0: แต่ว่าภาคเหนือยังต้องเฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTE ครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
2: เช้านี้มีข่าวดีของคนกรุงค่ะฝนลดลงแล้วแดดจะมาเตรียมซักผ้ากันได้เลยค่ะส่วนชาวเหนือวันนี้เตรียมรับมือฝนต่อจะมีฝนหนักมากเคลื่อนเข้าพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากเตรียมพร้อมรับมือจะมีฝนมากที่สุดส่วนภาคกลางภาคตะวันออกยังมีฝนหนักหลงเหลืออยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดพื้นที่ไหนฝนตกมาหลายวันแล้วอย่าเพิ่งวางใจเพราะฝนตกซ้ำอาจทำให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้ค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝนกินพื้นที่เป็น 70% จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรจะมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันตกเฉียงเหนือวันนี้ฝนลดลงมีตกได้บ้างในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์สำหรับพื้นที่ภาคกลางยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในโซนจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วค่ะสำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ยังคงมีฝนหนักเกิดขึ้นในโซนจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดคลื่นลมในทะเลยังต้องระวังคลื่นสูง2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรได้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนธรรมดาตกได้ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลยังต้องระวังคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักในโซนจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตทะเลตั้งแต่ระนองขึ้นมาโซนนี้คลื่นสูง2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Beep ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Sandra Han Utsaha. Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwarakun called an urgent meeting to accelerate the government's flood response after visiting flood-affected areas in Bangkok and seeing the impact firsthand.Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwarakun inspected flood-affected areas in Bangkok and met residents facing difficulties from the flooding. He later chaired an urgent meeting with relevant agencies, ordering them to mobilize personnel and equipment to speed up drainage and ensure assistance reaches affected communities.Mr. Anutin stressed that the top priority is to drain floodwater as quickly as possible, with heavily affected and densely populated areas receiving assistance first. He called for urgent delivery of food, drinking water, and essential supplies, particularly to vulnerable groups and residents who have not yet received assistance.The Prime Minister also ordered preparations for an initial relief budget, while authorities work on compensation measures for people.

0: on relief measures. The BMA has already set aside part of...
1: กรุงเทพมหานครเองนะครับมีระเบียบของทางกรุงเทพมหานครในการชดเชยในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้หารือกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องลงไปในรายละเอียดว่าจะจัดสรรกันอย่างไรระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางรัฐบาลกลางนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง
2: ยังคนกรุงเทพจะมีสิทธิ์ได้ 9,000 บาทเหมือนพวกจังหวัดอื่นหรือเปล่าม
1: ีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์คือผมคิดว่า เรื่องเกณฑ์อันเนี้ยทั่วประเทศก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าในส่วนของกทมเนี่ยเขามีเกณฑ์ของเขาอย่างไรแล้วส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบไหนกทมเตรียม เงินในส่วนของงบกลางของกทมไว้เท่าไหร่ขาดเหลือแบบไหนก็คงจะต้องมาคุยกับส่วนกลาง
0: From October 1st, new disaster insurance policies will also begin providing coverage for disasters occurring after that date. For incidents that occurred before October 1st, the government will take direct responsibility for assistance or coordinate with insurance companies as appropriate.For high-value property damage, such as flooded vehicles, Mr. Paradon said the issue will be submitted to the Cabinet for approval of clear relief measures. The Department of Disaster Prevention and Mitigation is expected to finalize an overall situation report and assess the funding required for relief before submitting the proposal to the Cabinet for consideration.The Bangkok Metropolitan Administration is prioritizing drainage from major canals to smaller canals and on roads, with officials expecting conditions to improve within 3 days. Bangkok is accelerating drainage from its main canals to reduce flooding in smaller canals and on roads, with the situation expected to improve within 3 days.Deputy Bangkok Governor, Associate Professor Wisanu Sapsompon, said water from the Sansap and Prawer Borirom canals is being drained into the Chao Phraya River using natural flows, pumping stations and drainage channels. The measures have helped lower water levels on new Phetchaburi Road, allowing traffic to resume, although work continues near the Klong Than U-turn.Mr. Wisanu acknowledged that Lakrabang remains the most difficult area to manage, as water from Bangkok's easternmost district must flow naturally through the Prawer Borirom Canal for several dozen kilometers to the Prakanong pumping station. He also reaffirmed that the BMA had lowered canal water levels in advance to prepare for heavy rainfall.But said this can only be done in areas with concrete embankments to prevent soil erosion and protect waterways used for transport.
3: คือเรารู้อย่างหน้าฝนคือไม่ต้องรอพยากรณ์อะไรเลยเราพร่องน้ำตลอดอยู่แล้วเฉพาะหน้าฝนนี่กทมเรารู้อยู่แล้วครับทราบอยู่แล้วว่านั่นคือหน้าฝนเราพร่องน้ำทุกทีจะเห็นว่ามีคำลอกเล่นตลอดว่าทำไมน้ำเหม็นทำไมน้ำต่ำแต่การพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแต่ละคลองถ้าคลองไหนที่มีเขื่อนเราพร่องน้ำได้เต็มที่เลยแต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนอย่างเงี้ยการพร่องน้ำมากแต่ทำให้ดินสไลด์บ้านอยู่ข้างเคียงอาจจะเสียหายได้ก็ต้องพร่องได้ไม่มากนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไล่ทยอยทำเขื่อนเพื่อทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับ
0: The Minister of Public Health is deploying medical teams to 23 flood-affected provinces, assessing health risks and preparing emergency medical services as authorities monitor the situation. Public Health Minister Patana Prompat chaired a video conference to monitor the flood, storm and landslide situation and the government's response.Medical teams have been deployed to affected areas to provide emergency care and monitor residents' health and safety. In Ratchaburi, health authorities are assessing flood risks ahead of increased water releases from the Maglong Dam, while preparing evacuation plans, shelters and medical services. In Nonthaburi, officials are visiting home

ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

นี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่เมียนมาที่ก็เผชิญกับน้ำท่วมและโคลนถล่มเช่นเดียวกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและสูญหายอีกกว่า30คนฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่ภูมิภาคตะนาวสีทางใต้สุดของเมียนมากระทบต่อหมู่บ้านกว่า60แห่งโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและอีกกว่า30คนสูญหายขณะที่มีบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำท่วมยังทำลายถนนหนทางและสะพานหลายแห่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอีกทั้งความขัดแย้งภายในทำให้การประเมินความเสียหายและจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นไปได้ยากทั้งนี้ภาคใต้เมียนมาเผชิญกับฝนตกหนักมาตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนจากอิทธิพลของ

0: ของระบบสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงประเทศไทยโดยฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเมียนมาระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเหนือทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอตอนใต้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่27-30กันยายนนี้พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาและน้ำระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มด้วย
1: ไปที่สิงคโปร์นะครับคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสิงคโปร์อยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราและกะลิมันตันของอินโดนีเซียโดยในช่วงเช้าพื้นที่ตอนกลางและตะวันออกมีค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษหรือว่า PSI สูงถึง127และ114ตามลำดับขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าสภาพอากาศแห้งยังคงปกคลุมทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเกาะสุมาตราและเกาะกะลิมันตันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟป่าได้ง่ายทำให้ยังมีความเสี่ยงที่หมอกควันจะลอยข้ามพรมแดนทันทีจากข้อมูลพบว่าพบจุดความร้อนกระจายอยู่ในเกาะกะลิมันตันและพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรานอกจากนี้หลายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในกะลิมันตันและเกาะสุมาตราตอนใต้รายงานค่ามลพิษตั้งแต่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายอย่างไรก็ตามการประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและกลุ่มควันยังทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีเมฆปกคลุมขณะเดียวกันทางสิงคโปร์ได้เตือนว่าแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่ว่าสภาพอากาศแห้งยังคงเกิดขึ้นในเกาะสุมาตราตอนใต้และกะลิมันตันตอนใต้คาดว่าลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจพาหมอกควันเข้ามาปกคลุมสิงคโปร์ได้ครับ
0: กัมพูชาเตรียมเริ่มเกณฑ์ทหารในวันที่1ตุลาคมนี้หลังประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่เมื่อต้นปีซึ่งกำหนดให้ชายกัมพูชาอายุ 18-25 ปีต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา2ปีรายงานจากสำนักข่าวคแมร์ไทมส์ระบุว่ากระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการเกณฑ์ทหารแห่งกัมพูชาเรียกร้องให้ผู้ปกครองร่วมกันสนับสนุนวัยรุ่นหนุ่มสาวให้เตรียมตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยชี้ว่าการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่วัยรุ่นหนุ่มสาวสำหรับการเข้ารับราชการทหารและช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเกณฑ์ทหารซึ่งการเข้ารับการเกณฑ์ทหารนั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกอบรมและเสริมสร้างทั้งด้านความรู้ทักษะวินัยและความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายทัศนคติประสบการณ์และความมั่นใจในตนเองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั้งในด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตหลังเสร็จสิ้นการฝึกทั้งนี้คณะกรรมการเกณฑ์ทหารกัมพูชาจะแจกจ่ายแบบฟอร์มใบสมัครระหว่างวันที่1-9ตุลาคมนี้และให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่10-15ตุลาคม
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในรัฐอุตรประเทศของอินเดียซึ่งล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว56คนครับ
2: ฝนที่ตกหนักในรัฐอุตรประเทศทางภาคเหนือของอินเดียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มคร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว56คนในช่วง3วันที่ผ่านมาและบ้านเรือนกว่า100หลังได้รับความเสียหายขณะที่รัฐโอริสาทางภาคตะวันออกประชาชนกว่า 70,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกหนักได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนในเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนและทางการได้ประกาศเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันพายุนอร์อีสเตอร์โหมกระหน่ำพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงซัดฝั่งโดยแม้ขณะนี้พายุอ่อนกำลังลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นระยะขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนนับแสนครัวเรือนพายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกขณะเคลื่อนตัวไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูโดยอิทธิพลของพายุจะก่อให้เกิดฝนตกหนักในช่วงหลายวันนี้ซึ่งเสี่ยงต่อน้ำท่วมและโคลนถล่มขณะเดียวกันกำลังทหารเกือบ 20,000 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ส่วนในสหรัฐแม้พายุเฮอริเคนโปโลได้เคลื่อนตัว

0: ออกห่างจากหมู่เกาะฮาวายแล้วแต่เจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันภูเขาไฟเอตนาบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเกิดปะทุขึ้นอีกครั้งส่งกลุ่มควันและเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราว4กิโลเมตรกระทบต่อการเดินทางทางอากาศโดยมีการประกาศเตือนภัยการบินระดับสูงสุดที่สนามบินวินเซนโซเบลลินีในตัวเมืองคาตาเนียเที่ยวบินถูกระงับเป็นวันที่2ตำรวจแอฟริกาใต้กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานหลังเกิดเหตุกราดยิง2ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนโดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตเวเดล่านครโยฮันเนสเบิร์กผู้ก่อเหตุเป็นชายชะกัน8คนบุกเข้าไปกราดยิงก่อนหลบหนีไปส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ร้านอาหารย่านแอลวันเดลใกล้เมืองเคปทาวน์ทั้ง2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเหตุการณ์สังหารหมู่11ศพในงานปาร์ตี้ใกล้เมืองเดอร์บันตำรวจอังกฤษจับกลุ่มชาย5คนฐานเตรียมการก่อการร้ายหลังได้รับแจ้งว่าพบรถต้องสงสัย3คันใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในแคว้นกอสเซอร์เชียร์ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยตำรวจได้ประกาศให้เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงพร้อมปิดกั้นพื้นที่รัศมี400เมตรรอบรถต้องสงสัยระหว่างการตรวจสอบและให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปปฏิบัติการสำหรับฐานทัพแห่งนี้เป็นฐานทัพที่กองทัพสหรัฐใช้งานอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ยืนยันว่าการจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับฐานทัพประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์วูซิสแห่งเซอร์เบียประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังเผชิญกับการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีจากข้อครหาการทุจริตของรัฐบาลการลาออกของนายวูซิสทำให้เซอร์เบียต้องจัดการเลือกตั้งถึง2ครั้งภายในสิ้นปีนี้ได้แก่การเลือกตั้งรัฐสภาก่อนกำหนดในปลายเดือนตุลาคมและการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายใน3เดือนผิงผิงและฝูซวงแพนด้ายักษ์เพศผู้และเมียจากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในสหรัฐแล้วหลังบินข้ามเส้นแบ่งเขตวันระหว่างประเทศ16ชั่วโมงโดยสวนสัตว์แอตแลนตาระบุว่าแพนด้ายักษ์ทั้งสองจะอยู่ในความดูแลเป็นเวลา10ปีอย่างไรก็ตามจะยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมผิงผิงและฝูซวงเนื่องจากต้องพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อกักกันโรคตามขั้นตอนประมาณ1เดือน
1: ที่กาน่ามีช่างทำโรงศพที่เรียกกันว่าโรงศพแฟนตาซีโดยสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับผู้ล่วงลับค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงาน
2: เมื่อมือกีตาร์ที่คล่ำวอร์ดในวงการดนตรีอย่างเฟเดริกเทโกโอฟอรีวัย40ปีได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกาน่าร่างของเขาได้รับการบรรจุลงในโรงศพรูปทรงกีตาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเขาจัดให้เพื่อหวังเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่ใครเห็นก็จะรู้ได้ทันทีว่าผู้เสียชีวิตกับกีตาร์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไรแม้ในประเทศอื่นจะมองว่าการต่อโรงศพรูปทรงต่างๆเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับชาวกาน่ามองเป็นเรื่องปกติโดยถือเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตให้แก่ผู้ล่วงลับที่ชุมชนชาวกาซึ่งอยู่รอบๆกรุงอัคราเมืองหลวงถือเป็นแหล่งประดิษฐ์โลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีโดยช่างต่อโลงสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงปลาเรือแคนูรถยนต์รองเท้าหรือแม้กระทั่งกีตาร์โดยชาวประมงมักจะถูกฝังในโลงศพรูปปลาขนาดใหญ่เท่าตัวคนหรือรูปเรือแคนูร่างของชาวไร่โกโก้จะนอนลงในโลงรูปฝักโกโก้คนขับรถจะอยู่ในรถยนต์และผู้นำทางศาสนาจะอยู่ในเล่มคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งในช่างทำโลงศพแฟนตาซีที่กาน่าก็คือแดเนียลโอบรีเมนซาวัย54ปีผู้คนที่นั่นรู้จักเขาดีในฐานะช่างรุ่นเก๋าโดยทำอาชีพนี้มากว่า30ปีเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีคนสั่งให้เขาทำโลงศพตามอาชีพของผู้เสียชีวิตมันทำให้ตัวเขาตื่นเต้นมากและเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานสุดท้ายให้แก่ผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการทำโลงศพแฟนตาซีมีขึ้นครั้งแรกในหมู่ช่างฝีมือชาวกาแถบกรุงอัคราในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสลี่ยงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งใช้สำหรับผู้นำท้องถิ่นเมื่อมีการนำมาประยุกต์เป็นการต่อโลงศพสำหรับผู้คนทั่วไปจึงกลายเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วจากการที่เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตวิจิตรบรรจงทำให้โลงศพ บางรูปทรงได้รับการนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวอาทิโลงศพรูปกีตาร์แบบเดียวกับที่ใช้บรรจุร่างของปาโจศิลปินชาวกาน่า ที่เคยถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนครนิวยอร์กของสหรัฐมาแล้วมีราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 เซดิกาน่าหรือเกือบ 30,000 บาทส่วนชิ้นงานที่ตั้งใจจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการจะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากช่างจะต้องใช้วัสดุที่ทนทานกว่าเพื่อให้มีอายุอยู่ได้นานหลายทศวรรษภายใต้แสงไฟของพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงพึ่งพาการสืบทอดทักษะฝีมือผ่านทางสายเลือดครอบครัวเป็นหลักถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษที่ต้องทำงานด้วยเครื่องมือและช่างแบบดั้งเดิมก็ตามและยังทิ้งท้ายว่าอาชีพของเขาต้องใช้ฝีมือของความเป็นช่างชำนาญการและความคิดสร้างสรรค์แบบศิลปินรวมเข้าไว้ด้วยกัน
3: เราไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เชียร์เกมวันนี้เชียร์กันต่อเนาะความหวังของไทย
4: ครับก็เมื่อวานนี้ไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง 4x100 เมตรชายหญิงนะครับ
1: ค่ะก็ทีมหญิงของเรานะคะยอดเยี่ยมมากได้เหรียญเงินมานะคะแต่ว่าทีมชายเนี่ยจบอันดับที่4มีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปค่ะ
6: ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้ก็เริ่มเรื่องของผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี้คือวิ่ง 4x100 เมตรทั้งชายและหญิงนะครับเรามีลุ้นเหรียญทองทั้ง2รายการเลยไปดูประเภทหญิงกันก่อนนะครับ 4x100 เมตรหญิงครั้งที่แล้วเราได้อันดับ2
1: ใช่นะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่การชอบการแบบแนะนำตัวของแต่ละชาตินะคะก็เริ่มสตาร์ทนะคะของเราก็สูสีตีคู่มากับจีนนะคะของเรานี่มีไม้1อิงมนัสดาสารมโนไม้2ถูสุการดาเพชรรักษาไม้3มีน่านสุภณิชภูลเกิดแล้วก็ไม้4เบลจิรพัฒน์ฐานอ่อนตาค่ะ
4: ครับก็ปรากฏว่าของไทยเข้าเส้นชัยอันดับที่2นะครับเวลาที่ออกมาคือ 43.51 วินาทีเป็นสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้นะครับก็ได้เหรียญเงินไปนะนี่ช่วงเข้าโค้งแล้วก็ทางตรง100เมตรสุดท้าย
1: ค่ะ
4: ก็จีนนี่ก็นำอยู่เราเบียดลุ้นกับญี่ปุ่นนะฮะอันดับ 2-3 นี่โอ้โหนี่ก็ตัดสินด้วยตาเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าใครเข้าก่อนนะ
1: ค่ะคือจีนนี่เขาแบบนำมานะเดี่ยวๆเลยนะคะก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแพ้ไทยเราบุดวิดนิดเดียว 0.01 คือ9สุดท้ายอีกแล้วนะคะ
4: นะครับก็เท่ากับว่าของไทยก็ได้เหรียญเงิน2ครั้งติดนะ
1: ใช่
4: ในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเหรียญทองก็เป็นจีนเหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่นไป
1: ค่ะขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายนะคะรอบชิงชนะเลิศค่ะของเราลงในลู่ที่8นะคะก็มีไม้1ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้2สรอัตดับบางไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็ไม้4บิวภูริพลบุญสอนนะคะเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100แล้วก็200เมตรในเอเชียนเกมครั้งนี้
4: ครับของไทยก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับสุดท้ายเข้าอันดับที่4นะของไทย เวลา 38.49 วินาทีครับก็แชมป์ในการแข่งขันรายการนี้เป็นของจีนเวลาที่ออกมา 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นไต้หวันแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นเกาหลีใต้ตอนแรกมีข่าวว่าจะประท้วงกันนะ
1: ใช่
4: เรามีข่าวตอนแรกว่าจะกลับมาได้เหรียญทองแดง
1: ค่ะแต่ว่าอ่ะก็ประท้วงไม่เป็นผลนะคะเขาบอกว่ามีการเช็คและเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ฝ่าวนะคะก็เขาก็คว้าอันดับที่3ไปนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าทีมผลัด 4x100 เมตรชายมีการปรับเปลี่ยนแผนกันทันหันเพราะว่าตัวหลักที่วางเอาไว้ก็คือตาต้าชุติทัศน์เนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะโค้ชก็จำเป็นที่จะต้องพักก่อนแล้วก็เอาชยุทธเนี่ยขึ้นมาทดแทนนะคะแล้วก็มีการปรับบิวจากไม้2มาเป็นไม้4นักกีฬาไม่สมบูรณ์นะคะก็อันดับที่4โค้ชเจนที่บัตลี่เนี่ยบอกว่าเข้าใจได
4: ้ครับเพราะว่าตอนรอบก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ไม้สองนะ
1: ค่ะใช่
4: บิวนะครับ
1: นะคะไม่เป็นไรนะคะยังมีอีกหลายรายการสำหรับวันนี้นะคะ
4: ครับก็วิ่งผลัดวันนี้เดี๋ยวมีลุ้นอีกนะครับ2ประเภทก็จะเป็นวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรแล้วก็ทีมวิ่งผลัดชาย 4x400 เมตรนะครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเหมือนกันนะครับไปดูการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมรอบแรกนะครับฮีทที่1ทีมวิ่งผลัดผสมไทยในรุ่นที่6นะครับประกอบไปด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้2เป็นสุภานิชภูลเกิดไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็ไม้4เบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับสถิติ 41.48 วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายแข่งวันนี้ช่วงเย็นๆค่ำๆ18 18แข่งกันเวลา10 8.48 วินาที
1: นะคะคือต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยชยุทธคงประสิทธิ์เนี่ยก็แข่งรายการนี้แล้วก็ไปแข่ง4คูณ100เมตรแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตาต้าชุติทัศน์ก็แข่งรายการทีมผสมนี่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บวันนี้ต้องมาลุ้นว่าจะสามารถลงได้ไหมแต่คิดว่าที่พักเมื่อวานเนี่ยเพื่อมาลุ้นรายการนี้นะคะส่วนอันดับที่2เมื่อวานนี้นะคะเป็นสิงคโปร์ค่ะ 41.66 วินาทีอันดับที่3ญี่ปุ่น 41.70 วินาทีอันดับที่4ฟิลิปปินส์และอันดับที่5บาเรนนะคะทั้ง5ชาติผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะส่วนอีกฮีทนึงก็มีจีนเข้าที่1อันดับที่2เป็นอินเดียและอันดับที่3เป็นโอมานทั้งหมดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ
4: ก็ลุ้นกันวันนี้ต่อนะ
1: ค่ะ
4: สำหรับวิ่งผลัดผสมนะครับ4คูณ100เมตรส่วนวิ่งผลัดชาย4คูณ400เมตรรอบแรกครับมี2ฮีทในฮีทที่2ทีมไทยในรุ่นที่6นะครับประกอบไปด้วยไม้1สราวุธนวลศรีไม้2เป็นคุณภัทรไกรจันทร์ไม้3อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และก็ไม้4จอร์จชัวโรเบิร์ตแอตกินสันเพิ่งได้เหรียญทองมานะครับใน400เมตรชาย
1: นะคะปรากฏว่าทีมไทยนี่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4นะคะทำเวลา3นาที 3.07 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา19:17นาทีนะคะผัดผสม18:48นาทีนะคะส่วนผัด400เมตรชายประมาณ19:15:17นาทีนะคะรายการนี้เนี่ยจะเป็นการชิงเหรียญทองเหรียญสุดท้ายในการแข่งขันกรีฑาในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะคะส่วนอันดับที่1เป็นอินเดียค่ะอันดับที่2เป็นกาตาร์นะคะอันดับที่3เป็นจีนอันดับที่4ก็อย่างที่บอกเป็นไทยนะคะแล้วก็อันดับที่5เกาหลีใต้ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมดนะคะอีกฮิตนึงค่ะที่1ญี่ปุ่นนะคะที่2เวียดนามที่3ฟิลิปปินส์แล้วก็กอดคอกันผ่านเข้าสู่รอบชิงวันนี้นะคะทั้ง2เหรียญน่าดูมากๆค่ะ
4: ครับขณะที่ขว้างจากหญิงนะครับในที่สุดสุเบนรัตอินแสงเนี่ยก็ได้เหรียญในเอเชียนเกมแล้ว
1: ค่ะก็เล่นเอเชียนเกมมา4สมัยนะคะสมัยนี้เป็นสมัยที่4 3สมัยที่ผ่านมาเนี่ยใกล้เคียงจบอันดับที่4นะคะก็ยังไม่ถึงเหรียญสักทีแต่ว่าครั้งนี้เหมือนเธอปลดล็อกให้กับตัวเองนะคะคว้าเหรียญทองแดงมาให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จ
4: ครับนี่เป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยแล้วก็แชมป์ซีเกม8สมัยซ้อนนะครับเบนสุเบนรัตอินแสงนะครับทำผลงานยอดเยี่ยมทำสถิติดีที่สุด61เมตร43เซนติเมตรเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้ของเจ้าตัวพร้อมกับคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จรอเหรียญมานานนะ
1: ถูกต้องนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่เบนสุเบนรัตนะคะนี่คือเหรียญที่สมาคมกรีธารอคอยมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เอเชียนเกมบรรจุมาเนี่ยขว้างจักรของเรายังไม่เคยคว้าเหรียญเลยนะคะ75ปีมาแล้วแล้วครั้งนี้เธอทำได้สำเร็จนะคะก็รอคอยมานานเจ้าตัวเนี่ย12ปีจากการลงแข่งขันเอเชียนเกมนะคะกลายเป็นนักกีฬาในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญรางวัลจากขว้างจักรได้นะคะขณะที่เหรียญทองเนี่ยเป็นของเฟิงปินแชมป์เก่าจากจีนนะคะคว้างได้ 63.83 เมตรและเหรียญเงินก็ยังคงเป็นนักกีฬาจากจีนเจียงยี่เสานะคะคว้างได้ 62.23 เมตรแล้วดูรูปร่างดูลีนขึ้นนะคะเพราะว่าลดน้ำหนักถึง28กิโลก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเมื่อปี2022นะคะ
4: ครับส่วนเทเบิลเทนนิสนะครับในประเภทหญิงคู่เมื่อวานนี้เราเจอผู้ที่แข็งแกร่งมากๆ
1: ใช่ใ
4: ช่เจอคู่มือหนึ่งจากจีนนะครับแต่ว่าไปแข่งขันรายการนี้เราก็มีเหรียญติดมือกลับมา
1: ใช่นะคะจริงๆเราได้เฮตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้ที่เราปราบเกาหลีใต้แล้วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเราเจอคู่มือ2ของโลกแล้วก็เป็นมือวางอันดับสูงสุดของรายการนี้ด้วยนะคะก็คือ2สาวจีนค่ะหวังมั่นอยู่กับคุยมานนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทิปกับหญิงเนี่ยค่ะก็พยายามสู้เต็มที่แล้วทั้ง2คนบอกว่าเล่นดีแล้วนะแต่ว่าเขาดีกว่าจริงๆนะคะสุดท้ายเราพ่ายแพ้ไปต้านไม่ไหวนะคะ
4: ก็คู่ของไทยนี่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองวันในประเภทนี้เป็นครั้งแรกนะครับของการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับบรรจุในเอเชียนเกมมา68ปีนะ
1: ค่ะ
4: นะครับสุดยอดเลย
1: ฟังเสียงสองสาวหน่อยค่ะ
5: ค่ะจริงๆพวกเราก็มองว่าพวกเราเล่นกันได้ดีพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็เกมในรูปแบบวันนี้เขาเป็นคนคุมคอนโทรลเกมเราได้มากกว่าแต่ว่าเราก็พยายามทำกันได้ดีมากแล้วค่ะ
6: ค่ะก็ช่วงเปิดเกมมาเราก็ถือว่าเราทำตามแผนที่เราวางไว้ค่ะก็ถือว่าตีกันค่อนข้างดีแล้วก็หลังๆเหมือนเขาเริ่มแบบ ริ่มจับทางเราว่าเราตีแบบไหนเขาก็เลยแบบเปลี่ยนสไตล์การตีนิดนึงตีลูกช้าลงอะไรเงี้ยค่ะ
5: ค่ะจริงๆก่อนลงแข่งเราก็มีการเตรียมเกมมาก็คือเขาไม่ชอบลูกที่มันเป็นลูกสแมชลูกที่กระแทกไปอะค่ะเขาไม่ค่อยชอบซึ่งเราเองสตาร์ทต้นเกมมาเราก็ทำได้ค่อนข้างดีมากค่ะแต่ว่าช่วงกลางๆเกมเขาก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบเกมจากที่ตีเร็วใส่เราเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นตีช้าแล้วก็ตีหมุนแทนเพื่อที่ให้เราออกแรงในการตีในรูปเกมของเราได้ยากขึ้นค่ะ
1: นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคว้าเหรียญทองแดงเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะคะจริงๆคู่นี้นี่เคยช่วยกันนะคะคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในประเภททีมหญิงครั้งที่แล้วที่หังโจมาได้นะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็มาช่วยกันนะคะคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่มาครองได้สำเร็จอีกนะคะ
4: ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับ
1: ใช
4: ่สรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้จีนก็นำแบบไม่รอใครเลย
1: ไม่รอ
4: โอ้โห132เหรียญทอง53เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงนะครับอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นมีอยู่41เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้21เหรียญทองนะครับส่วนไทยตอนนี้ก็9เหรียญทองนะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้น่าจะมีขยับนะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งความหวังนะคะวิวกุลวุฒิวิทิสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวค่ะเมื่อวานนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาชายคนแรกที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงนะคะเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะ
4: ครับแล้วก็รอบชิงวันนี้เดี๋ยวเจอเพื่อนซีจากสิงคโปร
1: ์ไปกินข้าวไก่ด้วยกัน
4: โลคินยิวนะครับมาซ้อมที่บ้านทองหยอดอยู่เป็นประจำคนนี้ซีกันดี
1: นะคะก็คู่นี้นะคะเมื่อวานนี้ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวไปดูในรอบรองชนะเลิศนะคะผลงานของวิวกุลวุฒิวิทิสารเจอกับดาวรุ่งฝีมือดีจากอินโดนีเซียอาวีฟาฮานค่ะที่ได้เหรียญทองประเภททีมชายมาแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้กุลวุฒิคือกลับมาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะคะก็นิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เอาชนะไป2เกมรวดเลยค่ะ21ต่อ13แล้วก็21ต่อ15ไม่เล่น3เกมแล้วด้วยเกมแรงไว้สำหรับวันนี้นะคะก
4: ็
1: จะไปพบกับโลเคนยิวจากสิงคโปร์มือ13ของโลกนะคะวันนี้ค่ะก็จะแข่งเป็นคู่ที่5คู่สุดท้ายนะคะแต่ว่าคู่แรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาถ้าเกมสั้นในแต่ละคู่เนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยเปิดทีวีรอไว้เลย
4: ครับ
1: นะคะ
7: ก็รู้สึกว่าเกินคาดมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆก่อนมามหกรรมในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าฟอร์มผมยังไม่ได้ดีพอที่จะติดเหรียญในรอบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาในวันนี้เราเข้าถึงรอบชิงได้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆครับผมก็วันนี้โดยรวมถือว่าเราควบคุมเกมแล้วก็ควบคุมสปีดลูกได้ดีในระดับหนึ่งครับแล้วก็บวกกับว่าวันนี้เขาอาจจะเล่นเกมมากเกินไปจะทำให้แบบบางทีอาจจะมีเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราสามารถที่จะหาจุดอ่อนตรงนั้นแล้วเราก็โจมตีได้ครับ
8: มีสิ่งไหนที่คิดว่าจะต้องปรับก่อนเข้าสู่รอบชิง
7: ก็อาจจะเป็นเรื่องเกมบุกอีกนิดนึงครับแล้วก็พละกำลังครับเพราะว่าพอรอบหลังๆแล้วก็จะเห็นว่าสปีดหรือว่ากำลังขาเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแรงลงแล้วครับก็เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็ต้องพยายามที่จะรีคัฟรีร่างกายให้ได้มากที่สุดครับ
4: ก็เป็นนักกีฬาที่แก้ไขสถานการณ์หน้างานได้ดีเนาะวิวกุลวุฒินะ
1: ค่ะก็เจอกับโลคุนยิวมา10ครั้งนะคะเป็นวิวที่สถิติดีกว่านะคะชนะไป8ค่ะคนนี้บ้างค่ะในกรณีของน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นะคะที่ก็แฟนๆแบดมินตันเสียดายเพราะว่าไม่ได้ลงแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเพราะว่าตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซิมายนะคะทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์การแข่งขันแต่ว่ายังต้องลุ้นผลการขอตรวจตัวอย่าง B ที่ส่งไปเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะ
4: ซึ่งล่าสุดคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวของน้องพิงค์พิชามนจริงนะครับโดยจากที่รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่ว่ากฎของการใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้านะครับเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬา
1: นะคะก็ไม่มีข้อยกเว้นนะคะปกติแล้วตัวอย่าง A กับตัวอย่าง B ไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็พบสารนี้จริงๆนะคะแต่ว่าก็ต้องมาอุทธรณ์กันอีกครั้งหนึ่งเจตนาของการใช้ยาเป็นยังไงนะคะคือตามการคาดการณ์เนี่ยน่าจะมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการของน้องพิงค์นะคะเพราะว่าอาจจะใช้ในเรื่องของความงามแล้วอาจจะคือสลากเนี่ยไม่ได้มีการฉลากเนี่ยไม่ได้มีการแบบระบุสารนี้ไว
4: ้ก็มีเคสใหญ่ๆระดับโลกก็มีเคสอย่างยานิกซินเนอร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
4: นัทนิสก่อนหน้านี้ก็เคยโดนตรวจแบบนี้นะครับแต่ว่าโดนตอนนั้นโดนโทษไม่นานด้วยระดับเดือน
1: ใช่
4: เพราะเขาอยู่ที่คณะกรรมการจะมาคุยกัน
1: ที่เจตนา
4: ว่าเจตนาเป็นยังไง
1: ถูกต้องน้องเมย์รัชนกเองเนี่ยก่อนการแข่งขันโอลิมปิกน่าจะเป็น2016นะก็เคยตรวจพบเหมือนกันแล้วก็มีการยื่นอุทธรณ์นะคะก็ปรากฏว่าเราได้รับอนุญาตให้แข่งโอลิมปิกตอนนั้นเฮกันทั้งประเทศนะคะ
4: ขณะที่ตะกร้อทีมเดี่ยวชายนะครับเดี๋ยววันนี้เชียร์กันเราเจอกับมาเลเซียนะครับทีมชุดเราแพ้เข้าไปแล้วเดี๋ยวลุ้นทีมเดียวกันนะครับแข่งกันช่วงเช้าวันนี
1: ้8โมงโดยประมาณเลยนะคะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวไปดูผลงานในรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนค่ะของเรานี่เป็นแชมป์เก่านะคะก็ลงสนามในชุดสีน้ำเงินพบกับเวียดนามค่ะเกมนี้เราส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงศ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงนะคะแล้วก็เหนือกว่าเวียดนามชัดเจนนะคะเอาชนะไป2เซตรวดเลยค่ะ15ต่อ7แล้วก็15ต่อ6นะคะผ่านเข้าไปเจอกับคู่ปรับมาเลเซียนะคะในรอบชิงชนะเลิศ
4: มาเลเซียเนี่ยเอาชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ1เซตนะครับแข่งกันเช้าวันนี้ตอน8โมงครึ่งก่อนหน้านี้นะครับทีมชุดชายเนี่ยเราแพ้ไป0ต่อ2ทีมและช่วงหลังเจอกันมาเลเซียเนี่ยเจอกับเรามักจะทำผลงานดีกว่านะนะครับแต่ว่าก็ทีมเดียวอ่
1: ะ
4: วัดกันได้
1: แต่ว่าตอน4เกมเนี่ยเราก็แพ้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรลืมความผิดพลาดในประเภททีมชุดแล้ววันนี้เลือกตัวที่ดีที่สุดเอาลงไปสู้กับมาเลเซียนะคะสนุกแน่นอนคู่นี้เจอกันนะคะผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็เชียร์กันให้สุดความสามารถละกันนะคะ
4: ครับไปดูการแข่งขันจักรยาน BMX กันบ้างนะครับน่าเสียดายสำหรับนักกีฬาไทยเกือบจะได้เหรียญอยู่แล้ว มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนเข้าเส้นชัยนะครับโกเมสสุประเสริฐก็เลยชวดเหรียญไปเลย
1: ค่ะนะคะก็นี่เป็นการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชายในรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนก็คือโกเมสสุประเสริฐกับพุทธิภูมินาคแป้นนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยโกเมสอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกเลยมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะคะขณะที่กำลังจะเข้าเส้นชัยปรากฏว่ามีนักกีฬาเนี่ยจากฟิลิปปินส์แพทริกแบนคูมาชนหลัง
4: โอ้โหนะครับ
1: แล้วก็ล้มลงไปเลยนะคะ
4: นะแล้วก็ชนแล้วก็ล้มไปทั้งคู
1: ่
4: ทำให้พลาดโอกาสคว้าเหรียญรางวัลไปนะครับ
1: แล้วไม่เพียงเท่านี้เพราะว่า
4: เนี่ยโดนไปด้วยนักกีฬาไทยโดน2คนนะ
1: ใช
4: ่แต่ก็ยังมีมาปั่นต่อได้บ้างแต่ว่ามันโดนแซงหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่จังหวะเนี้ยพุทธิภูมิก็ล้มลงไปด้วยแต่ว่าพุทธิภูมิเนี่ยปั่นต่อแล้วเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับที่6นะคะแต่โกเมสนี่ไม่น่าจะทันนะคะก็น่าเสียดายนะคะแต่อุบัติเหตุในการแข่งขันกีฬาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะคะก็ถือว่าโชคไม่ดีไป
4: ใช่ก็เหรียญทองเป็นญี่ปุ่นเหรียญเงินก็เป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฮาวเฉาหลินส่วนในประเภท BMX Racing หญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทย2คนก็มีฟ้าชุติการกิจวานิสเถียรกับขวัญหทัยเพชรใจสว่างปรากฏว่าชุติการเข้าอันดับที่6หทัยเพชรเข้าอันดับที่7นะครับแล้วก็เหรียญทองเป็นนักปั่นจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเป็นนักปั่นจากจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักปั่นจากอินโดนีเซียเสียดายประเภทชายเนาะ
1: ใช่โกเมสนี่คือเจ็บแค้นเลยนะคะอ่ะมาดูเทนนิสกันบ้างดีกว่าค่ะก็เริ่มจะเปิดฉากสำหรับเอเชียนเกมขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันในประเภทหญิงคู่นะคะแล้วก็ประเภทเดี่ยวด้วยไปดูกันที่ประเภทหญิงคู่ในรอบแรกก่อนนะคะเพียงทานผลิตพืชค่ะจับคู่กับอัญชิสาฉันทะนะคะก็ประเดิมรอบแรกเอาชนะคู่ของทาจิกิสถานนะคะก็เป็นไซยูราราจาบาริเอวากับอนาตาซีวาตูซูโนวานะคะ2เซตรวดเลยค่ะแบบไม่เสียเกมด้วยใจร้ายมากๆเลย6ต่อ0แล้วก็6ต่อ0นะคะก็ทำให้คู่ของเอิร์ธเพียงทานแล้วก็ออมสินอัญชิสานะคะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะคะหรือว่ารอบ16คู่สุดท้ายจะไปพบกับยูริยาปูติมเซวากับแอนนาดาลิลีน่านะคะจากคาซัคสถานต่อไปซึ่งคาซัคสถานเนี่ยเขาเอาชนะคู่ของอินเดียมานะคะซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการด้วยนะคะ
4: ครับส่วนหญิงเดียวรอบ2หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายนะครับพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือ510ของโลก ก็เจอกับอลิซานดาเอียร่าจากฟิลิปปินส์นี่เป็นนักเทนนิสที่ร้อนแรงที่สุดในเอเชียตอนนี
9: ้
4: เป็นมืออันดับ18ของโลกนะครับแล้วก็เป็นมือหนึ่งของรายการอีฟพัชรินนะครับก็แพ้ไป0ต่อ2เซตแพ้ไป1ต่อ6แล้วก็0ต่อ6
9: ได้เข้ามา1เกมนะคะก็ต้านไม่ไหวจริงๆนะคะเอียร่าตอนนี้เป็นขวัญใจชาวฟิลิปปินส์ด้วยเขาบอกว่าถ้าเจ้าภาพไม่ถ่ายทอดสดเนี่ยชาวฟิลิปปินส์ทุ่มเงินซื้อกล้องไปถ่ายเองเลยนะคะอ่ะส่วนผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบที่2หรือว่า32คนสุดท้ายนะคะแม็กซิมัสพลาพลโจนส์นักหวดไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการนะคะเอาชนะซาบาดาอูนุกจากมองโกเลีย2ต่อ0เซตไม่เสียเกมเลยเหมือนกันนะคะ6ต่อ0แล้วก็6ต่อ0แม็กซิมัสผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปค่ะ
4: ครับขณะที่มวยสากลนะครับสรุปแล้วมวยสากลชายของเราในเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่มีเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลจากนักมวยหญิงกัน
9: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้ลงแข่งขันอีก3รุ่นนะคะเป็นรอบ8คนสุดท้ายคือถ้าผ่านเข้าไปได้เนี่ยก็จะอย่างน้อยเนี่ยเหรียญทองแดงมีติดมือแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถผ่านไปได้สำหรับนักกีฬาชายนะคะไปดูกันที่รุ่น75กิโลกรัมหญิงก่อนนะคะพรทิพย์บัวป่านะคะจากประเทศไทยมุมน้ำเงินเจอกับเปาจื่ออี้วัย20ปีจากจีนซึ่งเป็นแชมป์ทวีปเอเชียในปีนี้นะคะไฟนี้ก็ยังคงเป็นสาวจีนค่ะเปาจื่ออี้หาจังหวะออกหมัดซ้ายขวาเข้าใบหน้าพรทิพย์อย่างจะแจ้งครบ3ยกนะคะเป่าจืออี้นะคะเอาชนะไป5ต่อ0เสียงก็เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีเหรียญรางวัลแน่นอนค่ะ
4: ครับส่วนผลการแข่งขันอีก2รุ่นนะครับในรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น55กิโลกรัมชายครั้งปีโบขุนทศแพ้กับคาคูบิลกุลไซคานจากมองโกเลียไป0ต่อ5เสียงแล้วก็รุ่น99กิโลกรัมชายนะครับจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนไปอีก0ต่อ5เสียงนะครับทำให้มวยสากลสมัครเล่นชายไทยตกรอบหมดทั้ง6รุ่นนะครับไม่มีติดเหรียญมาเลย
9: แต่กลางปีนี่ก็อายุยังน้อยนะคะ18ปีเท่านั้นเองต่อยดี2แมตช์ที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้มาเจอกระดูกชิ้นโตนะคะมองโกเลียเขาก็มีแชมป์ติดมือเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะมวยสากลชายของเราตกรอบไปหมดแล้วยังเหลือหนึ่งเดียวในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้และคือความหวังเหรียญทองในครั้งนี้ก็คือโฟกัสนันทิชาจงโปร่งกลางนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะมาเชียร์เธอหน่อยนะคะเวลา 11:00 นจะพบกับเจ้าภาพซูกิมินามิกิจากญี่ปุ่นนี่ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะคะ
4: นะจะเจอศึกหนักด้วย
9: ในรอบรองชนะเลิศค่ะ
4: ครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะครับเมื่อวานนี้ลงสนามเกมที่2เจอศึกหนักเจอกับอิหร่าน
9: แชมป์3สมัย
4: โอ้เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับก็พยายามสู้สุดฤทธิ์และสุดท้ายเราก็แพ้ไป0ต่อ3เซตนะครับก่อนลงสนามเกมที่2ของทีมชาติไทยนะครับเจอกับอิหร่านทีมอันดับ19ของโลกแล้วก็เป็นแชมป์เก่าอย่างที่บอกไป
9: ใช่นะคะคือเกมนี้พักอิวอนเนี่ยคือมีการพักผู้เล่นตัวหลักด้วยนะคะเพื่อให้มีความสดใหม่เพราะเดี๋ยวเกมสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับทาจิกิสถานซึ่งสำคัญมากๆเกมนี้ก็เลยมีการโรเตชันนักกีฬานะคะก็ผลเป็นไปอย่างที่คาดการนะคะก็แชมป์เก่าเนี่ยเขาก็เก็บไปได้3เซตรวดเลยนะคะ25ต่อ18 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ15นะคะตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งใจหายใจ อย่าเพิ่งใจคว่ำไปนะคะเพราะว่าเรามี2คะแนนจากการลง2เกมอยู่อันดับที่3ของกลุ่มก็จริงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังมีอีกเป็นนัดสุดท้ายก็คือวันนี้นะคะส่วนอิหร่านเนี่ยเขานำเป็นจ่าฝูงมี6คะแนนเต็มนะคะวันนี้สำคัญมากๆในการเจอกับคีร์กีสถานที่แพ้มา2นัดรวดนะคะก็ถ้าเราเก็บชัยชนะได้เราก็จะเข้าอันดับที่2แล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไป
4: ก็เอา2อันดับแรกก็สู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรอบ16ทีมสุดท้ายประเภททีมหญิงทีมชาติไทยของเราก็มีธาราวดีนาราพลพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดีนะครับเป็นคู่มือ4ของรายการเจอกับคู่ของคาซัคสถานคาริมว่าและก็รายูโควาเป็นคู่มือวางอันดับ11ของรายการนะครับปรากฏว่าคู่ของไทยชนะไป2ต่อ0เซต
9: ใช่นะคะ21ต่อ8แล้วก็21ต่อ7ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับคู่ของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งจะแข่งขันกันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นนะคะนี่เป็นทีมไทย1นะคะทีมไทย2ของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันค่ะ
4: ครับส่วนฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเช่นเกมนะครับก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของที่พักก็เลยเปิดให้สื่อมวลชนไปดูด้วยตาตัวเองเลยว่าที่พักของนักกีฬาเป็นยังไงบ้าง
9: ค่ะ เขามีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนี่ก็คือเหมือนเป็นการแบบเอาตู้คอนเทนเนอร์มาให้กับนักกีฬาเนี่ยได้พักผ่อนกันนะคะแต่ว่าหลายๆชนิดกีฬาที่นักกีฬาตัวสูงใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าเตียงเนี่ยมันเล็กเกินไป มันพอดีขาเลยนะคะซึ่งเนี่ยเขาก็เปิดให้สื่อมวลชนนะคะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะโดยยูตะมัตสึโอะตัวแทนของฝ่ายจัดเอเชียนเกมครั้งที่20บอกว่าจากกระแสด้านลบในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับที่พักของนักกีฬาเป็นที่สนใจของสื่อนานาชาติดังนั้นก็เลยตัดสินใจเนี่ยตัดเล็กจริงๆเท่าที่ดูด้วยตานะคะคือดิฉันนอนสบายนะคะแต่ว่านักกีฬาที่สูงเกือบ2เมตรอย่างเงี้ย
4: ใช่นะครับแล้วก็เขามีวิธีการขยับขยายเตียง
9: เขามีย
4: ืดไปหน่อยอะไรเงี้ยนะ
9: แล้วจะขยับจะได้อีกสักกี่เซนเพราะว่าที่พักมันก็ค่อนข้างแคบนะคะก็เป็นการประหยัดนะคะของเจ้าภาพเพราะว่าถ้าสร้างหมู่บ้านนักกีฬาใหม่เนี่ยมันจะใช้งบประมาณมากกว่าก็เลยตัดสินใจทำที่พักชั่วคราวแล้วก็มีการเช่าเรือสำราญมาด้วยนะคะ
4: ครับก็ปัญหาก็มีอย่างการบรรจุรายการกีฬาใหม่เข้ามานะครับอย่างเทคบอล MMA และก็พาเดลซึ่งเลยกำหนดเดดไลน์แจ้งยอดนักกีฬาในตอนแรกก็ส่งผลให้ห้องพักไม่เพียงพอนะครับนักกีฬาไทยของเราหลายคนเนี่ยไปถึงแทบจะเป็นวันน่ะไม่ได้ที่พักนะนอนรอกันเลย
9: แต่ว่านักกีฬาไทยไม่บ่นนะเพราะว่ากีฬาที่บรรจุมาใหม่เนี่ยเราคว้าไปถึง4เหรียญทองนะคะเพราะฉะนั้นรอได้ลำบากแค่ไหนก็ได้นะคะก็มีการเปิดที่พักให้ได้รับชมกันค่ะ
4: ครับส่วนฟุตบอลเดี๋ยววันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2นะครับเจอกับเวียดนามก็หลังจากเกมแรกเนี่ยเราชนะปากีสถานมา 4-0 ส่วนเวียดนามชนะฟิลิปปินส์มา 1-0 นะครับถือว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรี
9: ค่ะ
4: เป็น2ยอดทีมในอาเซียนมาเจอกัน
9: ก็วันนี้นะคะเราจะล้างตาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอาเซียนครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แพ้เวียดนามมานะคะก็ถือว่าเจอกันเร็วด้วยนะคะก็วันนี้นะคะจะเป็นรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2นะคะไทยจะเจอกับเวียดนามเวลา 19:30 นแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะโค้ชอันโทนี่ฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกเกมรับแล้วก็เกมรุกรวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเตะมุมนะคะลูกเซตพีต่างๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
4: แอนโทนี่ฮัดสันเพิ่งต่อสัญญากับทีมชาติไทยต่อไปนะ
9: ค่ะ
4: นะครับเดี๋ยวเชียร์กันวันนี้ 19:30 นะครับทุ่มครึ่งก็ไม่มีถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ
9: ใช่ค่ะเพื่อบอกว่าเชียร์กันดูช่องทางไหนนะคะ
4: เชียร์ดูผลไปด้วยเชียร์ไปด้วยได
9: ้โอเคค่ะ
4: นะครับส่วนเนชั่นลีกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในยุโรปเนี่ยเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่อิตาลีเจอกับตุรกี2ทีมนี้แพ้มาในเกมแรกนะครับนี่เป็นเนชั่นลีกกลุ่ม1นัดที่2ครับNation League League A กลุ่ม1นัดที่2ตุรกีเปิดบ้านเจอกับอิตาลี
9: ค่ะก็ครึ่งเวลาแรกอิตาลีออกนำได้ถึง3ลูกเลยนะคะได้ประตูจากเรซันโดบาสโตนี่ตั้งแต่นาทีที่9มีดาวิเด้ฟรัสเตชี่นาทีที่22แล้วก็ไมเคิลคาโยเดยิงได้นาทีที่27นะคะ
4: ครับตุรกีนี่จริงๆโค้ชก็เป็นโค้ชอิตาลีนะครับวินเซนโซมอนเตล่าคนนี้ดังตอนอยู่กับโรม่า
9: ค่ะนะคะแล้วก็ตุรกีนี่ตามมาเป็น1-3นะคะในช่วงนาทีที่47แล้วก็นาทีที่50เป็นอิตาลีนะคะฟรานเชสโกปีโอเอสโปซิโต้นะคะมายิงประตูปิดท้ายให้อิตาลีถล่มตุรกีไป4-1เลยค่ะก็ทำให้โค้ชโรเบโต้มันชินี่นะคะพาทีมชนะนัดแรกในเนชั่นลีกจากการลงเตะ2นัดมี3คะแนนแล้วนะคะส่วนตุรกีเนี่ยที่มีวินเซนโซมอนเตล่านะคะโค้ชอิตาลีเนี่ยคุมทีมแพ้2นัดรวดนะคะ
4: ครับผลในคู่ในกลุ่มนี้นะครับเบลเยียมแพ้ฝรั่งเศสไป0-1ทำให้จ่าฝูงในกลุ่มนี้ก็ลีก A กลุ่ม1นะครับฝรั่งเศสเป็นจ่าฝูง2นัดมี6คะแนนเบลเยียมกับอิตาลีมี3คะแนนนะครับส่วนตุรกีไม่มีแต้มเลย
9: เห็นภาพคุณซือซินาดินซีดานดีใจนะคะที่ไมเคิลโอลิเซ่ยิงประตูชัยได้นะคะส่วนโปรแกรมวันนี้นะคะสำหรับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีก A นะคะคืนนี้ก็มีเตะ2คู่ที่น่าสนใจก็คือสเปนกับโครเอเชียนะคะจะลงแข่งขันเวลา 1:45 นแล้วก็อีกคู่หนึ่งสาธารณรัฐเช็กจะพบกับทีมมหาชนชาวไทย อังกฤษค่ะ
4: ครับขณะที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลนะครับก็เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน2รายการใหญ่ระดับนานาชาตินะครับแข่งกันปลายเดือนตุลาคม
9: ค ค่ะนะคะก็นี่เป็นภารกิจในปีนี้นะคะยังมีอีกหลายอีเวนต์ใหญ่ทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นานาชาติก็ได้รับเกียรติจากสหพันธ์แฮนด์บอลเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ2รายการที่จังหวัดชลบุรีก็คือเยาวชนชายนะคะโซนเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือในช่วงเดือนตุลาคม21-25นะคะต่อด้วยแฮนด์บอลหญิงโซนเอเชียวันที่27-31ตุลาคมรวมทั้งการส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมยูทโอลิมปิกครั้งที่4ที่เซเนกัลด้วยช่วงสิ้นเดือนตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนะคะซึ่งตอนนี้มีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องที่โรงเรียนวัดราชโอรสส่วนความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนายกสมาคมมั่นใจด้วยศักยภาพบุคลากรแล้วก็ประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจะเป็นอีกครั้งที่จัดได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
4: ครับส่วนการแข่งขัน4เกมเนี่ยที่มาเลเซียเป็นซีเกมส์ครั้งที่34ไม่มีแฮนด์บอลนะ
9: ค่ะ
4: น่าเสียดายนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาสากลชิงในโอลิมปิกเกมด้วย
9: ถูกต้องแต่ว่าวันนี้นะคะอย่าลืมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะคะช่วงเช้าก่อนเลยตะก้อนักชิงชนะเลิศเราเจอกับมาเลเซียเหมือนเดิมนะ
1: คะ
9: ประมาณ 8:30 แล้วก็อย่าลืมเชียร์วิวกุลวุฒิวิทิสารชิงเหมือนกันนะคะ
1: บ่าย 3:00
9: ใช่
1: ค่ะส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพการแสดงบินโดรนซึ่งแปรขบวนเป็นรูปขนมไหว้พระจันทร์เทพธิดาฉางเอ๋อและกระต่ายหยกเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนในเทศบาลนครฉงชิ่งของจีนค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขอรับกับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจาก NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ได้เวลามาแลกข้าวบ้านเรากันแล้วและอยู่กับผีบอกเลี้ยงแล้วก็น้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569นะคะมีเรื่องอะไรมาฟ้ากันมั่งหนังแลกกันแล้วพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีก็ได้ค่ะทีวีดิจิตอลก็ไม่เล็ก10แอดแล้วก็ทางเพจที่เราไลฟ์ตอนนี้ก็คือ NBT ภาคใต้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์รวมคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ทุกช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้กันได้ค่ะ
0: ครับรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมถึงช่วงจับกระแสใต้กันด้วยนะครับจับกระแสใต้วันนี้วันอังคารนะครับเป็นประเด็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในหลายๆประเด็นกับน้องง
1: อม
0: แต่ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ไปได้รับรางวัล นะครับเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตแห่งชาติการทุจริตประจำปี2569ด้วยนะครับก็วันนี้จะพูดคุยกันนะครับกับตัวแทนท่านผู้ว่านะครับท่านธรรมนูญคงรัฐผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและป้องกันการทุจริตในภาครัฐหรือว่าสำนักงานปปท.เขต8นั่นเองครับในช่วงของจับกระแสตายสักเดียวนะแต่ว่าเช้าวันนี้ครับก่อนอื่นเลยครับพวกเช้าวันนี้น้องยิ่งออมต้องส่งแรงใจไปช่วยพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับน้ำในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในบางพื้นที่เนี่ยยังไม่ลดนะน้ำค่อนข้างจะใสเลยครับพี่น้องเนี่ยค้างอยู่ในเฟสเนี่ยหลายวันแล้วนะครับทางด้านรัฐบาลโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนี่แต่คืนท่านลงเป็นคืนที่2แล้วน
1: ะ
0: และตอนนี้เนี่ยเรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องสัญญาณโทรศัพท์เรื่องที่ให้พี่น้องอยู่ได้ในเฟสเนี่ยพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วก็รอให้ระดับน้ำทะเลลดแล้วก็จะสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดนะครับอ่ะก็ส่งแรงใจไปช่วยพี่น้องที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครประกอบเมื่อไรแต่ว่าฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองเนี่ยก็มีน้ำป่าไหลเข้ามาในหลายๆพื้นที่ด้วยช่วงนี้ยังยัดไม่ได้นะก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับ
1: นะคะ
0: แต่ว่าช่วงนี้เรามาติดตามประเด็นของจังหวัดกันก่อน
1: ค่ะไปติดตามในส่วนของจับกระแสตายวันนี้ค่ะ

0: ครับจับเกษตรใต้วันอังคารนะครับนัดพิเศษนะครับทักทายยังท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็น 89.75 เมกะเอิร์ธในรายการผู้ว่าคุยกับประชาชนด้วยนะครับนะวันนี้เราอยู่กันที่ทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในหลายๆประเด็นวันนี้เทนท่านผู้ว่าโดยท่านธรรมนูญคงรัฐครับผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.เขต8ครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
0: สวัสดีครับต้อนรับสู่เหลียงข่าวชาวใต้ครับวันนี้ในนามของจังหวัดนะคร
2: ับ
0: ท่านผู้ว่าก่อนจะเราไปพูดถึงเรื่องของปปท.นะเรามาในนามของจังหวัดกันก่อนครับเมื่อวานเนี่ยมีกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับก็เมื่อวานนี้นะครับท่านจุมพจน์วรรณชาติสิริครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็นำคณะข้าราชการในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติร่วมกันก็ในโอกาสนะครับวันที่ระลึกนะครับที่รัชกาลที่6นะได้มีการพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยก็จัดกิจกรรมร่วมกันทั่วประเทศเลยครับ
1: ครับนะคะอันนี้ก็จัดกันไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งโครงการค่ะผอ.ค่ะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะคะมีการชูโมเดลต้นน้ำปลายน้ำเชื่อมโยงตลาดอาหารปลอดภัยสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะตรงนี้วัตถุประสงค์เป็นยังไงบ้างแล้วก็กิจกรรมมีอะไรบ้าง
2: ครับก็กิจกรรมก็มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับผู้ผลิตอาหารต่างๆนะครับอาหารปลอดภัยเกษตรปลอดภัยในการเข้าถึงช่องทางตลาดได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเนี่ยได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาดร่วมกันนะครับแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ต่างๆฮะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอันจะช่วยในการเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็ยอดจำหน่ายนะครับให้แก่มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะครับในโอกาสนี้เนี่ยนะครับก็มีการนำร้านค้าต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับกว่า13ผลิตภัณฑ์นะครับพร้อมมีเวทีในการเสวนาในหัวข้อเรื่องของการเชื่อมผู้ผลิตเชื่อมผู้บริโภคเชื่อมตลาดอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างรายได้อย่างชุมชนสู่อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตนะครับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็จัดที่กิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้ก็ได้มีโอกาสได้ลงไปเยี่ยมชมด้วยนะจะบอกว่าข้าวหลามบ้านนาเดิมอร่อยมากเลย
1: เหมือนแต่ละพื้นที่ก็จะเอาของดีของตัวเองมาโชว์ด้วย
0: ข้าวหลามบ้านนาเดิมนะคร
2: ับ
0: อันนี้ความรู้ใหม่นะครับเราจะได้ยินข้าวหลามน้ำรอกจะมีอร่อยนะครับท่านผอ.เดี๋ยวจะมีโอกาสจะต้องไปชิมนะครับกิจกรรมมากนะครับในงาน
2: มีหลายกิจกรรมเลยนะครับก็มีประชาชนได้เข้ามาเยอะเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้แล้วก็เปิดโอกาสให้เหมือนกับว่าผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงเลยครับก็เป็นกิจกรรมดีๆของจังหวัด
0: ครับมาประเด็นสำคัญวันนี้ครับอยากให้เล่าถึงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหาที่ดินและการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ครับ
2: ครับก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการร่วมกับนะครับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็สำนักงานปปท.ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกันนะครับในการที่จะจัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่3ของปีงบประมาณพ.ศ. 2569ด้วยในการประชุมเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันถึงในมิติของการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญที่ได้มีการร่วมพูดคุยกันเนี่ยก็คือประเด็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและโครงการคทช.ในพื้นที่ของอำเภอชัยบุรีนะครับรวมถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบึงขุนทะเลนะซึ่งเป็นข่าวพอสมควรเนื้อที่ประมาณ119ไร่ด้วยนะครับรวมถึงได้มีการพิจารณาถึงมาตร

0: อสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการดำเนินการในเรื่องของการอนุญาตให้เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตเนี่ยของสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.ก็มีการบูรณาการร่วมกันคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่างๆที่มีการลงพื้นที่แล้วก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องของผลการพิจารณาเรื่องของรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตด้วยก็ปปจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าปีนี้นะครับมีผลงานโดดเด่นจริงๆนะคว้ารางวัลมาได้ถึง12รางวัล
1: 12รางว
2: ัลค่ะต้องเข้าประเด็นกันแล้วล่ะค่ะท่านผอ.เหมือนที่ท่านบอกว่าได้มีการมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี2569ของสำนักงานปปท.สุราษฎร์ธานีมี12รางวัลแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผอ.เล่าให้ฟังก่อนว่าเนี่ยที่เรามอบรางวัลตรงนี้มีความสำคัญยังไงบ้าง
0: ครับก็เน้นย้ำอย่างนี้นะครับว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศถ้าเปรียบเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่กัดกร่อนในการพัฒนาประเทศน
2: ะ
0: แน่นอนครับหน่วยงานภาครัฐเราจะเห็นตระกูลปนะปปช.ปปท.ปปง.ปปป.มีสตง.ด้วยทุกหน่วยงานเนี่ยก็พยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เร่งรัดในเรื่องของการที่จะป้องกันแล้วแก้ไขปัญหาแต่ด้วยปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับสะท้อนให้เห็นในหลายๆมิติทั้งภาพรวมของค่า CPI ที่ทำที่ประเทศไทยเราได้คะแนนเพียง33คะแนนจากเต็ม100เป็นอันดับที่116ของโลกเป็นอันดับที่8ของอาเซียนนะครับก็สะท้อนมาถึงในประเทศไทยของเราเนี่ยเราสังเกตว่าจะมีข่าวเรื่องการทุจริตเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆดังนั้นเนี่ยลำพังหน่วยงานภาครัฐเองจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาสังคมครับทุกภาคส่วนในการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนงานในเรื่องของการเป็นเครือข่ายในการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตตรงนี้เองครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำนักงานปปท.เนี่ยเล็งเห็นว่าในการเข้ามาขับเคลื่อนงานของภาคประชาชนหรือว่าภาคประชาสังคมเนี่ยท่านมาโดยจิตอาสามาโดยไม่ได้มีผลตอบแทนจริงๆนะครับทางปปท.ก็เลยอยากที่จะได้จัดกิจกรรมเนี่ยมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเนี่ยเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตให้กับทุกภาคส่วนในประเทศไทยของเราเลยนะครับ
1: วิธีการตัดสินหรือวิธีการเลือกเข้ามาในการประกวดครับ
0: ครับก็ต้องเรียนย้ำอย่างนี้ครับว่าปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วของการที่มีรางวัลนี้นะครับก็จะมีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจนโดยหลักการก็จะมีในเรื่องของการนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการทำงานมีการจัดกิจกรรมมีความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตน
2: ะ
0: มีการเผยแพร่องค์ความรู้มีการประชาสัมพันธ์มีการจัดทำสื่อสร้างองค์ความรู้แล้วก็มีการให้ความร่วมมือหรือว่าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.ในการขับเคลื่อนงานแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับตัวชี้วัดสุดท้ายที่มีคะแนนมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของมิติของการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังก็คือต้องแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการของการที่จะให้ข้อมูลเบาะแสหรือว่าถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเองก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการเข้าไปป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังส่งต่อข้อมูลหรือว่ามีการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง5ตัวชี้วัดกรณีของเครือข่ายที่รับรางวัลเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขามีผลงานที่เข้าตามตัวชี้วัดนี้นะครับแล้วก็เน้นย้ำว่ารางวัลเนี่ยเป็นรางวัลระดับประเทศก็คือไม่ได้มีการจัดลำดับแต่ถ้าเกิดมีผลงานเข้าตามหลักเกณฑ์ก็จะได้รับรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่ปปท.กำหนดครับ
2: คือเราก็คัดเลือกทั่วทั้งประเทศ
0: ทั่วทั้งประเทศ
2: แต่ว่าปอก็จะดูแลในเรื่องของเขต8
0: ใช่ครับ
1: ในเขต8เยอะไหมครับที่ส่งลง
0: ก็อย่างนี้ครับในภาพรวมของประเทศเนี่ยเราปีนี้ได้รางวัลทั้งหมด141หน่วยงานหรือว่าเครือข่ายทั่วประเทศทีนี้มาในพื้นที่ของปปท.เขต8เราคว้ามาได้ถึง36รางวัลก็ถือว่ามากที่สุดเลยนะประมาณ125ของรางวัลเลยน
2: ะ
0: ทีนี้เราเจาะมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยม
1: จาก36เป็น12
0: 12นะจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องถือว่าถ้าเปรียบเทียบในมิติจังหวัดนะครับก็ได้รับรางวัลเนี่ยมากที่สุดเลยในจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับอ๋อ
2: คือไม่มีใครได้12รางวัล
0: ก็อาจจะมีบางจังหวัดได้5รางวัล7รางวัล6รางวัลแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็ยอดเยี่ยมได้ถึง12รางวัลแล้วก็หน่วยงานแล้วองค์กรที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคภาคเอกชนมีหอการค้าด้วยนะแล้วก็ภาคประชาชนรวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของระดับอุดมศึกษาแล้วก็ในมิติของโรงเรียนก็มีได้รับรางวัลรวมกันทั้งสิ้น12รางวัลก็ต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากๆ
2: อย่างโล่นี่ก็คือเป็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ไหม
0: อันนี้โล่รางวัลนี้เป็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ปีนี้เนี่ย ปวทเองก็จัดมอบ

0: รางวัลนะครับที่ส่วนกลางนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจุมพลวรรณชาติสิริท่านก็ให้เกียรตินะได้เดินทางนำคณะนะครับจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยไปรับรางวัลด้วยตัวเองเลยที่โรงแรม TK Palace ที่แจ้งวัฒนะด้วยครับ
1: ครับผมอยากให้ท่านลงลึก12องค์กรที่ได้มี
0: สำหรับ12องค์กรที่ได้นะครับคือรางวัลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นในระดับเป็นดีเยี่ยมดีเด่นระดับดีและก็ระดับมาตรฐานนะในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยมก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะ
1: โด
0: ยจังหวัดตัวจังหวัดเองเป็นการขับเคลื่อนในมิติของจังหวัดนะครับมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมีในส่วนของสำนักงานดีเยี่ยมเนี่ยจะมีอยู่ 2-3 ที่นะครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของดีเด่นนะดีเด่นเนี่ยก็จะมีสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้สุราษฎร์ธานีของเรานะก็ต้องชื่นชมยินดีมากๆก็ขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นร่วมกับปปช.กับปปท.อย่างเข้มแข็งเลยก็ได้รับรางวัลปีนี้เป็นปีที่2แล้วด้วยนะครับระดับดีก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น4เครือข่ายนะครับก็ประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีภาคประชาชนครับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหน่วยงานภูมิภาคครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธาน
1: ี
0: หอการค้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นปีแรกนะครับส่วนระดับมาตรฐานนะครับก็จะมีอยู่4หน่วยงานก็ประกอบไปด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีซึ่งก็ได้เป็นปีที่2แล้วนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านท่าแซะอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็เป็นปีที่2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้รางวัลเป็นปีที่2เช่นเดียวกันในระดับมาตรฐานด้วยนะครับ
2: จริงๆเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยบางหน่วยงานเขาอาจจะเริ่มต้นไม่ถูกว่าเราอยากจะเข้าร่วมอย่างนี้เหมือนกันอยากจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะมาร่วมจะต้องทำยังไงบ้าง
0: ก็แน่นอนครับปีหน้าเนี่ยนะครับปปท.ก็น่าจะมีการขับเคลื่อนนะครับรางวัลนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีของการขับเคลื่อนงานร่วมกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวในช่วงของประมาณสักเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีการออกเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่าปีงบประมาณหน้าปี70เนี่ยจะมีการวัดในเรื่องอะไรบ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยหน่วยงานใดองค์กรใดเครือข่ายใดที่มีความพร้อมหรือว่ามีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดของข้อมูลหลักเกณฑ์ต่างๆโดยที่ในพื้นที่ของปปท.เขต8เองนะสำนักงานปปท.เขต8เองก็พร้อมที่จะเป็นหน่วยงานที่จะหนุนเสริมแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมีมาจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับมีการลงพื้นที่ร่วมกันหรือว่านำไปสู่การป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังร่วมกันอันนี้มันก็จะตอบตัวชี้วัดต่างๆก็เน้นย้ำว่าผมเชื่อมั่นว่าเครือข่ายอื่นๆอย่างในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีความเข้มแข็งมากๆนะครับบางเครือข่ายอาจจะยังไม่ได้ส่งผลงานแต่แน่นอนมีผลงานอยู่แล้วเด
2: ี๋
0: ยวปีหน้าเดี๋ยวเรามาร่วมกันเพื่อที่จะสรรสร้างนะครับรางวัลนี้ให้เป็นแรงบันดาลใจจริงๆเป็นต้นแบบเป็นต้นฉบับให้กับเครือข่ายหรือว่าองค์กรอื่นๆในการที่จะขับเคลื่อนงานในเรื่องของการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการทุจริตเพื่อที่จะช่วยกันเป็นพลังสำคัญเป็นพลังแผ่นดินในการที่จะลดโอกาสไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในพื้นที่ในประเทศของเราในจังหวัดของเราแล้วก็ในสังคมของเราด้วยครับ
1: นะครับคนที่ได้รางวัลปีนี้ได้ลงสมัครซ้ำได้ไหมครับ
0: ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าผลงานอาจจะต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่ได้ซ้ำกับของเดิมครับ
2: ลองดูบางหน่วยงานก็ทำอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวปีหน้าปี70ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายค่ะอยากจะให้ผอ.ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการทุจริตเหมือนที่ผอ.บอกตอนแรกมันไม่ใช่เรื่องของแค่หน่วยงานเอกชนรัฐหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมันเป็นเรื่องของทุกคนค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สักนิดนึง
0: ครับก็เราทุกคนในฐานะปวงชนชาวไทยทุกคนเรามีส่วนได้เสียกับเรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นประชาชนผู้เสียภาษีนะเงินภาษีที่เราได้เสียไปเนี่ยกลับมาเป็นงบประมาณแผ่นดินที่นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศถ้าเราปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันมันจะทำให้สิ่งที่เราควรจะได้รับมันจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนในฐานะปวงชนชาวไทยที่จะต้องร่วมกันไม่สนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมกับการทุจริตแล้วก็ประพฤติผิดชอบในทุกรูปแบบด้วยก็ฝากทุกคนเราสามารถร่วมได้เริ่มแต่ตัวเองครอบครัวสังคมแล้วก็ประเทศชาติครับ
2: ครับ
1: ผมวันนี้รายการจะได้นะครับต้องขอบคุณท่านผอ.ธรรมนูญคงรัตน์ครับผมในการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนักปปท.เขต8ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับ
2: เอาช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักเดียวค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวรับมาแหลกข้าวกันแล้วค่ะ

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เอาละครับกับการสู้เล่นข้าวเฉาตายจับเกษตรตายนะครับ
1: ส่วนทันข้าวเฉานี้เน
0: า
1: ะ
0: ทันข้าวเฉานี้นะครับสำหรับแบบช่วงกันนิดนึงนะครับน้องยอมก็แต่ว่านี่เป็นครม.นัดพิเศษน้องยอมนะครับย้ำกันอีกทีนะครม.นัดพิเศษเมื่อไรแต่ว่าเนี่ยที่กรุงเทพมหานครเป็นวันยึดวันนี้วันหนึ่ง29กันยายนนะครับแต่สิ่งที่พี่น้องจะต้องทราบอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับน้องยอมสำหรับคนที่ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้มาบอกกันนิดนึงว่าจะมีอยู่สมมติ3ส่วนนะคนที่เป็นคนเก่า
1: อ
0: ันเนี้ยก็คือต้องยืนยันตัวตนนะนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนไม่การยืนยันตัวตนนะครับนะแล้วก็คนที่ให้มีคนไปแทนอันนี้ก็ไปยืนยันตัวตนนะ3รูปแบบนะครับเริ่มใช้กัน1ตุลาคมนี้แล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงไทยช่วยไทยพลัสก็เช่นกันนะครับเริ่มวันที่1ตุลาคมก็เหมือนกันเดี๋ยวได้เดือนละ500ใช่มั้ย
1: เขาให้พันหนึ่งจะใช้เดือน2เดือนก็แล้วแต่
0: นะครับจนถึงพฤศจิกายนนะครับก็ได้รายละเอียดคนมาบอกอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้ครม.เคาะนะครับที่6ตุลาเป็นวันหยุดพิเศษของกรุงเทพ work from home
1: work from home
0: กับ from home นะครับทำงานที่บ้านใช่ไหม
1: ใช่เลย
0: บรรเทาการจราจรเพราะตอนนั้นเขามีการประชุมนะครับ IMF World Bank นะครับ Annual Meeting 2026แล้วอ
1: ัน
0: นี้ก็จัดขึ้นนะครับระหว่างที่12ถึง18ตุลาคมนี้ก็ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกนะครับที่ทำการเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการผู้นำและก็ผู้นำความคิดจากร้อยกว่าประเทศกว่า 15,000 คนเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับเศรษฐกิจโลกนะครับนะช่วยพัฒนาการเงินลดความยากจนและก็ช่วยพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
1: ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยทางด้านของคณะรัฐมนตรีการกำหนดไฮวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในกรุงเทพมหานครค่ะและก็ข้อความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่นี้3วันด้วยกันค่ะก็คือวันที่12 14และก็15ตุลาคมในคณะที่รัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานศึกษาและก็ทางเอกชนการจะพิจารณาปรับรูปแบบการทำงานตามความเหมาะสมโดยหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นก็ยังคงต้องให้บริการประชาชนตามปกติโดยการประชุมครั้งนี้ก็นับเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ไทยเราจะได้ต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากการเงินเนี่ยทั่วโลกเลยพร้อมแสดงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั่นเองแหละค่ะ12ถึง18ตุลาคมนี้นะ
0: นะครับ12ถึง18นะครับแต่ว่านั่นแหละครับน้ำอย่าท่วมนะเร่งระบายน้ำกันนะตอนนี้นะเวลายังมีนะครับแต่คืนเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับรัฐมนตรีช่วยมาไทยนะครับไปกันเม็ดแต่คืนน้องยอมลงพื้นที่นะครับเป็นคืนที่2แล้วนายกบอกพี่น้องมีปัญหาเครียดระบายที่นายกได้เลยนะ นะครับขอให้พี่น้องได้สบายได้กันบายใจแล้วกันนะครับแล้วก็พัฒนาบรรดาบรรดานะแล้วก็นำข้าวกล่องไป 10,000 กล่องเมื่อคืนนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่คาดและเพราะมีโรงครัวพระราชทานนะครับตั้งไว้บริเวณหน้านิด้ากรุงเทพนะวันนึงประมาณเป็น 10,000 กล่องนะครับคอยบริการพี่น้องประชาชนอ่ะก็เป็นคืนที่2ที่นายกก็ไม่ได้รับแน่นอนที่เหมือนกันหลังจากกลับจากกรุงเทพมาดูแลพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับวันนี้วันอังคารก็จะมีการประชุมครม.ซึ่งแน่นอนครับท่านนายกบอกว่าในการประชุมครม.เนี่ยก็จะมีการอนุมัติเงินเพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะนั่นก็คือภารกิจท่านนายกนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแสดงความยินดีนี่เรื่องเราชาวไทยได้เฮกันแล้วค่ะเพราะว่าน้องเบนสุเบนรัตน์เนี่ยจากประเทศไทยเราค่ะคว้าเหรียญทองแดงคว้างจักในศึกเอเชียนเกม2026นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะแรกตะวันนี่เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นค่ะที่มิซูโฮะพาร์คแอทเลติกสเตเดียมนะคะไปแลพ้นการแข่งขันขวางจักยิ่งรอบชิงชนะเลิศนี่เราต้องเฮดังๆเลยนะพี่บอกเกลียงแสดงความยินดีกับลูกล้านชาวสุราษฎร์ธานีของเราค่ะ
0: คุณปนุ่มเลย
1: น้องเบนค่ะร้อยตำรวจเอกยิ่งสุเบนรัตอินแซงคว้าเหรียญทองแดงมาได้ค่ะสถิติ 68.43 แมตช์ SB นะคะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะเอเชียนเกม IG นาโกย่า2026ค่ะแต่ว่าแชมป์เหรียญทองเนี่ยก็เป็นของประเทศจีนนะเขามีสถิติอยู่ที่ 63.83 แมตช์ค่ะรวมไปถึงเหรียญเงินก็เป็นของประเทศจีนนะคะที่ว่าทำสถิติเหมือนกัน 62.25 แมตช์ค่ะ
0: ครับผู้ชมสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ NBT นะครับแล้วก็ที่ Sport 7นะครับช่อง9 Mcord SD นะครับแล้วก็ Eat Play แล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ขอส่งแรงใจนะครับให้ทัพนักกีฬาไทย ได้สร้างผลงานนะครับอย่างยอดเยี่ยมนำความสำเร็จกลับมาสู่ประเทศไทยอ่ะยินดีกับน้องบินด้วยนะครับ
1: ทุ
0: บินรัตนะครับนะอยู่ที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองครับน
1: ะ
0: ครับนะอ่ะช่วงนี้ไปเลยเรื่องน้ำท่วมกันอีกหนึ่งแล้วนะครับมูลนิธิกุศลสุราษฎร์ธานีร่วมกับมูลนิธิปอติ๊กตึ้งข้าวพื้นที่ปฏิบัติการภารกิจรวมบรรจุข้าวกล่องนะครับในการน้ำดื่มแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนที่เขตคลองหลมกล้าวลัดกระบังกรุงเทพนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้ข้าวพื้นที่สำรวจจุดที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับไล่ๆพื้นที่เลยนะครับนะแล้วก็โดยแรงข้าวนะครับนี่โดยแรงข้าวเล่นข้าวชาวใต้และทีมไอเอ็มบีทีภาคใต้ทุกคนนะครับชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่นะของกู้ภัยนะเราชื่นชมมันอยู่แล้วแล้วกับนี่เดินทางกันไปตั้งแต่วันเล็กๆนะออกจากมูลที่กุศลธาสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับ
1: ก็ส่งกำลังใจให้ด้วยทั้งทีมงานทั้งผู้ที่ประสบอุทกภัยค่ะในบ่อเกลียง
0: นะครับนายกก้าวตลอดนะ
1: ค่ะ
0: ทุกรัฐมนตรีตอนนี้ก็บอกใครห้ามไปต่างประเทศนั่นรัฐมนตรีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ห้ามเลยนะนายกวิบไปแล้วเอาช่วงนี้มาติดตามข่าวนะครับนะในช่วงข่าวเช้านี้ครับ
1: ติดตามอยู่แล้วไปแล้วที่เด็กตะวันนี้นะคะวันพระราชทานธงชาติไทยบ่อเกลียงเอาเล่าให้ฟัง
0: เริ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครับโดยเมื่อไรวันที่28กันยายนนะครับและแต่ว่านี่แหละครับเวลา8นาฬิกาเพ่งๆครับบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัตทิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับพร้อมด้วยนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำบรรดาส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีขอรับธงชาติและร้องเพลงชาติไทยกันอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ในขณะเดียวกันที่อำเภอเกาะสมุยค่ะนายอมรชุมช่วยค่ะนายอำเภอเกาะสมุยค่ะท่านก็ได้นำราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่รวมกิจกรรมได้หาเนื้องในวันพระราชทานธงชาติได้ธงชาติไทยเช่นเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกไล่ๆทีค่ะอย่างเช่นว่าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเทศบาลตำบลวัดประดูก็จัดกิจกรรมนี้เหมือนกันค่ะ
0: ครับรับวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับนะกรุง28กันยายนก็สุขปีตามมาที่ครม.มา20กันยาปี59กำหนดขึ้นนะให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์นะครับเป็นธงชาติไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยซืบมาจนถึงปัจจุบันครับวันนี้ในส่วนสำนักงานประชาธิปไตยกับนายสุพลเขียมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาธิปไตยนำในส่วนของข้าราชการนะครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประชาธิปไตยรวมกิจกรรมนะครับนะขอรับธงชาติเนื่องในวันธงชาติไทยเห็นกันครับ
1: ค่ะอันนี้มาละอีกหนึ่งกิจกรรมนี้แป๊บๆเวียนมาแล้วๆค่ะโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายต้องบอกว่า120เยาวชนค่ะในโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายรุ่นที่47นะคะก็เป็นในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเดินทางถึงจังหวัดพังงาแล้วค่ะเตรียมจะเรียนรู้วิธีพหุวัฒนธรรมฝั่งอันดามันค่ะนี่แหละค่ะคณะเยาวชนในโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายรุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยน้องๆ120คนเดินทางไปถึงที่จังหวัดพังงาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อจะเข้าร่วมกิจกรรมขายสมานฉันท์และการเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันโดยมีนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาค่ะก็ได้นำส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่มาร่วมต้อนรับต่อมานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็เดินทางมาต้อนรับคณะเยาวชนย่างอบอุ่นค่ะและก็ได้หมอเป็นกระเป๋าเป้แล้วนะเอาไว้ใส่สัมภาระและเสื้อผ้าให้กับน้องๆเยาวชนก่อนที่จะรวมกิจกรรมขายสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยและก็ความสามัคคีระหว่างเยาวชนที่มาจากต่างพื้นที่นั่นเองแหละค่ะ
0: ครับเยาวชนทั้ง120คนก็พักที่โรงแรมภูว่าอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับเพื่อเป็นการรวมกิจกรรมขายสมานฉันท์ตลอดจนกิจกรรมศาสนาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานที่สำคัญของจังหวัดทะเลฝั่งอันดามันซึ่งมุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์จริงนะครับโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้นี่รุ่นที่47แล้วนะตอนนี้ปีละ2รุ่นกับพี่ออ
1: ม
0: ในพื้นที่จังหวัดทะเลอันดามันนะครับเป็นการต่อยอดขยายโอกาสให้แก่เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจากเดิมเนี่ยที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ภาคกลางนะครับก็ขยายมายังพื้นที่จังหวัดกว้างอันดามัน ทรงพลสามารถเปิดรับเยาวชนเข้าร่วมโครงการได้แต่ละรุ่นถึง440คนครับโดยในส่วนของพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันนะครับจะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการวันนี้กับวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้นะณโรงแรมลือเอราวัณพังงานะครับโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสร้างใจไทยสู้ใจใต้เป็นประธานจากนั้นเยาวชนจะเดินทางไปพำนักและกับและกระจายชีวิตร่วมกับครอบครัวประทับในแต่ละจังหวัดเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมและก็วัฒนธรรมในชุมชนอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับก็วันจันทร์นี้ทางอินบีทีภาคใต้เราหน้ารายการเล่นข่าวชาวใต้ก็จะออกไปสั้นจนทีนี้และขับน้องนิยม
1: ไปพังงากันดีแล้ว
0: นะครับนะแต่ปีนี้ก็จะค่อยไปจัดทีพ่อประชุมสารกลางจังหวัดพังงาเหมือนเดิมนะ
1: ศูนย์ราชการพ่อประชุมจำปูนเหมือนเดิมนะ
0: ศูนย์ราชการนะครับนะไม่ใช่ที่โรงแรมเลยเอราวัณนะเปลี่ยนสถานที่นะ
1: ค่ะ
0: กลับไปที่โน้นก็ไปร่วมกันนะชมกันได้นะครับมีการถ่ายทอดสดด้วย
1: จะมีการถ่ายทอดสดด้วยรอติดตามได้5วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ครับไปกันที่สำนักงานส่งเคราะห์ทานพันธุ์ศึกเขตนครที่ธรรมราชนะครับประสานความร่วมมือจากเครือข่ายระดมอุปกรณ์สร้างบ้านพักให้แก่ทานพันธุ์ศึกนอกประจำการซึ่งปกพร้องทางด้านการได้ยินจากการสู้รบครับบรรยากาศการซุ่มมอบบ้านพักให้แก่นายจักริตนวพันธ์ทหารผ่านทึกนอกประจำการบัดจันทีซ้ำตำบลลักจางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครที่ธรรมราชโดยมีนายบัญญัติปานรัตน์ในอำเภอช้างกลางเป็นประธานในพิธีซุ่มมอบแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระครูใบดีก้าสุวนิตจิตสีโลเจ้าวัดวัดลักจางพร้อมโดยผู้บริหารสมาชิกสำนักงานทุ่งเคราะห์ท่านพันธุกิจนครที่ธรรมราชเจ้าหน้าที่รปภ.ต.บ้านลักจางนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้นำเครือข่ายท่านพันธุกและก็ผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นทักกี้พยานครับ
1: โดยสำนักงานส่งเคราะห์ทหารพันธุ์ศึกเขตนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มีการประสานเครือข่ายทหารพันธุ์ศึกในพื้นที่อำเภอช้างกลางมีการลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ติดตามความเป็นอยู่ของทหารพันธุ์ศึกค่ะและก็พบว่านายจักริตนวพันธ์ค่ะเป็นผู้ที่มีฐานะยากร้ายนะคะมีความเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยและก็ไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองรวมไปถึงมีภาวะบกพร่องทางด้านการได้ยินจากการสู้รบค่ะจึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยประสานความร่วมมือจากเครือข่ายทหารผ่านศึกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสนับสนุนก่อสร้างบ้านพักอาศัยแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงมีเงินสนับสนุนให้ด้วยค่ะ
0: ครับตอนนี้รับความเมตตาจากเจ้าวัดวัดลักจางอนุญาตให้จ่ายพื้นที่ของวัดสำหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยนะพร้อมทั้งอนุเคราะห์ไม้นะครับสำหรับการก่อสร้างและสอนถึงความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่เคยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยรักษาความมั่นคงของประเทศการส่งมอบบ้านพักครั้งนี้นะครับจึงเป็นอีกรูปประทับหนึ่งนะครับนะของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐเครือข่ายทหารผ่านศึกหน่วยงานที่ในพื้นที่และประชาชนเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกนะครับให้ที่ประสบด้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
2: จปทไม่ผ่านว่าจะขอบ้านทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ให้จปทไม่ผ่านจึงได้รวบรวมเครือข่ายทั้งหมดแล้วก็รองนายจรัญชัยฤทธิ์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราชท่านก็ได้ให้ไม้ที่บ้านเก่ารื้อขึ้นมาพวกผมก็ได้รวบรวมจิตจัตุปัจจัยค่าขนส่งรถ6ล้อไปบรรทุกมาจากบางสวรรค์นะครับมาตั้งทีนี้สร้างไปแล้วก็ไม่ยังไม่เสร็จจึงได้ขอไม้จากวัดหลักช้างและก็วัดมะปางงามของอำเภอจะหวางผู้ใหญ่สุนทรเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วก็เครือข่ายทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ได้ช่วยด้วยเงินเพื่อไปซื้อสิ่งอุปกรณ์การก่อสร้างและสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ก่อสร้างมาจึงได้เกิดผลขึ้นมาตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนให้กับสมาชิกจักริตนวพันธ์
0: นะครับก็เป็นน้ำใจความร่วมมือร่วมมือนะ
1: ที่ผ่านมาเขาดูแลประเทศชาติและตอนนี้ก็ต้องดูแลเขากัน
0: ดูจะบังก็ต้องผ่านมานัดเนี่ยแหละ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีด้วยได้บ้านที่อบอุ่นไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวมาแลในเรื่องของการให้โอกาสน้องๆทางการศึกษากันมั่งค่ะกฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าครั้งที่20ประจำปี2569ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ รัตวานีที่ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการเทศบาลเมืองท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีหรือว่ากฟผ.ค่ะได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าครั้งที่20ประจำปี2569โดยมีนายวิสุทธิ์อินทรกำเนิดนายอำเภอพุนพินเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติก็มาเข้าร่วมงานค่ะ
0: ครับนายกิจจาที่ทองกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้กล่าวว่ากฟผ.และกับโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสังคมด้านต่างๆเช่นว่าการส่งเสริมอาชีพราษฎรสนับสนุนด้านการศึกษานะครับซ่อมสร้างสถานะประโยชน์แก่ชุมชนและอื่นๆอีกมากมายโครงการมอบทุนการศึกษานะครับให้กับโรงเรียนรอบๆโรงไฟฟ้าสุราษฎร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำกันมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่20แล้วและจะดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีเพื่อให้ส่งเสริมเด็กนักเรียนนะครับมีความประพฤติเสียสละส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนมีจิตสาธารณะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกฟผ.อยู่แล้วนายเรวัตอามะขับอวนากองการผลิตโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีเกกบกโครงการมอบทุนการศึกษาเป็นกิจกรรมที่กฟผ.นะครับให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่20ประจำปี2569ที่ผ่านมานะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อชุมชนรอบข้างโครงการมอบทุนการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกหลานที่ศึกษาอยู่ในด้านศึกษารอบๆชุมชนก็เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติช่วยแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างการขายความผลิตแห่งประเทศไทยกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีโดยปีนี้นะครับทุนการศึกษานะครับนะจำนวน253ทุนโดดทุนละ 1,000 บาทเป็นเงินช่องแท้นะ 13,000 บาทนะครับจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรับทุนเนี่ย35โรงเรียนนะครับนี่ทำมาทุกปีเลยน้องยิ่งอ้อม
1: 20ปีแล้ว
0: นะครับเด็กหญิงพัชรีรับทุนด้วยค่ะ
1: ยังได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้เลยครับรุ่นนี้เกินแล้วครับ
1: ค่ะ
0: เอาไปแรกกันที่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีสร้างชื่อนะครับเข้ารอบ1ใน6ทีมตัวแทนภาคใต้ในโครงการนักออกแบบผ้าไทยนะครับไส้ไอสนุกรุ่นใหม่2569นะครับยังดีไซเนอร์2026นำอัตลักษณ์เรือกอ
1: และ
0: กอและนะเรือกอและนะครับและก็เรือประมงพื้นบ้านมาต่อยอดเป็นผู้นำออกแบบนะครับผ้าไทยรวมสมัยส่งกำลังใจในรบระดับประเทศ27ตุลาคมนี้ครับไปเล่ที่อยู่ฝันพื้นนี่แหละครับนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีผ่านการประกวดระดับภูมิภาคภาคใต้ในโครงการนักออกแบบผ้าไทยแท้สนุกรุ่นใหม่2569ยังดีไซเนอร์2026นะครับซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าสู่การประกวดระดับประเทศนะครับซึ่งจะมีกัน27ตุลาคมนี้นะที่กรุงเทพฯดูโครงการดังกล่าวนะครับเป็นการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำพระราชดำริผ้าไทยแท้สนุกนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนการพัฒนาผ้าไทยและก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์การออกแบบให้มีความร่วมสมัยสาม

0: หาสนใจได้จริงและก็ข่าวถึงผู้บริโภคในวงกว้างครับ
1: ทางด้านตัวแทนของนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดก็เปิดเผยค่ะว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบเนี่ยมาจากลวดลายของเรือกอนและแล้วก็เป็นเรือประมงพื้นบ้านที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้เราค่ะเอามาประยุกต์ให้เข้ากับการออกแบบเครื่องแต่งกายพร้อมก็มีการเติมสีสันแล้วก็รายละเอียดให้มีความโดดเด่นโดยผลงานนี้เป็นฝีมือที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำมีการปักรายละเอียดลงบนตัวเสื้อค่ะสะท้อนการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบผ้าไทยในรูปแบบใหม่นั่นเองทางด้านของนายพงศักดิ์หนุ่ยเจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะท่านบอกว่าทางวิทยาลัยเนี่ยพร้อมจะสนับสนุนและการส่งเสริมนักศึกษาในการที่จะออกแบบสร้างสรรค์ผลงานรวมไปถึงสืบสานความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ผ้าไทยค่ะโดยวิทยาลัยก็มีนโยบายให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือว่าผ้าปาเต้ทุกวันอังคารในดอกคุณต้าหน้าเด็กอาชีวะใส่ผ้าปาเต้เดี๋ยวเดินกันค่ะภายในโครงการวันอังคารซับไส้แต่งผ้าไทยไส้ปาเต้เข้าดำเนินการมาตั้งแต่แรกปี2561เพื่อจะรวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพร้อมกับข้อเชิญชวนและการส่งกำลังใจนะคะไปให้ตัวแทนก็ข้องนักศึกษานะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีในการที่จะเข้าประกวดระดับประเทศในวันที่27ตุลาคมนี้กันค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ในส่วนของแรงบันดาลใจของลายผ้านะครับซึ่งเราเป็นชาวภาคใต้ก็คืออาชีพส่วนมากที่จะคุ้นชินก็คืออาชีพชาวประมงครับซึ่งสิ่งต้องคู่กับชาวประมงก็คือเรือครับซึ่งแรงบันดาลใจของเราคือมาจากเรือกอแลครับจะเป็นลายของเรือกอแลนะครับแต่ว่านี่จะเป็นลายประมาณนี้ครับแต่ว่าคือเราได้นำลายของเรือกอแลไปรับในโปรแกรม Illustrator ครับซึ่งจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับก็คือจะแยกสีแยกลายชัดเจนเลยครับแล้วก็ในส่วนของที่เราได้ส่งสเก็ตไปก็คือเราส่งไป3ชุดครับแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดที่กรรมการเลือกมาครับก็คือชุดนี้แล้วก็ในส่วนของลายเรือกอแลจะอยู่ในเสื้อตัวนอกครับก็คือท่านบนประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องสีนะครับก็คือดูจากเรือก็คือสีจะดูสเปรสปะดูจะไม่ค่อยมีนิสดีครับเพราะว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านนะครับพวกเราจึงได้นำเทรนด์บุ๊กขององค์หญิงสิริวัฒน์วรรณารีรัตน์ครับมาใช้ประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้สีดูร่วมสมัยมากขึ้นครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ
3: โครงการยังดีไซเนอร์ซึ่งเป็นโครงการในพระในดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรรณารีรัตน์ราชกัญญาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราเห็นว่าพระองค์ท่านได้ทรงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันผ้าไทยให้เป็นผ้าที่ทุกคนสามารถใช้ได้ในทุกโอกาสโดยการออกแบบให้ทันสมัยและก็ร่วมสมัยมากขึ้นเพราะนั้นทางวิทยาลัยก็ได้สนับสนุนให้เด็กได้นำผลงานเข้าร่วมในการประกวดและแข่งขันและก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในของภาคใต้นะครับเพื่อเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไปซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจเนื่องจากว่าเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ครับเรื่องของผ้าไทยเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติเราวิไลมีความตระหนักเป็นอย่างดีจึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคคลนุ่งผ้าไทยหรือใช้ผ้าไทยตามโครงการวรรณคารสดใสนุ่งผ้าไทยใส่ปะเต๊ะซึ่งเป็นโครงการที่เราดำเนินการมาแล้วกว่า10ปี
0: นะครับยินดีอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับส่งกำลังใจวัน27ตุลาคมนี้นะครับ
1: เชียร์น้องๆกันแล้ว
0: เชียร์กันแล้วนะครับเอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามลักษณะอากาศกันนะครับยังมีฝนไม้ครับ 60% ของพื้นที่นะครับแต่แล้วก็บ่บ้างลุงนะวันนี้นะไปอยู่นู่นส่วนประเทศเพื่อนบ้านเราไปแล้วนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะครับข้อชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองครับ
1: ค่ะมาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและก็ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอุณหภูมิสูงวันนี้34องศาเซลเซียสและการต่ำสุด21องศาเซลเซียสค่ะ
0: เลขไข่ตกกันนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองปังงาและภูเก็ตกับในจังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรกับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในจังหวัดปังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ 34องศาเซนเซียสต่ำสุด23องศาเซนเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับน้องยิ่งอ้อม
1: ยังมีฝนกันอยู่มั่งก็ต้องติดตามพยากรณ์

0: อากาศกันร้าวแล้วนะ
1: นะครับแต่ที่กรุงเทพบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดเลยนะครับส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องกรุงเทพด้วยนะแล้วก็มีพี่น้องคนใต้ไปยู่มาร์กในส่วนนั้นนะคร
0: ับ โดยไปถึงปริมณฑลแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ประสบภัยกันด้วยนะคะ
1: ทุกคนด้วยนะครับ
0: และทั้งหมดนี้คือรายการแหล่งข่าวชาวใต้วันนี้ค่ะเวลาแมดแล้วค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนรับ
0: เข้าสู่รายการปีรามข่าวข้าวนะคะวันนี้อยู่กับนัทธาเกี่ยวกับการสุขปรุงค่ะ
1: ค่ะกับริบบิ้นขวัญชนกแก้วแซงค่ะ
0: ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง 10NBT ภาคใต้ค่ะ
1: มั่นแล้วค่ะนอกจากจะเล่ผ่านทางช่อง 10N นะคะคุณผู้ชมก็ยังติดตามข่าวสั้นของเราได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะเข้าไปแลกกันได้ทุกวันเลยทางเพจ NBT ทรงคล้าหรือว่าทางทีวีทรงคล้าค่ะแล้วก็ทาง YouTube ค่ะ News NBT ทรงคล้า TV NBT ทรงคล้า TikTok ค่ะ News NBT ทรงคล้า TV ทรงคล้า X NBT ทรงคล้าแล้วก็ช่องทางน้องไม้ NBTพลัดค่ะที่รวบรวมข้าวสารไม่ว่าจะเป็นข้าวผักเนื้อกลางอีสานตายนะอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงมือถือของคุณก็แลได้ตลอดเวลาได้เลยค่ะ
0: ค่ะนี่นะคะถ้าไม่สามารถแลไล่ซอดตอนนี้ได้ก็อาจจะแลผ่านแอปพลิเคชัน NBT พลัดได้เหมือนกันนะคะแลย้อนหลังได้นอกเนื่องจากพี่ดำกับข้าวก็ยังมีอีกหลายรายการให้ได้ติดตามและรับชมกันนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถมาเวียนพูดคุยกันได้ตอนนี้ก็คือพลัดเพจ NBT ส่งคลา
1: ส
0: แต่ว่าเดี๋ยวร้อนชนกันไปแล้วเดี๋ยวเราช่วงนั้นตื่นเต้นค่ะไม่ได้อ่านกันรายวันแล้ว
1: รายวันแล้วก็ไม่รู้ว่าใครขึ้นก่อนแต่ไม่ปรื้อค่ะมันปรื้อกับทักทายคุณผู้ชมเหมือนเดิมมันเลยนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเอาไว้ทักทายผ่านเพจ NBT ทรงคลากันสักนิดละกันนะคะเริ่มต้นคนแรกค่ะโดยพี่ต้นน้ำเหมือนเดิมนี่มาตาเป็นหัวใจของเขาบ้างนี่มีความรักแน่เลย
1: หน้าหวานและนี่มาหัวใจพันนี้ทุกวันเลยบอกมาแล้วครับยังต้องส่งใจไปให้คนกรุงเทพและก็อีกหลายพื้นที่เรื่องน้ำท่วมให้ผ่านไปด้วยกันครับนี่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หลายคนก็ติดตามเรื่องนี้อยู่หน้าวันอ่ะกรุงเทพมหานครน้ำท่วมแล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดทางภาคกลางฝั่งบนนะเขาก็จะต้องติดตามกันว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นเหมือนพื้นแล้วนี่แสดงว่าน้องต้นน้ำติดตามทุกวันเลย
0: ติดตามอยู่ตลอดเลยนะคะและก็ของเราก็มีอะไรติดตามกันนะวันนี้เกี่ยวกับน้ำท่วมเหมือนกันเดี๋ยวแอบกระซิบช่วงท้ายๆนะและก็ทักทายคู่อังคณากันด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะนี่พี่ต้นน้ำบอกว่าเราไม่เจอกันตั้ง3วันนุ่ม
1: มั่นแล้ว
0: ได้เจอกันแล้วนะวันนี้วันที่เซนนะ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่รับครับข้าวก็ยังคงนำข้าวสารมาฝากเหมือนเดิมและที่สำคัญเลยวันนี้เมื่อที่บอกว่าเราไม่ได้มีแค่ข้าวอย่างเดียวแต่ว่าเรายังมีผู้มาร่วมสนทนากับเรากันในประเด็นเรื่องนี้เลยที่กำลังฮอตฮิตกันนั่นก็คือเรื่องน้ำท่วมนะแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองฮาดใหญ่เองตอนนี้เราจะมีการเตรียมรับความพร้อมภัยพิบัติตรงนี้มันพลื้อเพราะว่าเด็กปีที่แล้วกันเมื่อที่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วทีนี้วันนี้ก็จะมาคุยกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่และว่าจะมาพูดเรื่องนี้จะมาทอดบทเรียนเรื่องเนี้ยพันพลื้อมั่งก็ติดตามได้ในช่วงของการสนทนาค่ะแล้วก็ไม่พอวันนี้มีกิจกรรมกันน้องนัท
0: นั่นแหละต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ช่วงปิดเทอมแล้วมีกิจกรรมดีๆมาฟังน้องๆนู้ๆเพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่อยู่ที่แลรายการเราอยู่ตอนนี้นะพันเพจ NBT ส่งคลาสก็ติดตามกันไปเรื่อยๆมีกิจกรรมช่วงไหนมีรางวัลอะไรให้ฟังมาน้องๆติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะ
1: ก็ติดหน้าจอเลยนะแล้วก็ไล่เพจห้ามไปได้เลยนะอีกไม่นานนี้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปแลกข้าวสำคัญกันก่อนข้าวนี้ต้องบอกว่าคุณเคยกันแล้วใครที่ว่าไปโรงเรียนว่าเช้าๆนี่ก่อนไปโรงเรียนก่อนเรียนเขาทำไรน้องนัท
0: ข้าวเที่ยวก่อนเลย
1: ข้าวเที่ยวถึง
0: ขอรับธงชาติ
1: มันแล้ว
0: ธงชาติและเพลงชาติไทย
1: มันแล้วนะถึงเด็กว่านี่ก็ถือว่าเป็นวันธงชาติไทยนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมขอรับธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะ28กันยายนค่ะวันพระราชทานวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่6ผู้พระราชทานธงไตรรงค์ค่ะเริ่มกันที่จังหวัดสงขลาค่ะที่บริเวณหน้าเสาธงซ่าหลักกลางจังหวัดสงขลาก็เต็มไปด้วยความพร้อมเพรียงและก็ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยค่ะเมื่อนายรัฐศาสตร์ชิดชูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานราชการและก็เจ้าหน้าที่นี่แหละเข้าร่วมกิจกรรมธงชาติเคารพธงชาติและก็ร้องเพลงชาติค่ะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569 28กันยายนค่ะโดยในพิธีค่ะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเชิญธงชาติไทยขึ้นสู้ยอดเสาธงก่อนที่ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรวมกันร้องเพลงชาติไทยด้วยความพร้อมเพรียงนะคะเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า าผู้พระราชทานธงไตรรุ่งให้เป็นธงชาติไทยค่ะ
0: โอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้ฝากให้ถูกส่วนราชการรวมกันขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดโดยการทำงานแบบบูรณาการลดข้อจำกัดระหว่างหน่วยงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและก็แรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดความรวดเร็วและก็เป็นรูปธรรมเพราะความสำเร็จของจังหวัดค่ะไม่ได้เกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เกิดจากพลังความรวมมือของทุกภาคส่วนที่มุ่งเดินไปในทิศทางเดียวกันค่ะอาทีนี้มาแลกกันที่ยะลากันมั่งนะคะต้องบอกกับบริเวณนาเศร้าทุงอาคารหนึ่งสลักกลางจังหวัดยะลาค่ะนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำพวกนาส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจนักศึกษาและก็นักเรียนค่ะรวมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและก็สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเองค่ะซึ่งมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้แล้วนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่รวมแรงรวมใจกันปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างกันมาพร้อมฝากขอขีดในการทำงานราชการนะคะว่าขอให้ข้าราชการทุกคนเนี่ยตั้งมันเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อบทบาทของข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแผ่นดินค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีค่ะก็เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศชายธงไตรรุ่งเป็นธงชาติไทยในวันที่28กันยายน2460ก่อนที่คณะรัฐมนตรีค่ะจะมีมติเห็นชอบให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและก็มีการเริ่มจัดกิจกรรมนะคะครั้งแรกในปี2560เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยค่ะโดยซี่ของธงไตรรุ่งก็มีความหมายสำคัญเมื่อที่เห็นกันเลยนะว่ามีสีแดงนั่นก็หมายถึงชาติค่ะหรือว่าประชาชนก็คือสีขาวหรือว่าประชาชนนะคะโดยสีขาวก็หมายถึงศาสนาและก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะก็สะท้อนถึงเอกลักษณ์และก็ลักษณ์สำคัญของชาติไทยที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กนะยันโตก็เห็นมาตั้งแต่อนุบาลตอนแรกๆรองกันทุกเช้านะก่อนในข้าวเรียน 8:00 น. คุณครูบอกว่าเอาไปข้าวเที่ยวข้าวเที่ยวก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติไทยที่ว่าทุกคนควรที่จะรำลึกไหว้แล้วก็นึกถึงรัชกาลที่6ด้วยค่ะ
0: นี่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะก็เชื่อว่าทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเขาแทบทุกวัชชาวโดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนและก็คุณครูนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะมาเลยเรื่องราวดีๆที่โรงพยาบาลหาดใหญ่กันมังเพราะว่าเขามีการเปิดคลินิกรูปแบบพิเศษแบบพรีเมียมเลยค่ะโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะเปิดคลินิกรูปแบบพิเศษPMC เพิ่มทางเลือกข้าวถึงแพทย์เฉพาะทางลดเวลารอด้วยระบบ One Stop Service ค่ะพร้อมกับนำรายได้นะคะลบมาพัฒนาระบบบริการและก็เครื่องมือแพทย์ยกระดับการดูแลประชาชนโดยไม่กระทบสิทธิผู้รับบริการในระบบปกติค่ะที่คลินิกโรคแบบพิเศษนะคะโรงพยาบาลหาดใหญ่ในรัฐศาสตร์ชิดชู่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกโรคแบบพิเศษพรีเมียมมิดิคอลคลินิกหรือว่า PMC ค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นายแพทย์ประพลดีชัยเศษนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลามิสเตอร์เฮอรี่ปูวันโตค่ะกงสุนไฟสาระส้นเทศสังคมและวัฒนธรรมลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และก็แขกผู้มีเกียรติข้าวรวมทำการความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาระบบบริการให้เขาถึงง่ายรวดเร็วและก็ตอบโจทย์ผู้รับบริการที่หลากหลายจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญค่ะของโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะโดยล่าสุดโรงพยาบาลก็เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนี้แล้วนะคะภายใต้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรของโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: ค่ะโดยนายแพทย์ประพลดีชัยเศษค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาท่านก็บอกนะคะว่าในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลประชาชนในจังหวัดสงขลาและก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะก็ได้นำศักยภาพของแพทย์บุคลากรเครื่องมือและก็เทคโนโลยีทางการแพทย์มาพัฒนารูปแบบให้การบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยมุ่งให้ประชาชนค่ะมีทางเลือกในการเข้าถึงการบริการเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นพร้อมกับช่วยบริหารจัดการนำจำนวนผู้รับบริการและการทรัพยากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านกันเลยค่ะ
2: ปิดพรีเมียมคลินิกของโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของพี่น้องประชาชนในการมารับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็ให้บริการโรงพยาบาลทุกแห่งทุกอำเภออยู่แล้วนะครับแต่การเปิดพรีเมียมพิเศษเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะให้ดูแลสำหรับผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่ก็จะมีก็เรียกประกันชีวิตนะครับสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากจะไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วนะโรงพยาบาลมอก็จะสามารถมาที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยไม่กระทบกับการให้บริการปกติของโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งทำให้การบริการเนี่ยดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นครับ
0: ด้านนายแพทย์วิรุฒยมเมืองค่ะพ่อโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็เปิดเผยนะคะว่าพรีเมียมเมดิคอลคลินิกหรือว่า PMC นี่แหละค่ะเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพิ่มทางเหลือให้ประชาชนเข้าถึงบริการเฉพาะทางลดเวลารอและก็นํารายได้เนี่ยลบมาสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการเครื่องมือแพทย์และก็บุคลากรแนวคิดสําคัญของ PMC ค่ะก็คือเพิ่มทางเลือกโดยไม่ลดทอนสิทธิ์ประการให้บริการรูปแบบพิเศษเนี่ยจะต้องดำเนินควบคู่กับการรักษาความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพและต้องไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนในระบบปกติอีกหนึ่งจุดเด่นของคลินิกนี้ค่ะนั่นก็คือการออกแบบระบบบริการในรูปแบบ One Stop Service ค่ะซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการให้บริการเนี่ยตั้งแต่ลงทะเบียนนัดหมายตรวจรักษาตรวจวินิจฉัยรับยาชำระค่าบริการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นค่ะและก็ทำให้ผู้รับบริการนั้นสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้อย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องจากเดิมที่ผ่านมาหลายจุดสู่การจัดบริการที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ในฐานะโรงพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลประชาชนในจังหวัดสงขลาและก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้นำศักยภาพของแพทย์บุคลากรเครื่องมือและการเทคโนโลยีทางการแพทย์มาพัฒนารูปแบบให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยมุ่งให้ประชาชนค่ะมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการเฉพาะทางมากขึ้นพร้อมกับช่วยบริหารจัดการจำนวนผู้รับบริการและการทรัพยากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทันกันค่ะ
3: อันนี้เป็นคลินิกที่เรียกว่าคลินิกพรีเมียมนะครับหรือที่เรียกว่า PMC เป็นการให้บริการคลินิกรูปแบบพิเศษในเวลาราชการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านนะครับซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อมุ่งให้เกิดการเป็นทางเลือกในการเข้าถึงบริการของพี่น้องประชาชนในกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถจะมีรูปแบบการจ่ายเป็นพิเศษโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มประกันชีวิตส่วนหนึ่งก็จะเป็นการลดความแออัดของระบบบริการปกติในส่วนของโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลใหญ่เองเนี่ยมีความแออัดค่อนข้างมากในส่วนของด้านหน้าของโรงพยาบาลแล้วก็อาคารตรงนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลก็จะไม่ไปปะปนกับการให้บริการในเซอร์วิสปกตินะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับอีก1กลุ่มครับโรงพยาบาลใหญ่เราเองเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านรวมทั้งเฉพาะทางต่อยอดมีครบทุกสาขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้บริการก็คือในทุกแผนกทุกสาขาที่มีความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยใช้ช่วงระยะเวลาที่สามารถที่จะปลีกมาจากระบบงานปกติได้นั่นแปลว่าในเวลาปกติท่านก็ทำงานดูแลรักษาคนไข้ตามปกติและปลีกมาเฉพาะบางช่วงบางเวลาบางแผนกที่สามารถที่จะมาตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็ขออนุญาตเน้นย้ำว่าระบบบริการปกติระบบหลักก็ยังเป็นระบบด้านหน้าของโรงพยาบาลส่วนตรงนี้เป็นทางเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่จะสนใจมาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าประกันหรือกลุ่มใดๆก็แล้วแต่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทาง QR code แล้วก็เบอร์โทรที่เราสื่อสารประชาสัมพันธ์ไว้เพื่อจะได้สื่อสารว่าท่านมีความประสงค์จะตรวจรักษาเรื่องอะไรโดยแพทย์เฉพาะทางด้านไหนแล้วก็เราก็จะใช้ระบบการนัดหมายล่วงหน้าครับเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าตรงนี้เองเนี่ยจะสามารถดึงเอาผู้รับบริการส่วนหนึ่งที่สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้แล้วก็ลดความแออัดของระบบปกติทางด้านหน้าของทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ทีมแพทย์ทีมพยาบาลก็จะมีโอกาสใช้วิชาความรู้ความสามารถในการดูแลคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับโดยที่ไม่กระทบกับระบบปกติครับ
1: เหมือนที่บอกเลยว่าสำหรับสิ่งประชาชนที่ประชาชนจะได้รับก็คือการมีทางเลือกมากขึ้นทางด้านการเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางความสะดวกในการรับบริการและการลดระยะเวลารอคอยนะในขณะที่ระบบบริการปกติก็ยังคงเดินหน้าดูแลประชาชนตามสิทธิอย่างต่อเนื่องก็สามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็นัดหมายเข้ารับบริการนะคะได้ที่ชั้น1อาคารวิชกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ่ตามช่องทางก็คือมีช่องทางไลน์ที่เห็นอยู่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยนะคะ ID นะคะ @290TOLYP หรือว่าจะโทรไปที่074-273-100ต่อด้วย3310อยู่ที่หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามอาจจะจองคิวได้เลยนะเพื่อที่จะใช้บริการของโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะ
0: นี่นะคะก็ลองติดต่อแล้วนะสำหรับใครที่อาจจะอยากจะลดเวลาการใช้บริการของโรงพยาบาลก็มาผ่านคลินิกพรีเมียมตัวนี้ได้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้จากเรื่องการยกระดับสุขภาพการบริการการสุขภาพชีวิตแล้วนะทีนี้เราพาไปเที่ยวกันมั่งการไปเที่ยวนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้สุขภาพจิตเราดีกันทีนี้พาไปเที่ยวกันที่จังหวัดตรังค่ะเขาบอกว่ามีการเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะจากโลกจินตนาการสู่โลกใต้ทะเลค่ะจังหวัดตรังค่ะเมืองที่หลายคนนี้จดจำทะเลสี่ครามนะคะแล้วก็เกาะแก่งบนพื้นแผ่นดินค่ะแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่ว่ารอให้คนพบจากงานศิลปะสามมิติค่ะบนเข้าหมายแก้วพิสดารสู่โลกใต้ทะเลและก็มีการโชว์แมวน้ำกันนะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังเปิดมุมมองไม่ไม่ข้องการท่องเที่ยวค่ะพันพื้นเดี๋ยวเราพาไปรู้จักจังหวัดตรังผ่านธรรมชาติเล่านี้ได้ในรายงานค่ะ
4: เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดตรังภาพจำของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจเป็นทะเลสีครามเกาะแก่งชายหาดและถ้ำมรกตแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังมาอย่างยาวนานแต่ภายใต้ภาพจำของเมืองทะเลแห่งนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่อาจไม่คุ้นชื่อแต่กลับซ่อนเรื่องราวและประสบการณ์ที่น่าสนใจเอาไว้จากเส้นทางท่องเที่ยวริมทะเลหากลองเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่พื้นที่บนฝั่งโดยเฉพาะอำเภอสิเกาจะได้พบกับอีกมิติของจังหวัดตรังที่ผสมผสานทั้งธรรมชาติศิลปะและการเรียนรู้เข้าไว้ด้วยกันหนึ่งในจุดหมายที่น่าสนใจคือเขาไม้แก้วพิสดารแหล่งท่องเที่ยวที่นำเรื่องราวและอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลมาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะและภาพสามมิติภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่ได้มีไว้เพียงให้ยืนชมหากแต่ถูกออกแบบมาให้ผู้มาเยือนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพเกิดเป็นมุมมองที่ทำให้เป็นภาพสองมิติดูมีชีวิตชีวาและเปิดพื้นที่ให้จินตนาการได้ทำงานอย่างเต็มที่
5: ที่นี่คือแลนด์มาร์คของไม้แก้วพิสดารนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังนะคะก็เป็นการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวของ6จังหวัดอันดามันนะคะมาไว้ในรูปแบบ3มิติค่ะคือมาที่นี่ที่เดียวนะคะจะเหมือนได้เที่ยวครบทั้ง6จังหวัดค่ะเหมาะสำหรับที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินพวกท่าสวยๆนะคะอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอุโมงค์ใต้ท้องทะเลนะคะผ่านออกไปนะคะก็จะเป็นถ้ำมรกตเหมือนเราได้ลงไปสัมผัสกับใต้ท้องทะเลถ้ำมรกตเลยค่ะ
4: ความน่าสนใจของเขาไม้แก้วพิสดารไม่ได้อยู่แค่เพียงความสวยงามของจุดถ่ายภาพหากยังเป็นการนำเรื่องราวของพื้นที่มาบอกเล่าผ่านงานศิลป์ทำให้ผู้มาเยือนได้ทั้งความสนุกและความเข้าใจในอัตลักษณ์ของชุมชนชายฝั่งพื้นที่แห่งนี้จึงเหมาะกับการเดินทางแบบครอบครัวเพราะนอกจากจะได้ชมภาพแล้วยังสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ร่วมกันผ่านการถ่ายภาพและการมีส่วนร่วมกับงานศิลปะจากความสวยงามของธรรมชาติค่ะที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพวาดและศิลปะที่เขาไม้แก้วพิสดารค่ะมาสู่การเรียนรู้จริงผ่านโลกใต้ท้องทะเลที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวบรวมระบบนิเวศและสัตว์น้ำที่จะให้ทุกท่านมาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะจากเรื่องราวของศิลปะบนผืนเขาเดินทางต่อสู่โลกใต้ท้องทะเลอีกหนึ่งจุดหมายที่อาจไม่ได้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของใครหลายคนคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงสัตว์น้ำแต่ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศรวมถึงมีบทบาทในการดูแลสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บจากพื้นที่โดยรอบสามารถถูกนำเข้ามารักษาและอนุบาลก่อนที่จะได้รับการดูแลจนมีความพร้อมกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครอบครัวคือการแสดงโชว์ของแมวน้ำ โดยความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงการได้ชมความสามารถของสัตว์อย่างใกล้ชิดแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวมีชีวิตชีวามากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆที่จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งความสนุกและการเรียนรู้ทำให้โชว์แมวน้ำไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่ช่วยให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ทะเลผ่านประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ง่าย
6: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาแล้วเขาเช็คอินตรงไหนก็จะเป็นในส่วนที่เป็นจอขนาดใหญ่นะครับที่เป็นรูปปลาเป็นวิดีโอเป็นคลิปของท่ายน้ำซึ่งอันนี้จะต่างจากพิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆของประเทศไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการแสดงโชว์ในส่วนของแมวน้ำนะครับก็ตอนนี้เรามีแมวน้ำชุดใหม่นะครับกำลังฝึกอยู่นะครับยังตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าการเติบโตค่อนข้างดีนะครับการพัฒนาการในเรื่องของการแสดงก็น่าตื่นเต้นน่าประทับใจเพราะว่าเขามีอายุยังไม่มากแต่ว่าความสามารถในการแสดงเขาค่อนข้างดีคือถ้าเรามาไปพิพิธภัณฑ์ที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ชายทะเลนะครับแต่ถ้ามาที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นแห่งหนึ่งนะครับของโลกที่เราตั้งอยู่ริมทะเล
4: ความหลากหลายเหล่านี้สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและเปิดโอกาสให้นักเดินทางเลือกสัมผัสตรังในมิติที่แตกต่างกันออกไปเพราะการเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องหมายถึงการสร้างสถานที่แห่งใหม่เสมอไปหากแต่คือนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาบอกเล่าในมุมที่น่าสนใจทำให้ผู้คนได้เห็นคุณค่าและอยากออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตนเอง
7: จริงๆตรังเนี่ยก็มีจุดขายก็อยู่ที่ทะเลแต่จริงๆบนฝั่งมีเยอะยังไงก็ตามนะครับความหลากหลายในมิติของแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ขอนำเสนอแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ไม่เคยสัมผัสหรือสัมผัสแล้วก็มาดูความก้าวหน้าความคืบหน้ารูปแบบใหม่ๆที่มีการเติมเต็มเพิ่มเติมนะครับในแหล่งท่องเที่ยวนะครับพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมเมืองตรังครับผม
4: ครั้งต่อไปหากมีโอกาสมาเยือนจังหวัดตรังลองเว้นระยะจากเส้นทางท่องเที่ยวเดิมๆและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักตรังในมุมมองที่มากกว่าเดิมเพราะนอกเหนือจากทะเลและเกาะแก่งที่คุ้นเคยตรังยังมีทั้งศิลปะธรรมชาติแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและประสบการณ์อีกหลากหลายที่รอให้เราออกไปค้นพบบางทีเสน่ห์ของการเดินทางอาจไม่ได้อยู่ที่การไปถึงสถานที่ที่ใครๆรู้จักแต่อยู่ที่การได้พบเจอเรื่องราวใหม่ๆและได้รู้ว่าตรังยังมีอะไรให้เราสัมผัสมากกว่าที่คิดอัครพงษ์บุญชีพถ่ายภาพอลิศวดีแก้วสองเมืองทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดตรัง
0: นี่นะคะสุดยอดเลยตรังนะคะมีแมวน้ำมีสัตว์น้ำหลากหลายแต่สำหรับใครที่ว่าไม่ว่างไปเที่ยวตรังที่เย็น อยู่สงขลาก่อนก็ได้เพราะว่าส่วนสัตว์สงขลาก็มีกิจกรรมมีโชว์แมวน้ำ
1: ค่ะ
0: แพนควินก็มีอยากจะมาเชิญชวนค่ะต้องบอกกว่าส่วนซาวสงคลานะคะครบรอบ28ปีพร้อมกับกิจกรรมสนุกชวนมาชิงรางวัลกันค่ะ28ปีแห่งความผูกพันนะคะส่วนซาวสงคลาค่ะชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวรวมเฉลิมฉลองครั้งสำคัญนะคะ3ตุลาคมนี้นะเปิดโลกซัดป๋าเต็มวันพร้อมกิจกรรมสนุกสร้างหลักความรู้และการรวมทายคำถามชิงรางวัลค่ะส่วนซาสงคลานะคะเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ28ปีค่ะในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะการชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ครอบครัวนะคะมารวมกันย้อนรำลึกเส้นทางการก่อตั้งส่วนซัดสงคลาซึ่งก็เป็นส่วนซัดแห่งแรกของภาคใต้ค่ะ

0: ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้นะคะทางเพจFacebook นะคะส่วนซัดส
1: ุวาในปี2569นี้นะคะฟังกันให้ดีว่าปีนี้นะคะ2569ส่วนซัดส่งคล้าครบรอบกี่ปีนะนี่สำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้แล้วว่าคำตอบกี่ปีครบรอบกี่ปีก็สามารถที่จะพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องนะคะลงมาในไลฟ์สดในเพจ NBT ส่งคล้าตอนนี้กันได้เลยนะคะเพื่อที่จะลุ้นรับบัตรเข้าชมส่วนซัดส่งคล้าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีค่ะเข้าชมฟรีกันไปเลยค่ะ
0: นี่นะคะนี่เพราะฉะนั้นผู้ปกครองเป็นตัวแทนน้องๆนู่นๆวันนี้แคปชิ่งเลย
1: เ
0: รามีบัตรมาแจกเลยนะคะนี่บัตรก็คือต้องบอกว่าอันนี้ค่ะได้เฉพาะน้องๆนู่นๆนะ
1: ค่ะอายุต่ำกว่า12ปีนะเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เล่นบัตรกันเลยนะว่าต่อเดียวนี้ใครที่จะได้รับรางวัลนี้กันไปมั่งนะ
0: นี่นะคะเพราะฉะนั้นต้องแอปกระซิบค่ะใครติดต่อโทรกันเดี๋ยวแอดมินเพจเราทักไปเอง
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องทักมานะแต่เดี๋ยวทักมาถึงไม่รู้โทรไปโทรเดี๋ยวเรามีหน่วยตาไล่หน่วยตาอย่างแรงเลยตอนนี้นะ
1: ค่ะ
0: ทาเลว่าอุ้ยใครต่อโทรไม่มีขู่ไส้เบื่อตอนมาแล้วต่อโทรมาเดี๋ยวให้น้องหมดของเรานะคะน้องแพนกวินประจำ NBT ส่งคลาสของเราได้คัดเลือกและก็ถักไปเลยนะคะว่าใครตอบโทษมั่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวแทนน้องๆนู่นๆนะ
1: เอาไปให้ลูกหรือว่าล้านที่บ้านนะคะเข้าไปชมฟรีกันได้ทุกวันเลยนะคะโดยงานนี้เขาจะเริ่มกิจกรรมในวันที่3ตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ครบรอบ20กี่ปีของจังหวัดส่งคลา
0: สแต่ว่าส่วนสัตว์มีเกิดก่อนน้องนัดลาว
1: ต้องถ่ายอยู่น้องนัดก่อนนี่เท่าใดนะ
0: ไม่บอกบอกไม่ได้แต่เดี๋ยวก็เซอร์เบอร์โทษหล่ะแต่เดี๋ยวคนนี
1: ้ค่ะก็สามารถที่จะรวมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้กับพวกเราได้ทุกวันนะจนว่าบัตรจะหมดก็ขาดวาจาวันที่3นี้นะคะก็บัตรก็หมดแล้วเพราะว่ามีคนตอบทุกมาก
0: นี่นะคะก็รอรุ่นมีอยู่5ลังวันหน้าแหละที่ใครได้ไปกี่ใบก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้พาน้องๆนู่ๆไปเปิดโลกเปิดประสบการณ์ได้เรียนรู้แล้วก็เปิดรูปเปิดตากันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงหน้าค่ะเรามีอีก1เรื่องราวที่จะมารวมพูดคุยในรายการเชื่อว่าหลายคนตั้งตารอแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอฮาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมแหลกปีที่แล้วมาถึงมันแค่ครบรอบแล้วแหละหลายคนก็กังวลยิ่งช่วงนี้ฝนตกนักมั่งล่มมั่งทั้งล่มทั้งฝนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวว่าทางหน่วยงานเขามีการเตรียมการรันปืนกันมั้งค่ะช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ
2: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่ซ่องข้องปีลาขับเข้าวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีผู้ร่วมสนทนานะคะในประเด็นข้องหาดใหญ่โมเดลพลัดค่ะในการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมยกระดับแผนชุมชนสู่การรับมือจริงค่ะวันนี้รายละเอียดอีเป็นบรรพื้นะคะการรับความพร้อมการเตรียมความพร้อมตรงนี้ข้องทางเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นบรรพื้วันนี้เราอยู่กับคุณกิติศักดิ์เพชรพรมซ่อนค่ะท่านรองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะก็ต้อนรับท่านรองค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่นะคะเราเจอกันแล้วลาวแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องเจอกันบ่อยๆเพราะว่าหลายคนนั้นอยากได้คำตอบ
0: มัน
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเริ่มกันเลยค่ะต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะรวมไปถึงหาดใหญ่ที่เราเคยประสบเหตุมาแล้วในช่วงของพฤศจิกายน68ที่นี่เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะได้นำบทเรียนเรื่องราวทางกรุงเทพแล้วก็หาดใหญ่ที่เราพบมาด้วยตัวเองนี่แหละค่ะมาล็อกมาชายปลั๊กปันเปื้อนเป็นหาดใหญ่โมเดลพลัดค่ะ
2: หาดใหญ่โมเดลพลัดเนี่ยเป็นโครงการที่เราเทศบาลนครหาดใหญ่กับทางมอ.นะครับช่วยกันคิดว่า

0: ที่ผ่านมาตอนปี68เนี่ยมันมีความบกพร่องอะไรอยู่บ้างนะครับในเรื่องของการซื่อสัตย์ในเรื่องของการเตรียมที่ผักพิงอะไรต่างๆก็ฮันเนโมเดพัดก็เลยเอาความคิดผิดพลาดของตอนปี68เนี่ยมาปรับในปี69เพื่อรองรับภาวะเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเราไม่รู้ล่วงหน้าเราไม่สามารถพยากรณ์ได้เกินกว่า15วันนะครับว่าปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่ามันจะพีคสุดถึงขนาดจะวิกฤตได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดตอนนี้เทศบาลทวนภาคราชการไม่ว่าจังหวัดไม่ว่าจะเป็นมออนะครับก็ช่วยกันทุกภาคส่วนเตรียมอุดช่องว่างเอาไว้เพื่อถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันวิกฤตขึ้นมาจริงเราต้องพร้อมจะรับมือครับ
1: ค่ะทีนี้อยากให้ท่านรองในขยายถึงคำว่าฮัทแย่โมเดลพลัสยิดว่ามันเนี่ยมีความแตกต่างในการรับมือน้ำท่วมรูปแบบเดิมผันปรือโดยเฉพาะการที่ว่ารูมาว่าให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในเรื่องนี้กันค่ะ
0: ใช่คือเรื่องนี้ครับแต่เดิมเนี่ยเราเคยน้ำท่วม10ปีครั้งพอตอนหลังเนี่ย2ปีมาเนี่ย67 68เนี่ยเราเจอน้ำท่วมทำติดต่อกันเลย2ปีนะครับทีนี้เราก็เลยต้องมานั่งคิดต่อว่าทำหรือให้องค์ความรู้กับคนฮัทไยให้พร้อมที่จะรับมือกับน้ำท่วมให้ได้เพราะว่าวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วตอนนี้เราไม่สามารถที่จะคำนวณว่าต่อไป10ปีครั้งแล้วนะเราจะเจอน้ำเราพูดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ฮัทไยโมเดลพลัสเนี่ยก็คือการสร้างความคิดสร้างความมั่นใจให้เราต้องอยู่ให้ได้ให้เราจะต้องพร้อมรับมือกันให้ได้กับสภาพวิกฤตที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าพอละฮัทไยเราเนี่ย10เดือนเราใช้ชีวิตปกติ2เดือนที่เราต้องเตรียมตัว
2: ต้องมาส
0: ู้
2: ก
0: ัน ใช่เตรียมสต็อกอาหารเตรียมเกลือนยายหลอดอะไรต่างๆเราเนี่ยครับ
1: แล้วการที่ให้ชุมชนมามีส่วนร่วมนี้เป็นผันผืดค่ะ
0: ชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยตอนนี้ทางฮัทไยทางมอ.นะครับเขาก็ทำโครงการลงไปพบชุมชนทั้งหมดเลย103ชุมชนทางฮัทไยแล้วก็ให้ความคิดเนี่ยครับแล้วก็ให้จัดกลุ่มการเตรียมพร้อมสำหรับการต้องอพยพผู้ป่วยติดเตียงนะอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอะไรเราเนี่ยนะครับเพื่อให้มองว่าการอพยพไม่ใช่เป็นเรื่องนักหนาสหัสซ่ากันเพียงแต่เราออกจากบ้านมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วม4เมตรเท่าเมื่อปี68อีกไหมถูกไหมครับพอถ้าเกิดว่ามันท่วม4เมตรเนี่ยกลุ่มปอบางแล้วเนี่ยคนอยู่บ้านคนสูงอายุเลี้ยงล้านอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยเพราะนั้นการที่เรากำหนดรูปแบบของฮัทไยโมเดลพลัสขึ้นมาเนี่ยนั่นคือเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทั้งหน่วยราชการทั้งชุมชนพร้อมที่จะออกจากบ้านถ้าเกิดกรณีวิกฤตแล้วเห็นว่าอีก3วันเลยนะจะวิกฤตละเราเอาคนออกจากบ้านมาอยู่ที่ปลอดภัยมอเตรียมแล้วนะครับเตรียมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเตรียมสำหรับกลุ่มปอบางแล้วเนี่ยให้เขาได้อยู่อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่ามดภาวะวิกฤตฝนไม่มากแล้วน้ำไหลออกผ่านสู่ทะเลซ่ามาแล้วเราก็กลับเข้าอยู่บ้านตามปกตินะครับนี่คือคำว่าฮัทไยโมเดลพลัสว่าใจอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะเราก็ต้องมาปรับแผนกันแล้วนะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทำใจว่าเมื่อฮัทไยมันเป็นแองกะทะเราจะต้องรับเหตุการณ์พอดีเลยค่ะทุกปีเพราะฉะนั้นต้องทำมันผือให้พอถึงช่วงปลายเดือนสองเดือนก้องปีเนี่ย
0: เราต้องเตรียมตัว
2: เตรียมมันผือให้มันผ่านไปได้ทุกปีที่นี่ค่ะยานิซาบก่อนหน้านี้เรามีการสอบแผนมาไม่ว่าจะเป็นซีเมกมังเลยมังที่นี่ของในส่วนของเทศบาลที่จะมีการสอบแผนในข้าวมาว่าข้องเรียนนี่ถือว่าเป็นชุมชนแรกเลย
0: ชุมชน
2: ที่มีการสอบแผนแรกถึงตรงนี้สักนิดนึงค่ะว่าจะมีการทดสอบอะไรเป็นผือมั้งคะ
0: เราจะจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเลยของชุมชนของเรียนประมาณวันที่15ตุลาเนี่ยเราจะส่องกันประมาณสัก6ถึง8ชุมชนตรงนั้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่มีการประกาศเซลล์บอดแคสต์ปพ.จังหวัดบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประสานทางส่วนกลางส่งสัญญาณเซลล์บอดแคสต์เป็นสัญญาณทดลองว่าเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำกำลังจะขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะทำการอพยพผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มปอบางนะครับแล้วก็ถ้าเปิดศูนย์เทศบาลบริเวณชุมชนใหญ่คลองเลี้ยนตรงนั้นเรามีโรงเรียนเทศบาลซีนะครับซึ่งจะเป็นศูนย์ผักพิงทางเทศบาลเตรียมศูนย์ผักพิงเอาไว้รอบเมืองไปหมดแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเอาศูนย์ของทอซีเนี่ยมาเป็นจุดทดสอบความพร้อมนะครับหนึ่งคนข้าวมีการลงทะเบียนคนที่ข้าวมามีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเครื่องครัวในการดูแลเวลาคนข้าวมาแล้วเขาต้องได้กินได้ผักแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเทศมันวิกฤต
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอบเสมือนจริงเลยในว
0: ัน
1: ที่15นะคะพบถึง8ชุมชนกันเลยนะก็เดี๋ยวขอติดตามกันอีกทีค่ะแต่ในส่วนของการแจ้งเตือนภัยนี่อย่างที่รู้ว่ามีระบบทุ่ง4ระดับมีอะไรมั่งค่ะแล้วก็ประชาชนควรที่จะต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติผันพรือเมื่อได้รับสัญญาณเหล่านี้ค่ะ
0: สัญญาณทุ่งเนี่ยจะบอกระดับทุ่งเขียวก็คือเนี่ยระดับอย่างปกติทุ่งเหลือง คนคล้องขึ้นที่สูงเตี๋ยวพยอบทุ่งแดงหยกเตรียมขึ้นที่สูงได้เลยนะครับแล้วก็แดงไซเรนเนี่ยคือต้องออกจากพื้นที่ตรงนี้เป็นสัญญาณสำหรับทุ่งตัวไปแต่ว่าตอนนี้เทศบาลนครนัดย้ายต้องเตรียมมากกว่านั้นเพราะว่าผมมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ต้อง300คนที่เราจะต้องดูแลกลุ่มพวกนี้เพราะนั้นพอเริ่มจากเคี้ยวเป็นเลื้องเนี่ยเราต้องเอาผู้ป่วยออกแล้วระยะในการดำเนินการตรงนั้นจะใช้เวลาประมาณ10กว่าชั่วโมงในการที่จะเอาผู้ป่วยออกจากพื้นที่แล้วก็กลุ่มปอบางออกจากพื้นที่ทีนี้ในกลุ่มของกลุ่มที่ช่วยตัวเองได้เนี่ยเขายังสามารถรอตรงเลื้องได้หยอกค้องอะไรกันได
1: ้
0: พอทงแดงเนี่ยถึงคอยประเมินสถานการณ์ตัวเองว่าบ้านชั้นเดียวเราจะประกาศทำอีกที่นึงว่าถ้าปริมาณน้ำมากเนี่ยบ้านชั้นเดียวไม่ควรอยู่แล้วคุณต้องเอาพยอบแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำยังพอประมาณปี67หรือน้ำประมาณเมตร50ตรงเนี้ยเราก็จะประกาศให้พอได้ทราบล่วงหน้าว่าคุณยังไม่ต้องออกกันนะยังสามารถที่จะอยู่ที่ชั้น2ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำมากเหมือนปี68เนี่ยคือยังไงก็ต้องทงแดงไซเรนแล้วนะครับคือต้องออกจากพื้นที่ 100% เฉพาะพวกบ้านชั้นเดียวชั้นครึ่งเนี่ยครับ
2: ก็คือเซ่ทงเซ่ซีจริงๆกันซ้ำซี
0: ซ้ำซี
2: แต่ว่าเซ่ลงแบบ
0: ซีลงแบบ
2: นะคะถ้าเคี้ยวนี่ก็คืออยู่บ้านช่วยๆเจ๊ยๆนาย
0: อ
2: ยู
0: ่
2: แต่ถ้าเรื่องนี่ลืมต้องมาประเมินสถานการณ์แล้วว่าเรายกของมันผือมังนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอันนี้จะต้อง
0: พิจาร ณา
2: เซ่เลย
0: ผู้ป่วยติดเตียงนี่ผมยายออกเลย
2: เพราะว่าเรื่อง
0: ก็เรื่องก็ต้องออกแล้วคือเอาปลอดภัยไปก่อนครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตไล่ๆเพราะว่าเราข้าไปช่วยไม่ได้น้ำมันแรงแล้วก็น้ำขึ้นเร็วมากฮัทยัยนี่น้ำท่วมเร็วมากระดับจาก50เซนจนถึง2เมตรเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่ถึง6ชั่วโมงเร็วมากถึงพอน้ำ50เซนแล้วเนี่ยรถบัสรถยนต์ข้าไม่ได้แล้วข้าไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมต้องเอาผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านก่อนตั้งแต่ทงเลื้องในสภาพถนนอย่างปกติอย
1: ู่
0: แต่ตอนนั้นนั่นคือข้างนอกนี่อาจจะวิกฤตแหละแต่ฮัทยัยอย่างปกติตอนนั้นผู้ป่วยติดเตียงต้องออกแล้ว
1: อันนี้ก็หมายรวมไปจนถึงเด็กผู้สูงอายุคนชราได้ทั้งหมดเลยนะคุมเปราะบางทั้งหมดเลยค่ะ
2: นะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าพอแล่งถึงผู้ป่วยติดเตียงอะค่ะแล่งถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการลำเลียงผู้ป่วยเนี่ยค่ะมีการประสานงานและการเตรียมการมันผือมันค่ากรณีที่ว่าเราจะต้องเคลื่อนย้ายแล้ว
0: ครับตอนนี้ในส่วนของกองสาธารณสุขก็ได้เตรียมแบ่งคนไว้แล้วนะครับเรามีศูนย์บริการสาธารณสุข160ในเขตเทศบาลฮัทยัยแล้วก็เช็ครายชื่อผู้ป่วยติดเตียงวายนะครับว่ากลุ่มไหนบุคคลรายไหนเดี๋ยวจะต้องออกจากบ้านทันทีเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบางรายเขามีบ้านซ่องชันเขาก็สามารถขึ้นอยู่ชั้นบนได้บางรายไปอยู่หยาดกับหยาดต่างอำเภอก็ตัดรายชื่อออกไปได้บางรายเนี่ยจะต้องค้นออกอย่างเดียวซึ่งในการค้นออกอย่างเดียวเนี่ยจะมี2ประเภทอีกมีประเภทนึงที่หลอดหยาดพี่น้องเขามีก็เขาสามารถที่จะพาออกเองได้แล้วก็อีกประเภทนึงไม่มีหลอดก็ทางเทศบาลก็จะจัด5หลอดนะครับตอนนี้ก็เตรียมหลอดของเทศบาลหลอดของโรงพยาบาลฮัทยัยนะครับแล้วก็มูลนิธิท้องเสียงเส้นตึงนะครับประสานกันอยู่เพื่อที่จะแบ่งคนแบ่งหลอดให้ข้าวกับคนที่จะต้องอพยพจริงๆนะครับคิดว่าน่าจะเอาทันแล้วในเดือนตุลานี้นะครับเพราะถ้าเกิดปริมาณฝนมากนี่ก็ต้องออกเลย
2: ถ้าคนติดตามข่าวสารต้องบอกว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นปภ.ไม่ว่าจะเป็นหลายๆหน่วยงานจริงๆกันเตรียมการมาตั้งแต่
0: ล้าง
2: หน
0: ัง
2: ท่วมเลย
0: เตรียมมากเลยครับ
2: ทอดกันเลวทอดกันหลังทอดอยู่นั้นแต่ว่าต้องรอแล่แต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมว่าติดที่พันมาแน่นอนแล้วกันในช่วงของประชาชนอันนี้ก็อาจจะละเลยไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องรับผิดชอบในสิทธิ์ของตัวเองเหมือนกัน
0: ต้องเตรียมตัวครับตอนนี้เราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ว่าทุกคนในเขตเทศบาลเราต้องมีทุ่งยังชีพของตัวเองเพื่อที่จะต้องช่วยตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนเพราะว่าเทศบาลไม่ถ้ามาช่วยคน350,000คนในระยะเวลาสั้นๆได้ทันสามแสนห้าหมื่นประชากรในตัวเทศบาลเรามีบ้านเรือนอยู่ประมาณ80,000ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพราะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเองก่อนนะครับมีทุ่งยังชีพมีทุ่งสำหรับใช้โทรศัพท์มือถือใช้ยาใช้ไฟฉายเพราะว่าน้ำของฮัทยัยเราเนี่ยถ้ามันท่วมเต็มทีก็อยู่เต็มประมาณ4วันคราวที่แล้วแล้วก็น้ำก็จะเริ่มหลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมอาหารแห้งไว้นะครับข้าวสารมาม่าปลากระป๋องแก๊สหยอกขึ้นชั้นบนอะไรแล้วเนี่ย ถ้าหยอกไม่ได้เราก็เตรียมแก๊สกระป๋องอะไรแล้วเนี่ยนะครับเผื่อที่จะเอาไว้ให้มีชีวิตอยู่ได้ในประมาณ3-4วันช่วงนั้นที่น้ำมันพี
1: คค่ะทีนี้ต้องมาได้บอกว่าการพอน้ำท่วมปุ๊บไฟฟ้าเอ้ยอะไรเอ้ยก็อาจจะใช้ไม่ได้ไฟดับทีนี้การสื่อสารแล้วมันสำคัญแล้วค่ะท่านรองเรามีการเตรียมพร้อมเรื่องนี้มันปลื้มมาก
0: สื่อสารนี่มันใจขึ้นมามันใจขึ้นมานิดนึงนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วบริษัททรูนะครับเข้ามาติดต่อเทศบาลนะครับเขาทำระบบเครื่องปั่นไฟขึ้นมาเขาสร้างเจนปั่นไฟให้กับเบสโทรศัพท์ของเขาของบริษัททรูดีแทคเนี่ยซึ่งจะเป็นบริษัทเดียวกันนะครับก็ข้ามาติดต่อเทศบาลนะครับมาขอความร่วมมือจากเทศบาลให้ช่วยเตรียมเรือสำหรับพาคนของเขาน้ำมันของเขาไปเติมในกรณีที่น้ำท่วมแล้วก็เครื่องปั่นไฟน้ำมันมอ
1: ด
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่เป็นห่วงเลยว่าถ้าไฟดับการสื่อสารจะขาดอย่างหน่อยก็มีเครือข่ายนั่นแหละที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อยู
1: ่ก็คือมั่นใจได้ว่ามีน้ำมันไปเติมเผื่อปั่นไฟใช้เน็ตได้เนาะ
0: เทศบาลเอาเรือพาคนพาน้ำมันไปเติมให
2: ้ครับนี่นะคะได้คำตอบแล้วนะประชาชนในส่วนตรงนี้เพราะว่าปีที่แล้วน้ำท่วมมันอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่สามารถทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแต่ละคนได้เลยนั่นก็คือไม่มีสัญญาณไม่มีเน็ตเพราะว่าคนต้องเข้าใจว่าคนที่มาช่วยหรือว่ากู้ภัยที่มาช่วยนั้นคืออยู่ต่างที่พี
0: ่
2: ไม่รู้ว่าเขตเป็ดอยู่ตรงไหนคงร้อนอยู่ตรงไหนไปไม่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นหลบดีก็ถือเป็นหนึ่งสิ่งแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารคำมันตรงนี้นะคะแล้วก็ในช่วงของประชาชนอันนี้กระชากเป็ดให้พบเลยนะคะจะได้รายงานสถานการณ์ถึงคนรักของเราให้ได้รู้สึกให้คงใจกันสักนิดค่ะที่นี่ค่ะเราเล่งถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานแล้วย้ำอยากให้ท่านรองย้ำถึงประชาชนอีกสักรอบนึงค่ะว่าเราเตรียมตัวพันผือมั่งคะ
0: ครับหาดใหญ่เนี่ยอย่ากลัวกับน้ำท่วมแต่ให้ตระหนักให้เตรียมการรองรับให้ได้นะครับผมจะพูดทุกเวทีถ้าใครท้าว่าท่วมมาผมบอกว่าท่วมไม่ท่วมไม่โลแต่เราจะต้องมีความเตรียมพร้อมที่จะต้องอยู่ให้ได้หาดใหญ่อ่ะเราอยู่ได้ใน10เดือนเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติหมดเลยแต่2เดือนเนี่ยเราต้องเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้ได้ไม่ว่าจะต้องย้ายหลอดย้ายผู้สูงอายุนะครับเตรียมยกคล้องขึ้นที่สูงเตรียมครัวไปไหว้ที่สูงแล้วเราเนี่ยนะครับแค่ประมาณไม่เกิน15วันแต่ยาวเลยไม่เกิน15วันในช่วงพีคของมันบางคนก็ไปเตรียม5ชาวรีสอร์ทอะไรไว้กลางหนองไว้แล้วเผื่อที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ทางเทศบาลก็จะพยายามพัฒนารูปแบบปี69เนี่ยนับว่าเป็นปีที่เราแก้ไขข้อผิดพลาดของปี68แล้วก็ปี69นับจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดว่าน้ำยังท่วมแล้วก็ยังมีปริมาณน้ำที่สูงอยู่อีกเนี่ยเราต้องทำใจแล้วว่าเราจะต้องเจอพนีกับมันอีกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลเป็นผ้าหลาของเทศบาลในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมการว่าปี70 71 72 73เนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนาต้องเตรียมพร้อมให้ประชาชนเราปลอดภัยที่สุดให้เศรษฐกิจเราฟื้นเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเทศบาลแล้วนะครับในการให้ความมั่นใจในการที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมให้มากที่สุดนะครับ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ทอดบทเรียนมาแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเลือกพี่น้องประชาชนในแล้วก็เตรียมความพร้อมในช่วงนี้นะคะว่าอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่นึงสิ่งสำคัญที่ไม่ใช่แค่ว่าจะพึ่งทางรัฐบาลอย่างเดียวนะนั่นก็คือตัวของประชาชนเองกันก็ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะเวลาหมดลงเร็วนะเหลืออีกเดียวค่ะท่านรองสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ฝากถึงกำลังใจของประชาชนที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพเองนะที่ว่าน้ำท่วมรวมไปถึงข้อสำคัญที่ว่าอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนฮัทแย่สักนิดค่ะ
0: ก็ฝากให้ทุกคนมีกำลังใจนะครับใหพวกเราต้องเตรียมพร้อมให้ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอากาศมันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างที่ผ่านมาจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีความพร้อมดูแลทรัพย์สินของตัวเองนะครับเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับน้ำกรุงเทพมหานครเพราะว่าข้างหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมสถานการณ์นะครับเราต้องเตรียมช่วยตัวเองก่อนนะครับพึ่งภาคหลักให้เป็นภาคกลางที่สองนะครับ
1: เดี๋ยวอยากให้ท่านรองได้ฝากถึงช่องทางสักนิดถ้าประชาชนอยากจะติดต่อสอบถามข้องทางเทศบาล
0: เป็นห่วงมากเลยเรื่องนี้ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องข่าวเฟคนิวมากนะครับก็ติดตามช่องทางของเพจเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเรามีเพจของใน Facebook อยู่นะครับมี LINE OA AO อะไรสักอย่างเนี่ย LINE ของเทศบาลเนี่ยนะครับก็ติดตามนะครับเราจะพยายามให้ข้อมูลในเรื่องของปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำทาที่จะเข้าในตัวหาดใหญ่นะครับให้มีให้ประชาชนได้เข้าใจเป็นว่าให้ติดตามเพจนะครับแล้วก็เราจะรายงานข่าวให้ประชาชนได้ทราบ
2: ครับนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศพ่นมาปริมาณในกติตามภาคเทศเทศบาลนครหาดใหญ่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาเราแม่เสียวค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนได้คำตอบสำหรับการเตรียมความพร้อมแล้วก็ในมุมของประชาชนด้วยวันนี้ก็คุณท่านรองมากๆนะคะคุณกิตติศักดิ์แปดพรมซ้อนค่ะรองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: วันนี้เวลาเราหมดลงเสียวนะคะน้องนัทพิริวินพร้อมด้วยผู้รวมและก็ทีมงานเอ็นวีทีส่งคลาสขออนุญาตลากันไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวันหลายหน่วยงานเริ่มเล็งเห็นความสำคัญเริ่มกลับมารณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเพิ่มมากขึ้นและวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยค่ะเรามาดูกันว่าที่นี่มีโครงการหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ช่วยรณรงค์และก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับครูไก่ค่ะผู้ที่ริเริ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะสวัสดีค่ะครูไก่
1: สวัสดีครับ
0: อยากทราบว่าที่นี่ค่ะเขามีโครงการหรือมีอะไรเกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลบ้างไหมคะ
1: ครับก็นอกจากที่ส่วนที่ชุมชนก็ดูแลกันเองเนี่ยตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับโดยเป็นทุนของคอแดปซึ่งเป็นทุนของกลุ่มประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยในการให้ทุนเราโชคดีมากตรงที่ว่าเป็นทุนที่ไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้ในประเทศไทยเรามีแค่โครงการนี้โครงการเดียวในการที่จะมาดูแลของสิ่งแวดล้อมซึ่งเนี่ยเราจะเลือกในเรื่องของการฟื้นฟูแนวปะการังนะครับโดยการที่จะคัดเลือกตัวปะการังนะครับที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมสูงเนี่ยนะนำมาขยายนำมาอนุบาลแล้วก็นำมาที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตต่อครับคุณครับ
0: อันนี้คือเป็นโครงการที่ฟื้นฟูปะการังใช่ไหม
1: ฟื้นฟูปะการังก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการที่ทางชุมชนเนี่ยทำมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของการสร้างบ้านให้สัตว์น้ำอะไรต่างๆหลายๆอย่างแต่ว่าโครงการนี้เราได้รับทุนสนับสนุนที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยทำร่วมกับชุมชนทำร่วมกับส่วนท้องถิ่นทำร่วมกับผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มนักอนุรักษ์ในพื้นที่รวมถึงอาสาสมัครต่างๆด้วยครับ
0: ค่ะแล้วที่มาทำไมอยู่ๆปุ๊บเขารู้สึกว่าเล็งเห็นว่าต้องมาใช้ที่นี่ที่มาคือมียังไงบ้างคะ
1: คือเกาะสมุยเนี่ยเราได้ชื่อเรื่องของความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะมีการใช้ประโยชน์ไปค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการดูแลที่ดีนะครับก็น่าจะทำให้คงความสวยงามระดับโลกต่อไปได้นะครับยิ่งประกอบกับทางเกาะสมุยเนี่ยเรามีกลุ่มชุมชนน
0: ะคร
1: ับในการที่จะดูแลเรื่องของแวดล้อมมีการจับกลุ่มกันมีใช้เด็กเยาวชนมาทำงานร่วมกันนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการที่จะสร้างคุณค่านะครับและสร้างมูลค่าและมีการต่อยอดไปในส่วนอื่นๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างรีเจเนเรทีฟทัวริซึมอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะแล้วพอเหมือนที่ครูไก่บอกว่าเราเอาองค์การมาลงแล้วมีหลายหน่วยเข้ามาร่วมกันมีอะไรบ้างคะหน่วยไหนที่เข้ามาร่วมมือตรงนี้บ้าง
1: ครับก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นส่วนของกลุ่มชุมชนนะครับที่มีผู้นำนะครับในท้องที่เนี่ยรวมกลุ่มกันหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็มีกลุ่มของกลุ่มของการศึกษานะครับกลุ่มของนักเรียนนะครับกลุ่มของชาวประมงนะครับก็มาร่วมทำกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีภาคส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยรามแหงเนี่ยเขาก็มี
0: บูรณาการมาน
1: ะครับ
0: ก็ถือว่าหลายภาคส่วนเลยแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือมีระยะเวลานานเท่าไหร่หรือต้องต่อเนื่องยังไงไหมคะ
1: ระยะเวลาโครงการจริงๆเนี่ย1ปีจะสิ้นสุดปี70แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยรามแหงแล้วก็ภาคีเนี่ยก็จะมีการติดตามมีการคืนข้อมูลมีการส่งมอบผลงานการวิจัยแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงต่อเนื่องในไม่ว่าจะเป็นการสร้างนักดำน้ำตอนนี้เพิ่งเสร็จไปเมื่อวานเองนะครับวันนี้จะสอบทฤษฎีกันเราสร้างนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเกาะสมุยก็จะมีทีมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์เป็นของตัวเองในการที่จะดูแลในการปลูกฟื้นฟูปะการังทำบ้านปลาอะไรต่างเก็บขยะใต้น้ำหรือว่าทำงานฟื้นฟูร่วมกันหน่วยงานต่างๆได้นะครับ
0: ก็คือจะเป็นกลุ่มเลย
1: ใช่ครับผมแล้วก็จะหลังจากกลุ่มแรกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีการสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลายๆกลุ่มเพื่อจะให้เป็นทีมใหญ่และทำงานนอกจากทำงานในพื้นที่เกาะสมุยก็สามารถที่จะร่วมกับทีมนอกพื้นที่ได
0: ้ก็คือครูไก่เป็นคนที่สอนเด็กๆดำน้ำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้เราคัดเลือกหรือเรายังไงคะกว่าจะได้มาเป็นกลุ่มดำน้ำอย่างนี้คะ
1: ก็เราเริ่มจากกลุ่มที่เขาทำบ้านปลากันด้วยก่อนนะครับเวลามีเวลาว่างจากการเรียนการทำงานเนี่ยก็มารวมกันทำบ้านปลารวมกันเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเวลามีทางมหาวิทยาลัยมีทางบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยทำงานเนี่ยเข้ามาช่วยกันพอเรารู้แล้วว่าเขามีความตั้งใจมีใจรักและมีเวลาในการที่จะทำให้เนี่ยนะครับก็ทางตัวแทนของชุมชนก็คัดเลือกมาเป็นกลุ่มแรกนะครับ4คนหน้าคนในการที่จะมาเรียนนะครับพอหลังจากได้กลุ่มนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็ค่อยต่อยอด
0: เพิ่ม
1: มาระดับความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็รับรุ่นใหม่ๆเข้ามา
0: คิดว่าจะต่อยอดจากโครงการนี้ไปในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆในเกาะสมุยยังไงได้บ้างคะ
1: เริ่มจากการที่เราจะให้คนในพื้นที่เนี่ยเห็นคุณค่าก่อนพอเห็นคุณค่าว่าความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลนะถ้ามีปะการังมันก็ทะเลมีความสวยงามมีนักท่องเที่ยวมีอาหารทะเลกินนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่านอกจากคุณค่าแล้วเนี่ยพอเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะขยายผลในการสร้างคนให้มากขึ้นนะครับจากที่มีกลุ่มนึงแค่ไม่กี่สิบคนอาจจะขยายไปทั้งเกาะทุกมุมทุกส่วนทุกอ่าวของเกาะแล้วเชื่อมกับพื้นที่ต่อเนื่องอย่างเช่นบางส่วนของฝั่งบางส่วนของเกาะพังงานของเกาะเต่าอะไรต่างพวกนี้นะครับซึ่งก็ทำงานแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยผมก็ท ทำกิจกรรมอนุรักษ์ของทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เอาเครือข่ายเนี่ยมาทำงานร่วมกันได้ครับ
0: อืมค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดไปได้แล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือไม่สามารถทำคนเดียวได้ด้วยต้องทำร่วมกันหลายภาคส่วน
1: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนแล้วคนใช้ประโยชน์คนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยต้องช่วยกันหลายคนบ้างเลยเราทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนและไม่จำกัดเฉพาะคนในพื้นที่นะครับหน่วยงานต่างๆหรือคนนอกพื้นที่ก็สามารถที่จะมาช่วยกันได้
0: รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
1: ตัวนักท่องเที่ยวสำคัญเลยเพราะว่าเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยนะครับพอเราทำแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราเอาไปขายเป็นโปรแกรมในการที่ท่องเที่ยวเชิงพื้นสร้างท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมันจะเป็นขั้นกว่าของการท่องเที่ยวเพื่อเขาเรียกว่าเชิงนิเวศนะครับเราเมื่อก่อนเนี่ยเราท่องเที่ยวแค่ลดผลกระทบเราก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้มากกว่าคือยิ่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันฟื้นนะครับและตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำด้วย
0: ค่ะได้เห็นที่มาได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็คือน่าชื่นชมมากเลยที่มีความเข้มแข็งอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดไม่มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับคนที่เป็นมีเป้าหมายเดียวกันนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลโครงการนี้ก็ไม่อาจจะสำเร็จได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในชุมชนมีกลุ่มที่สามารถต่อยอดต่อโครงการนี้ไปยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่แม่คาหนึ่งในสมาชิกที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แม็ก
1: สวัสดีค่ะพี่แม็กนะคะยุภาพรวานิจเจริญค่ะพี่เป็นสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ท้องทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วเริ่มจากพี่ไปประชุม21เกาะทั่วประเทศที่เกาะเต่านะคะเราก็ในการประชุมได้มีของบริษัทวินิไทยเข้ามาบรรยายแล้วคือพี่ก็สนใจเพราะว่าเราอยู่แหลมสนแล้วชายทะเลที่ตรงหลังบ้านเราเนี่ยค่ะจะมีหญ้าทะเลเป็นแหล่งหญ้าทะเลแล้วมีต้นโกงกลางมีต้นเทียนคือกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์มากแต่อยู่ในหาดเฉวงเป็นที่นักท่องเที่ยวมากมันก็ตามมาด้วยคือแรงงานตอนเย็นก็จะลงไปย่ำแล้วก็ไปหาปูกุ้งหอยปูปลาโขดหินเข้าลื้อคือมีปลาตัวเล็กๆแต่ไม่มีปลาตัวใหญ
0: ่
1: คือพี่คิดว่าอันเนี้ยคือปัญหายิ่งช่วงโควิดทุกคนไม่มีงานทำ
0: ค่ะ
1: อาหารไม่มี
0: ค่ะ
1: มาหากุ้งหอยปูปลาจนเกือบจะไม่เหลือเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อย
0: พี่เห็นปัญหาว่าสิ่งที่เราอยู่แล้วมันถูกเหมือนกับกึ่งๆเหมือนทำลายไปทีละนิดคือเหมือนกับอาจจะแบบไปจับปลาแต่อาจจะใช้วิธีไม่เหมาะสมหรืออาจจะไม่ได้ดูตามฤดูกาลจนพี่เห็นว่ามันเริ่มค่อยๆเสื่อมไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: แต่พี่คิดว่าคือเป็นความต้องการด้านอาหารคือทำไมมันก็ต้องเคยมีมามันก็ต้องเป็นไปเหมือนเดิมได้ใช
0: ่
1: ไหมโดยที่ว่าถ้าเกิดคนช่วยกันเยอะๆมันอาจจะได้เยอะกว่าเดิมอันนี้ครั้งนี้ก็คือได้ของคุณครูรดาของกศน.ได้มาให้นักเรียนมาแล้วเชื่อมโยงไปถึงในผู้ต้องขังในเรือนจำเกาะสมุยดังที่เห็นเป็นเชือกอันนี้เป็นฝีมือของในเรือนจำสมุยค่ะแล้วก็การทำของวินิไทยของอาจารย์ประสานนะคะได้คิดค้นทำโดมบ้านปลาแล้วก็มาวางในที่ต่อยอดจากของกรมทรัพยากรกรมทรัพยากรมาทำแบบเป็นปะการังเทียมในแท่งเหล็กนะคะตลอดแนวปะการังตรงแหลมสนจนถึงเกาะมัดหลัง
0: ค
1: ือเป็นอาณาจักรที่กว้างมากค่ะ
0: แล้วโครงการต่างๆที่เขาทํามาเงี้ยค่ะทางกลุ่มเราได้ต่อยอดหรือไปบอกต่อคนในชุมชนยังไงบ้างคะให้เขาตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคือชาวประมงเองอ่ะคือพี่เข้าใจคือชาวประมงเค้ามีอาชีพคือก็รายได้เค้าต้องจากเหมือนทํามาหากิน
0: ค่ะ
1: อาจจะหาเช้าเย็นค่ําหาค่ํากินตอนเช้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเค้าก็ไม่มีเวลาที่พยายามอนุรักษ์แต่เค้าก็ช่วยดูเวลาของกรมมาวางทุ่นวางแนวปะการังอะไรไว้ก็ช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้เรือลำอื่นที่มาจากท้องที่อื่นน่ะเข้ามาเลยในเขตอนุรักษ์ของเราประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็วันที่1วันที่2เค้ามีการแข่งตกปลาพี่อ่ะดีใจมากนะคะที่ทุกลำ20กว่าลำเค้าได้ปลาตัวโตๆกันตกปลาได้ตัวโต
0: แล้วคือเราเห็นแล้วว่า

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยในวันที่29กันยายน2569ครับในวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับจากที่เมื่อวานมีการพยากรณ์อากาศว่าฝนได้ออกจากกทม.นะครับในวันนี้เนี่ยสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำฝนเนี่ยไม่ได้มีมากแล้วนะครับฝนที่ได้เคลื่อนไปทางฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้ในวันนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วนะครับรวมถึงทางฝั่งตะวันออกฝนปริมาณน้ำฝนก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับยังมีน้ำฝนที่ตกมาเมื่อคืนเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณทางภาคเหนือมีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงจังหวัดตากอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้นี่เองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆเนื่องจากว่าฝนตกโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เหนือเขื่อนนะครับที่จะรองรับมีภาวะที่จะรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับหลังจากที่เมื่อวานมีการดำเนินการระบายน้ำ

0: จากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีน้ำมาเติมนะครับจากแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำสแกกรังนะครับในวันนี้ทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำเนี่ยก็กำลังพิจารณานะครับว่าจะมีการปรับการเพิ่มเรื่องของปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเพิ่มน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีคันกั้นน้ำที่มีความสูงและยังมีความจุที่เพิ่มเติมที่จะรับน้ำได้อีกมากครับในส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ 7:07 น.เช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30 เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์ถนนลาดพร้าวจากลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ถนนพัฒนาการ53ครับในส่วนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายจุดนะครับปัจจุบันนี้การระบายน้ำเนี่ยทางกทมได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อัตราการระบายน้ำศักยภาพการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับของกทมซึ่งคาดว่าบริเวณที่ยังท่วมอยู่ในฝั่งตะวันออกน่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มเติมซึ่งก็จากการพยากรณ์อากาศน่าจะไม่มีแล้วนะครับในส่วนของสาธารณสุขนะครับเมื่อวานที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่คลองจันทน์และล่มเกล้านะครับพบว่าในพื้นที่นี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการครับในวันนี้จะมีการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมารับบริการได้ในถ้าหากมีเรื่องของการเจ็บป่วยรวมถึงการติดต่อประสานงานแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยนรงค์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองลงไปสู่เขื่อนแม่กลองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวิชัยนรงค์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นพื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับขอให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัดและในเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเตือนโดยปภ.เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อถ้ามีสถานการณ์เพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแม่กลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของแม่น้ำแม่กลองสำหรับประชาชนในการติดตามนะครับการติดตามตัวเลขการระบายน้ำนะครับถ้ามีการประกาศระบายน้ำทุกการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม20เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วในบางที่ที่มีตลิ่งไม่เท่ากันก็ขอให้พิจารณาตัวเลขตามนี้นะครับย้ำนะครับใน3พื้นที่ริมน้ำแม่กลองคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ยกของให้พ้นจากระดับที่มีการเตรียมการไว้นะครับ
1: สำหรับที่กาญจนบุรีครับที่มีความกังวล

คนเมื่อวานมีข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่านะครับที่มีน้ำทะลักออกมาตรงนี้เมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษนะครับได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะและแตกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองแต่เป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรนะครับเป็นจุดที่ใช้ดักตะกอนแล้วก็เป็นจุดที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนไปตรวจแล้วนะครับจะรอผลการตรวจว่ามีตะกั่วอยู่หรือไม่นะครับก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับปัจจุบันนี้เขื่อนระดับความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 94% นะครับซึ่งยังมีพื้นที่ความจุได้ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมและถ้าฝนไม่ได้ตกเพิ่มเติมและน้ำไม่ได้เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะอยู่ในการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามครับก็ขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีมีการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดครับมาถึงภาคตะวันออกครับสถานการณ์จากเมื่อวานที่มีฝนตกเพิ่มเติมแล้วก็มีน้ำล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอกระบินบุรีเมื่อคืนนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วนะครับปัจจุบันน้ำน่าจะเริ่มลดลงถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกเริ่มน้อยลงแล้วนะครับมวลน้ำที่ผ่านกระบินบุรีจะลงไปสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับอาจจะมีน้ำล้นคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการและแจ้งเตือนทางประชาชนแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้เตรียมการนะครับขอให้มีการเตรียมการซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีอาจจะมีน้ำที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการท่วมมากที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อรอบที่แล้วนะครับก็ขอให้ยกของอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิมนะครับส่วนจังหวัดระยองครับฝนจะตกหนักที่อำเภอแกลงแล้วก็น้ำจากกระแสที่ล้นสปินเวย์จะไปที่ตัวอำเภอเมืองระยองตอนนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนเฝ้าระวังครับและจากที่มีข้อมูลข่าวสารทางโลกออนไลน์หลายกระแสนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเขื่อนคลองละโอกว่ามีการแตกแล้วผมได้พูดเมื่อวานแล้วนะครับว่าไม่แตกแล้วก็วันนี้ขอย้ำอีกครั้งครับว่ากรมชลประทานเข้าไปดูแล้วแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่กัดเซาะด้านข้างไม่ได้มีการพังหรือไม่มีการแตกเป็นอย่างใดขอให้ประชาชนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีเขื่อนแตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นออกมาช่องทางไหนที่ไม่ได้ช่องทางของศูนย์ JICC นี้นะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยครับส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับสถานการณ์นี้ในอำเภอเมืองนะครับยังส่งตัวอยู่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาคตะวันออกจะเน้นย้ำอยู่3จังหวัดนะครับคือปราจีนบุรีระยองสระแก้วนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับในพื้นที่ผมเสนอว่าแนะนำว่าให้ควรย้ายออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำริมน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่ามีน้ำล้นขึ้นมาครับนี่คือสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะนำข้อมูลข่าวสารนั้นไปขยายต่อแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่พักพิงแล้วนะครับขอเน้นย้ำว่าจังหวัดดังกล่าวเหล่านั้นนะมีความเสี่ยงอยู่ขออย่าเพิ่งรีบกลับเข้าไปสู่บ้านพักของท่านนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่คือพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่สุดในการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงแผนระยะยาวนะครับที่จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและจะมีการพูดถึงการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะครับก็จะมีการพูดถึงงบกลางที่จะใช้ดำเนินการในวันนี้นะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินการเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

0: การณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประเทศไทยได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อนและน้ำแล้งในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครับขอบคุณครับต่อจากนี้นะครับขออนุญาตให้ทางรองโฆษกรดิดานะครับได้มาพูดถึงรายละเอียดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะสื่อมวลชนด้วยค่ะในขณะนี้นะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกทม.นะคะยังมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันค่ะได้แก่เคหะรามอินทราค่ะระดับน้ำสูง25-30เซนติเมตรเคหะคลองจันระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเคหะร่มเกล้าระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเช่นกันค่ะแต่ในขณะนี้นะคะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่เดือดร้อนรวมถึงมีการเร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มของใช้ที่จำเป็นรวมถึงในวันนี้ค่ะก็จะมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ที่เดือดร้อนด้วยค่ะในส่วนของการระบายน้ำนะคะก็จะเหลือปัญหาทางเทคนิคอีกนิดหน่อยก็จะเรียบร้อยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะเรียบร้อยภายใน 2-3 วันค่ะค่ะรัฐบาลนะคะยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลพี่น้องประชาชนต่อเนื่องรวมถึงดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีข้อสักถามจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมไหมครับ

0: มันก็คือฟื้นฟูมาจากที่จัดแต่ก่อนที่เคยห่างหายไปเคยหาได้ยากตอนนี้ก็คือเริ่มฟื้นกลับมาแล้วใช่ไหมคะแล้วชุมชนได้ต่อยอดโครงการอื่นๆอีกไหมคะนอกจากที่ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนแล้วก็ชาวประมงอย่างนี้ค่ะมีโครงการอะไรอีกไหมคะ
1: ค่ะตอนนี้ก็มีของในเรือนในเรือนจำสมุยนะคะ
0: ผู
1: ้ต้องขังได้ทำโดมตอนนี้เราทำได้ประมาณ70กว่าโดมแล้วมีน้องๆของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก
0: ็
1: จะมาสอนต่อยอดคือให้เมื่อก่อนทำแต่โดยเราไม่มีนักดำน้ำก็เราเตรียมโดมเตรียมอะไรทำไว้แต่เราไม่มีคนที่จะ
0: เอาไปวาง
1: ให้เราค่ะก็เลยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ามาทำโครงการปลารังที่มันแข็งแรงกว่าเพราะเขามองเห็นว่าตอนนี้โลกร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นแล้วก็ปลาการังเขาหูกวางที่ปลูกกันแล้วดูสวยงามอย่างเงี้ยค่ะมันจะเซนซิทีฟจะฟอกขาวเยอะอย่างช่วงตรงเนี้ยค่ะช่วงที่ว่าปลูกไว้ประมาณ3เมตรถึง5เมตรอ่ะจะเหลือไม่เหลือสัก 10% แต่ที่ฟาร์มลึกประมาณ6เมตรถึง9เมตรจะรอดประมาณ 90% อย่าง
0: เ
1: งี้ยค่ะ
0: ก็เลยเห็นความตรงนี้เป็นปัญหาตรงนี้ก็คือมาทำโดมปะการังเทียมด้วยใช่ไหมคะนี
1: ้โดมปะการังแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าจุดไหนที่เราจะวางแล้วปะการังก็จะมีความแข็งแรงและอยู่ได้ยั่งยืนนะคะก็เลยของมหาวิทยาลัยเขาเน้นปะการังที่ตัวที่แข็งแรงค่ะไปเก็บจากที่ในที่ปะการังรังตายเหมือนว่าเป็นฟอกขาวเยอะก็เอาตัวนั้นมาเพื่อมาเพาะพันธุ์ต่อแล้วเราจะได้เป็นปะการังที่แข็งแรงขึ้นประมาณนี้ค่ะ
0: บางทีอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าเราอยากจะไปดูว่าวิธีการทําโดมปะการังเทียมหรือที่เค้าเรียกว่าไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทําโดมปะการังเทียมได้ใช่มั้ยคะ
1: ดีค่ะได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการทําโดมปะการังเทียมเค้าทํายังไงกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ

การอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลมีหลากหลายวิธีแต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรม

0: รมชาติที่เสื่อมโทรมไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำโดมปะการังเทียมกันค่ะว่าจะมีวิธีทำอย่างไรกันบ้างและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูระดาค่ะผู้ที่สอนเด็กๆทำโดมปะการังเทียมของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้เราเห็นว่าเป็นโดมปะการังเทียมเนี่ยคุณครูก็แนะนำเด็กๆให้เด็กๆได้ทำกันใช่ไหมคะอันนี้มันต่อยอดมาจากยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณทางพี่ยุพาพรวานิจเจริญนะคะหรือว่าพี่แม็กตอนนั้นได้รับการประสานไปจากพี่แม็กนะคะว่าให้นำนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะการไปวางโดมปะการังให้กับปะการังฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมของอำเภอเกาะสมุยเรานี่แหละค่ะก็เลยนำเด็กนักศึกษามาชุดนึงและพอมานี่แหละค่ะก็คือเป็นแรงบันดาลใจก็คือเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดเพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตรงนี้ค่ะพี่ก็เลยได้นำสิ่งที่พี่มาพบเห็นนี่แหละไปนำเสนอท่านผู้บริหารและก็ได้รับการสนับสนุนเสมอมานะคะหลังจากนั้นพี่ก็นำเด็กมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำโดมปะการังให้กับนักศึกษาโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตำบลบ่อผุดค่ะน้องๆจากบ่อผุดและก็หัดงามที่มาร่วมกันทำเรียนรู้และก็จะไม่ใช่เฉพาะเรียนรู้แค่การทำโดมปะการังเท่านั้นนะคะยังมีนักศึกษาของเราที่ไปวางลงทะเลไปวางร่วมกับพี่ๆนักอนุรักษ์ค่ะค่ะและก็เรียนดำน้ำด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งก็เป็นโอกาสดีๆพี่มองแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของสกรเนี่ยเรารู้ว่านักศึกษาสกรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่ขาดโอกาสนะคะแต่ว่าเราทำยังไงที่ให้เด็กเหล่านี้ล่ะค่ะมีคุณค่าในตัวเองและก็ช่วยเหลือสังคมโดยพี่จะสอนเด็กกลุ่มนี้ว่าเราไม่ได้ยึดของค่าของเงินเสมอไปเรารู้ว่าเงินมันจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตแต่สุดท้ายแล้วการที่เราได้ทำอะไรเพื่อสังคมอันนี้มันสำคัญยิ่งกว่าเราก็นำนักศึกษากลุ่มนี้แหละค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำดูปะการังและก็ต่อยอดให้กับชุมชนและก็ที่สำคัญก็คือการได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยค่ะ
0: ก็คือว่าเราได้มาสอนน้องๆให้ได้ทำเพื่อโดมปะการังนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
1: ใช่ค่ะ
0: เราได้รับการสนับสนุนหรือว่าร่วมมือจากหน่วยงานไหนไหมคะที่การทำอุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นของวินิจไทยแล้วก็ของทางพี่แม็กเองนี่แหละค่ะจริงๆแล้วคือเราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่เริ่มจากใช้อวนเชือกยักษ์เนี่ยที่เป็นอวนทะเลอะค่ะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำอวนจากเชือกอวนชาวประมงเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าทำเปลทำรถขยะต่างๆเนี่ยค่ะทำให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นและพอมีกิจกรรมดีๆนี้เราก็มีเครือข่ายคือของทางสกรเองเนี่ยค่ะก็จะมีนักศึกษาที่เป็นนักโทษในเรือนจำผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยแล้วเราก็ประสานกันแล้วก็มาเป็นเครือข่ายได้ในเรือนจำอำเภอเกาะสมุยด้วยโดยมีพี่แม็กเป็นตัวประสานเป็นคนประสานเป็นศูนย์กลางตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ามากๆเชื่อว่าวันนี้นะคะเราทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเกาะสมุยของเราเนี่ยเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยตอนนี้และเยาวชนกลุ่มนี้แหละมันเป็นกำลังสำคัญของที่ขาดเยาวชนที่จะมาเติมเต็มตรงนี้ค่ะพอรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่แม็กว่าล่วงลับไปเนี่ยเราก็ไม่มีใครต่อยอดแล้วเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมา
0: สร้าง
1: ใช่ค่ะสร้างตัวแทนสร้างตัวแทนให้เขารู้จักรักสังคมรู้จักรักชุมชนที่เขาอยู่และหวงแหนผืนแผ่นดินตรงนี้ที่เขาทำมาหากินไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนค่ะบางคนไม่ได้เป็นลูกหลานของอำเภอเกาะสมุยแต่เขาเมื่อมาทำมาหากินที่นี่แล้วเท่ากับว่าเขาคือคนของอำเภอเกาะสมุยที่ต้องรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของที่นี
0: ่
1: ค่ะ
0: คือวิธีการคือไม่ได้เชิงบังคับแต่ว่าเราทำให้เห็นแล้วก็เหมือนกับชวนกันมาทำเพื่อสร้างคุณค่าตรงนี้จนเขาบางทีเขารู้สึกตระหนักเองว่าเอ้ยเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ด้วยใช่ไหมระยะเวลา

0: ลาที่เราสอนน้องๆมากี่ปีแล้วคะโครงการนี้ได้
1: อัน
0: ท
1: นี้
0: ำมา
1: ประมาณ2ปีแล้วค่ะ
0: แล้วมีแผนต่อเนื่องจะต่อยอดไปยังไงบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็คือสำหรับแผนต่อเนื่องต่อยอดเนี่ยแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันได้ผลอย่างน้อยคือการทำโดมปะการังเนี่ยเราเอาไปวางในทะเลใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะปะการังเท่านั้นที่จะงอกงามที่จะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลดีขึ้นแต่ว่ากุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆมันก็จะเป็นการอนุบาลสัตว์น้ำ
0: มันเป็นบ้านของเขาม
1: ันเป็นบ้านของเขาด้วยเหมือนเราไปสร้างบ้านให้กับสัตว์ในทะเลเนี่ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นความภูมิใจค่ะและครูก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เฉพาะความภูมิใจของครูมันเป็นความภูมิใจร่วมกันทั้งนักศึกษาทั้งครูและก็ชุมชนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและนักท่องเที่ยวที่มาบางครั้งนะคะเวลาไปเนี่ยเขาก็มาร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดเป็นการนะคะทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้มาแค่เสพความสุขเท่านั้นแต่เขาสามารถที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันได้อันนี้ต่อยอดแน่นอนค่ะต่อยอดและก็จะเพิ่มนักศึกษามากขึ้น
0: ค่ะแล้วสิ่งที่น้องๆเขาทำเนี่ยถ้าคิดเป็นปริมาณที่เราไปวางประมาณกี่อันได้คะโดม
1: หลายร้อยแล้วค่ะเป็นร้อย
0: คือเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าหลังจากที่เราได้เอาโดมปะการังเทียมเนี่ยไปวางเหมือนที่คุณครูบอกว่าน้องๆที่เป็นสัตว์น้ําเล็ก
1: ๆ
0: เขาก็ได้ไปเป็นเหมือนบ้านแล้วก็เป็นที่อนุบาลของเขา
1: แล้วก็เราก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพราะเขาไม่ได้ถูกจับไปใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะ
0: เป็นตัวหลบไว้ก่อน
1: หลบไว้ก่อนแล้วก็สามารถขยายพันธุ
0: ์
1: แล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชาวประมงอันนี
0: ้ค่ะนอกจากให้น้องๆเขาทำโดมปะการังเทียมแล้วค่ะเราทำงานยังไงกับชุมชนหรือชาวประมงที่เขาต้องทำมาหากินตรงนี้ค่ะด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
1: ค่ะนอกจากจะในส่วนของการทำโดมปะการังแล้วนะคะเราก็จะมีการเก็บขยะใช่ค่ะเราจะร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่มันเป็นวันสำคัญเช่นวันสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นวันปกติที่เราได้รับการประสานไปนะคะหรือเราเองก็มีโครงการสืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดินนะคะและก็มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสมบัติของชาติทางทะเลซึ่งสกร.ระดับอำเภอเกาะสมุยเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้หยุดเลยในการขับเคลื่อนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้คุณครูฝากถึงคนที่มาเที่ยวก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ในเกาะสมุยเองที่จะให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้คงอยู่ตลอดไปต้องทำยังไงบ้างอยากให้ฝากถึงผู้ที่ชมอยู่ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะคะของอำเภอเกาะสมุยอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นสมบัติที่มันล้ำค่ามากๆนะคะสำหรับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของอำเภอเกาะสมุยอยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เป็นประชากรแฝงหรือแม้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเองรู้จักรักและหวงแหนธรรมชาติไม่ใช่เพื่อวันนี้นะคะแต่เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้าด้วยอยากให้เกาะสมุยเป็นหาดสวรรค์เป็นเกาะแห่งเสรีภาพที่คนมาเที่ยวแล้วได้ทั้งความประทับใจกลับไปและก็ได้อนุรักษ์ร่วมกันด้วยค่ะ
0: ค่ะใครมาเที่ยวก็คือรู้สึกเที่ยวไปแล้วก็ภูมิใจด้วยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณครูพาไปดูว่าวิธีการทำโดมปะการังเทียมเขาทำยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้าง
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ

ผมนักศึกษาสกลผมรู้สึกภูมิใจมากได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็ปะการังแล้วก็ได้ทําทุกอย่างเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติของปะการังครับกิจกรรมที่ผมทํานะครับทําโดมเพื่อเอาไปลงสู่ทะเลเพื่อเป็นบ้านพักของปลาแล้วก็เก็บขยะใต้ทะเลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อไม่ให้ขยะสกปรกและ

0: มาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยและพยายาม
1: เข้าร่วมกิจกรรมอะไรค่ะเพื่อจะให้ได้เกิดประโยชน์อะไรได้หลายอย่างก็มีความสุขนะคะแบบว่าได้มาช่วยกันได้มาทําอะไรใหม่ๆอะไรค่ะลองทําอะไรใหม่ๆก็ถ้าพวกเราช่วยกันทําไปเรื่อยๆในอนาคตก็จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมที่เราอยู่กันนะคะต้องช่วยกันรักษาก็ขอให้ไม่ทิ้งขยะที่ทะเลแบบว่าเกินการแบบว่าถ้าเอาของมากินอะไรก็ขอให้เก็บไปทิ้งในถังขยะดีๆค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสกปรกแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ได้ด้วยสิ่งแวดล้อม
2: เห็นการทำโดมปะการังเทียมที่น้องๆเขาทำกันไปแล้วลองทำดูก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะช่วยกันส่งต่อบ้านหลังใหม่ให้เหล่าสัตว์น้ำได้เป็นที่ฟื้นฟูและพักพิงรักษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้ยังคงความสวยงามกับเราไปนานๆก่อนจะลารายการไปเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั่นก็คือจัดการกับขยะริมทะเลนั่นเองเดี๋ยวเราไปช่วยน้องๆเก็บขยะริมทะเลกันค่ะ
3: วันนี้เราก็ได้เห็นวิธีการทำโดมปะการังเทียมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลกันไปแล้วค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่อยู่ที่นี่การรักสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอื่นๆถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้ววันนี้เราก็จะขอลากันไปกับการไปเก็บขยะกับน้องๆเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลกันค่ะวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

หมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระโปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้

เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับที่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระโปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

มนต์เสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นขุมทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพพังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและคททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้จีไอชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะป้าละไม้นะคะเจ้าของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะก็ประมาณ21 22ไหมอ่ะประมาณนั้นค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะรีบคือรวมคือมันอร่อยค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังแล้วก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเตยแล้วก็มารับเอาตาข่ายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแป้งกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหว่านพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นอะไรไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยต้องมีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าเขาทุเรียนยังมาอยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะก็คอยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบทะเลอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก 5-6 ปีมันก็เริ่มได้ผลแล้วใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่1ไม่ขายปีที่2ไม่ขายปีที่3อาจจะไปขายปีที่4ค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่องปูมันเปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่5ค่ะปีที่5นี่ก็

0: ที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นไงนะคะแม
1: ่หวานมัน

2.5 โลอะค่ะอันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการดิน

0: เป็นเฉพาะอำเภอกระโปงที่เราสาริกาคือดีก็คืออากาศ
1: อ
0: ากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาริกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาริกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติดี
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมาก

0: ค่ะแม่บอกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดได้มาลองชิมสาลิกาที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ
1: จะกินทุเรียนอื่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยอย่างที่แม่บอกจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่นี่ค่ะทุเรียนสาลิกาที่อำเภอกระโปงที่บ้านท่านาส่วนปลาละไม้นั่นเองค่ะ

0: เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกะปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกะปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกะปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกะปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กะปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกะปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
2: ในสวนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3 ไร่ใช่ไหมคะ
3: 3 ไร่
2: ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไ

0: กง
1: ลองกอง
0: ค่ะ
1: มังคุดนี่คือมังคุดทิพย์พังงาของขึ้นชื่อของพังงาเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดทิพย์พังงาใช่ไหม
0: คะ
1: เดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดที่พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซั่นในช่วงของฟุตซีซั่นต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราเที่ยวชมสวนกันต่อนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปค่ะ

0: ละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็ยังมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
2: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะแล้วเป็นออกลูกปีนี้
1: ออกลูกปีแรก
2: แล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายแล้วนะ
1: ค่ะ
2: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
1: เละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี
2: ้ใช่
1: อันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติ

0: ชาติโอเค
1: ค่ะอันนี้หล่นนะน่ะสีมัน
0: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสุกประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่แต่ก็คือสาลิกานะคะ
1: สาลิกามันมีบ้าง
0: อันนี้คือผลที่คืออะไรคะแม
1: ่สุกคาปลิงค่ะ
2: ฮะ
1: สุกบนต้น
0: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหมคะ
1: ค่ะตัดแล้วมันร่วงเลย
0: นี่นะคะจะเห็นว่าสีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
1: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
0: ที่อายุหลายปีแล้วพอผลมาหลายรอบแล้ว
1: ค่ะค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
0: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
1: ไส้สนิมค่ะ
0: ไส้สนิมแล้วเลยค่ะ
1: เนื้อค่ะสีเหลือง
0: เนื้อสีเหลือง
1: ค่ะแล้วเปลือกก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
0: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
1: รสชาติหวานมันค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่หาแม่จะปอกให้หมดนี่เลยเหรอคะ
1: ไม่เดี๋ยวเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวยนะคะ
1: ปี
0: นี้ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่าลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงๆหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: ป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

มาถึงสวนก็ต้องมีของถูกไม้ดีมือกลับนะคะสวนทุเรียนค่ะเราสั่งไปส่งทางไปรษณีย์นะคะส่วนนี้ค่ะของสดๆขึ้นรถกลับบ้านได้ค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและ

ือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระปงนะคะมีทั้งพันไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปะดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไผ่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

งานนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาลิการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาลิกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาลิกานะคะซึ่งมีหลากหลายส่วนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดการเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดชิพพังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่ชุมชนตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาลำพญาชุมชนที่อบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และวันนี้นะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและก็เป็นพื้นที่เก็บน้ำไว้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนนบรังเขื่อนโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานต่อๆกันมาว่ามีการสร้างขึ้นประมาณ200-300ปีก่อนโดยชาวต่างชาติเพื่อใช้เป็นระบบส่งน้ำสำหรับการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เชื่อมโยงทั้งประวัติศาสตร์น้ำธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปัจจุบันนะคะชุมชนลำพญาก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวให้นักเดินทางได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนสัมผัสธรรมชาติและทำความรู้จักวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
1: รายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเรียกได้ว่าชุมชนแห่งนี้ค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพี่ซ้อนก็อยู่กับพี่ทีนะคะสวัสดีค่ะพี่ทีเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องในพื้นที่ของลำพญาเลยนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าลำพญานี้พี่ทีค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอยากจะให้พี่ทีได้เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนลำพญาก่อนค่ะ
2: ครับตำบลลำพญานี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองยะลานะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่ว่าเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับอยู่ด้วยกันครับก็มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับมีป่าไม้รวมสมบูรณ์แล้วก็มีชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรเป็นเกษตรนะครับทำสวน
1: ลำพญานะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยของพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองมากๆแล้วก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ก็อย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าต้นไม้แบบเขียวขจีแล้วก็สัมผัสได้ถึงความอากาศเย็นแน่นอนว่าเหมือนพี่ทีบอกพี่ซ้อนก็คือส่วนใหญ่แล้วพี่น้องในพื้นที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรและในส่วนตรงนี้ค่ะเรามีการแบบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างคะแล้วก็เหมือนกับที่เรายืนอยู่เนี่ยคืออะไรของที่นี่คะ
2: ตรงนี้เป็นลบรังนะครับเป็นเขื่อนสมัยก่อนนะครับที่ฝรั่งเขามาสร้างไว้นะครับ200-300ปีที่แล้วเพื่อเอาน้ำไปทำเหมืองแร่ดีบุกที่บ้านทองลุ้นนะครับ
1: ครับก็เรียกได้ว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์สำหรับใครที่แบบว่าต้องการอยากจะมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชิงธรรมชาติเที่ยวเกษตรเที่ยวเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็สามารถมาได้ในพื้นที่แห่งนี้อดีตนั้นร้อยกว่าปีเป็นร้อยปีใช่ไหมคะที่นี่นบรังก็จะเป็นที่เก็บน้ำ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นมานะพี่ต้นว่าตรงนี้มันน่าจะอยู่สูงระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: มีแรงดันเยอะก็ส่วนหนึ่งก็เอาน้ำจากที่นี่ไปใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้านครับ
1: นี่แหละ
2: ก็บริโภค
1: ค่ะคือน้ำเป็นส่วนสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญมากๆสำหรับในการที่จะดำรงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำการเกษตรเพราะฉะนั้นค่ะการบริหารจัดการน้ำก็เป็นส่วนสำคัญให้กับพื้นที่ที่นี่และนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
2: แหล่งท่องเที่ยวเลยคร
1: ับ แล้วต้องเปิดเมื่อไหร่เข้าเมื่อไหร่คะที่สามารถแบบเข้ามาได้
2: คือจะเปิดทั้งปีแต่ว่าปัญหามันมีอยู่ว่านักท่องเที่ยวที่มาครับคือไม่รับผิดชอบครับมาแล้วก็เอาเศษขยะมาทิ้งไม่เอากลับอันนี้ครับมันเคยเป็นมลภาวะก็ทางอบต.เลยก็สั่งปิดชั่วคราวครับ
1: เนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแล้วนะพี่ต้นเตือนเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามขยะห้ามทิ้งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวในบริเวณที่เป็นแบบแอ่งน้ำอย่างเงี้ยถ้าคุณทิ้งขยะไว้มา1คนทิ้ง1ชิ้นถ้ามา10คนก็กลายเป็น10ชิ้นหรือมากกว่านั้นและที่สำคัญถ้าทิ้งใกล้แบบบริเวณแหล่งน้ำแหล่งน้ำคือมันเป็นปัจจัยที่สามารถที่จะใช้ต่อในของชุมชนถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะลงไปน้ำมันก็จะเน่าจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ต่อในของหมู่บ้านได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะพี่ซ้อนฝากไว้เลยว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องดูแลในเรื่องของขยะถือขยะมาก็ต้องถือขยะกลับไปด้วยแล้วก็ช่วยกันแบบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่เราไปเที่ยวด้วยนอกจากจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูนบรังที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในส่วนของการสร้างเขื่อนอ่างเก็
2: บน้ำ
1: ขนาดใหญ่ค่ะของพื้นที่ของตำบลลำพญาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็คือน้ำจากที่นี่แหละใช่ไหมคะก็จะไปต่อในส่วนของถ้าเกิดว่าอ่างเสร็จก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่นู่นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าพี่ส้นแอบดูมาแล้วสวยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในส่วนของ กำลังก่อสร้างที่อ่างเก็บน้ำของลำพญากันค่ะ
0: และที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้นะคะก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านรอคอยมาอย่างยาวนานและก็ยังคงมีเรื่องราวของความผูกพันกับชาวลำพญาค่ะที่เกิดจากแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2523ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลลำพญาและทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่หากมีการก่อสร้างเสร็จสิ้นอ่างเก็บน้ำลำพญาแห่งนี้ก็จะเป็นน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านและรวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอาจต่อยอดให้เป็นอาชีพในการสร้างรายได้ของคนในชุมชนลำพญาค่ะ
1: และที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ้อนนี้นะคะตอนนี้ค่ะพี่นกนะคะก็ได้พาพี่ซ้อนค่ะมาดูโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญานะคะตรงนี้ค่ะประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการสร้างตรงนี้มันเป็นอะไรแต่เดิมก่อนนะคะพี่นกคะ
3: คือตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะก็เป็นหุบเขาแล้วก็เป็นสวนของชาวบ้านนะคะแล้วก็มีที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นที่ของกรมธนารักษ
1: ์ค่ะ
3: ค่ะประกอบด้วยที่สองส่วนแล้วก็ตอนที่ทำมาเนี่ยก็เวนคืนจากทั้งพื้นที่ส่วนของชาวบ้านแล้วก็จากพื้นที่ของธนารักษ์ด้วยอีกส่วนหนึ่งประมาณ100กว่าไร่ค่ะของธนารักษ์
1: ที่เห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่เลย
3: ทั้งหมดน
1: ี่
3: เลยค่ะ
1: แล้วขนาดของเขื่อนพอสร้างเสร็จอยู่ประมาณเท่าไหร
3: ่สันเขื่อนกว้าง8เมตรยาว 1.4 กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีถนนรอบเขื่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำถนนรอบเขื่อนเราจะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ขับรถชมวิวได้รอบๆเขื่อนเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะให้ดูความอุดมสมบูรณ์ของลำพญานะคะว่าเนี่ยเราแบบอบล้อมไปด้วยแบบหุบเขาแล้วอย่างที่พี่นกบอกว่าถ้าเขื่อนนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆอีกหนึ่งแห่งของลำพญาเลยค่ะเพราะว่าถ้ามาตอนเช้านี่ขนาดแบบเรามาในช่วงสายแล้วนะคะเมื่อกี้ยังมีหมอกแบบจางๆอยู่เลยแต่คิดดูว่าถ้าเกิดเรามาแบบเช้ามืดเนี่ยพี่ต้นว่ามันได้ฟิลบรรยากาศของแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะที่สำคัญตรงนี้ถ้าสร้างเสร็จมันก็จะเป็นในส่วนของการช่วยดูแลในเรื่องเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคือคิดว่าจะเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ของอำเภอเมืองยะลาค่ะแล้วก็น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกส่งไปใช้ที่จังหวัดยะลาด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหมายถึงว่าเลือกสวนไร่นาบริเวณนี้ก็จะชุ่มน้ำแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือคิดว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ด้วยเนื่องจากว่าพอมีอ่างเก็บน้ำเกิดขึ้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็เกิดจะปรับเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ก็จะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกทั้งทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเข้ามาเที่ยวที่ลำพญาเนี่ยค่ะของเล็กๆน้อยๆพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านจะขายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะช่วยชาวบ้านได้เป็นอย่างมากค่ะ
1: ได้มาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยค่ะอยากจะให้พี่นกได้พูดประวัติแล้วก็เล่าในเรื่องราวตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
3: เมื่อปี2523ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อะค่ะท่านเสด็จมาเยี่ยมชาวลำพญาค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยท่านก็ถือแผนที่นะคะแล้วก็ดูพื้นที่ทั้งหมดในตำบลค่ะแล้วก็มีพระราชดำริว่าน่าจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำที่นี่เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทำการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำใช้สำหรับการเกษตรก็จากวันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็รอค่ะชาวบ้านก็รอจนถึงวันนี้ค่ะใช้เวลานานมากกว่าเราจะได้อ่างเก็บน้ำนี้นะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำนี้ค่ะก็คาดว่าจะเสร็จภายใน 1-2 ปีนี้ค่ะซึ่งตัวสันเขื่อนนี้ค่ะพอสันเขื่อนนี้ชนนี้เสร็จเขาก็จะเริ่มกักเก็บน้ำระยะเวลาในการกักน้ำคาดว่าประมาณปีหนึ่งที่น้ำจะค่อยๆขึ้นจนถึงเต็มซึ่งคิดว่าชาวบ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับอ่างใกล้เคียงกับริมน้ำเนี่ยค่ะก็จะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรอย่างเดียวเป็นเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเป็นรายได้ที่เข้ามาอีกช่องทางนึงทีเดียวค
1: ่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่าสิ้นสุดของการรอคอยแล้วนะคะที่พี่นกได้บอกว่าชาวบ้านก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่ในพื้นที่ของลำพญาได้มีอ่างเก็บน้ำตอนนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าที่เห็นอยู่นี้ เป็นกำลังในเรื่องการก่อสร้างแล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จในปี2ปีข้างหน้าและเมื่อเสร็จเมื่อไหร่นะคะนอกจากจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งของพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมด้วยและที่สำคัญอย่างที่พี่นกพูดเลยก็คือเพิ่มอาชีพอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะอาจจะเกิดรีสอร์ทขึ้นมามันสามารถแบบชูแหล่งท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ที่นี่ได้เลยทีเดียวค่ะถ้ามาเที่ยวในพื้นที่ของตำบลลำพญาอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปพักในเมืองแล้วเพราะที่นี่นะคะเขาก็มีที่พักแบบธรรมชาติอยู่ด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเรินไม้โฮมสเตย์

0: ค่ะไอเดียตรงนี้ก็คือ
1: คิดว่าเนื่องจากว่าที่ลำพญานี้เรามีการสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็อีก2ปีไม่เกิน2ปีอ่างเก็บน้ำก็จะเสร็จตำบลลำพญานี้ก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นชุมชนท่องเที่ยว ค่ะการที่เราเปิดเป็นโฮมสเตย์นี้อยากจะให้คนที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็อาหารท้องถิ่นของที่นี่ค่ะว่าเรามีอาหารที่อร่อยแล้วก็บรรยากาศก็ดีก็เลยอยากจะให้ผู้ที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาเนี่ยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนอย่างแท้จริงโดยที่ว่ามานอนอยู่กับเราที่เป็นชาวลำพญาค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าคือได้มาสัมผัสถึงพื้นที่จริงๆเลยได้ไปชมธรรมชาติถ้ามาช่วงหน้าผลไม้นะพี่ซ้อนบอกเลยว่าที่นี่ก็ไม่แพ้ใครเลยค่ะเพราะที่นี่ก็ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุเรียน
1: มังคุดลังแขมีหมดค่ะเรามีผลไม้ที่นี่เป็นแหล่งผลไม้ค่ะ
0: ค่ะแล้วเหมือนบ้านที่เราเห็นอยู่เนี้ยจะเป็นบ้านเก่าเลยเหรอคะ
1: ที่นี่เป็นโฮมสเตย์เล็กๆค่ะเป็นบ้านหลังเก่าบ้านเก่าค่ะมีห้องนอนอยู่2ห้องค่ะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ซึ่งรับกรุ๊ปเล็กๆได้ประมาณ10ท่านค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาก็เป็นคล้ายๆกับอยู่แบบประหนึ่งครอบครัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราไม่ได้รับเยอะ
1: ใช่ค่ะเป็นบรรยากาศโฮมสเตย์ก็คือมาอยู่กับเจ้าของบ้านกินด้วยกันทำอาหารด้วยกันแล้วก็นอนได้ใช่ค่ะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
0: แสดงว่าบ้านที่พี่ต้นเห็นอยู่ด้านหลังที่เป็นเรือนไม้ก็คืออันนี้ก็คือบ้านแต่แรก
1: ใช่ค่ะบ้านเดิม
0: บ้านเดิมเลยมีทั้งหมดด้านหลังตรงนี
1: ้ด้านหลังนี้กับบ้านไม
0: ้บ้านไม้อีกหนึ่งหลัง
1: กับเรือนไม้
0: คุณผู้ชมพูดขนาดนี้แล้วอยากจะเห็นบรรยากาศข้างในไหมคะว่าจะแบบฟินขนาดไหนใครที่แบบว่าชอบแบบสไตล์แบบกึ่งแบบโบราณโบราณหน่อยนะพี่ส้นว่าน่าจะตอบโจทย
1: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวให้พี่นกพาทัวร
1: ์ค่ะ
0: เขาก็มีกิจกรรมไม่ทำด้วยใช่ไหมคะพี่นกอย่างเช่นที่เราเห็นไปข้างหลังนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมที่เราใช้เศษไม้นะคะเศษวัสดุไม้ที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาทำให้เกิดมูลค่าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของกลุ่มตรงนี้นะคะเราจะเป็นกลุ่มเสน่ห์ไม้เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มารวมกลุ่มหลังจากที่เราได้รับงบสนับสนุนจากสกลเมืองยะลาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะที่มาร่วมอบรมอะค่ะเขาอยากจะเดินต่อเขามองเห็นว่าการทำกิจกรรมนี้มันไม่ซ้ำซ้อนกับใครแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้จึงอยากจะทำกลุ่มขึ้นนะคะเราก็เลยทำเป็นกลุ่มขึ้นมีวัตถุประสงค์ 2-3 อย่างค่ะอย่างที่1ก็คือคนที่มาเที่ยวที่พักที่เรือนไม้โฮมสเตย์แล้วไม่อยากไปไหนอยากอยู่พักผ่อนก็สามารถมาร่วมทำกิจกรรมโดยการเพ้นท์การออกแบบการดีไซน์อะไรก็ได้ที่ใช้ไม
0: ้
1: ค่ะได้ที่นี่อันที่2ก็คือกลุ่มเนี่ยก็จะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นออกจำหน่ายเป็นของที่ระลึกของชุมชนค่ะของตำบลลำพญาเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะที่ชาวบ้านเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำพัฒนาตนเองแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพวกเขาวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเราเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้มีความรู้ในการใช้ทักษะในการฝึกสมาธิรวมถึงนักเรียนนะคะทางกลุ่มเนี่ยมีก็คือได้ประชุมกลุ่มกันแล้วนะคะว่าเราจะเชิญผอ.ทุกโรงเรียนในตำบลลำพญามาคุยกันว่าเราจะให้ศูนย์แห่งนี้เนี่ยสร้างประโยชน์กับชุมชนได้อย่างไรหมายถึงว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเราอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเราอาจจะใช้วัสดุที่ทางสกลคิดการพัฒนาจากเศษวัสดุที่มองไม่ออกว่าจะทำอะไรให้เขาครีเอทได้เอง
0: ค่ะสนใจก็ตามก็สามารถที่จะมารวมกลุ่มแล้วก็ทำอาชีพได
1: ้
0: กิจมันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอย่างเช่น
1: ตอนนี้ผลิตภัณฑ์มีหลายผลิตภัณฑ์ค่ะ1เรามีพวงกุญแจง่าย
0: ๆ
1: อันนี้ทำสำหรับซื้อกลับเป็นของที่ลึกแจกจ่ายให้ใครราคาไม่แพงนะคะพวงกุญแจ
0: แล้วก็จะเป็น
1: ค่ะนี่อันที่2ก็คือเราใช้คำว่าเรินกล่อง
0: เรินกล่องใส่ของ
1: เรินกล่อง
0: ประสงค์
1: ค่ะมันจะเป็นกล่องสำหรับใส่ของอเนกประสงค์แต่ว่าเรามีตัวเหมือนกับตัวบ้านนะคะเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ดูสวยงามอันที่3อันนี้เรียกว่าบ้านจิ๋ว
0: บ้านจิ๋ว
1: บ้านจิ๋วค่ะ
0: เป็นแบบของโชว์
1: ค่ะเป็นของโชว์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของโชว์แล้วก็มีที่แขวนพวงกุญแจค่ะที่แขวนกุญแจซึ่งจะมีหลายไซส์อันนี้มันจะท้อนแสง

0: อันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะซึ่งจะมีหลายไซส์นะคะหลายขนาดมีขนาดเล็กสำหรับเหมือนกับว่าซื้อเป็นของฝากง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะแล้วเรามีบ้านที่เป็นของตกแต่งบ้านนะคะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเราที่นี่เนื่องจากเราเป็นเรือนไม้โฮมสเตย์เราใช้คำว่าเรือนหรือเรือนเนี่ยค่ะมาออกแบบเป็นกิจกรรม
1: ภาษาใต้นะเรือนก็คือบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็จะเห็นว่ามีพวก
0: เศษไม้ต่างๆ
1: ใครที่อยากเป็นบ้านก็ประกอบเองได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยนอกจากจะได้ความรู้กลับไปแล้วก็เป็นการพบปะสังสรรค์ด้วยและที่สำคัญได้มาพักผ่อนในบรรยากาศที่แบบเย็นสบายมากเพราะว่าในพื้นที่ของตำบลลำพญาอย่างที่พี่ส้นบอกก็คือมันจะเป็นแบบอบล้อมไปด้วยขุนเขาบรรยากาศดีมากๆแนะนำเลยมาได้ทั้งปีแต่ว่าถ้าจะมาให้ดีต้องมาในช่วงหน้าผลไม้เพราะที่นี่ผลไม้แบบเยอะมากเลยค่ะ
2: เรื่องของการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ของตำบลลำพญาด้วยความที่สคร.เราเป็นคนในพื้นที่นะคะเรื่องของความต้องการของประชาชนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทางสคร.ให้ความสำคัญด้วยผลว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนของตำบลลำพญานะคะแล้วตัวเจ้าของบ้านทั้ง2คนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นพิธีนะจนวียอดรักแล้วก็พี่อมรยอดรักสองคนนี้ก็มีจิตอาสาและพร้อมจะช่วยเหลือพัฒนาของหมู่บ้านสคร.เราเล็งเห็นว่าตรงนี้น่าจะสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดีเราก็เลยลงมาการสนับสนุนในส่วนของกลุ่มช่างไม้ชื่อกลุ่มเสน่ห์ไม้นะคะทุนที่เขามีอยู่ก็เป็นทุนทางสังคมก็คือพวกเศษไม้เศษวัสดุที่มีอยู่แล้วก็เรื่องของความต้องการของกลุ่มตรงนี้เป้าหมายของตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเท่าที่เห็นนะน้องนะมีทั้งชุมกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นวัยทำงานนะคะวัยผู้สูงอายุนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่หรือเป็นที่ที่รวมคนของลำพญาที่ก็มีความตั้งใจนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีความรู้ในส่วนตรงนี้หรอกนะแต่ก็มาเริ่มนับหนึ่งพร้อมๆกันนะคะโดยที่พี่ทั้งสองเจ้าของบ้านทั้งสองเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุเรื่องของความรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้นะคะจังหวัดยะลาเราพ่อเมืองของเราคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าเนี่ยได้ดำริได้คิดกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ตำบลลำพญาของเราเนี่ยอ่างเก็บน้ำโครงการพระดำริตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดยะลาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองมาเมืองยะลาพักที่เมืองยะลาสักคืนแล้วก็ตรงไปที่เบตงนะคะก็เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวตำบลลำพญานี่เรามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลวงปู่ไกรวัดลำพญานะคะเรื่องของ ผลไม้นะฤดูผลไม้พื้นที่การเกษตรที่รวมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้หลากหลายนะคะถ้าใครเข้ามาก็คือมีช่วงทุกเทศกาลนะเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีน้ำตกบูตงนะคะมีเรื่องของ อาชีพที่เป็นกลุ่มย่อยๆตรงนี้นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างให้คนที่เข้ามาเนี่ยประทับใจ
1: และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาต่อยอดจนเกิดเป็นการสร้างอาชีพและกระจายรายได้กลับคืนสู่พี่น้องในชุมชนและก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างภาพลักษณ์ของลำพญาให้เป็นจุดท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของพื้นที่จังหวัดยะลาที่ประสานธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในชุมชนไว้ได้อย่างลงตัวค่ะขอบคุณพี่นกมากๆเลยค่ะที่พาแบบทัวร์ของตำบลลำพญาแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่พามาวันนี้นะคะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้นะคะพี่นกค่ะได้พาพี่ซ่อนไปในส่วนของ
3: ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะยังมีท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายแล้วก็รวมไปถึงมีสวนผลไม้อีกเยอะเลยแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะที่ได้พาไปชมแล้วก็มาดูอีกหนึ่งที่พักที่ใครที่แบบอยากจะแบบพักแบบสโลไลฟ์อยู่กับธรรมชาติได้สัมผัสถึงแบบเหมือนอยู่บ้านไม่ได้แบบว่าไปพักแบบที่โรงแรมก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะพี่นกขาฝากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดยะลาอย่าลืมแวะมาเลยในพื้นที่ของตำบลลำพญาค่ะ
0: ค่ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมแล้วก็สัมผัสธรรมชาติใน3จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ตำบลลำพญาค่ะซึ่งที่นี่อากาศดีมากอาหารอร่อยและที่พักก็สะดวกสบายนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยให้ท่านได้สัมผัสนะคะท่านจะมาแล้วประทับใจแน่นอนค่ะ
3: นี่คุณผู้ชมมิซอนการันตีเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยค่ะถ้าเกิดว่ามาแล้วเราจะได้สัมผัสทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงอากาศที่ดีมากๆถ้าใครที่แบบว่าหนีเมืองนะคะอย่าลืมเลยต้องมาที่นี่ค่ะที่นี่เลยนะคะที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่นกมากๆเลยที่แบบเป็นไกด์พาทัวร์ในตำบลแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ้อนค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งชุมชนค่ะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยค่ะกับเมืองยะลาในพื้นที่ของตำบลลำพญาแห่งนี้ค่ะอย่างที่พี่ซ้อนนะคะได้พาคุณผู้ชมไปดูค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติแล้วค่ะที่นี่นะคะก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นเหมาะมากเลยสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนนะคะอย่างที่พี่ซ้อนบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าชุมชนไหนมีเรื่องราวดีๆก็อยากเก็บกับตัวนะคะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ซ้อนกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ้อนนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้กลับมาพบเรื่องราวสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะรายการที่จะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจทันทุกสถานการณ์พร้อมเอาคำตอบและมุมมองมาให้คุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่11:00ไปจนถึง11:30วันนี้อยู่กับนัทธาแก้วการสุขพรมค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้รวมไปถึงผ่านเพจ NVT สงขลาที่มีการไลฟ์สดกันตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามประเด็นที่หลายคนจับตามองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการรับมือน้ำและก็ฝนในช่วงปลายปีค่ะในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่นั่นเองนะคะหลังจากที่หลายคนเซฟข้าวของกรุงเทพมหานครแล่นล็อบมาที่ภาคใต้ค่ะหลายคนตั้งคำถามว่ามันจะท่วมนักเหมือนปีที่แล้วไหมรวมไปถึงหน่วยงานค่ะมีการเตรียมความพร้อมมันพื้นแล้วมั่งในเรื่องของขู่คลองเป็นบรรพือแล้วมั่งนะคะแล้วก็ซูนอพยพเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะเรามาอัปเดตข่าวสารกันก่อนนะคะมาเริ่มกันทีนายกรัฐมนตรีค่ะได้สร้างระดมทุนถูกน้วยนะคะแรงระบายน้ำข่าวถึงประชาชนทุกพื้นที่เตรียมงบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบส่วนด้านนายเอกนิติเองค่ะก็สร้างรับมือน้ำท่วมภาคกลางแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอพยพล่วงหน้าค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแรงแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะเป็นซิงเกิลคอมแมนด์แรงระบายน้ำช่วยเลือกประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมงบประมาณช่วยเลือกเยียวยาและก็ฟื้นฟูนอกจากนี้ค่ะยังได้ลงพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปีเพื่อให้กำลังใจและก็มอบถุงยางชีพของจำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัยส่วนด้านนายเอกนิตินิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งรับมืออุทกภัยภาคกลางบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำเนื้อเขื่อนและก็น้ำท้ายเขื่อนเชื่อมโยงทุกข้อมูลทุกหน่วยงานค่ะเพื่อประเมินผลกระทบก่อนปรับการระบายน้ำจะทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยที่ระบุพื้นที่และก็ระดับความเสี่ยงเพื่อให้ปภ.จังหวัดค่ะใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนอพยพประชาชนล่วงหน้าและการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงพื้นที่ส่วนด้านการสื่อสารค่ะก็ให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงและการแนวทางปฏิบัติโดยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ประชาชนรับรู้และก็เตรียมพร้อมล่วงหน้าสำหรับการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือค่ะกระทรวงกลาโหมกระแดระดมกำลังพลยานพาหนะและก็ยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและก็เตรียมฟื้นฟูล้างน้ำหลอดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้แรงนำอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนส่วนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมผลิตอาหารจัดตั้งศูนย์สร้างซุปพอมอครัวกลางโรงครัวจิตอาสาหล่อมเลี้ยงอาหารและกระทุ้งอย่างชีพช่วยเหลือประชาชนและกระกลุ่มเปราะบางส่วนด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้จัดอาหารและกำมังคุดจากเกษตรกรจังหวัดชุมพรแจกจ่ายผู้ประสบภัยเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.ค่ะสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในลาดสามารถจอดรถฟรีนะคะได้ตั้งแต่6:00 น.เป็นถึง18:00 น.ไปจนถึงวันที่2 ตุลาคม 69ค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนด้านกระทรวงศึกษาธิการก็ได้สั่งการดูแลการเรียนเยียวยาสถานศึกษาช่วยเหลือนักเรียนครูผู้ปกครองและการติดตั้งฟิกอินเซนเตอร์ค่ะเพื่อที่จะฉายสถานศึกษาเป็นครัวกลางและก็ศูนย์พักพิงค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานรัฐเองค่ะก็ได้แรงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งทีมแพทย์นะคะดูแลสุขภาพลำเลียงเสบียงอาหารปกป้องสิทธิประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ส่งทีมแพทย์และก็สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงเตรียมบุคลากรยาวิจารณ์และก็ทรัพยากรที่จำเป็นดูแลกลุ่มเปราะบางเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ค่ะพร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการรองข้อให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางแรงดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านและก็ผู้ป่วยติดเตียงให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และก็ได้รับยาอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังป้องกันโรคและก็ภัยสุขภาพและก็เตือนประชาชนนะคะเฝ้าระวังโรคชีนูค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมขังชื้นแฉะซึ่งอาจจะเป็นแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะส่วนด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบค่ะติดตามปริมาณ
าณสินค้าการกระจายสินค้าและการราคาสินค้าประสานกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทางคล่องซอดและก็คล่องแฮงที่จำเป็นนอกจากนี้นะคะกระทรวงกลาโหมค่ะทางกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและก็กองทัพไทยได้ระดมกำลังพลและก็ยุทธภกรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ป่วยติดเตียงจัดเตรียมศูนย์พักพิงจุดจอดรถฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยจัดรถครัวสนามประกอบอาหารลำเลียงอาหารและก็น้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะและการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการขัดแยกและก็จัดการกระเป๋าผู้โดยสารที่ตกกลางจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยแรงระบายและก็บรรเทาผลกระทบแก่ผู้โดยสารเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะก้าวช่วยเหลือประชาชนคนใหญ่ซึ่งคล้องกลับที่พักเพื่อให้สามารถลบมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้สั่งการสปสแรงตัวสอบสถานะการเป็นผู้ประกันตนและการสิทธิประโยชน์ของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยนะคะพร้อมประสานครอบครัวและก็ทายาทเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างรวดเร็วค่ะส่วนช่วงนี้พักกันสักเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าลบมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบ
1: อย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: รินทร แพทยนันทเวชค่ะรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะของน้ำท่วมปีนี้ก่อนค่ะว่าเทศบาลนครหาดใหญ่มีการวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
1: การเตรียมความพร้อมเนี่ยมีหลายส่วนหลายระยะนะครับแต่ว่าในช่วงเดือน2เดือนซึ่งเดี๋ยวฝนจะมามากแล้วนะครับก็ในส่วนของเราที่ทำกันมาก่อนหน้านี้ 3-4 เดือนแล้วก็คือเรื่องของการขุดลอกคูน้ำขุดลอกคลองซึ่งคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็จะมีคลอง30เมตรนะครับคลองเลียนนะครับคลองอุตเภาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนคลองใหญ่ๆอย่างคลองร.1นะครับหรือร.2ร.3ร.4อะไรก็ได้ฮะก็จะเป็นความรับผิดชอบของกรมชลประทานนะครับจะสังเกตเห็นว่าหลังที่เราฟื้นฟูเรื่องของขยะหลังน้ำท่วมของปลายปี68เป็นต้นมาเราก็เริ่มที่จะขุดลอกคลองต่างๆหลายท่านก็จะเห็นนะครับมีรถ JCB มีรถตีนตะขาบลงไปยังคลองแล้วก็ขุดลอกนะครับวัชพืชเอ่ยโคลนตมเอ่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขุดลอกกันมาอย่างต่อเนื่องบางส่วนก็เทศบาลทำเองบางส่วนก็เราจัดจ้างนะครับเอกชนมาช่วยเรานะครับส่วนคูน้ำเนี่ยผมต้องนำเรียนว่าถนนในเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด800เส้นนะครับตามตรอกซอกซอยต่างๆถนนก็มีคูน้ำสองข้างเราประมาณการว่าคูน้ำความยาวเนี่ยจะประมาณ420กิโลเมตรตอนนี้เราขุดลอกไปแล้วไม่ต่ำกว่าประมาณ 70-80% นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังขุดลอกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ถ้าส่วนไหนที่เราขุดลอกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการทับถมขึ้นมาอีกก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะครับผมเชื่อว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันน้ำท่วมในชุมชนของพี่น้องประชาชนเองนะครับก็แจ้งเข้ามานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเตรียมการนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยน้ำน่าจะไม่ได้ท่วมมากเหมือนปี68ซึ่งปี68เนี่ยมันมีคำหนึ่งบอกว่าน้ำ300ปีซึ่งมันก็คงไม่มาอีกรอบแล้วครับเพียงแต่ว่าหาดใหญ่นั้นก็จะมีการท่วมขังหรือท่วมบางพื้นที่อยู่แล้วเกือบทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมการซึ่งการเตรียมการเนี่ยตอนนี้เราเตรียมการเรียกได้ว่าเตรียมการให้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยหากว่ามีการน้ำท่วมบางส่วนบางพื้นที่ก็จะมีเรื่องของการอพยพนะครับอพยพก็จะเป็นเรื่องของอพยพพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็ต้องแยกเป็นกลุ่มที่สามารถดูแลตัวเองได้กับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นภาวะพึ่งพิงไม่ว่ากลุ่มของคนนอนติดเตียงกลุ่มคนที่เป็นโรคไตกลุ่มคนที่มีความพิการนะครับก็จะต้องให้การช่วยเหลือกลุ่มนี้ก่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ของพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยปลายปี68ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนหลายคนก็ซื้อรถจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วรถที่ซื้อเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 40% จะเป็นรถไฟฟ้าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมเชื่อว่าพอฝนตกสักวัน2วันหนักๆเนี่ยหลายคนจะต้องเอารถเนี่ยไปจอดอย่างที่คิดว่าปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นของเราในส่วนของรถเนี่ยเราก็เตรียมการนะครับว่าแจ้งสถานที่จอดต่างๆซึ่งสามารถติดตามได้ทางโบชัวร์ซึ่งเราออกไปแล้วเนี่ยหลายพันใบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะออกทางเพจเพียงแต่ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะยังไม่นิ่งเพราะว่าเราจะใช้ห้างสรรพสินค้าใช้สถานประกอบการใช้โรงแรมนะครับเข้ามานะครับนอกจากในส่วนของเทศบาลที่เราบอกว่าสามารถที่จะไปจอดได้ที่สวนสาธารณะนะครับแล้วก็พี่น้องหลายคนก็จะทราบว่าเมื่อปลายปี68ครั้งที่ผ่านมามีพื้นที่ใดบ้างที่สามารถจอดรถได้ในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้ของเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยมีอยู่ประมาณที่ติดเตียงนะครับมีประมาณสัก200กว่าแล้วก็แจ้งความจำนงว่าอยากจะย้ายถ้าน้ำท่วมจริงนะครับประมาณสัก100กว่าซึ่ง100กว่าเนี่ยเราให้ทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเลขที่เรื่องของเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้ระบุไปว่าอยากจะไปนอนโรงพยาบาลหรืออยากจะไปนอนศูนย์พักพิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ผมต้องนำเรียนว่าจากการประสานล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลหัดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เนี่ยจะไม่ได้ให้ผู้ป่วยนอนติดเตียงไปนอนในโรงพยาบาลนะครับแต่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะไปนอนเนี่ยให้ไปนอนที่ตึกอาคารเย็นศิละซึ่งสามารถรับผู้ป่วยติดเตียงได้ไม่ต่ำกว่า200คนนะครับส่วนโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงซะมาคุยกันอีกครั้งนึงเพื่อจะอาจจะให้ไปนอนที่โรงพยาบาลนอกๆนะครับนอกๆหมายความว่าโรงพยาบาลชุมชนอาจจะเป็นบางกำเป็นนาหม่อมเป็นคนเนียงอะไรอย่างนี้เป็นต้น

0: นะครับซึ่งโรงพยาบาลเองก็จะมีมาตรการว่าพอเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะลดการผ่าตัดที่ไม่รีบด่วนเพื่อไม่ให้คนไข้ค้างอยู่ในตึกเกิดภาวะน้ำท่วมจะได้ไม่เดือดร้อนมากนักนะครับเสร็จคราวนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับบ้านอาจจะ1ชั้นชั้นครึ่งอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหาแล้วว
1: ่
0: าในหลายพื้นที่จะมีการท่วมขังหรือท่วมเฉพาะพื้นที่เกือบทุกปีก็จะต้องหาที่อพยพนะครับตอนนี้ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจได้ว่าก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งในปีก่อนเนี่ยก็รับพี่น้องประชาชนได้เกือบ 20,000 นะครับครั้งนี้เนี่ยสงขลานครินทร์บอกว่าเตรียมความพร้อมได้ดีกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะได้รับพี่น้องประชาชนไม่ต่ำกว่า 20,000 คนในเขตของอำเภอหาดใหญ่ทั้งหมดส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยเราใช้ศูนย์พักพิงซึ่งเป็นโรงเรียนเทศบาล1 2 3 4ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วปี68เนี่ยบางโรงเรียนเทศบาลนี่น้ำท่วมนี่นะครับผมก็ต้องนำเรียนว่าใช่แต่ว่าด้วย2เหตุผลฮะที่เรายังเลือกโรงเรียนเทศบาลเป็นศูนย์พักพิงว่าอันที่1คือเราคาดหวังว่าปีนี้น้ำจะไม่ได้เยอะเท่าปี68เพราะหลายๆปีที่ผ่านมาศูนย์พักพิงโรงเรียนเทศบาลก็สามารถทำเป็นศูนย์พักพิงได
1: ้
0: นะครับเหตุผลที่2ก็คือว่าครั้งก่อนเราใช้โรงเรียนเนี่ยทำศูนย์พักพิงตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับตอนนี้เนี่ยชั้น1เราไม่เอาละไม่เอาเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวถ้าน้ำมาจะเดือดร้อนก็เลยทำชั้น2ชั้น3และบางโรงเรียนมีชั้น4นะครับก็ทำศูนย์พักพิงอยู่ข้างบนแล้วก็โรงครัวแต่ละศูนย์พักพิงก็จะยกขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งตรงนี้ก็4โรงเรียนตรงนี้ก็รับพี่น้องในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ประมาณสัก 2,000 คนกับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมซึ่งผมเชื่อว่ามีไม่กี่เทศบาลนะครับอย่างเทศบาลหาดใหญ่ทำมา10กว่าปีก็คือเรื่องของบ้านพี่เลี้ยงคำว่าบ้านพี่เลี้ยงก็คือเอาบ้านในชุมชนของพี่น้องประชาชนนี่แหละที่เขามีจิตอาสาแล้วก็เขาสมัครเข้ามาตอนนี้ก็สมัครเข้ามา 4-50 บ้านนะครับพร้อมที่จะให้คนในชุมชนพร้อมที่จะให้คนในเมืองเนี่ยในซอยของเขาเนี่ยมาพักบ้านเขานะครับแล้วก็ครั้งนี้ทางเทศบาลก็จะสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับไปยังบ้านพี่เลี้ยงเหล่านี
1: ้
0: เพียงแต่ว่ามันติดเงื่อนไขอยู่นิดนึงระเบียบข้อราชการก็คือว่าถ้ายังไม่ยกธงแดงน้ำไม่ท่วมเทศบาลไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไปได้ก่
1: อ
0: นช่วงตกหนักหรือช่วงธงเหลืองเนี่ยซื้อไปไม่ได้ถือว่าผิดระเบียบเกิดว่าซื้อไปให้เสร็จปุ๊บน้ำไม่ท่วมเกิดความเสียหายกับทางราชการคราวนี้ครั้งนี้เราก็เลยไปคุยกับทางมูลนิธิมิตรภาพท่งเสียเสี่ยงตึงก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านประธานอรุณชัยศิริมหาชัยและคณะกรรมการบอกว่าถ้าติดปัญหาตรงนี้เดี๋ยวเสี่ยงตึงจัดการให
1: ้
0: คำว่าจัดการให้ก็คือเดี๋ยวช่วงฝนตกหนักๆทางเสี่ยงตึงก็จะเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังบ้านพี่เลี้ยงให้นะครับให้สามารถใช้ให้สามารถกินได้2วันพอวันที่3แล้วเนี่ยเดี๋ยวของจากเทศบาลหาดใหญ่จะไปยังบ้านพี่เลี้ยงนะครับก็ตรงนี้ก็เชิญชวนถ้าใครคิดว่าอยากจะร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในละแวกบ้านก็สามารถที่จะสมัครเป็นบ้านพี่เลี้ยงได้เพิ่มเติมตอนนี้ก็มี40กว่า50หลังขึ้นไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผมต้องนำเรียนว่าอย่างหาดใหญ่ท่วมเมื่อปลายปี68หรือเมื่อตอนนี้เนี่ยครับทางกรุงเทพที่ท่วมอยู่แล้วก็แถบปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นนครนายกหรืออะไรก็แล้วแต่ปัญหาที่ทางภาคส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนของเทศบาลหรือกทม.เองนะครับก็คือว่าการรับข้อมูลเราไม่มีองค์กรที่สมบูรณ์แบบที่จะสามารถพยากรณ์ได้ในเทศบาลเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับข้อมูลจากทางอย่างฝนก็คือกรมอุตุนิยมวิทยานะครับระดับน้ำก็จากกรมชลประทานและเรื่องของการเตือนภัยก็คือเรื่องของปภ.หรือหน่วยงานสนทช.เป็นต้นนะครับ 3-4 หน่วยงานนี้เราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็หน้างานเนี่ยเราจะรู้ดีที่สุดนั่นหมายความว่ามีเริ่มน้ำเข้ามาในบางพื้นที่เราจะรู้ก่อนแล้วเราก็จะแจ้งหน่วยงานกลางไปนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าการคุยกันการส่งต่อข้อมูลกันระหว่าง 4-5 องค์กรนี้จะมีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็จะเตือนภัยให้เร็วขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพอเรารับข้อมูลมาเสร็จนะครับเราจะส่งต่อข้อมูลไปยังพี่น้องประชาชนโดยวิธีใดบ้างนะครับผมต้องนำเรียนว่าตอนนี้เป็นยุคสมัยของออนไลน์ตอนนี้

0: ที่เราเพิ่มช่องทาง9ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok จะเป็นเพจจะเป็นเว็บไซต์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนก็สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้โดยเฉพาะเราจะติดตั้งกล้อง CCTV ตามสถานีสูบต่างๆตามคลองต่างๆนะครับที่สำคัญก็สามารถเข้าไปดูได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะมีแบบรูปแบบเดิมๆผมยกตัวอย่างว่าบางพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็จะมีการปักธงธงเขียวธงเหลืองธงแดงนะครับเหมือนเดิมในสมัยก่อนแล้วก็พื้นที่ไหนที่น้ำเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มล้นคูน้ำเริ่มปริ่มคลองแล้วก็จะมีเรื่องของรถหวอนะครับวิ่งประกาศเลยว่าเตรียมแล้วครับตอนนี้ธงเหลืองหรือธงแดงย้ายของย้ายที่อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามเตรียมการสื่อสารผมเชื่อว่าปีนี้น่าจะทำได้ดีกว่าทุกปีครับ
1: ค่ะนี่นะคะก็ถือได้ว่าเตรียมในหลากหลายมุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคูคลองตอนนี้ 70-80% แล้วนะคะที่ดำเนินการไปแล้วก็ในส่วนของที่จอดรถตอนนี้ก็มีการเตรียมไว้ให้ด้วยแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็ดูได้ไม่ว่าจะเป็นเพจเทศบาลก็ดูได้เหมือนกันนะคะในการประชาสัมพันธ์ว่าควรไปจอดรถที่ไหนได้บ้างนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ก็เตรียมสถานที่นะคะศูนย์พักพิงก็มีแล้วไม่ว่าจะเป็นมอ.แล้วก็ที่สำคัญก็คือบ้านพี่เลี้ยงอันนี้ถือว่าสำคัญมากที่ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ค่ะเขาอยากสมัครเป็นบ้านพี่เลี้ยงด้วยอันนี้ต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
0: จริงๆแจ้งได้ที่กองสวัสดิการและสังคมของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็โทรเข้ามาได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมหรือว่าบอกแจ้งผ่านประธานชุมชนของแต่ละชุมชนก็ได้ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่มีชุมชนทั้งหมด103ชุมชนแต่ว่าชุมชนที่ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมักจะเป็นชุมชนที่อยู่รอบนอกหรือบริเวณที่ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองเพราะว่าใจกลางเมืองผมต้องนำเรียนว่าบ้านพี่เลี้ยงอาจจะไม่ได้มีบทบาทเพราะทุกบ้านมีชั้น2ชั้น3ชั้น4เวลาน้ำท่วมไม่มีใครอยากจะไปอยู่บ้านคนอื่นเขาก็อยู่บ้านเขาเนี่ยครับชั้นบนๆขึ้นไปก็จะบ้านพี่เลี้ยงก็จะมีบทบาทมากในกลุ่มของชุมชนที่มีบ้านชั้นเดียวชั้นครึ่งหรือ2ชั้นนะครับ
1: ค่ะทีนี้มีจากปีที่แล้วค่ะที่มีการท่วมอันเนี้ยท่านหมอมองว่ามีจุดไหนบ้างคะที่ปีที่แล้วหนักแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะ
0: มีหลายพื้นที่ซึ่งมีการท่วมขังหรือมีการท่วม เกือบทุกปีผมยกตัวอย่างแถวจันทวิโรจน์นะครับตรงนี้ผมลงไปดูในพื้นที่ถึงผมว่า 3-4 ครั้งได้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่เขาอยู่ในเขตของการรถไฟซึ่งทางเทศบาลก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้มากมายนะครับโดยเฉพาะเป็นชุมชนที่มีบ้านอยู่แออัดพอสมควรและเป็นพื้นที่ลุ่มตรงนั้นเนี่ยยังไงก็ท่วมครับไม่ต้องเข้าหน้าฝนหรอกครับแค่ตกหนักสักครึ่งวันนึงก็ท่วมขังแล้วสิ่งที่เราช่วยได้ก็คือเอาเครื่องสูบน้ำโมบายเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ก็ว่ากันไปแล้วก็ไปสูบนะครับอย่างพื้นที่เพื่อบรรเทาความรุนแรงของการท่วมนะครับอีกส่วนนึงก็คือเกือบทุกปีเหมือนกันนะครับก็คือเขตทางหาดใหญ่ในนะครับบางโซนอย่างถนนเทสาเอ่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไปตั้งจุดนะครับนอกจากจุดบัญชาการที่ศูนย์ของเทศบาลหาดใหญ่เราก็จะไปตั้งที่หาดใหญ่ในนะครับซึ่งคร่าวๆเบื้องต้นก็กะไว้ว่าจะไปตั้งแถวโลตัสหาดใหญ่ในนะครับเป็นศูนย์อำนวยการศูนย์ช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งเพราะว่าจากประสบการณ์ครั้งก่อนก็คือว่าเวลาเราส่งความช่วยเหลือเนี่ยยิ่งคนไปจอดรถบนสะพานลอยจอดจนเราไม่สามารถไปทางหาดใหญ่ในช่วยเหลือได้ครั้งนี้เราก็จะไปตั้งจุดแล้วก็เชื่อว่าจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่น้ำเข้ามาก่อนนะครับ
1: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็น2จุดหลักๆที่ท่วมทุกปีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องลงไปพิเศษกว่าทุกๆปีด้วยการถอดบทเรียนจากปีที่แล้วมาด้วยทีนี้ค่ะถ้าพูดถึงอุปกรณ์ล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจากอุปกรณ์ต่างๆเครื่องสูบน้ำตอนนี้เทศบาลพร้อมแค่ไหนคะถ้าเกิดว่ากรณีที่น้ำมันเริ่มที่จะท่วมขังแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ผมต้องนำเรียนว่าหัวสูบตามสถานีสูบต่างๆเรามีทั้งหมด27สถานีตามคลองใหญ่ๆเราสูบน้ำเพื่อผันน้ำในตัวเมืองออกข้างนอกให้เร็วที่สุดเนี่ยเรามีทั้งหมด79หัวสูบ27สถานีจากการท่วมเมื่อปี68ทำให้เราหัวสูบต่างๆเนี่ยเสียหายไปเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ภายในไม่ถึงปีเนี่ยครับใน79หัวสูบใหญ่ๆนะครับบางหัวสูบเนี่ยเมตรครึ่งเมตร8ด้วยซ้ำไปตรงนี้เราซ่อมเสร็จสมบูรณ์แบบ 100% แล้ว นะครับวันก่อนก็ท่านคณะกรรมการของวุฒิสภาก็มาเยี่ยมเยียนแล้วก็เปิดให้ดูเลยเรื่องประสิทธิภาพของหัวสูบของเรานะครับก็ตรงนี้ก็ใช้การได้แล้วก็ยังไม่นับรวมหัวสูบซึ่งเป็นเครื่องโมบายเครื่องโมบายก็มีตั้งแต่ขนาดเครื่องเล็กๆซึ่ง1คน2คนสามารถยกหิ้วกันไปได้กับอีกประเภทหนึ่งคือโมบายที่ใหญ่หน่อยจะต้องใช้รถกระบะหรือรถคันใหญ่เนี่ยลากจูงไปซึ่งไปสูบตรงนี้เรามีประมาณ40ถึง50หัวสูบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมั่นระดับหนึ่งว่าถ้าน้ำมาไม่มากนะครับหัวสูบเป็นร้อยหัวตรงนี้สามารถที่จะผันน้ำจากในเมืองของเทศบาลนครหาดใหญ่ออกสู่คลองข้างนอกได้ทางสายน้ำเนี่ยพอออกไปเราก็จะไปปล่อยน้ำออกทางคลองซึ่งจะผ่านทางคลองแหแล้วก็ผ่านออกทางคูเต่าแล้วออกไปยังทะเลนะครับแต่ว่าความเข้าใจอันนึงซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะพูดกันตลอดคือบางครั้งพอหาดใหญ่ในท่วมแล้วในตัวเมืองไม่ท่วมคนมักจะไปพูดว่าเทศบาลสูบน้ำจากในเมือง
1: ไป
0: ที่หาดใหญ่ใน
1: อ
0: ืมจริงๆผมต้องนำเรียนนะครับว่าไม่มีหัวสูบแม้แต่สักหัวเลยที่ไปวางสูบในเมืองแล้วไปปล่อยเอาที่หาดใหญ่ในนะครับผมต้องนำเรียนว่าหลักการสูบน้ำผันน้ำระบายน้ำให้เร็วที่สุดออกจากเมืองก็คือมันจะมีสายน้ำธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคลอง30เมตรคลองเลียนคลองอู่ตะเภาคลองล้อ1นะครับเพียงแต่ว่าการที่เราปล่อยให้น้ำไหลไปตามเรื่อยๆๆเนี่ยน้ำจะออกจากเมืองช้าเราก็เลยไปติดตั้งสถานีติดตั้งหัวสูบบางตำแหน่งติดตั้ง1หัวบางตำแหน่งติดตั้ง2หัว3หัว4หัวบางตำแหน่งติดตั้ง10กว่าหัวนะครับอย่างที่ก่อนจะไปออกไปทิ้งของเตยที่เขาเรียกว่าสถานีหัวสูบขอ7ตรงนั้นเราติดตั้งประมาณ18หัวสูบนะครับแล้วเราก็สูบน้ำเนี่ยครับไปตามคลองธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ยครับเราไม่ได้สูบน้ำจากในเมืองไปที่หาดใหญ่ในเลยอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเพียงแต่ว่าหาดใหญ่ในจะเป็นพื้นที่ต่ำเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองแค่นั้นเอง
1: ก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ารับน้ำอยู่แล้วนะคะก็อาจจะท่วมขังทุกปีแหละนะคะทีนี้อย่างที่ท่านบอกนะคะก็คือในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเครื่องสูบน้ำตอนนี้หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากปีที่แล้วณตอนนี้เราซ่อมกลับมาสมบูรณ์ 100% พร้อมใช้งานแน่นอนค่ะทีนี้ก่อนลารายการอยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงประชาชนทางบ้านถึงความมั่นใจให้ประชาชนได้เชื่อมั่นในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่สำหรับการเตรียมพร้อมในปีนี้รวมไปถึงส่วนของประชาชนควรจะเตรียมตัวยังไงสำหรับปีนี้บ้างค่ะเชิญค่ะ
0: ทางเทศบาลได้ประสานกับทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานนะครับส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในปีนี้เนี่ยน้ำไม่ได้มากเท่าปี68นะครับเพราะฉะนั้นการท่วมแบบปี68น่าจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าถามว่าหาดใหญ่จะท่วมไหมเข้าใจว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมีปริมาณน้ำที่มากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเทศบาลตอนนี้เราเตรียมการอย่างเต็มที่เตรียมการเรียกว่าพร้อมกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะเรามีประสบการณ์ที่แย่มากๆในปี68แต่ในภาคส่วนของพี่น้องประชาชนต้องนำเรียนว่าแม้ว่าข้อมูลที่ทางเทศบาลได้มาว่าปริมาณน้ำอาจจะไม่มากเท่าปีก่อนแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมนี้ถ้าของอะไรหนักๆมีคนในบ้านอยู่ในบ้านเป็นผู้ชายยกได้ยกก่อนเลยครับยกก่อนนะครับแล้วก็คอยฟังข้อมูลข่าวสารนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยเทศบาลก็จะรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนแล้วก็จะบอกแล้วก็แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ครั้งนี้ก็คงต้องเรียนฝากนะครับว่าน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับ
1: นี่นะคะนี่ก็คือทั้งหมดของการเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่ในการรับมือฝนในปีนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะนายแพทย์ชรินทร์แพทย์ทยนันทเวชค่ะรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ขอบคุณนะคะว
0: ัน
1: นี้เวลาเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

หนังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่าของภาคใต้ไม่ได้เป็นเพียงมหรสพที่สร้างเสียงหัวเราะและความบันเทิงให้กับผู้ชมเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตภาษาดนตรีและอัตลักษณ์ของชุมชนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้หนังตะลุงกำลังก้าวข้ามจากเวทีท้องถิ่นสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยในสาขาดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมที่สามารถสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านท่วงทำนองดนตรีพื้นบ้านเสียงภาคอันเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของการเล่าเรื่องที่ร่วมสมัยมากขึ้นท่ามกลางกระแสโลกที่เปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เปล่งประกายหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงมรดกของอดีตแต่คือพลังสร้างสรรค์ที่พร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอนาคตของไทยอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะล่องใต้วันนี้ค่ะจะนำคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดนายหนังตะลุงนะคะนายหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์ค่ะจากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะซึ่งคณะนี้นะคะได้รับรางวัลการันตีค่ะรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลอื่นๆอีกหลากหลายรางวัลเลยล่ะค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็มานั่งอยู่นะคะในโรงย่อยๆค่ะของน้องนะคะจากคณะนายหนังภาคภูมิหนังตะลุงรุ่นใหม่นั่นเองค่ะเหมือนที่เห็นอยู่นะคะตอนนี้ก็มีน้องๆหน้าใหม่หลายท่านเลยแต่ที่นั่งข้างดิฉันนะคะนั่นก็คือนายหนังเอิบน้อยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นตัวต้นเรื่องของเราในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะให้คุณผู้ชมมาดูดนตรีพื้นบ้านของแต่ละชนิดกันนะคะว่ามีดนตรีประเภทไหนบ้างที่มาเล่นประกอบหนังตะลุงที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นเองค่ะ

0: และในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับนายหนังตะลุงรุ่นใหม่เด็กชายภูมิพัฒน์อักษรสิริหรือนายหนังภูมิซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนควรเนียงวิทยาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูสอนชัยและนายหนังเอิบที่บอกว่าตนเองนั้นชื่นชอบในศิลปะการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนมาฝึกทักษะการเล่นหนังตะลุงไม่ว่าจะเป็นการเชิดตัวหนังหรือการขับบทกลอนค่ะ
1: ชื่อในวงการหรือชื่อของนายหนังตะลุงก็คือนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่ครับเป็นเด็กคือผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่อยากจะสืบสานและต่อยอดหนังตะลุงให้ไปได้สูงขึ้นแล้วก็พยายามมาศึกษากับรุ่นครูบาอาจารย์มาศึกษากับพ่อครูหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพครับเนี่ยซ้อมกันที่หลาตรงนี้ครับฝึกซ้อมกันทุกคืนฝึกซ้อมทุกค่ำคืนผมก็มีความขวัญครับว่าอยากให้หนังตะลุงของผมไปถึงมรดกโลกเลยครับก็อยากให้น้องๆถ้าคนหนึ่งคนใดที่ว่าสนใจอยากจะหัดหนังฝึกหนังตะลุงนะครับก็เชิญได้เลยครับที่บ้านหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพที่อำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาครับเชิญมาฝึกซ้อมกันได้ครับสามารถติดตามผมได้ในช่องทาง TikTok และ Facebook Fanpage นายหนังภูมินะครับช่อง TikTok ก็คือนายหนังภูมิเลยครับไปติดตามแล้วก็ถ้าเล่นมีการแสดงที่ไหนผมก็จะโพสต์ลงใน Facebook หรือโพสต์ลงใน TikTok ครับโพสต์ลงทุกช่องทางเลยครับฝากพ่อแม่ติดตามด้วยนะครับ

0: เช่นเดียวกับนายธีรวุฒิสิงห์เนี่ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนควรเนียงวิทยาเหมือนกันรับหน้าที่เป็นมือกลองในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่โดยนอกจากจะเป็นนักดนตรีแล้วนะคะน้องธีรวุฒิยังมีอีกหนึ่งความสามารถค่ะนั่นก็คือมีคณะโนราของตัวเองอีกด้วยซึ่งถือได้ว่ามากความสามารถจริงๆเลยค่ะ
1: ก็รับหน้าที่เป็นนักดนตรีอยู่ในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่นะครับเป็นมือกลองแล้วก็ส่วนมากก็จะทำได้ทุกหน้าที่ครับแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างคือผมก็เป็นศิลปินอีกคนเองหนึ่งคือว่าเป็นมโนราครับมีคณะเป็นของตัวเองครับรับงานได้ทั่วราชอาณาจักรเหมือนกันครับผมถนัดเป็นเครื่องเป็นกลองครับถ้าสนใจก็ฝึกไม่นานครับถ้าแบบเราสนใจแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนจริงๆครับไม่นานขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยครับส่วนตัวผมใช้เวลาประมาณ2-3 ปีก็ถือว่าได้ครับถ้าเราไม่ทำมันก็จะหายไปครับผมคิดว่าอยากจะพยายามอนุรักษ์รักษามันไว้ถึงมันจะน้อยแต่ก็อยากให้มีอยู่ผมคิดว่าช่วงนี้มันก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้มากครับถ้าถามว่าอยากให้เหมือนเมื่อก่อนไหมก็อยากครับแต่ก็อยากให้มันเพิ่มมากกว่าเดิมตอนนี้ผมก็พยายามทำแบบเขาเรียกว่าเผยแพร่หนังตะลุงแบบผมเป็นมันกับพ่วงกับหนังสั้นครับผมพยายามทำหนังสั้นในรูปแบบของหนังตะลุงครับล่าสุดก็ส่งไปประกวดที่กรุงเทพครับติดลำดับ1 ใน 15แล้วประกวดทั้งหมด79ทีมครับก็เสมือนกับอยากจะติดตามผ่านในช่องทางโซเชียลนะครับก็ติดตามได้ครับสไตล์ผมก็อยากจะทำเป็นหนังสั้นนะครับอยากทำเป็นหนังสั้นแบบแล้วก็จะพยายามส่งไปต่างประเทศให้เขาได้รับรู้ว่าหนังตะลุงมีคุณค่าอย่างไรครับหลักๆเลยครับที่อยากให้แนะนำคืออยากให้ติดตามคือฟีดTikTokของนายหนังภูมิครับนี่ครบวงจรเลยเกี่ยวกับหนังตะลุงนะครับแล้วก็อย่างคือจะเป็นช่องหนังสั้นของโรงเรียนคนในวิทยานะครับสามารถไปค้นหาดูได้ชื่อทีมว่า KN Film นะครับจะทำหนังสั้นรูปแบบเรียนนี้มาเยอะมากครับอยากให้ทุกคนไปติดตามชมกันครับ
2: แล้วตาคนกองนางลองเลียขอผัวน้องมาแล้ว
3: โป้ร้อยนัดเตินตอนนู้นผมตั้งลุงเตินมาพ่อผมขันนั่นถ้าเตินไม่พ่อให้ผมไม่ใหญ่แล่นนางลุงนั่น
1: หายนักเลงดิก็เล่นกันเหมือนกันนั่นแหละไม่ปักใจปีก็เล่นได
3: ้โอ้ไม่ได้เลยนั่งลุงมันต้องกลัวปีเท่านั้น
2: แล้วผัวน้องมาแล้ว

0: างด้านนายลาภวัฒน์นวลพรหมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากรั้วโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวดี2สงขลาก็บอกค่ะว่าน้องได้ศึกษาศาสตร์ของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องเป่านั่นก็คือปี่ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะสืบทอดจากบรรพบุรุษให้คงอยู่ไว้ไม่ให้สูญหายไป
1: กับผมในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษาด้านดนตรีของภาคใต้ในขณะนี้ผมก็เล่นเป็นเครื่องเป่านะครับปี่มันมาปี่เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของภาคใต้เป็นเครื่องเป่าชนิดเดียวที่อยู่ในวงหนังตะลุงและวงมโนรานะครับและผมเนี่ยก็ยังเป็นมโนรานะครับร่ายรำอยู่กับคุณพ่อสอนชัยและก็หลายๆคณะกับผมนะครับมีชื่อในวงการก็มโนราลูกมาร์ค

0: ตาภวัตนะครับที่ผมได้เลือกปีนะครับเพราะว่าเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับพ่อปู่ของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นมือปีอยู่กับหนังตะลุงเลศนุราหลายๆคณะและก็เมื่อท่านเสียชีวิตเนี่ยผมก็รู้สึกเสียดายที่ลูกหลานไม่ได้สืบทอดอะไรเลยผมก็เลยได้ทําการฝึกหัดกับอาจารย์หลายๆท่านครับเพื่อจะได้สืบต่อจากปู่ต่อไปครับผมคิดว่าการผลักดันวัฒนธรรมแบบนี้นะครับอยากผลักดันไปทางโซเชียลยุคใหม่ทาง TikTok YouTube หรือว่า Facebook เวลาเนี่ยก็ผมก็มีสอนนะครับแต่จะเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าตอนเย็นนะครับเพราะว่าก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันครับผมก็อยากตั้งเป้าให้เครื่องดนตรีทุกชนิดนะครับและก็การแสดงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงมโนรานะครับผลักดันออกสู่สากลครับให้ทุกคนได้รู้จักกันทั่วโลกครับผมก็อยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนเรื่องเครื่องดนตรีอุปกรณ์การแสดงนะครับให้กับโรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์นะครับแต่ก็เพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยสนใจแต่โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการสอนก็อยากฝากน้องๆนะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับที่สนใจในด้านการเล่นหนังตะลุงมโนราหรือว่าอยากจะฝึกดนตรีนะครับก็เข้ามาฝึกกันได้ที่ศูนย์ฝึกมโนราวัดควรเนียงนะครับวันเสาร์เวลา12นาฬิกาถึง3นาฬิกาแล้วก็ถ้าอยากจะปรึกษาอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับ Facebook ลาภวัฒน์นนพรหมครับ
1: คุณผู้ชมคะการที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาได้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนเช่นเดียวกับน้องๆทั้ง3คนนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์มีครูทั้งสิ้นค่ะซึ่งครูสอนชัยบุญมากนายหนังตะลุงก็ได้บอกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อศิลปะการแสดงของภาคใต้ทั้งหนังตะลุงและมโนราให้กับชนรุ่นหลังเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่และต่อยอดไปสู่การแสดงที่ร่วมสมัยและไม่ให้สูญหายไปกับการเวลา
2: ตรงนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ดีใจและภูมิใจในตัวของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เขาขวักไขว่วัฒนธรรมของเราเนี่ยจะไม่สูญหายแล้วก็อีกอย่างคำว่าหนังตะลุงเนี่ยมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับเมื่ออย่างผมเนี่ยอายุมากอายุเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์ไว้เยอะแต่ก็ยังไขว่คว้ายังหาวิชาหนังตะลุงก็มาพบกับหนังเอิบน้อยนะครับเสด็จสินเขาก็เป็นแชมป์พระราชทานงานเดือน10หน้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าผมนิดหนึ่งแต่วิชาหนังอายุของหนังน่ะก็มากกว่าผมทีนี้ผมก็ยามไขว่คว้าหาคนไหนที่เก่งคนไหนก็มีของดีๆเราไปแลกเปลี่ยนก็ได้บางอย่างผมไม่มีไปหาที่เขาแต่บางอย่างก็ไม่มีเอ้าเรามาแลกเปลี่ยนกันไม่เหมือนหนังตะลุงสมัยโบราณสมัยโบราณเนี่ยคุณเป็นนายหนังผมเป็นนายหนังนี่ไม่คุยกันแล้วเขาไม่ไว้ใจกันแต่เดี๋ยวนี้นายหนังตะลุงเนี่ยกอดคอกันกินข้าวถ้วยเดียวกันนั่งร้านกาแฟร้านเดียวกันเมื่ออย่างผมกับหนังเอิบเนี่ยอยู่กันมาเป็นเวลาประมาณ20กว่าปีสมัยผมยังไม่ได้เล่นหนังเลยผมมาได้เล่นหนังก็ตอนปี40นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในด้านหนังตะลุงก็ในชีวิตสิ่งที่ไขว่คว้าแล้วก็ไขว่ขวัญก็ประสบความสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2540-46นะครับ46ก็ได้มีโอกาสเลือกเป็นหนังตะลุงดีเด่นของจังหวัดสงขลานั่นคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็ตอนนี้ก็พยายามนะครับคือถ้าเราสอนโดยที่ว่ามีค่าใช้จ่ายหายากบางคนนี่เขาไม่รักหนังตะลุงบางคนก็ดูหนังตะลุงไม่เป็นเลยดูสักแป๊บหนึ่งก็ไปรูปหนังตะลุงก็ไม่รู้จักด้วยแต่ว่าเยาวชน3คนเนี้ยที่มาเนี่ยนะแต่ทั้งหมดมันมีหลายคน20กว่าคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเชื่อรูป3ตัวนี้ได้ดีมากพยายามฝึกสอนกันอยู่แล้วผมก็ภูมิใจในตัวของเด็กเนี่ยพยายามนะครับพยายามเรื่องวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันเข้ามาโจมตีเราเยอะแต่มโนราเราเอาชนะใจเขาได้ได้เป็นมรดกโลกแต่หนังตะลุงเนี่ยผมจะพยายามอย่างที่สุดเหมือนอย่างคุณเอิบก็พยายามอย่างที่สุดพยายามฝึกฝนเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่มารักในศิลปะพื้นบ้านของเราสักวันหนึ่งความขวัญและความสำเร็จน่าจะเป็นของพวกหนังตะลุงทุกๆคนนะครับฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าสภาวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของอำเภอพยายามดูแลช่วยผลักดันนะครับศิลปะแขนงนี้ซึ่งเป็นสมบัติของชาวใต้โดยกำเนิดเนี่ยอย่าให้มันสูญหายเพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนเถอะ ฝากไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดอำเภอและก็วัฒนธรรมของตำบลช่วยส่งเสริมหนังตะลุงและบุรีรัมย์ให้ถึงที่สุดนะครับผมขอบคุณรับโอกาสนี้ด้วยครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับพ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์นะคะหรือว่าในหนังเอิบนั่นเองค่ะวันนี้เรามาเยือนถึงถิ่นปากพยูนกันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือรางวัลต่างๆมากมายที่หนังเอิบได้รับมานะคะตอนนี้หนังเอิบก็อยู่กับดิฉันแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเห็นรางวัลมากมายอย่างนี้แสดงว่าคร่ำวอดในวงการหนังตะลุงมานานแล้วแน่ๆเลยมาตั้งแต่ปีไหนได้คะพ่อถ้าพูดถึงการเริ่มต้น
1: เนี่ยพอสอเท่าไหร่ลองดูเริ่มจากต้นนี
0: ้อ๋อค่ะ141เลย
2: ค
0: ่ะก็ถือว่านานเลยทีเดียว
1: ก็ไปชิง
0: ที่มาที่ไปของการเข้าวงการมาเป็นนายหนังตะลุงตรงนี้ค่ะพ่อมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: ต้นแรกนะครับผมอยู่มโนรา
0: อยู่ในวงมโนราก่อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่วงมโนราที่หนังตะลุงอาจารย์พร้อมบุญฤทธิ์พร้อมน้อยตะลุงสากลก็เห็นผมไปนั่งไปกราบครูมโนราแสดงมโนราเขาบอกว่าให้ผมนั่งหยุดเสียงนี้ไม่ใช่เสียงมโนราเป็นเสียงหนังตะลุงนี่บอกว่าผมไม่ชอบผมไม่ชอบก็ต้องทำใช่ไหมผมไม่ชอบก็ต้องทำก็ผมบอกไม่ชอบไม่ชอบเขาบอกอุปกรณ์ต่างๆแกสร้างให้ผมไม่เป็นไรหรอกอาจารย์มีความประสงค์ให้ผมสืบทอดนะผมจะทำให้
0: แต่จริงๆตอนนั้นใจยังไม่ได้รักก็คือใจรักมโนรามากกว่าแต่ว่าบรมครูที่เห็นหน่วยก้านเราแล้วเนี่ยน่าจะมาทางแขนงของศิลปะหนังตะลุงมากกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์นั่นเองรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดเลยที่พ่อได้รับมาคือรางวัลอะไรคะ
1: ทุกรางวัล
0: ทุกๆรางวัลเลยค่ะแต่ว่าก็มีรางวัลใหญ่สุดที่เราเห็นวางอยู่นี้ก็คือในตอนนั้นก็คือเป็นรางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้คือพ่อภูมิใจมาก
1: ภูมิใจเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเกียรติประวัติแล้วก็วงตระกูล
0: ค่ะตรงนี้เองพ่อมองว่าเราจะต่อยอดหรือว่าผลักดันหนังตะลุงไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้อะไรๆเขาก็ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นคราวนี้มโนราก็ไปยูเนสโกแล้วในส่วนของหนังตะลุงเองตรงนี้พ่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะรวมกลุ่มกันกับเป็นแบบรุ่นพ่อเองในเรื่องของการมาจัดให้มีแบบน้องๆเยาวชนมาสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือผมขอพูดอย่างนี้เลยครับพวกเราหนังตะลุงเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าเด็กรุ่นหลังนะครับอย่ามาเรียนรู้จากผมคนเดียวนะต้องไปเรียนรู้ให้เยอะๆแล้วก็มาประสมประทานนะครับและที่สำคัญถ้าเราจะเป็นศิลปินไม่ว่าหนังตะลุงไม่ว่ามโนรานะครับต้องปฏิภาณก่อนได
0: ้แล้วตรงนี้เองค่ะถ้าสมมุติว่าน้องๆหนูๆเยาวชนดูรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะมาศึกษาศิลปะแขนงนี้พ่อเปิดสอนยังไงแบบไหนบ้างสามารถติดต่อได้ที่ไหนมาเรียนได้ตอนไหนยังไงบ้างคะ
1: ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรที่ขาดเหลือไม่ได้ผมให้คุณากรเครื่องอุปกรณ์ผมให้ไปหมดเลยมันเหลืออยู่ไม่มากเดี๋ยวผมให้ไปนะ
0: ท่านี้พ่อฝากถึงรัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่นิดนึงว่าอยากให้ผลักดันอะไรยังไงเกี่ยวกับศิลปะการแสดงสาขาหนังตะลุงของเราบ้างให้แบบสู่สากลอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ขอโทษนะครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับนะหากท่านฟังแล้วไม่เสถียรสักเท่าไหร่ก็ผมขอโทษนะครับผมอยากให้ท่านนะช่วยเหลือแต่ผมหวังว่าท่านนะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือแล้วว่าแต่ว่าพวกศิลปินหนังตะลุงเรานี่แหละอย่าไม่กล้าเข้าไปนะครับก็ไปขอไปที่บายขยายความบอกว่าผมจะเป็นหนังตะลุงผมจะเป็นมโนราผมขันนั่นขันนี่เอาละครับถ้าขอไม่ให้คุณมาที่ผมให้เอง
0: อันนี้พ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์ก็ยืนยันเลยนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาหาพ่อได้พ่อมีเบอร์โทรติดต่อโดยตรงไหมคะเบอร์อะไรเอ่ยบอกได้เลย
1: 0810940353ครับ
0: เบอร์นี้ได้เลยนะคะน้องๆหนูๆท่านใดสนใจหรือว่าใครจะจ้างหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์ไปเล่นให้ดูก็สามารถที่จะจ้างได้ในเบอร์นี้ด้วยเช่นกันซึ่งพ่อบอกว่าก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็สื่อสารให้กับเยาวชนรุ่นใหม
1: ่
0: มาศึกษาศิลปะการแสดงสาขานี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอให้รวยๆนะครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วการต่อยอดหนังตะลุงภาคใต้ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้อยู่รอดเท่านั้นนะคะแต่คือการปลูกชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ผ่านการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ทั้งด้านดนตรีการแสดงสื่อดิจิทัลและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้หนังตะลุงเข้าถึงคนรุ่นใหม่และผู้ชมระดับสากลได้มากยิ่งขึ้นหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงเงาบนจอผ้าหากแต่เป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนใต้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้และหากทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจังหนังตะลุงก็จะยังคงมีชีวิตมีเสียงดนตรีและมีคุณค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยอย่างยั่งยืนและล่องใต้วันนี้ค่ะขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแสดงของคณะหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์นั่นเองค่ะ

เปลี่ยนไปตามกระแสโลกสุขในโศกหมุนเวียนย่อมจะเปลี่ยนแปลงโอ้ชั่วกับดีย่อม

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มที่การอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยนะครับจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ครับฝนลดลงแต่ว่าภาคเหนือยังคงต้องระวังพื้นที่สีแดงที่จะฝนตกหนักมากโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากพื้นที่สีส้มครับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมาหลายวันก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าหากมีฝนตกซ้ำอาจเกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้และสำหรับบ้านใครครับที่อยู่ใกล้กับเขานั้นช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนยังคงตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเองตอนนี้อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายให้รีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและกระแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคือที่สายด่วนของปภ1784อย่างที่จังหวัดตากครับโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ดินถล่มจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะครับบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากซึ่งเป็นจุดที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์ทำให้ดินภูเขานั้นสไลด์และก็ถล่มลงมาด้านล่างขณะที่มีรถกำลังแล่นผ่านชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็มีการส่งเสียงตะโกนครับเพื่อให้รถนั้นรีบขับออกจากจุดดังกล่าวจนปลอดภัยในที่สุดแต่ว่าก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันครับ
1: รัฐบาลก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำแม่กลองใน3จังหวัดเนื่องจากว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมของ2เขื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงนายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งก็อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันแต่ก็มีปริมาณเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนด้วยซึ่งน้ำค่ะจะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรและจากแม่กลองน้ำก็จะไหลไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะคะ ย้ำเลยนะคะว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังคือริมน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูง
2: เมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองลงไปสู่เขื่อนแม่กลองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงเกิน30เซนติเมตรและก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อีกเพียงแค่6จุดครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนของรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยอ่อนนุชสุขุมวิท77นะครับถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101นะครับถึงแยกบางกะปิและถนนสุวินทวงศ์ส่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้นยังคงมีน้ำท่วมในหลายจุดซึ่งกทมเองก็ได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งคาดว่าบริเวณที่น้ำยังท่วมอยู่น่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำและก็หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
2: ส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ 7:00 น. 7:00 น.เช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์
1: นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพได้แก่เคหะรามอินทราระดับน้ำสูงเนี่ยประมาณ 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเคหะล่มเกล้าระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเช่นกันค่ะแต่ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำของใช้ที่จำเป็นรวมถึงมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำณขณะนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคอีกเล็กน้อยแต่ว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้พร้อมย้ำบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
0: ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและก็การหมุนเวียนอากาศยานนะครับก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับทั้งกรณีเรื่องของสัมภาระที่คนถ่ายล่าช้าการเดินทางด้วยล่าสุดก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงของวันนี้และพรุ่งนี้นะครับขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนออกเดินทางการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานกับประกอบไปด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่น TG040 ขอนแก่นกรุงเทพ TG041 กรุงเทพภูเก็ต TG201 ภูเก็ตกรุงเทพ TG202 กรุงเทพฮานอยกับ TG560 ฮานอยกรุงเทพ TG561 กรุงเทพสิงคโปร์ TG403 และก็กรุงเทพ TG404 เป็นการประกาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินในวันที่29กันยายนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเที่ยวบินของกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์และก็กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนครับยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์นอกจากนี้การบินไทยก็ได้เร่งส่งคืนสัมภาระของผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

0: ผ่าน QR code ของบริษัทก็จะดำเนินการส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงต่างประเทศครับหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5466-68
1: ในประเด็นที่การให้บริการของการบินไทยนะคะเรื่องนี้นักข่าวก็ไปสอบถามกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็แสดงความไม่พอใจในการบริหารจัดการของสายการบินไทยค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับตำหนิผู้บริหารนะคะที่ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมค่ะคือสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะคะทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องรอรับสัมภาระนานกว่า 5-6 ชั่วโมงแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะมีการประสานขอกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจะส่งไปยังโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตามที่ทางสายการบินประเมินเอาไว้ประมาณ 3-4 วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำหนิการตัดสินใจของผู้บริหารสายการบินไทยโดยบอกนะคะว่าการนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือสายการบินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับกลับทำให้การบริการของสายการบินไทยเองนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากนี้ก็พบว่าขาดการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยนะก็ต้องเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะนอกจากนี้ได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าหากผู้บริหารไม่สามารถทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ก็ควรพิจารณาตนเอง
2: กระเป๋าของการบินไทยแล้วก็ในเครือของการบินไทยรับผิดชอบก็ช้าล่าช้าแต่ในที่สุดก็ลงมาล่าช้าที่การบินไทยครับเพราะอะไรฮะการบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยครับว่าการบินไทยได้ปีหนึ่งกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการบริหารจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องน่าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินที่เป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะต้องจริงจังก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับแม้นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับก็คงทราบนะฮะนี่ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบเลยตรงเพราะงั้นก็อย่างไรครับปัญหาแต่ทั้งนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องอำนวยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้
0: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่ถนนวิภาวดีรังสิตบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นที่บริเวณหน้ากองทัพอากาศดอนเมืองครับแต่ว่าในช่วงบริเวณที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จนถึง5แยกลาดพร้าวนั้นระดับน้ำที่เคยท่วมขังตอนนี้ลดลงแล้วครับรถสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติ

0: นี่คือสภาพที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตครับตั้งแต่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าวก็พบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดลงแล้วรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติตลอดเส้นทางครับแต่ว่าจากการสำรวจนะครับยังมีการพบรถยนต์ที่จอดเสียตกค้างอยู่บนถนนอยู่หลายคันเหมือนกันขณะที่สภาพผิวการจราจรโดยรวมตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วขณะที่บริเวณโครงการก่อสร้างคูน้ำวิภาวดีคนงานก็กลับเข้าทำงานตามปกติแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำลดลงแล้วเช่นกันส่วนการจราจรในเส้นทางที่สำรวจในวันนี้ครับรถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณรถนั้นยังไม่หนาแน่นเนื่องจากอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการกรณีพิเศษจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: อีกจุดนะคะที่วันนี้ทางทีมข่าว MPT ลงพื้นที่ไปสำรวจคือที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็พบว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดค่ะก็อาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยยังคงต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีพบปริมาณน้ำท่วมขังรอการระบายล้นเข้ามาบนผิวจราจรถึง2ช่องทางทำให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ค่ะต้องเบี่ยงไปใช้ช่องขวาสุดส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปที่แยกคลองตันและถนนพัฒนาการระดับน้ำก็แห้งขอดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะนายธงชัยชูกันหอมกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงที่น้ำสูงเนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบคือถูกน้ำท่วมไปเกือบ1เมตรนะคะจนต้องนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดไว้ที่ศูนย์พักพิงใกล้เคียงแล้วก็ไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากน้ำก็ยังท่วมขังบนผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะปกติน้ำแห้งแล้วค่ะก็ทำให้สามารถกลับมาวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารประกอบอาชีพได้ตามปกติ
2: ไม่ได้วิ่งเลยครับเพราะน้ำมันสูงมากเราไม่อยากจะเอามาเสี่ยงเพราะเห็นรถมอไซค์เงี้ยเขาเข็นเอาเพราะรถมันน้ำมันท่วมไงทั้งรถใหญ่รถอะไรโอ้รถติดมากเลยวันนั้นน่ะพอมันติดมันมากทีนี้น้ำก็ขึ้นทีนี้รถมันก็เสียรถใหญ่ก็พวกรถเจ๋งอ่ะพวกอะไรส่วนมากจะเสียครับ
3: แล้ววันนี้ที่ออกมาวิ่งรถคือสภาพการจราจรตรงแถวนี้รวมไปถึงพื้นที่อื่นที่เราไปมาเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เหตุการณ์ก็เกือบปกติแล้วแหละครับเพราะน้ำมันลดลงมากแล้ว
1: ขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตเห็นตำรวจอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดเสียอยู่บนผิวการจราจรในช่วงที่น้ำท่วมขังค่ะโดยงานจราจรสน.มักกะสันฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนนะคะที่รถจอดเสียอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ริมถนนบนสะพานเอกมัยแล้วก็หลังโรงแรมแหล่งคลัสเตอร์ถนนกำแพงเพชร7ค่ะทางนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของรถนะคะติดต่อไปที่ดีตำรวจงานจราจรสน.มักกะสันหรือว่าสอบถามผ่านทางเพจ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันก่อนเดินทางมาเคลื่อนย้ายรถออกไปนอกจากนี้ประชาชนที่คาดว่าแผ่นป้ายทะเบียนนะคะหลุดหายไปในช่วงน้ำท่วมนะคะก็สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่งานจราจรสน.มักกะสันได้เช่นเดียวกัน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับมีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้ก็ได้เริ่มคลี่คลายแล้วโดยภายใน2วันนี้คาดว่าถนนสายหลักครับน้ำจะแห้งสนิทซึ่งขณะนี้ก็มีการเร่งระดมการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมกับดึงเรือดันน้ำระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งสนิทภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันนั้นอาจต้องใช้เวลามากในการเร่งการสูบน้ำออกพร้อมปรับแผนการกระจายอาหารและถุงยังชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งตรงถึงพื้นที่อย่างทั่วถึงและรวดเร็วส่วนเรื่องของการระบายน้ำมีการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอุโมงค์บึงมักกะสันช่วยตัดยอดน้ำจากคลองสามเสนอุโมงค์บางซื่อและอุโมงค์พระโขนงแม้ว่าการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระโขนง

0: ดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากแต่ด้วยระยะทางที่ไกลทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยพื้นที่วิกฤตนั้นจำเป็นต้องรอระดับน้ำในคลองหลักให้พร่องลงก่อนจึงจะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนได้ซึ่งกทม.เองก็ได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยในการเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
1: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงนั้นประมาณ50 มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็หลักๆก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสามวาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลอง6วาสายลากมาหน่อยนึงก็จะปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทำให้น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาเมื่อสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นเมื่อถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90%อย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเดี๋ยวผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ล่มกล้าลาดกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
2: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โซนตะวันตกของประเทศอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบนะคะทั้งฝนตกหนักแล้วก็การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้มาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ภาคตะวันตกนะก็มีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนอกจากมีน้ำหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่แล้วฝนที่ตกหนักก็ยังทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนปริมาณมากทำให้จะต้องติดตามการระบายน้ำของเขื่อนหลักในพื้นที่โดยเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะแจ้งบอกว่าจากปริมาณน้ำในเขื่อนณวันที่28กันยายน2569ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นค่ะที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสธนช.ก็มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเพิ่มวันนี้ค่ะ29กันยายนมีการปรับการระบายน้ำจาก15ล้านเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้คือ30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ปรับการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันดังนั้นนะคะประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและยกสิ่งของขึ้นที่สูงขณะเดียวกันค่ะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เข้าตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยของเขื่อนหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงกว่าร้อยละ90ของความจุทั้งการตรวจสอบสภาพเขื่อนด้วยสายตาและการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนด้วยเครื่องมือวัดองค์ประกอบโดยรอบอย่างละเอียดซึ่งก็พบว่าทางเขื่อนนั้นก็ยังมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงพฤติกรรมของเขื่อนและค่าจากเครื่องมือวัดก็อยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
1: ขณะที่เมื่อวานนี้กับดังสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองที่บริเวณหาดทรายลูกแกตำบลดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกาพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ชาวบ้านผู้ประสบทกภัยและผู้ยากไร้ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ประสบทกภัยที่อพยพไปอยู่ยังศูนย์อพยพศาลา60พรรษาเทศบาลเมืองท่าเรือพระท่านตำบลท่าเรือรวมทั้งเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่2ตำบลวังศาลาและที่หมู่1ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรียังไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงพร้อมกับเปิดเผยว่าการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จะส่งผลต่อเนื่องมายังแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองทำให้เขื่อนแม่กลองนั้นจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามนะครับเป็นการปรับเพิ่มตามโดยจะทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นทีละน้อยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่อำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องถึงจังหวัดราชบุรีจะเพิ่มขึ้นครับไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและก็ยกของขึ้นสู่ที่สูง
2: ก็ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะคะก็ภายในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงมาหลังจากที่หยุดไป2วันนะคะเพราะนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับลำน้ำแควน้อยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงลำน้ำแม่กลองแห่งนี้นะคะก็ส่งผลให้เขื่อนท่าม่วงแห่งนี้นะคะเขื่อนแม่กลองแห่งนี้นะคะจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายซึ่งจริงๆทุกวันนี้นะคะเขาก็มีการทยอยค่อยๆเพิ่มการระบายน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำของลำน้ำแควน้อยนะคะรวมทั้งแม่กลองเองที่อยู่ในโซนข้างบนนะคะก็มีปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลอยู่นะคะเพราะนั้นก็ขอแจ้งสู่พี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะก็ปริมาณน้ำระดับน้ำนะคะก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะคะก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก80เซนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำนะคะก็จะค่อยๆเปิดประตูน้ำขึ้นไปเรื่อยทีละนิดทีละน้อยนะคะก็เพื่อให้น้ำค่อยๆทยอยไหลไปนะคะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้เตรียมตัวตั้งรับนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะอยู่ริมแนวลำแม่น้ำแม่กลองก็ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าท่านจะย้ายออกมาก็ตามแต่ท่านจะวางแผนนะคะหรือก็ตามในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีการท้องที่และท้องถิ่นก็มีการเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับ
0: เดียวกันนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียังเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสะแลมอำเภอห้วยกระจกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสากำลังพลและผู้นำท้องที่ในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นอาหารปรุงสุกใหม่นะคะเมนูที่ทำง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะ ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแควนะคะที่บริเวณสกายวอล์กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำเอ่อล้นตลิ่งนะคะทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับริมน้ำเตรียมพร้อมรับมือยกของขึ้นที่สูงขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงหรือชั้นบนของบ้านค่ะเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเอกสารสำคัญให้พร้อมหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไฟดูดเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่ปลอดภัยหรือว่าจุดอพยพประจำหมู่บ้านและใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยทั้งจังหวัดสั่งการให้ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำในเขตอำเภอแก่งกระจานให้เตรียมพร้อมรับมือหากมีกรณีน้ำล้นอ่างอย่างไรก็ตามนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยืนยันว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานไปยังเขื่อนเพชรยังคงควบคุมอยู่ในอัตราปกติที่ร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเพชรยังคงบริหารจัดการน้ำได้ดีและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
0: ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเช้านี้สภาพอากาศก็คือท้องฟ้าเปิดนะคะไม่มีฝนตกลงมาซ้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะส่งตัวบางจุดระดับน้ำลดลงแต่ว่าพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ปลายน้ำก่อนออกสู่ทะเลยังถือว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะเป็นภาพมุมสูงจากโดรนนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าน้ำจากตอนบนเนี่ยไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำจันทบุรีผ่านมาทางสะพานบ้านลาวมุ่งหน้าสู่เขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นจุดแยกน้ำหลักเข้าสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพส่งผลกระทบในพื้นที่ต้องเผชิญกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณวัดดอนตาลน้ำเนี่ยเอ่อท่วมถนนสูงรถเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานวจันทรารามค่ะซึ่งเป็นจุดตรวจระดับน้ำพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในก็มีน้ำท่วมสูงปริ่มขอบบันไดท่าน้ำและเอ่อท่วมพื้นที่บ้านที่ติดริมแม่น้ำรวมถึงถนนเลียบแม่น้ำฝั่งตำบลจันทนิมิตก็มีน้ำท่วมสูงเช่นกันจุดที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบนหลังน้ำในคลองพักดีรำไพกัดเซาะแนวกำแพงกันดินใต้พื้นคอนกรีตชำรุดเป็นทางยาวกว่า50เมตรส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
1: และท่านผู้ชมจะเห็นนะครับอันนี้คือภาพถนนสายสุขุมวิทแยกไฟแดงหนองคล้าอำเภอท่าใหม่ถึงแยกไฟแดงหนองสีงามอำเภอนายายอามจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายมือพื้นที่บ้านวังตะโหนดนะครับน้ำบนถนนก็เริ่มลดระดับลงขณะที่ฝั่งขวามือคือตำบลวังใหม่นั้นยังคงมองไม่เห็นพื้นผิวการจราจรและพื้นที่โดยรอบครับที่ยังคงมีปริมาณน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนที่จังหวัดระยองครับหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงน้ำไหลเข้าสู่ใจกลางเมืองระยองแล้วโดยระดับน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทนั้นสูง15เซนติเมตรล่าสุดมีการปิดแยกโรงพยาบาลระยองทางเข้าศูนย์การค้าสาย4เช่นเดียวกับพื้นที่เขตชั้นในบ้านจัดสรรหลายโครงการครับมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรขณะนี้ทุกภาคส่วนก็มีการระดมสรรพกำลังเร่งเข้าให้การช่วยเหลือแล้ว
0: ขณะเดียวกันค่ะวิทยาลัยเทคนิคระยองก็เปิดโรงครัวนะคะฟริกเอ็ดจิตอาสานำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาช่วยกันทำข้าวกล่องรวม3มื้อค่ะมื้อละประมาณ300กล่องรวมถึงมีน้ำดื่มแล้วก็เสื้อชูชีพนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำรถบรรทุก6ล้อแล้วก็เรือค่ะเข้าไปช่วยอพยพประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านออกมาด้านนอกได้อย่างปลอดภัยและอีกหนึ่งภาพนะคะที่ถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราก็อุ้มทารกวัยแรกเกิดนะคะเพียงแค่เดือนเศษเท่านั้นส่งต่อให้กับผู้เป็นแม่หลังทั้งคู่เนี่ยติดอยู่ในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานานกว่า2วันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขับรถออฟโรดเข้าไปพา2แม่ลูกลุยฝ่ากระแสน้ำสูงกว่า1เมตรออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้นะคะคู่ภัยต้องเร่งทำงานแข่งกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในการเข้าไปช่วยเหลืออพยพประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทยอยออกมาอยู่ด้านนอกแล้วเหลือบางส่วนที่ยังอยู่เฝ้าบ้านเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารปรุงสุกกว่าพันชุดค่ะลุยน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
1: ซึ่งจากภาพรวมในสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายในหลายจุดรัฐบาลก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังครับและจะอยู่ช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับคืนสู่ภาวะปกตินายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่าแม้เหตุน้ำท่วมระลอกนี้จะรุนแรงในระดับที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายจุดโดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีขณะที่จังหวัดระยองจันทบุรีปราจีนบุรีและสระแก้วยังคงมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ในจังหวัดระยองนะครับนายสุชาติก็ระบุว่าได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นสำรวจนะครับพื้นที่ร่วมกับกรมชลประทานโดยจุดที่พบปัญหาบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสเปลเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกตอนนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการระดมเจ้าหน้าที่อุทยานเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมเสริมรถประกอบเลี้ยงนะครับอีก5คันกระจายยังในพื้นที่ของพื้นภาคตะวันออกให้มากขึ้นเพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการฟื้นฟูและการทำความสะอาดบ้านเรือน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกมาก็ทำเต็มที่ทุกเรื่องนะครับก็จะทำให้ทุกท่านให้เข้าใจว่าผมรัฐบาลนั้นได้ยืนเคียงข้างตลอดเวลาที่เกิดวิกฤตครั้งนี้นะครับ
4: อย่างที่ระยองวันนี้สถานการณ์เป็นไง
3: เมื่อวานนี้ก็ทางท่านผู้ว่าก็ได้ใช้ฮอของกระทรวงทรัพย์ได้บินดูกับทางกรมชลประทานซึ่งมีอ่างเก็บน้ำเขาจุกอ่างเก็บน้ำตรงเขาชะเมานิดหนึ่งซึ่งสปริงเวย์มีปัญหาหน่อยก็ทางกรมชลประทานก็แก้ปัญหาแล้วส่วนผมเองก็ให้ระดมเจ้าที่อุทยานทั้งเกาะเสม็ดทั้งอุทยานเขาชะเมาทั้งหมดไปช่วยกันทั้งหมดเลยเอาเจ้าที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆขึ้นที่สูงแล้วก็ช่วยผู้ป่วยติดเตียงออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำรถประกอบเลี้ยงลงมาอีกประมาณอีก5คันเพื่อที่จะกระจายไปทุกจังหวัดเมื่อเช้าปราจีนบุรีก็ได้ประสานกับทางท่านผู้แทนนะครับท่านอำนาจวิลาวันก็ได้มีความจำเป็นต้องใช้เหมือนกันก็ต้องไปช่วยเหมือนกันนะในส่วนนี้ขอกราบเรียนว่าทางจังหวัดชลบุรีเริ่มเบาบางแล้วครับนะครับหนักที่สุดคืออำเภอพนัสก็เริ่มเบาแล้วทางระยองเริ่มมีปัญหาเรื่องของอ่างเก็บน้ำนิดหน่อยจันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วครับนะฮะตาดก็จบแล้วไม่มีอะไรมีปัญหาที่ปราจีนสระแก้วนิดหนึ่งนะครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลศูนย์พักพิงในพื้นที่เขตลาดกระบังอย่างใกล้ชิดโดยนำรถประกอบเลี้ยงจากกรมป่าไม้จำนวน3คันเข้าปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้ประชาชนวันละ 6,000 กล่องพร้อมทั้งจัดหาเครื่องนุ่งห่มและของใช้ที่จำเป็นรวมไปถึงนมผงและกาต้มน้ำร้อนเข้ามาเสริมเพื่อดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่2เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะล่าสุดในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเช้าวันนี้ก็มีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะออกประกาศเตือนฉบับที่1เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปปรับเพิ่มขึ้นเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยารายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะการระบายน้ำผ่านเขื่อนจะอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำด้านเหนือ 17 เมตร 66 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 25 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มขึ้น 14 เมตร 67 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 15 เซนติเมตรค่ะนายวสวัตนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ออกหนังสือด่วนที่สุดฉบับที่1นะคะโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักนั้นวันนี้มีปริมาณน้ำ840ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 96% ของความจุนะคะปริมาณการระบายจะอยู่ที่ประมาณ 25.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่า 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากการติดตามแล้วก็คาดการณ์ของทางกรมชลประทานล่วงหน้า7วันค่ะคาดว่ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ373ล้านลูกบาศก์เมตร ครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ก็เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมในอัตรา25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำนะคะไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักแต่อย่างใดค่ะ
1: ส่วนจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนั้นหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ยังคงมีน้ำท่วมในหลายอำเภออย่างที่อำเภอลาดยาวครับน้ำยังคงขังในหลายจุดแล้วก็ที่หมู่บ้านสิริทรัพย์ครับก็มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากนี่คือสภาพน้ำท่วมภายในหมู่บ้านสิริทรัพย์ชุมชนวัดศรีสุวรรณธรรมารามหมู่ที่4ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถูกน้ำท่วมจากฝนตกหนักและก็น้ำเหนือไหลเข้าท่วมว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นำถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมไปถึงไข่ไก่ครับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมไหลลงสู่คลองกระทงในเขตพื้นที่อำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีและอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเมืองอุทัยธานีล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวที่กำลังใกล้จะเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีก็จัดกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสาภัยพิบัติสายตรวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจตำบลท่าสุงรวม15นายลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดคลองเคียนอำเภอหนองขายอย่างเพื่อปฏิบัติภารกิจในการช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเป็นการป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: นายอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงลงพื้นที่หมู่ที่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะไปสอบถามความต้องการของชาวบ้านซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการนำเรือมามอบให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมไว้สัญจรเข้าออกมีการตั้งเต็นท์เพื่อให้ประชาชนได้พักอาศัยนำสิ่งของมามอบให้ในเบื้องต้นแล้วก็แจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบว่าหากต้องการความช่วยเหลือนะคะขอให้ประสานไปยังพื้นที่ของอบต.ผงเพงหรือว่านายกอบต.ผงเพงโดยตรงค่ะนายบรรจงโพธิวงศ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองบอกว่าชุมชนหมู่ที่1เนี่ยถูกน้ำตะครองผงเพงไหลท่วมมา3วันแล้วมีบ้านกว่า10หลังคาเรือนได้รับผลกระทบซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำชับให้ดูแลชาวบ้านในช่วงน้ำท่วมอย่างดีหากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายออกก็ขอให้ไปยังศูนย์พักพิงที่แต่ละอำเภอได้จัดเตรียมเอาไว้แล้ว
1: ส่วนจังหวัดลบบุรีครับมีพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม3อำเภอคือที่อำเภอเมืองลบบุรีอำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้งนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและสำรวจจุดเปราะบางเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีมีการเร่งรัดให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลและก็กำลังพลให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่จังหวัดนนทบุรีครับคณะเทศบาลผู้บริหารเมืองเทศบาลเมืองท่าอิฐและคณะร่วมกันกรอกกระสอบทรายนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปักเกร็ดสำหรับใช้เป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าอิฐได้ต่อสะพานทางเดินบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในช่วงที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับเตรียมมอบถุงยางชีพจำนวน 3,000 ชุดให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
0: ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะประชาชน550ครัวเรือนรวมกว่า 1,200 คนในพื้นที่ของตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนค่ะตอนนี้กำลังเผชิญกับน้ำท่วมสูงนะคะอย่างล่าสุดในอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำคณะลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็นำถุงยางชีพมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้พูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่และสิ่งที่ต้องการตลอดจนให้กำลังใจประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานค่ะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเช้านี้นายชยัตชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมรองผู้ว่าประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทางผู้ว่าได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองค่ะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นทั้งนี้ภาพรวมค่ะสถานการณ์น้ำในจังหวัดยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีก็อาจจะส่งผลต่อปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองบวกกับช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลต่อการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย
1: แม้ว่าวันนี้จะมีการเป็นจุดราชการในกรณีพิเศษบางพื้นที่จากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแต่ว่ายังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความ

0: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับก็มีวาระสำคัญที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศอย่างการเสนอขออนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากขนาดใหญ่นะครับในหลายโครงการด้วยกันโดยวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาและการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอเสนออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมกันนี้ครับยังเตรียมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลากให้ลงสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นโครงการพื้นฐานสำคัญในการบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมในระยะยาว
1: ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกนะคะว่าหากโครงการนี้สำเร็จค่ะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็จะได้รับการแก้ไขลดความเสียหายจากอุทกภัยปีละ 17,000 ล้านบาทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการคือ8ปีค่ะวงเงินงบประมาณ 165,000 ล้านบาทซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งจะมาจากเงินกู้จากต่างประเทศหากผ่านความเห็นชอบของครม.ก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ในทันทีเพราะมีการศึกษาผ่าน EIA เรียบร้อยแล้ว
2: ซึ่งเป็นโครงการชัยนาทป่าสักและป่าสักลงไปสู่อ่าวไทยซึ่งถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับมีการดำเนินโครงการนี้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆก็จะได้รับการแก้ไขซึ่งจะช่วยเท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับถ้าโครงการนี้เสร็จจะทำให้ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ปีนึงประมาณกับ 17,000 ล้านนะครับ
3: โครงการนี้นะครับระยะเวลากี่ปีคร
2: ับ 8ปีครับ
3: งบประมาณเท่าไหร
2: ่ทั้งหมดงบประมาณ 165,000 ล้านบาท
3: อันนี้เป็นงบผูกพันหรือว่ายังไง
2: เป็นงบส่วนหนึ่งเป็นงบจากเงินจากเงินกู้จากต่างประเทศครับ
4: ถ้าผ่านครม.แล้วจะเริ่มคิกออฟเริ่มเลยการได้เมื่อไหร
2: ่
4: คร
2: ับ ก็ถ้าผ่านก็เริ่มดำเนินการเลยครับเพราะตอนนี้ทั้งมีการศึกษา EIA แล้วก็ผ่านทางสภาพัฒน์ไปหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ทางด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์มองนะคะว่าเป็นโครงการที่จำเป็นค่ะมีโครงการนี้ก็จะสามารถช่วยให้มีเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อไม่ให้น้ำท่วมโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับแผนดังกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะสามารถดำเนินการได้เพราะได้ตั้งงบประมาณปี2570เอาไว้แล้ว
5: จริงๆในงบประมาณปี70เนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ตั้งรอไว้แล้วนะครับเพื่อจะเริ่มโครงการได้ก่อนเพราะนั้นถ้าโครงการครม.อนุมัติแล้วเขาก็ไปดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไปดูเรื่องของเงินกู้ซึ่งเดี๋ยวกระทรวงคลังเขาคงต้องมีการเจรจากับแหล่งเงินกู้ก็จะดูเงินกู้ที่มันเหมาะสมที่สุดอะครับ
6: ปี70กันไว้เท่าไหร่คะสมมุติ
5: ผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าจะเบิกจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเริ่มต้นมันก็คงเบิกจ่ายได้ประมาณน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นช่วงเริ่มงานแต่ว่าถ้าเร่งทำเนี่ยถ้าเงินกู้มาเร็วมันก็เร่งทำได้
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในวันนี้ว่าจะลงไปที่จุดใดหรือไม่หรือว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ทนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพก็ได้นำยาป้องกันโรคฉีหนูมาแจกให้กับรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.เนื่องจากช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะมีการผลักดันความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยขออนุมัติงบประมาณวงเงิน497ล้านบาทในการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับ NASA เรื่องนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุว่าโครงการนี้เป็นเพียงการทำ POC หรือว่าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งทำตั้งแต่รัฐบาลสมัยที่แล้วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นตอนการจัดทำงบประมาณหรือว่าการดำเนินการใดๆขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม ส่วนความร่วมมือกับ tomorrow.io นั้นยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าข่าวที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านั้นเป็นข่าวปลอมขอให้ใช้วิจารณญาณแต่ยืนยันว่ากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบ
7: โอเคในเชิงของ tomorrow.io นะครับผมขอเรียนก่อนว่ามีแค่การทำ POCที่ผมได้มีการแถลงและดำเนินการแล้วก็มาศึกษาในการใช้ประโยชน์ที่จะมีทั้ง1ดาวเทียม low orbit ที่มีเทคโนโลยีของ microwave sounder กับ2มี AI ที่มาช่วยวิเคราะห์ประมวลและก็เชื่อมข้อมูลนะครับทำตั้งแต่ตอนสมัยที่แล้วแล้วก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการทำงบประมาณไม่ได้มีการทำโครงการใดๆยังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำเองได้อย่างเช่นการใช้ AI หรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นดาวเทียมเนี่ยมันเราต้องหาแนวทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้งบประมาณคุ้มค่าที่สุดครับ
8: แปลว่ายังไม่ได้จะทำ
7: คือเรามีนโยบายให้หาแนวทางพัฒนาการพยากรณ์แล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยแต่ว่าไม่ได้มีการสรุปว่าจะเป็น Tomorrow.io จะต้องเป็นอันไหนอย่างไรแต่ว่านโยบายมีแน่ในการพัฒนาศักยภาพของกรมอุตุครับ
1: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ให้อำนาจโรงเรียนในการพิจารณาหยุดการเรียนการสอนนะคะตามสถานการณ์พร้อมมีการประสานกับทางอาชีวะค่ะทำความสะอาดหลังน้ำลดแล้วก็ดูแลเรื่องของสภาพรถยนต์ด้วยค่ะนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าที่ผ่านมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้ออก5มาตรการดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่รวมถึงสั่งการให้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันและจากการลงพื้นที่ไปตรวจโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพประมาณ5แห่งก็พบว่าน้ำเนี่ยยังคงท่วมสูงนะคะแต่ว่าเนื่องจากโรงเรียนระดับมัธยมบางส่วนเนี่ยปิดเทอมกันแล้วเหลือเพียงในระดับชั้นประถมค่ะที่จะต้องเลื่อนการสอบออกไปก่อนหากภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้คงต้องรอประสานสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงต้องรอหลังน้ำลดจึงจะประเมินความเสียหายและกำหนดเป็นตัวเลขได้ทางนี้ที่ผ่านมาได้นำโรงเรียนเป็นสถานพักพิงสถานที่จอดรถให้กับประชาชนค่ะจึงสั่งการให้กับสถานศึกษาช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบ
9: ซึ่งก็ยังมีความจำเป็นที่อาจจะต้องปิดภาคเรียนปิดการเรียนการสอนอยู่บางโรงเรียนเป็นอำนาจของผอ.เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ให้มีการเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่ออาจจะขอรับการสนับสนุนงบกลางเพราะว่าอย่างหลายโรงเรียนเนี่ยที่อยู่ในเขตพื้นที่หนักๆเนี่ยกรุงเทพรอบนอกเลยเพราะอย่างยิ่งสพม.เขต2กทม.เนี่ยมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบในกทม55โรงเรียนถือว่าเยอะมากนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็น้ำขังได้ 4-5 วันแล้วและน้ำเริ่มส่งกลิ่นนะครับแล้วโรงเรียนนี่เป็นสถานที่พักพิงให้กับประชาชนด้วยทั้งจอดรถด้วยทั้งคนด้วยตอนนี้เนี่ยผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะไม่ว่าจะเป็นอาชีวะโครงการอาชีวะอาสาสคร.สพฐ.นี่ได้ไปตั้งโรงครัวอาชีวะได้ไปน้ำลดแล้วเนี่ยได้ไปให้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนสถานที่ราชการสถานที่โรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนราษฎรแล้วก็หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยมีเครื่องยนต์ที่เสียพวกมอเตอร์ไซค์พวกรถยนต์อะไรต่างๆก็จะอาชีวะก็จะไปช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงให้นะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลนะครับ
0: ด้านนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าพบผู้ประกอบการได้รับผลกระทบใน40จังหวัดรวม 1,267 รายประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทสำหรับมาตรการเยียวยาได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านการพักชำระหนี้เงินต้นและก็ดอกเบี้ยไปแล้ว204รายรวมมูลค่ากว่า769ล้านบาทพร้อมเปิดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องจับตาเป็นพิเศษมี2แห่งก็ได้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่มีน้ำท่วมขังส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบางชันนั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขณะที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและก็หลักชัยเมืองยางยังอยู่ในภาวะปกติ
8: ในส่วนของด้านนิคมอุตสาหกรรมครับในขณะนี้มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่2แห่งที่ต้องจับตาดูนะครับแห่งแรกก็คือนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับโดยที่อมตะซิตี้นั้นเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับไม่เยอะเท่าไหร่บางส่วนนะครับในเฟสที่1ถึง5นะครับมีน้ำท่วมขังอยู่10ถึง20เซนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเฟสใหม่ๆขึ้นมา7ถึง9นั้นจะอยู่ที่ประมาณเกือบ70เซนติเมตรจากระดับถนนนะครับซึ่งในการนี้เองทางการนิคมอุตสาหกรรมก็ได้เร่งปิดกั้นถนนแล้วก็แนวคันดินแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำนะครับทั้งหมด26จุดนะครับทั้งหมดสามารถสูบน้ำออกได้ 43,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับในพื้นที่บางพื้นที่ก็จะมีน้ำขังนะครับที่ผิวจราจรเช่นซอย1 2นั้นมีน้ำขังอยู่30ถึง80เซนนะครับเพราะว่าน้ำจากคลองสำโรงนั้นเนี่ยไหลเข้ามาสู่ในแนวรั้วโรงงานบางส่วนนะครับแล้วก็ทำให้ระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็ในขณะที่พื้นที่ซอย3ถึง7นะครับในอุตสาหกรรมบางพลียังไม่มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันนะครับบางปูเหนือแล้วก็สมาร์ทปาร์คนะครับอยู่ในกลุ่มที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
1: นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อผันน้ำเข้าทุ่มรับน้ำที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วพร้อมกับเตรียมจ่ายค่าชดเชยเพื่อลดผลกระทบทั้งนี้ค่ะผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือติดต่อสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมที่หมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทำ MOU ร่วมกับตำรวจน้ำเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำอย่างครบวงจรศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกับกองบังคับการตำรวจน้ำโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้แทนร่วมลงนามกับพลตำรวจตรีเศรษฐสิรินิภพยะผู้บังคับการตำรวจน้ำความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ4ประการก็คือการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพระดมทรัพยากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและเครือข่ายทั้งการกู้ภัยทางน้ำกู้ภัยใต้น้ำการค้นหาผู้เสียชีวิตการสื่อสารฉุกเฉินและการใช้อุปกรณ์พิเศษและ
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
11: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้รายการวัฒนธรรมสร้างชาติจะพาท่านผู้ชมเดินทางไกลกว่า700กิโลเมตรเพื่อมาเปิดประตูดินแดนล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในดินแดนล้านนาที่มากไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมศิลปะประเพณีวิถีชีวิตและลักษณะทางกายภาพที่ยังคงอนุรักษ์สืบสานประเพณีสืบทอดส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
1: เชียงใหม่เองก็ถือว่าหน้าตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ประกาศตัวเองเป็นเมืองหลวงของภาคเหนือนะครับในกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเราก็มีหลายชาติพันธุ์ประมาณ10กว่าชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับตามที่เราได้ค้นหากันมาแต่ว่าณเวลานี้เองเนี่ยเชียงใหม่เองก็มีความหลากหลายในเรื่องของผู้คนที่หลั่งไหลมาพำนักอาศัยแล้วก็มาทำมาหากินนะครับก็มีความหลากหลายในส่วนของตัวเมืองเองก็ในตัวเมืองก็มีผู้คนหลากหลายนะครับในส่วนภาคชนบทเองก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ชนชาติพันธุ์ต่างๆครับหลากหลายศาสนานะครับได้อยู่รวมกันอย่างพหุวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือกันในการที่จะขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวครับ
2: เชียงใหม่เองเนี่ยนะครับมีแคมเปญหนึ่งที่ทางผมและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับในยุคนี้ที่จะทำก็คือเชียงใหม่เที่ยวได้ทั้งปีมีเสน่ห์ทุกอำเภอและทุกตำบล นะครับอันนี้ต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมจริงๆโดยที่ในแต่ละซีซั่นเองในแต่ละฤดูเองนะครับของเชียงใหม่เองก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับในแต่ละฤดูออกไปนะครับตอนนี้ในช่วงของไฮซีซั่นเองเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงละนะครับเราไปมองโฟกัสที่โลซีซั่นว่าจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมีแอคทิวิตี้อะไรมีกิจกรรมอะไร
0: โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารถิ่นที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างข้าวซอยซึ่งกลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของนักท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากและเป็นหนึ่งในเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
3: ่ตั้งแต่อดีตนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นญี่ปุ่นมาตั้งแคมป์ที่หลังเรือนปรินซ์ลอยหลายชนชาติอะค่ะมาขายของกันเยอะแยะก็มีอย่างหนึ่งคือข้าวซอยแม่เขาก็ไปยืนดูเพราะว่ารู้สึกจะขายดีกว่าเพื่อนเป็นของจีนฮ่อนะคะข้าวซอยเนี่ยค่ะ
4: ข้าวซอยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ผมว่าตัวข้าวซอยเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันไม่ได้มีทุกภาคมีแต่ภาคเหนือที่มีมันเป็นอาหารร่วมสมัยระหว่างถามว่าเป็นฟิวชั่นไหมมันคือฟิวชั่นตั้งแต่แรกก็คือมันเป็นอาหารอินเดียผสมอาหารจีนแล้วก็มาผสมอาหารเหนือมันก็เลยกลายเป็นข้าวซอยซึ่งคนเหนือส่วนมากจะไม่กินกะทิแกงกะทิจะไม่มีเลยแต่ว่าข้าวซอยเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารที่ฟิวชั่นในยุคนั้นในยุคที่เขาเรียกว่ายุคล่าอันนี้ครบเลยซ้ำ
1: นะครับจริงๆแล้วข้าวซอยเนี่ยเป็นอาหารเหนือซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีความเป็นไปเป็นมามีการพัฒนามีการปรับปรุงรสชาติปรับปรุงรูปแบบเครื่องปรุงมานานนะครับทุกมุมเมืองทุกถนนทุกซอกซอยเนี่ยแต่ละร้านก็จะมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็มี 5F นะครับก็จะมีเรื่องอาหารอยู่ด้วยนะครับเรื่องของฟู้ดเนี่ยเป็นตัวหลักในการที่จะนำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอมายุคนี้เนี่ยพอมีคอนเทนต์ในเรื่องของการโปรโมทผ่านสื่อเนี่ยก็ทำให้คนอยากรู้อยากลองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ว่าทำอาหารของภาคเหนือเนี่ยเป็นจุดขายเป็นจุดแข็งในเรื่องของให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มามีความสนใจแล้วก็ทำให้ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจได้นะครับทุกคนมาต้องกินข้าวซอยซึ่งข้าวซอยเองก็มีร้านอาหารซึ่งมีอายุที่เกิน50ปีเนี่ยอยู่หลายร้านนะครับ
2: อาหารเหนือเองมีเสน่ห์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยเองหรือน้ำเงี้ยวเองนะครับถามว่าเป็นผมก็ถือว่าเป็นอาหารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ น่าจะถูกปากของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติครับแต่เพียงแต่การนำเสนอตอนนี้ก็มีบางร้านที่นำเสนอมาในรูปแบบที่โมเดิร์นขึ้นนะครับให้ตรงกับโฟกัสไปที่กลุ่มตลาดมากขึ้นครับ
0: เห็นได้ว่าในปีพุทธศักราช2565เว็บไซต์ชั้นนำด้านอาหาร Taste Atlas ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารพร้อมกับเผยแพร่บทความวิจัยเกี่ยวกับส่วนผสมและอาหารยอดนิยมเป็นเมนูประจำถิ่นในพื้นที่ต่างๆจากทั่วโลกยกให้เมนูข้าวซอยเป็นอาหารประเภทซุปที่อร่อยที่สุดในโลกปีพุทธศักราช2566เว็บไซต์ Taste Atlas เว็บไซต์เดียวกันนั้นก็ยกให้อันดับหนึ่งให้ข้าวซอยเป็นเมนูเส้นบะหมี่ที่ดีที่สุดและจากผลของการสำรวจครึ่งปี2567โดย World of Statistics ข้าวซอยได้กลายเป็นหนึ่งใน10สุดยอดอาหารที่ดีที่สุดของโลก

0: ท่านผู้ชมครับจากเสียงชื่นชมและรางวัลเหล่านั้นได้ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าประเทศไทยของเราเป็นสวงสวรรค์แห่งอาหารอย่างมิอาจปฏิเสธได้
1: ร้านข้าวซอยอิมานเปิดมาแล้ว12ปีนะครับปีนี้เข้าปีที่12ช่วงโควิดก็ลูกค้าหายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้ลูกค้าก็ค่อนข้างจะกลับมาค่อนข้างเยอะแล้วฮะ
2: คือเริ่มต้นเราตั้งใจจะขายข้าวซอยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงให้เป็นจุดเด่นเราก็เลยเลือกท็อปปิ้งแต่ละอย่างเนี่ยเข้ามาแอดเข้าไปในตัวข้าวซอยทำให้ร้านเราเนี่ยมีจุดเด่นหรือป๊อปขึ้นมาในยุคนั้นนะครับเมื่อ12ปีที่แล้วสูตรหลักของทางร้านเราก็เริ่มจากคุณปู่ของผมนะครับก็คือเป็นคนที่ชอบทานทำข้าวซอยแล้วผมชอบทานข้าวซอยด้วยก็เลยคิดว่าจุดที่จะชูอาหารเหนือให้ดีที่สุดคือข้าวซอยและเป็นคนชอบทำข้าวซอยอยู่แล้วแล้วเราลองพัฒนาตัวข้าวซอยให้ดีที่สุดผมว่าข้าวซอยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับถ้าอยากให้แนะนำให้ทานก็คือตัวข้าวซอยเนื้อนะครับครับแล้วก็ตัวอีกกระเดียนหลักของเราก็คือตัวพริกแกงนะครับก็คือตัวพริกของเราเนี่ยใช้พริกจากแม่เงานะก็คือเป็นพริกกะเหรี่ยงที่ได้รางวัลที่1โดยที่เราสร้างวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วก็ให้เขาไปประกวด
3: แฮปปี้มากค่ะ
2: ลองทานนะครับแล้วก็ตัวกะปิเราใช้กะปิจากพัทลุงนะครับเป็นกะปิกุ้งแท้นะครับแล้วก็น้ำปลาใช้น้ำปลาจากปลาสร้อยจากน้ำปลาจากโคเวราชนะครับแล้วก็ทำให้รสชาติไม่มีกลิ่นคาวในน้ำซุปนะครับแล้วก็ตัวมะพร้าวของเราที่ใช้เป็นกะทินะครับใช้เป็นตัวกะทิน้ำก่อยซึ่งจะมีรสชาติอมหวานอมมันนะครับตอนนี้เรารับลูกค้าได้ประมาณ 4-500 คนนะครับประมาณถือว่านักท่องเที่ยวยังรักเราคิดอย่างนี้นะฮะว่าคือนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่กลับมาเนี่ยส่วนมากเป็นลูกค้าประจำซะส่วนใหญ่แล้วก็พาเพื่อนๆมาแล้วก็เราก็รู้สึกว่าลูกค้าแต่ละคนที่เป็นลูกค้าประจำเราจะให้เด็กเราจำแล้วก็มีส่วนลดให
3: ้
2: ก็คือลูกค้าเขาก็จะแบบแฮปปี้ในการมากินมาอะไรอย่างเงี้ยมารู้จักพนักงานเสิร์ฟเราอะไรอย่างเงี้ยเราให้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราพยายามอยู่ปัจจุบันครับคือปัจจุบันของเราเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราอยู่กับลูกค้าในปัจจุบันเราไม่ได้ลูกค้าในปัจจุบันถ้าเราอยู่กับลูกค้าในอดีตเราไม่ได้ลูกค้าในอดีตนะฮะผมมองว่าความเป็นปัจจุบันดีที่สุดแล้วเราก็ทำร้านให้มันร่วมสมัยแล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาก็คือเราปรับปรุงร้านทุกปีเพื่อให้มันร่วมสมัยหรืออยู่กับปัจจุบันที่สุดเราอยากให้ข้าวซอยเนี่ยดังไปทั่วโลกก็คือมันก็สมตามที่ผมตั้งใจไว้ก็คือดังสำหรับนักท่องเที่ยวและทั่วโลกเหมือนกันตอนนี้มาทุกประเทศเลยครับแล้วเท่าที่ดูลูกค้าเท่าที่บินเข้าเชียงใหม่ได้ก็มาเกือบทั้งหมดนะครับ
4: ก็แม่เขาขายตอนนั้นข้าวซอยถ้วยไม่กี่ตังค์เนาะมันถูกอะค่ะเพราะว่าข้าวซอยจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่3ร้านคือข้าวซอยลำดวนข้าวซอยอิสลามแล้วก็ข้าวซอยวัดช่างคล้องแต่ตอนนี้วัดช่างคล้องเนี่ยเขาเลิกไปแล้วเพราะไม่มีใครสืบสานต่อก็ตอนนี้เหลือแต่อิสลามที่อยู่วัดตรงหลังไนท์บาซ่าค่ะแล้วก็มีของแม่ลำดวนเนี่ยค่ะนอกนั้น

0: เองอะค่ะรสชาติเข้มข้นกะทิหมายถึงว่าของเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าเส้นของเราเวลาเราใส่ในน้ำแกงแล้วอะมันจะแบบหนัวนิ่มรสชาติอร่อยมันจะเข้ากันหมดอย่างบีบมะนาวนิดนึงบางคนชอบทานหอมมันก็จะไปเพิ่มรสชาติได้หลายอย่างแล้วผักกาดดองมันก็แก้เลี่ยนคือน้ำแกงของเราอะสูตรจะเข้มข้นกลมกล่อมหมายถึงว่าเวลาทานบนโต๊ะปุ๊บบางครั้งไม่ต้องปรุงเลยทานได้เลยลูกค้าที่เข้ามาทานร้านนี้ส่วนมากจะเป็นต่างชาตินี่ทุกประเทศเลยค่ะจะมีญี่ปุ่นฝรั่งแล้วก็จีนมาเลเซียไม่ว่าเกือบจะทุกประเทศแล้วที่มาทานข้าวซอยเพราะว่านิวยอร์กไทม์อ่ะเขาไปลงให้เราค่ะลูกชายค่ะลูกชายลาออกจากแบงค์เมื่อก่อนอยู่แบงค์ได้10กว่าปีก็เลยบอกแม่ว่าแม่มิกเบื่อแล้วนะแม่บอกว่าถ้าเบื่อก็กลับมาทำงานของเราสิลูกเพราะงานของเราอ่ะมันที่รองรับของลูกค้าอยู่แล้วเราสามารถพบปะลูกค้าได้เยอะแยะก็เลยลาออกจากงาน
1: มีแรกๆก็มีเก๊กๆกลางๆมาแต่ถ้าเราอยู่ไปกับมันเราคุ้นชินกับมันอ่ะเราก็จะทำได้แล้วครับก็ดีมีความสุขที่อยู่ได้อยู่ใกล้แม่ด้วยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู
0: ้ค่ะ
1: เรียน
0: ค่ะ
2: ร้านข้าวซอยมาก็ปวนเกือบ20ปีแล้วค่ะทางร้านเราก็จะมีทั้งข้าวซอยแล้วก็อาหารตามสั่งถามแม่ค่ะทำยังไงปรุงรสชาติยังไงอะค่ะก็เอามาพริกแพงเองลองคิดสูตรแปลกๆมาก็กลายเป็นว่าลูกค้าติดใจก็เลยเป็นข้าวซอยผัดแห้งมาจนถึงวันนี้ค่ะมันจะเข้มข้นนะคะของทางเหนือจริงๆเขาจะรสชาติเข้มข้นครบรสอะค่ะพริกแกงค่ะเราต้องผัดพริกแกงให้หอมถึงค่อยเอามาปรุงอะค่ะราดน้ำกะทิเติมน้ำกะทินะคะรสชาติพริกแกงมันเข้มข้นค่ะค่ะใช่เข้มข้นพอเอามาทำกับข้าวมันก็จะหอมอร่อยอะค่ะแล้วก็ปรุงรสชาติตามสูตรของเราเข้าไปผสมประสานมันก็เลยเข้มข้นโอเคค่ะก็เราก็เลือกเนื้ออย่างดีนะคะใช้เนื้อน่องลายค่ะแล้วก็มีเครื่องเทศต่างๆแล้วก็ปรุงรสด้วยซอส50บาทนั่นแหละค่ะหมูไก่เนื้อ50บาทข้าวซอยน้ำนะคะแต่ถ้าเป็นผัดแห้งอาจจะ60บาทข้าวซอยรวมจัมโบ้นี้ถ้าเป็นน้ำจะ80ถ้าเป็นผัดแห้งจะ90อย่างเงี้ยค่ะ
3: เดิมข้าวซอยจริงๆเดิมมันจะเป็นข้าวซอยเนื้อหรือไก่สองอย่างค่ะแล้วก็คุณแม่ก็มาปรับแต่งมาเอาหมูอะไรมาเรื่อยๆแล้วก็มีหลายอย่างพอพี่มาช่วยแม่พี่ลดเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวขนมหวานอะไรของแม่ลงแม่ก็หันมาเพิ่มเนื้อสัตว์ขึ้นมาหลายๆอย่างเช่นไส้หมูหูหมูกระเพาะหมูปูอัดหมูยอเนี่ยค่ะแม่ก็เพิ่มขึ้นมาทุกอย่างแต่ถ้ามากินข้าวซอยที่ร้านเนี่ยถ้าว่าข้าวซอยอร่อยมากๆก็ตอน 9:00 น 10:00 นคือเป็นเราจะตุ๋นเนื้อข้ามคืนมันจะข้นและนุ่มเราก็ไม่รู้นะความพิเศษของร้านเรานี่เพราะว่าแม่ทานแบบไหนแม่ก็อยากจะให้ลูกค้ากินแบบนั้นแต่ถ้าลูกค้าเชื่อตามที่แม่ค้าพูดก็จะได้กินรสชาติของข้าวซอยแท้ๆ
4: ประวัติความเป็นมานี่ตั้งแต่สมัยรุ่นของพ่อของพ่อค่ะมาจากประเทศจีนค่ะมาถึงเชียงใหม่ก็ขายข้าวซอยแต่เป็นข้าวซอยน้ำใสนะคะไม่ใช่ข้าวซอยปัจจุบันนี้เป็นข้าวซอยดั้งเดิมของจีนอยู่นานแต่วันนั้นถึงวันนี้มานี่ก็ร่วมร้อยกว่าปีเพราะว่ามันก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะคะแต่รุ่นของแม่เนี่ยตอนนี้35ปีค่ะข้าวซอยของเราจะไม่ใส่กะทิลงไปในแกงเพราะว่ายังมีคนที่ว่ากินน้ำใสอยู่เราก็เลยจะแยกกะทิแยกน้ำซุปข้าวซอยของเราก็จะมีข้าวซอยเนื้อข้าวซอยเนื้อเนี่ยเป็น

ดั้งเดิมเนาะสมัยก่อนยังไม่มีไก่เป็นแต่เนื้อแล้วก็ข้าวซอยไก่ข้าวซอยลูกชิ้นเนื้อแล้วก็เรามีแกงแพะแต่ว่าบางคนลูกค้าก็อยากกินแพะก็เป็นข้าวซอยแพะก็ได้นะคะมีเป็ดก็ข้าวซอยเป็ดแต่ช่วงนี้โควิดเราก็ลดตัวเป็ดลงความพิเศษของร้านเราคือเส้นเราทำเองเส้นจะเหนียวนุ่มแกงเราก็รสชาติแกงของเราก็คือใช้วัตถุดิบอย่างดีเราก็ยังและอีกอย่างนึงเราจะไม่มีชูรสอาหารเราจะไม่ใส่ชูรสทุกอย่างค่ะเพราะว่าเครื่องเทศเรามันก็เป็นชูรสอยู่แล้วนะคะ

0: ผมว่าต้องมีการโปรโมทนะครับอาหารเหนือเองมีเสน่ห์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยเองหรือน้ำเงี้ยวเองนะครับถามว่าเป็นผมก็ถือว่าเป็นอาหารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะถูกปากของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติครับแต่เพียงแต่การนำเสนอตอนนี้ก็มีบางร้านที่นำเสนอมาในรูปแบบที่โมเดิร์นขึ้นนะครับให้ตรงกับโฟกัสไปที่กลุ่มตลาดมากขึ้นครับนั่นคือเราดูว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำยังไงเพิ่มสัดส่วนของต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้นครับดีกว่า
1: ร้านข้าวซอยนิมานนะครับอยู่ที่นิมานซอย7นะครับเข้ามากลางซอยร้านอยู่ขวามือนะครับเซิร์ชลงไปใน Google ร้านเราจะขึ้นชื่อขึ้นมาเลยนะครับร้านข้าวซอยนิมานนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ
2: ฝากติดตามร้านแล้วก็มาอุดหนุนทางร้านด้วยนะคะข้าวซอยทางร้านของเรานี้จะเข้มข้นอร่อยค่ะ
3: แม่ก็จะฝากข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามทุกสาขาฝากไว้ในดวงใจของทุกคนนะคะถ้าคิดถึงข้าวซอยก็มาที่ร้านข้าวซอยลำดวนทุกสาขาได้ค่ะ
4: ขอฝากกับผู้ชมทุกท่านนะคะมาเชียงใหม่ก็ลองมาทานข้าวซอยสุธาคินีข้าวซอยดั้งเดิมรสชาติดั้งเดิมขอให้ทุกคนลองมาชิมดูให้อร่อยนะคะ
5: ฝากร้านแม่มณีข้าวซอยแม่มณีของจริงต้องอยู่ในซอยแต่เดี๋ยวนี้มีร้านสาขาคือข้าวซอยแม่มณี2ค่ะเป็นของหลานลูกสาวพี่สาวคนโต
6: ข้าวซอยเนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อของเชียงใหม่แล้วก็เป็นอาหารเหนือที่ถ้ามาเชียงใหม่ต้องกินข้าวซอยครับ
7: มาเชียงใหม่ต้องมากินข้าวซอยครับไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึง
8: I love it yeah I love it come to khao soi mai mani it's great khao soi aroi man
9: อยากให้มาลองร้านโลคอลบ้างร้านอาหารเหนืออะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่เป็นแบบเป็นคาเฟ่อะไรเงี้ยมันมีที่ดีๆที่อร่อยเยอะแยะเลยครับอยากเชิญกันมา
10: ถ้ากินก็คืออย่าลืมค่ะอย่าลืมข้าวซอยค่ะส่วนเที่ยวเนี่ยค่ะที่ไหนดีคะ
11: เที่ยวอู้หลายที่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณนิมมานนะคะหรือในทั่วจังหวัดน่ะสามารถท่องเที่ยวได้ทุกที่เลยนะคะนอกจากนี้คนเชียงใหม่ทุกคนยังมีอัธยาศัยที่ดีค่ะให้คำอบอ้อมมารีให้คำแนะนำที่ดีเช่นเดียวกัน
12: ค่ะการที่อาหารไทยโดยเฉพาะเมนูข้าวซอยช่วยสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในรสชาติความคิดสร้างสรรค์ความพิถีพิถันในการปรุงรวมทั้งมีการใช้วัตถุดิบที่หลากหลายและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายส่งผลให้ภาพลักษณ์อาหารไทยในการส่งออกเพิ่มมูลค่าสูงอย่างต่อเนื่องทำให้อาหารไทยมีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนให้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกและสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

พี่ชื่อนางหนูเรียงจีนจูดนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาในค่ะคือที่เนี่ยมันเศรษฐกิจตกต่ำก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาก็โค่นยางโค่นปาล์มแล้วก็ปลูกยางใหม่ทีนี้กว่าจะได้ตัดยางกรีดยางเนี่ยก็ใช้เวลา7ปีเราก็ได้รวมกลุ่มกันปลูกพืชแทนตอนแรกก็ปลูกกล้วยปลูกปลูกผักอย่างอื่นแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือขมิ้นอำเภอพนมอำเภอตาขุนแล้วก็อำเภอกีเลยนะที่ได้เป็นขมิ้นกีไอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขมิ้นที่ปลูกแล้วเนี่ยคือมันมีความเสียหายเยอะเพราะเสียหายเยอะในการที่เราปลูกขมิ้น300ไร่แต่ที่ขุดมาใช้จริงๆเนี่ยประมาณ100ไร่แต่อีก200ไร่เนี่ยคือมันเน่าไปกับดินเลยแล้วก็ต้องรอปีหน้าอีกทีนี้ทางทกต.เห็นว่าการที่ขมิ้นถ้าเราเอามาหั่นแห้งแต่ปีเดียวก็เป็นมอดกลิ่นมันไม่หอมก็เลยทางทกต.ซื้อเครื่องสกัดส่งเสริมสนับสนุนเครื่องสกัดคือมีความรู้สึกว่าเราได้ขมิ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมจากที่ตอนแรกเนี่ยขมิ้นที่เราทำแห้งเนี่ย10กิโลเรามาหั่นตากแห้งเนี่ยได้1กิโล2ขีด1ตันได้ประมาณ800กิโลเราขาดทุนไป200กิโลพอ200กิโลเนี่ยถ้าฝนตกฤดูนี้ยกตัวอย่างมันปีที่ผ่านมาเนี่ยคือฝนตกเยอะพอถ้าฝนตกเยอะเนี่ยเราเอาข้าวไปตากโรงตากเนี่ยมันจะขึ้นราขี้มิ้น1ตันเนี่ยเราใช้ได้หมดเลยข้าวเล็กข้าวใหญ่เราก็ใช้ได้หมดแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือขมิ้นน้ำมันเราขายกิโลละ 30,000 พอน้ำกลั่นเนี่ยปีแรกเนี่ยเราขายลิตรละ 1,000 แต่ตอนนี้เครื่องกรองบรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยเราก็ขายลิตรละ100พอลิตรละ100เนื้อขมิ้นเนื้อขมิ้นที่เราต้มเนี่ยพอเราต้มเนี่ยเราก็เอาไปตากพอตากเนี่ยเราก็ชงให้กับอาหารสัตว์เราก็ได้เอากิโลละ100ทีนี้น้ำด้านล่างเนี่ยน้ำที่ต้มเนี่ยเราก็เอาไปตำปุ๋ยหมักคือเราไม่ได้ทิ้งแล้วก็ทำรายได้เสริมจากขมิ้นโลละเราซื้อจากสมาชิกโลละ20เราจะซื้อขมิ้นจากสมาชิกโลละ30ถึง50ได้มีชาวบ้านเขาเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็เขาเป็นแพทย์แผนไทยอยู่ด้วยเขาก็มาเอาพืชสมุนไพรที่กลุ่มปลูกเนี่ยไปทำลูกประคบให้แม่ยายแม่ยายที่เป็นอัมพฤกษ์เขาหายก็เลยคิดทำผลิตภัณฑ์รวมกลุ่มกันทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาทำลูกประคบสมุนไพรแล้วก็พอทำลูกประคบสมุนไพรก็ทีนี้ชาวบ้านก็ได้รวมกลุ่มกันปลูกจากอุทยานธรรมเขานาในหลวงก็มาปลูกเซมในร่องยางจนกลายเป็นสมุนไพรแปลงใหญ่พอเป็นสมุนไพรแปลงใหญ่ก็มีหน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาส่งเสริมอาทิเช่นที่กลุ่มเราเนี่ยที่เน้นที่สุดก็คือปลูกขมิ้นขมิ้นเนี่ยคือที่เราปลูกเยอะที่สุดเพราะว่าเราส่งให้กับโรงพยาบาลท่าฉางแล้วก็โรงพยาบาลระแหะเครือข่ายที่สำคัญเขาเอาไปทำเครื่องแกงด้วย

เนี่ยเป็นธนาคารกามินที่เดียวแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าประเทศไทยก็ได้ก็คือกามินเนี่ยทั้งหมดมี7สายพันธุ์ที่เราตั้งเป็นธนาคารคัดพันธุ์สายพันธุ์กามินมาปลูกค่ะ

0: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
1: อร่อยเนาะ
0: ตรงหน้าเลย
2: แห้งเหร
3: อจริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
1: แปลก
0: ๆทำให้ปากชาก
2: ินน้ำตก
1: มันจะนี่เหมือนมีด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
1: ลุงเป็นอะไร
2: เจ็บ
1: บอกเจ็บใจอะไร
0: โอ้ไม่รู้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
1: มันมีคนวางยา
0: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืด4สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
1: งอย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
0: อัมพฤกษ์อัมพาต
1: ท่านมารับแล้ว
0: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
3: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
0: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ

0: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุมนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้าบ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะวันนี้ไปติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้กันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

อย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเริ่มดำเนินการเมื่อปี2552โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้บนที่ดินสาธารณประโยชน์เนื้อที่200ไร่จากนั้นราษฎรในตำบลเปียนและตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้พร้อมใจกันยกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลเปียนจำนวน500ไร่และที่นาร้างอีก100ไร่สำหรับจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในปี2553ค่ะเพื่อจะได้ช่วยเหลือราษฎรไทยพุทธและมุสลิมให้มีอาชีพเสริมมีงานทำอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถูกวิธีนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะ

0: ความตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลเปียนแล้วก็ตำบลใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยมีความประสงค์ที่จะขอพระมหากรุณาธิคุณให้มีการจัดตั้งความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและก็ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีพื้นที่ทำมาหากินและก็ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วกลับไปทำที่บ้านหรือส่วนหนึ่งก็มาทำหน้าที่ที่นี่แล้วก็เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปให้กับกลุ่มอื่นๆหรือชุมชนอื่นๆครับก็ขั้นตอนก็ทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับโดยมีกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.นะครับได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้ทำเป็นเอกสารนะครับแล้วก็มอบหมายให้ผมเป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งขึ้นไปเพื่อขอพระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งโครงการความตัวอย่างครับคือในห้วงนั้นการดำเนินงานเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาอุปสรรคก็สืบเนื่องจากว่ามันเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ช่วยเหลือคนในพื้นที่นะครับความคาดหวังก็เนื่องจากว่าได้ไปศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วนะครับก็ทำตามที่อื่นที่เขาได้ส่งได้ทำไปแล้วนะครับฉะนั้นคือปัญหาก็ในตรงนี้ก็ไม่มีความกังวลนะครับแล้วก็ด้วยที่ได้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงเห็นถึงความลำบากของชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยท่านคงดูแลในเรื่องของประสบนิกรของพระองค์ท่านไม่ว่าแม้แต่จะเป็นคนไทยหรือคนเขมรคนลาวที่มาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยพระองค์ท่านก็ยังให้ความช่วยเหลือครับในช่วงแรกๆก็วันที่9กุมภาพันธ์2552เนี่ยก็ให้มีการเปิดทำการคือรับคนงานนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีแดงนะครับฉะนั้นการที่จะเอาคนงานมาทำงานในเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการในห้วงนั้นนะครับก็แก้ปัญหาไปได้นะครับโดยที่เบื้องต้นนี่ก็จะใช้คนงานที่เป็นผู้ชายนะครับมาดูแลพื้นที่ก่อนนะครับจำนวน36คนครับหลังจากนั้นก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ในเมื่อเป็นโครงการความตัวอย่างของสมเด็จพระบรมปีหลวงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนก็ถือว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราให้ความสำคัญนะครับยึดมั่นในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็เป็นต้นแบบของความเป็นพระวรรณธรรมตรงนี้ครับก็การจัดการบริหารก็ความเนี่ยจะเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งรู้เพื่อที่จะมาเรียนรู้ที่ฟาร์มแล้วกลับไปทำที่บ้านหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนนะครับนำนักเรียนมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่โรงเรียนหรือกลับไปที่บ้านคนชาวบ้านมาเป็นกลุ่มหรือมาคนเดียวก็มาเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับมาเรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่บ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถทำไปแล้วก็ขยายนะครับคนงานที่นี่ก็นอกจากทำที่นี่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปทำที่บ้านนะครับคนที่ไม่มีที่ดินจริงๆก็จะแบ่งที่ดินบอกเป็นสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็ทำให้ส่วนรวมเพราะว่าที่ฟาร์มเนี่ยไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายจากที่ใดนะครับฉะนั้นคือเราต้องทำฮานเพื่อเอามาใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ำมันรถค่าไฟส่วนหนึ่งหรือค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างอื่นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้เขาปลูกแล้วเขาก็ขายเอาเองแล้วก็พากลับไปกินที่บ้านด้วยครับ
1: ภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านควรรันมีเนื้อที่รวม79ไร่ดำเนินงานด้านการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสานควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีทั้งกิจกรรมด้านการเพาะปลูกและกิจกรรมปศุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะฟาร์มแห่งนี้จัดตั้งฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรจำนวนทั้งสิ้น11ฐานนะคะ ประกอบด้วยฐานการเพาะชำและการปรับปรุงดินเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตกล้าไม้และพัฒนาคุณภาพดินฐานการแปรรูปกาแฟสูตรโบราณและการทำกะละแมกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรฐานการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศฐานการผลิตปุ๋ยพอดอและปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ค่ะรวมถึงฐานการขยายพันธุ์บอนสีและพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีฐานการปลูกผักแบบยกแคร่และการปลูกในโรงเรือนเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายตลอดจนกิจกรรมการเลี้ยงแพะไข่ไก่และปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการดำเนินงานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มุ่งเน้นการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมสมดุลและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: คือฐานที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นฐานในเรื่องของการทำดินเพาะแล้วก็การเพาะต้นกล้านะครับดินเพาะเนี่ยเราก็ได้มีการไปอบรมเรียนรู้เช่นว่าใบไม้เนี่ยแทนที่เราจะเอาไปเผาเอาไปทิ้งนะครับเราก็มาทําที่ไว้นะครับแล้วก็กองให้มันทับถมกันเพื่อที่จะเอาย่อยสลายมาเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ดินใต้ขุยไผ่หรือดินโคลนไผ่นะครับก็เป็นดินที่ว่ามันทับถมสารอาหารไว้นะครับใบไผ่เนี่ยก็เราก็สามารถเอามาปลูกได้คือแนะนำลักษณะนี้คือหมายความว่าใช้วัสดุที่มันมีอยู่ภายในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นั่นคือฐานที่1ฐานที่2ก็ในเรื่องของกาแฟโรบัสต้านะครับเนื่องจากว่าทางความไปหนุนเสริมกลุ่มแม่บ้านสวนแม่กลุ่มแม่บ้านกาแฟสูตรโบราณบ้านร้อยบอนที่รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนคือนายนิติมุนสลุงกูเนี่ยท่านเอากาแฟมาปลูกเมื่อ2447แล้วก็ท่านมีสูตรกาแฟของท่านซึ่งแต่ก่อนเนี่ยในชุมชนเขาก็ทำกินกันทุกบ้านใครมาก็ต้อนคือต้อนรับเพื่อนที่มาเยือนด้วยกาแฟนะครับฉะนั้นคือตรงนี้คือเป็นการรักษาอัตลักษณ์และก็วิถีชุมชนเดิมๆเอาไว้นั่นคือกลุ่มกาแฟสูตรโบราณนะครับแล้วก็มันจะมีกลุ่มแม่บ้านอีกกลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานะครับฐานที่2กลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานี่นั่นก็คือในเรื่องของการแปรรูปจำปาดะแปรรูปกล้วยเป็นเค้กอะไรต่างๆเนี่ยคือก็ถือว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของฟาร์มนะครับเป็นเครือข่ายที่ฟาร์มให้การสนับสนุนอยู่ทุกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็มาในฐานที่3ก็เรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพรงนะครับเพราะว่าผึ้งโพรงเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับมันเหมาะกับชาวบ้านที่ทำเกษตรกรนะครับเกษตรกรรมนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องให้อาหารนะครับก็เลี้ยงมีการใช้ขี้ผึ้งหรือว่าสนิมผึ้งนี่ล่อนะครับล่อนะครับนั่นคือมันไปตั้งไว้แล้วก็วางไว้แล้วก็มันเข้ามาอยู่เองนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาส่วนที่4นั่นก็คือเรื่องของการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยหมักนะแล้วก็จะมีปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับซึ่งมันหาได้ที่เรามีอยู่ในครัวเนี่ยเอาออกมาทำได้เลยนะครับแทนที่เราจะไปซื้อนะครับคือน้ำหมักจุลินทรีย์คือ EM ที่เราซื้อในตลาดนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราทำเองนะครับตอนนั้นเขาได้เรียนรู้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่5นั่นก็คือในเรื่องของการขยายพันธุ์บอนสีนะครับซึ่งการขยายพันธุ์บอนสีพื้นเมืองเนี่ยคือเป็นพระราชกรณีของสมเด็จพระบรมปีหลวงนะครับเพื่อต้องการที่จะรักษาของที่มันมีอยู่ในพื้นที่แล้วก็ในชุมชนนะครับต่อไปก็ในส่วนของฐานที่6นี่ก็คือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่นะครับการปลูกผักยกแคร่ที่นี่เราก็ใช้

0: ไอ้ดินที่เราปุ๋ยที่ดินที่เราเอาที่มันย่อยจากสลายการทับถมของใบไม้เนี่ยเราเอาตัวนี้นะครับไปทำเป็นปุ๋ยรองที่ปลูกผักยกแคร่นะครับมันก็จะไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็มันสามารถไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แคร่อย่างเดียวนะครับกลับไปบ้านมีโคมมีกะละมังมีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่ปลูกผักกินเองได้บอกว่าไม่มีพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ล้อยางรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือแนะนำไปนั่นคือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่แล้วฐานที่7ก็มาในเรื่องของการปลูกผักยกตัวอย่างคือในโรงเรือนนี่เปรียบเหมือนบ้าน1หลังนะครับแล้วรอบๆบ้านเนี่ยเราก็จะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรต่างๆรอบบ้านนี่ก็ถือว่าในโรงเรือนถือเป็นบ้านและรอบๆบ้านเนี่ยเราก็จะปลูกไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับแล้วก็ฐานที่8ก็เป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่การปั้นโคกสร้างหนองทำนานะครับอันนี้คือได้เนื่องจากโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดห่วงที่มีโควิดปี2562เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับท่านได้ทรงเมตตาให้มีโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกงานจากกรุงเทพบ้างจากเขตปริมณฑลบ้างจากหาดใหญ่บ้างจากต่างประเทศบ้างนะครับ50คนนะครับมาทำงานตรงนี้นะครับเพื่อที่เรียนรู้แล้วก็กลับไปทำที่บ้านเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้นะครับที่ลดไปนะครับแล้วก็จะได้มีพอกินพอใช้แล้วก็พออยู่นะครับแล้วก็ฐานที่9ก็เรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงแพะที่นี่เราสนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงนะครับแล้วก็คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลแพะนะครับมีทั้งวิชาการและประสบการณ์คือแพะเดินมานี่ก็สามารถรู้ได้ว่าจะให้ยาอะไรแพะเป็นโรคอะไรนะครับสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับอันนี้คือเรื่องของแพะนะครับก็หลังจากนั้นก็ฐานที่10นะครับฐานที่10นี่ก็จะเป็นเลี้ยงไก่ไข่นะครับซึ่งก็ได้200ตัวนะครับซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยผ่านทางจังหวัดแล้วก็ผ่านทางอำเภอสบายย้อยมานะครับมาเรื่องไก่ไข่นะครับแล้วก็ไปฐานที่7ก็เรื่องของการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยก็มีการเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็เลี้ยงปลาธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราจะให้ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าเป็นโรงเรียนหรือชุมชนที่สนใจเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องปลาเนี่ยก็จะมีการเลือกปลาตัวผู้เลือกปลาตัวเมียให้ไปเพื่อขยายพันธุ์ในบ่อหรือสระน้ำที่ตนเองเตรียมไว้นะครับตามปริมาณตรงนี้เพราะว่ามาให้ลูกปลาไปด้วยแล้วก็ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยเหลือให้เขาไปขยายลงสู่ชุมชนด้วยนะครับที่นี่มันจะมีสองส่วนนะครับคือหนึ่งทางส่วนของการศึกษาเช่นโรงเรียนหรือก็มหาวิทยาลัยอะไรต่างๆที่ทำเกี่ยวกับปริญญาพลแล้วก็เช่นมหาวิทยาลัยศรีวิชัยสงขลาอย่างนี้แก้ปัญหาเรื่องความยากจนของชาวบ้านเนี่ยก็พาชาวบ้านมาอบรมเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็สถาบันปณะในพื้นที่ของอำเภอสะบ้าย้อยเนี่ยก็ส่งเด็กที่เรียนอยู่ในปณะละ6คน7คนนะครับก็มาเรียนรู้แล้วก็มาอยู่มานอนที่นี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เรียนปริญญาโทอะไรต่างๆนี่ก็มาเรียนรู้ที่นี่นะครับแล้วก็ตัวอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วก็บางโอกาสนะครับทางอำเภอเนี่ยก็จะให้ผู้ที่ขอเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องมาอบรมที่นี่ทุกหมู่บ้านที่ต้องการขอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอื้อหนุนจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นการที่ขยายหรือว่าสร้างเครือข่ายให้กับโครงการของพระองค์ท่าน
1: ความสำเร็จของฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานของคนในฟาร์มเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของฟาร์มแห่งนี้ในฐานะแหล่งเรียนรู้แหล่งสร้างอาชีพและพื้นที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายภาคส่วนจึงเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและต่อยอดกิจกรรมของฟาร์มเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถขยายผลไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบค่ะ
2: โครงการพระราชดำริบ้านควนหลันนะครับฟาร์มตัวอย่างนะครับก็ถือเป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงเมตตานะครับประทานให้กับคนสบายย้อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2นะครับบ้านควนหลัน

0: การดังกล่าวเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการมาประมาณ16ปีนะครับก็ถือเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะมีทรงได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านนะครับคนในพื้นที่ควนหลันเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้นะครับและที่สำคัญก็เป็นโครงการที่เขาเรียกว่าสร้างความรักความสามัคคีขึ้นในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับและที่สำคัญในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำพื้นที่นะครับและที่สำคัญก็คือชาวบ้านในพื้นที่ในหมู่2และพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับได้มาประกอบอาชีพซึ่งการประกอบอาชีพดังกล่าวเนี่ยเป็นการเสริมทั้งรายได้และการมีอันทำของคนในพื้นที่และที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับทางผมเนี่ยนะครับก็ได้ให้ผู้ปกครองท้องที่นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ถือเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องเข้ามาดำเนินการนะครับให้เป็นไปตามพระวัตถุประสงค์ของพระองค์นะครับก็คือในเรื่องของเกษตรผสมผสานแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาดำเนินการจริงในพื้นที่จริงในพื้นที่ประมาณ70กว่าไร่ตรงนี้นะครับซึ่งมีประมาณ11ศูนย์เรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราจะต้องไปใช้ในชีวิตจริงนะครับชาวบ้านบางพื้นที่เนี่ยยังไม่รู้ว่าข้างบ้านตัวเองเนี่ยนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างและเกิดผลประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมก็มั่นใจว่าชาวบ้านในพื้นที่รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าทำจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับในพื้นที่70กว่าไร่ตรงนี้ก็ได้แบ่งพื้นที่การเรียนรู้นะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยการเรียนรู้ดังกล่าวเนี่ยนะครับเราได้นำชาวบ้านกลุ่มต่างๆได้เข้ามาปฏิบัติจริงเนี่ยวัดปฏิบัติเนี่ยมันได้ขยายผลไปถึงของการขยายตลาดในการสร้างวิสาหกิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นะครับก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และมีงานทำมากขึ้นนะครับและที่สำคัญในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของความมั่นคงนะครับแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพท่านได้ประทานที่ดินประทานองค์ความรู้ประทานอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งมาเป็นต้นทุนในเบื้องต้นเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ใช้พื้นที่นี้ในการที่จะสร้างกิจกรรมต่างๆแล้วก็สร้างถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อที่จะขยายผลไปทั้งอำเภอนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้ชาวบ้านได้มาทำเรียนรู้ทั้ง11ฐานเนี่ยทั้งในเรื่องของการประมงนะครับในเรื่องของการเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับในเรื่องของการใช้พื้นที่ของธรรมชาติให้เป็นประโยชน์อย่างเลี้ยงชนรงค์นะครับก็เป็นการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับในเรื่องของการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอย่างพวกทุเรียนนะครับพวกปาล์มนะครับผลไม้ตามฤดูกาลจำปาดะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีจำปาดะที่มีลักษณะเด่นคือจำปาดะไม่มีเมล็ดซึ่งตรงนี้เป็นการส่งเสริมนะครับซึ่งได้จากการเรียนรู้ในบ้านคนหลันที่หมู่ที่2ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างในของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขนุปการนะครับแล้วก็ผมเนี่ยในฐานะนายอำเภอเนี่ยก็ได้ประชุมส่วนราชการนะครับประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพื่อจะขยายผลนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ผมพยายามพูดคุยกับผู้ปกครองท้องที่นะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าพื้นที่ตรงนี้เราควรจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่ให้ชาวบ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้มาเป็นองค์ความรู้ในการที่จะถ่ายทอดให้กับกลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ไปถึงส่วนราชการนะครับในส่วนของบทบาทของนายอำเภอในส่วนของส่วนราชการเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมและนำองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่และมีหน้าที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างกลุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มส่วนราชการและกลุ่มชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านต่างๆนะครับเราได้มาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคงอยู่นะครับเพราะว่าจากการที่เราได้พัฒนามาประมาณ16ปีเนี่ยถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานนะครับณวันนี้นะครับก็ผมถือว่าในบริบทของอำเภอนะครับในการบูรณาการและประสานกับทุกภาคส่วนเนี่ยวันนี้ก็อยากจะให้โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่อยู่คู่กับบ้านควนหลันนะครับเป็นมรดกแห่งความสุขที่พระองค์ท่านได้ทรงประทานให้กับพื้นที่ของเรานะครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ยมันเป็นมรดกความสุขแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่านายอำเภอเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะมีแต่ความสุขความสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านที่เข้ามาทำงานในพื้นที่มีทั้งสองวัฒนธรรมก็คือคนไทยพุทธกับมุสลิมนะครับมาทำสวนร่วมกันมาปลูกผักร่วมกันนะครับมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีการอบรมแล้วก็มาทำวิสาหกิจร่วมกันมันเป็นการสร้าง การรับรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างความรักความสามัคคีนะครับในพื้นที่ควนหลันณวันนี้เนี่ยในพื้นที่รอบนอกจะมองว่าเป็นพื้นที่สีแดงแต่ณวันนี้ด้วยพระร่มพระบารมีและด้วยพระเมตตาของท่านที่ได้ทรงประทานโครงการที่ดีนะครับโครงการที่ก็เรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นขนุปการให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากวันนี้ก็ต้องได้รับความเมตตาและความกรุณาจากพระองค์ท่านจนเกิดเป็นโครงการที่เขาเรียกเป็นเสาหลักให้กับพื้นที่ในการที่จะสร้างความร่วมมือสร้างความเข้าใจเกิดความสันติสุขขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับก็คือมองว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เหมือนที่ชาวบ้านบอกว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่ใกล้กรุงเทพไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านแต่มีโครงการนี้อยู่ก็เหมือนพระองค์ท่านอยู่ใกล้ๆที่ท่านทรงได้มอบองค์ความรู้และมอบพื้นที่การทำมาหากินให้กับชาวบ้านที่มันไปถึงเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในพื้นที่และก็ที่สำคัญก็คือความสันติสุขมันเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง
1: สำหรับสมาชิกฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหลันนะคะที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ทำงานค่ะแต่คือสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากผู้ที่เคยขาดโอกาสได้เรียนรู้การทำเกษตรได้กลายเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ไปสู่คนในชุมชนพื้นดินแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนต้องต่อสู้กับความยากลำบากรายได้ที่ไม่แน่นอนและขาดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมแต่ด้วยแนวพระราชดำริที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการทำเกษตรแบบผสมผสานและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้จึงค่อยๆกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สอนให้ประชาชนนั้นคิดเป็นทำเป็นและพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานของความพอเพียงค่ะ
2: ก็ตอนนั้นเรียนจบมาใหม่ๆก็ประมาณ3ปีอะค่ะก็กว่าจะได้มาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็รับจ้างทั่วไปนี่แหละค่ะใครจ้างก็ไปทำค่ะแล้วก็พอที่นี่เปิดรับนะคะพอรู้ว่าที่นี่เปิดรับก็ได้เข้ามาสมัครทำงานที่นี่ในฟาร์มพอรู้ว่าเป็นฟาร์มของพระองค์ท่านนะคะก็เลยเต็มใจที่จะมาถึงแม้รู้ว่าที่นี่สถานการณ์อะไรยังไงค่ะก็ได้เข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับเราได้เปิดโอกาสให้กับชีวิตของเราเหมือนกันเพราะที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอนให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ได้มารู้จักการปลูกผักการทำปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ทำให้มีความรู้สึกว่าที่นี่เหมือนทำให้เรามีรายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตและที่สำคัญก็คือเราได้ช่วยเหลือที่บ้านตัวเองครอบครัวได้ด้วยค่ะความเป็นอยู่จากเดิมที่เหมือนเรายังเคว้งคว้างยังเหมือนทำงานรับจ้างทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ได้มาทำที่นี่ได้รู้จักในการทำให้ตัวเองมีอาชีพนะคะที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งให้กับครอบครัวด้วยค่ะที่นี่นะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นที่เคยไปเรียนรู้ก็ในเรื่องของปลูกผักนะคะแล้วก็ในการทำปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่แหละค่ะก็เป็นความชอบทำเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสานค่ะ
3: ก็คือตอนนั้นก็คือมันไม่มีรายได้ให้กับครอบครัวจุนเจือครอบครัวค่ะก็เลยว่าตัดสินใจลองมาเรียนรู้ที่นี่เพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่เขาเปิดรับสมัครคือเรียนรู้การปลูกผักคือเป็นอาชีพของชาวบ้านนะคะก็เลยลองมาสมัครดูที่เราได้มาทำงานที่เนี่ยคือไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านนั้นเราจะทำงานได้ไหมเราจะทำอย่างที่ว่าท่านได้ประสงค์ไหมก็เลยลองมาทดลองทำดูก็คือทำได้ค่ะตามแล้วก็ทำไปก็คืออยากผู้จัดการได้พาไปอบรมการปลูกผักการทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาส่งเสริมชาวบ้านบอกชาวบ้านเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นวิทยากรแล้วก็ได้ลงไปฝึกสอนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ทำปุ๋ย ทำน้ำหมักก็จากที่ไม่เคยทำไม่เคยปลูกผักตอนนี้ก็เริ่มถนัดในการปลูกผักเลยค่ะผักสวนครัวก็คือปลูกได้ทุกชนิดเลยค่ะคือชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ที่นี่ก็เปิดสถานที่เปิดอะค่ะมีการทำเห็ดทำอะไรก็คือได้เรียนรู้จากที่บ้านแล้วก็จากที่นี่ไปทำที่บ้านนะคะชีวิตตอนนี้ก็คือแตกต่างมากๆค่ะจากที่ว่าไม่มีอะไรเลยนั้นก็คือที่นี่ก็ให้เราเริ่มต้นที่ว่าได้ส่งเสียลูกเรียนได้ความรู้แบบเยอะแยะมากมายมากเลยค่ะ
1: ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำความรู้มาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชนจากผืนดินที่ได้รับการพัฒนาสู่แปลงเกษตรที่เต็มไปด้วยผลผลิตและองค์ความรู้ที่สามารถนำกลับไปต่อยอดได้จริงสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาในพื้นที่ของอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมาดูพลังความเข้มแข็งของคนในชุมชนในพื้นที่ตำบลเปื่อยซึ่งมีการรวมกลุ่มกันทอผ้าด้วยพลังของชุมชนและก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนในการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพพลังชุมชนนี้จะเข้มแข็งอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ
1: ผืนผ้าที่เชื่อมร้อยหัวใจของชาวบ้านพื้นที่ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญยืนหยัดและมีกินมีใช้ได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้จากเส้นไหมเล็กๆที่ถักทอด้วยความรักและความเชื่อมั่นคำสอนและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยเลือนหายยังคงเบ่งบานอยู่ในทุกอนูของผืนผ้าและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2: แต่ก่อนเราต่างคนต่างทอต่างคนต่างทำอยู่บ้านใครบ้านเรามาช่วงหลังก็มีศูนย์หม่อนไหมเสริมพระเกียรติของพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงพระพันปีท่านทรงเสริมตั้งแต่ก่อนเนาะย่ายายทำมาตลอดแต่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่เดี๋ยวนี้ลูกเขาก็ไปกรุงเทพหมดเราก็ถ้าเราจะมาเลี้ยงแล้วก็เอามาขายมันจะดีไหมเออเวลาทำขึ้นมามันรู้สึกว่ามันมีเงินเพิ่มขึ้นหลังจากหน้านาเราก็มีจุนเจือในครอบครัวเรามันก็ดีขึ้นแล้วก็ชวนข้างบ้านที่เขาทำอยู่แล้วมันทำเป็นกลุ่มดีไหมเราทำมาแล้วแล้วท่านส่งเสริมมารู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็ขายได้แล้วก็มีคุณประโยชน์ในชุมชนแล้วก็มีเงินใช้ในครัวเรือนภูมิใจมากที่ท่านไม่ทิ้งเราในชุมชนเราท่านส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ส่งลายผ้ามาให้แล้วก็มีหนังสือเชิญไปอบรมไปรับนโยบายจากท่านภูมิใจมากๆเลยกลุ่มเล็กๆได้เข้าเผานะคะภูมิใจมากๆ
1: ในอดีตผ้าทอมือของชาวบ้านเป็นเพียงภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันภายในครัวเรือนทอขึ้นเพื่อใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันในงานประเพณีงานสำคัญหรือพิธีกรรมต่างๆจนกระทั่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แผ่ขยายมาถึงแสงสว่างแห่งโอกาสจึงจุดประกายขึ้นในหัวใจของชาวตำบลเปื่อยอีกครั้ง
3: สมาชิกของเราเมื่อก่อนก็ทำนานะคะหลังจากที่ทำนาเสร็จก็ไม่มีงานไม่มีอะไรทำนะคะก็อยู่ว่างๆก็เลยเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมตามภูมิปัญญาของพ่อแม่เราที่ทำมาก็ไปเรียนรู้จากท่านสืบทอดกันมาเรื่อยๆหลังจากที่เราบ้านโน้นก็ทำบ้านนี้ก็ทำเราก็เลยชวนกันมาทำเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มเราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหม่อนไหมของอุบลราชธานีเป็นของพระพันปีนะคะซึ่งมาส่งไข่ไหมมาอบรมแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องวัสดุการเลี้ยงการอะไรนี้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พช.ของจังหวัดอำเภอเราก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างอัตลักษณ์ของหมู่บ้านของเราคือเมื่อก่อนสมัยโบราณซึ่งไม่มีสีธรรมชาติพวกเราจะทำผ้าลายเป็นเหมือนลายตารางหมากรุกเพื่อเป็นเสื้อที่ตัดซึ่งทุกบ้านต้องมีนะคะเป็นผ้าขาวม้าลายตารางขาวแดงซึ่งแดงมาจากข้างสีขาวก็จากสีไหมที่เราบอกกล่าวแล้วนะคะแล้วก็มีประยุกต์ขึ้นมาใหม่ๆก็คือลายเสมาพันปีซึ่งเป็นเสมาของหมู่บ้านเราคนในหมู่บ้านจะเคารพกราบไหว้บูชาเป็นซึ่งเป็นของสูงนะคะก็เลย คิดว่าเอามาเป็นผ้าสบายซึ่งเอามาทำเป็นตัดเสื้ออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีอัตลักษณ์ของเราแทรกผสมผสานอยู่ค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะคะซึ่งได้เห็นจากภาพถ่ายที่ท่านออกทีวีหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เห็นท่านทำผ้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าลายใหม่เราก็นึกอยากจะทำพอเห็นแล้วก็ว่าเราก็ทำอยู่แล้วเราจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้รับการสนับสนุนจากพช.พัฒนาชุมชนนะคะก็มาสนับสนุนให้เราไปรับพระราชทานลายผ้าจากพระองค์หญิงสิริวัณวลีนะคะซึ่งรับมาทุกปีเราก็มาทำขึ้นใหม่ทุกปีความรู้ของเราที่มีอยู่แล้วก็ทำได้แล้วก็สามารถส่งเข้าประกวดได้ในทุกปีแต่รางวัลนะคะคงจะพยายามต่อไปอีกนะคะผ้าพันปีของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเป็นจุดรวมใจของทุกคนนะคะ
1: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยหัวใจที่จงรักภักดีและการน้อมนำแนวพระราชปณิธานมาปฏิบัติชุมชนตำบลเปื่อยได้เริ่มก้าวเดินสู่บทบาทใหม่การบริหารจัดการกลุ่มและคนในชุมชนกลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนยกระดับขับเคลื่อนกลุ่มให้เติบโตอย่างมั่นคงไม่เพียงอาศัยความชำนาญทางฝีมือแต่ยังต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐ
3: ก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณพระพันปีหลวงของเรานะคะซึ่งท่านได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มีการนึกอยากจะทำซึ่งเมื่อก่อนที่ไม่ได้ทำแต่ตอนนี้พอทำแล้วก็รู้สึกรักค่ะทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำท่านส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งซัพพอร์ตของเราในกลุ่มของเราทุกอย่างเราจะอนุรักษ์และก็จะคิดว่าจะสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปจะได้ทำต่อไปไม่ให้ขาดไปหายไปจากหมู่บ้านของเรานะคะ
1: กว่าจะมาเป็นผืนผ้าไหมที่งดงามและทรงคุณค่าเบื้องหลังความสำเร็จคือการทำงานเชิงรุกของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาช่วยเจือระนายภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เปล่งประกายสู่มาตรฐานระดับสากล
4: เห็นศักยภาพของกลุ่มทอผ้าไหมมันเปยหัวดงนี้ตั้งแต่ที่ยังเป็นพัฒนากรอยู่ตอนนี้เป็นพนักงานอำเภอก็10ปีแล้วนะคะได้สิ่งที่ได้เห็นก็คือพลังสามัคคีของคนชุมชนในชุมชนนี้ว่าจากเดิมที่เขาทอแค่ผ้าไหมสีแดงลายครั่งที่มีความเป็นมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าหลังจากที่มีการส่งเสริมให้ทำลายนู่นนี่นั่นปุ๊บอะค่ะชาวบ้านไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วเลยค่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนว่าลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้แบบไหนคุณยายหรือกลุ่มช่างทอของเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้ได้เงินจากลูกค้าที่ต้องการแล้วก็ยังสนองในส่วนของลายต่างๆที่รัฐบาลเขาจัดให้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีลายพระราชทานมาทุกๆปีนะคะที่องค์หญิงท่านทรงพระราชทานมาก็จะเป็นกลุ่มหลักของจังหวัดอำนาจเจริญเลยก็ว่าได้ในการที่จะเป็นต้นแบบของการทอในการทำลายหมี่ลายอะไรให้กับอำเภออื่นๆซึ่งจริงๆมาจากแค่ผ้าขาวม้าลายตารางยังไม่ได้มีการมัดหมี่อะไรเลยแต่พอมีการส่งเสริมว่าลูกค้าอยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะจนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรลายไหนนะคะกลุ่มนี้ทำได้หมดเลยค่ะอันนี้คือเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผู้นำที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ใส่ใจชุมชนนะคะตั้งแต่ส่วนของท้องถิ่นส่วนของผู้นำชุมชนก็จะให้ความสำคัญแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ในการใส่ค่ะต้องบอกเลยว่ากลุ่มนี้คือที่หนึ่งของอำเภอลืออำนาจหรือจะเรียกว่าที่หนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นในยุคสมัยไหนหรือมาเทรนไหนนะคะกลุ่มของเราสามารถปรับตัวแล้วก็อย่างที่เรียนว่าทอได้ตามรูปแบบแล้วก็มีคนรุ่นใหม่มัดหมี่เป็นทอผ้าเป็นแล้วก็มีคุณยายช่างทอที่อายุ 70 80ปีเป็นครูแต่ยังมีวัยรุ่นอายุไม่ถึง30ปีแล้วเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างและยังมีโรงเรียนในชุมชนที่มีหลักสูตรในการสอนเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่ที่โรงเรียนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะมาในแนวไหนนะคะช่างทอของเราที่นี่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียกได้ว่าไม่เป็นน้ำเต็มแก้วแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างนะคะก็ไปดูงานไปอะไรก็ขอไปค่ะอยากไปดูตรงนั้นตรงนี้ในพื้นที่ที่เขาทอแล้วเขาขายดีๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างสุรินทร์อย่างอะไรพวกนี้เราก็พาไปเปิดโลกทัศน์แล้วเขาก็ได้อะไรใหม่ๆกลับมาค่ะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของกลุ่มที่นี่เลยค่ะ
1: มาตรฐานการผลิตที่ประณีตบวกกับอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้ผ้าไหมบ้านเปื่อยได้รับการผลักดันและหนุนเสริมจากทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่อย่างครบวงจรการสืบสานพระราชปณิธานจะสำเร็จได้อย่างมั่นคงนั้นย่อมเกิดจากการประสานพลังของทุกภาคส่วนตั้งแต่นโยบายระดับอำเภอลึกลงมาถึงท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด
5: จริงๆวัฒนธรรมในการทอผ้าไหมนะครับเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่สังคมแล้วก็ชุมชนของภาคอีสานเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนตำบลบ้านเปื่อยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความเป็นอัตลักษณ์พิเศษกว่าที่อื่นนะครับ

0: ทั้งตัวผมเองนะครับในฐานะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับตลอดจนถึงต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพวกเรานะครับซึ่งตรงนี้ลายผ้าเหล่านี้นะครับเมื่อสอดรับกันกับการที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเนี่ยเขาสามารถซื้อเอาไปเป็นของที่ระลึกเอาไปตัดเอาไปทําเป็นแปรรูปเพื่อที่จะใส่นะลายผ้าเรามีความทันสมัยนะแม้ว่าจะเป็นลายผ้าที่เกิดจากความคิดของคนโบราณนะครับแต่ว่าตัวลายผ้านั้นไม่เชยเลยนะครับเมื่อเอามาปรับแต่งนิดหน่อยก็กลายเป็นว่าเรามีความทันสมัยปนอยู่กับอัตลักษณ์ดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเรือมนาทุกคนครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มทอผ้าเราสามารถมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจากทั่วทั้งประเทศนะครับที่ได้สนใจนะครับแล้วก็มาซื้อหาจับจ่ายตลอดจนเรามีตัวแทนนะครับของส่วนราชการนะครับที่ได้นำเอาผลงานของพวกเราเนี่ยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับ
1: ในระดับปกครองท้องที่กำนันตำบลเปือยคือแกนนำสำคัญในการสร้างความเข้าใจรวบรวมพลังความสามัคคีและเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการทุกแห่ง
2: ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านนะครับก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรแล้วก็มีการรวมกลุ่มผ้าไหมนะครับที่โดดเด่นของชุมชนตำบลเราเริ่มตั้งแต่การมีแปลงหม่อนประมาณ24ไร่นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็มาทำการทอมีการให้ชุมชนหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกแล้วก็มีการถ่ายทอดให้ทายาทสมาชิกมาเรียนรู้เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนานะครับเราทำเป็นกันหลายกลุ่มนะครับในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านสถานที่แห่งนี้ก็คือกลุ่มของแม่นภาศรีสุวรรณนะครับไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรด้วยนะครับแล้วก็มีการรับสมาชิกเพิ่มมีการจำหน่ายให้แก่สมาชิกได้อย่างดีนะครับโดยการสนับสนุนของพัฒนาชุมชนอำเภอเหลื่อมนาฝึกฝีมือฝึกอาชีพเป็นรายได้เสริมอย่างดีนะครับในเวลาว่างหลังจากทำนาก็มาประกอบอาชีพในการเสริมตรงนี้เหมือนเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ในส่วนหนึ่งของเราหลังจากทำนาครับขอบคุณพระแม่พันปีหลวงนะครับทรงเมตตานะครับในการที่ให้โครงการดีๆเหล่านี้ลงมานะครับหลังจากของคุณแม่แล้วก็มีโครงการนี้ที่ชุมชนหมู่บ้านเราพัฒนาเรื่องผ้าไหมโดดเด่นแล้วก็เป็นอาชีพที่เราน่าจะยั่งยืนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับในนามราษฎรนะครับขอขอบพระคุณพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณเมตตาให้ปวงชนราษฎรได้มีโอกาสได้รับโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
1: ขณะเดียวกันการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณพัฒนาอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้กลุ่มทอผ้าไหมเดินหน้าได้อย่างราบรื่นจากพลังการบรรณาการของผู้นำทุกระดับได้กลายมาเป็นร่มเงาที่สร้างความมั่นใจและความซาบซึ้งใจให้กับชาวบ้านผู้ถักทอผืนผ้าเสมอมา
3: ตำบลเปือยเรามีคำขวัญ นะครับที่ว่าเปือยพ่อดงสรงดีมัดหมี่สวยน้ำท่วมด้วยสวยแท้พระแพรขิดนาดูนข้าวโพดหวานลูกหลานคริสสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าปู่ท่านลานเสมาครับท่อนแรกของตำบลเปือยก็คือเรื่องของมัดหมี่ทอผ้าไหมนี่แหละครับของตำบลเปือยของเรานะครับตำบลเราก็มีกลุ่มทอผ้าไหมอยู่หลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งกลุ่มนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านพ่อดงครับก็โดดเด่นเรื่องของการย้อมสีธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอยู่ที่บ้านเปือยครับก็โดดเด่นด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับลูกหลานชุมชนในบ้านเรานะครับผมทางเทศบาลเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผ้าไหมมาโดยตลอดนะครับเช่นเรื่องของการให้พื้นที่ในการปลูกหม่อนนะครับอยู่ที่บ้านเฮาดงนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมด้านอาชีพนะครับเช่นเรื่องของการที่จะให้กลุ่มของเรานี่มีการในการย้อมสีธรรมชาตินะครับเพื่อจะปรับใช้กับทอผ้าไหมของเรานะครับแล้วก็มีการทำผลิตภัณฑ์เรื่องของฝักดอกนี่ครับในการทำเป็นดอกไม้นะครับเพื่อเป็นการแปรรูปแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนของเรานะครับผมประชากรชาวตำบลเปือยของเรานะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างสูงยิ่งครับท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมของเรามาโดยตลอดนะครับซึ่งเราจะต่อยอดต่อไปครับโดยมีรุ่นหลาน

0: ประชนของเราที่จะต่อยอดต่อไปครับผม
1: คุณค่าของผืนผ้าไม่อาจหยุดอยู่เพียงอดีตเมื่อท้องถิ่นและชุมชนวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงวันนี้คนรุ่นใหม่จึงพร้อมจะหันกลับมารับไม้ต่อด้วยความภาคภูมิใจการรักษารากเหง้าไม่ได้หมายถึงการแช่แข็งภูมิปัญญาแต่คือการเปิดประตูรับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผ้าไหมตำบลบ้านเปื่อยเดินหน้าไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่
2: จากการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญระดับปวสครับก็จบมาก็ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับหมอนไหมแล้วก็มัดหมี่รับจ้างครับความผูกพันเนื่องจากพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายเป็นคนทำแล้วก็เกิดการซึมซับแล้วก็นำเก็บมาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันครับคือว่าถ้าเรานำของดีในชุมชนมาเผยแพร่แล้วก็มาประยุกต์ใช้และให้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ผมคิดว่ามันจะเป็นทางหนึ่งที่ทำใหหมู่บ้านและชุมชนเราเกิดรายได้ครับผมภูมิใจในสิ่งที่ผมรักและผมที่ผมชอบผมคิดว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักและชอบทุกอย่างมันก็จะดำเนินการไปด้วยดีครับแม้ว่าวันนี้ผมอาจจะประสบความสำเร็จเพียงหนึ่งขั้นแต่ว่าอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าผมอาจจะพานำชุมชนและคนในหมู่บ้านไปข้างหน้าก็ได้กว่านี้ครับผ้าไหมนะครับผมมองว่าถ้าเรามีมุมมองให้กว้างขึ้นนะครับก็คือผ้าไหมไม่ได้เชยอย่างที่คิดถ้าเรารู้จักเอาไปแปรรูปหรือตามเทรนให้กับคนรุ่นใหม่ผ้าของเราก็จะอยู่ตลอดไปครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดรายได้ทำให้คนที่ข้างนอกมองว่าผ้าของเราสามารถไปข้างหน้าได้อีกมากขึ้นครับขอขอบคุณท่านที่มองเห็นราษฎรที่มีอาชีพเกี่ยวกับหมอนไหมแล้วก็นำผ้าที่หลายคนอาจจะลืมไปหมดแล้วกลับมาให้อยู่ในสายตาสากลโลกทำให้อาชีพหมอนไหมมีชื่อเสียงขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากให้อยู่และอยากคงต่อไปก็คืออยากให้สืบสานอาชีพหัตถกรรมทอผ้าไหมและอยากให้คนรุ่นใหม่สืบสานต่อไปครับ
1: การผสานพลังระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่คือคำตอบของการยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างกลมกลืน
3: ค่ะในมุมของนักพัฒนาหรือคนกรมการพัฒนาชุมชนนะคะสิ่งหนึ่งที่เรา อยู่ในหัวใจของเราก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมปีหลวงแล้วก็องค์หญิงที่ท่านได้ทำเรื่องของผ้าต่างๆให้กับคนไทยแล้วก็เคยมีผู้บริหารท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าคนไทยทุกคนนะคะเขาบอกว่าอีกกี่ชาติก็ไม่สามารถที่จะทดแทนพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้เพราะว่าท่านได้ส่งเสริมตั้งแต่ในวันที่ท่านใช้คำว่าขาดทุนคือกำไรเพราะว่าตั้งแต่ภาพที่มันไม่คิดว่าจะขายได้ค่ะท่านทรงอุดหนุนชาวบ้านแล้วก็ซื้อมาไว้เพื่อที่จะให้กำลังใจให้มาเป็นทุนในการที่จะต่อยอดจนทุกวันนี้นะคะมีศูนย์ศิลปาชีพอยู่ทุกหลายๆแห่งในประเทศไทยก็คือศูนย์รวมของภูมิปัญญาไทยอยู่ทั่วประเทศนะคะวันนี้เราเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งชีวิตนะคะมันคือลมหายใจที่ชุมชนได้มีเขาเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีจากพระมหากรุณาธิคุณของท่านในฐานะข้าราชการกรมการพัฒนาชนก็ขอปณิธานนะคะที่จะส่งเสริมแล้วก็สืบสานนะคะแล้วก็สนับสนุนในบทบาทหน้าที่ของพัฒนาชุมชนเพื่อให้ผ้าไทยของเราคงอยู่แล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: เป้าหมายข้างหน้าไม่ใช่เพียงแค่การขายผ้าไหมให้ได้ราคาสูงขึ้นหากแต่คือการทำให้ตำบลเปื่อยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดังพระราชปณิธานที่เคยวางรากฐานไว้แม้เวลาจะผ่านไปแต่การสืบสานภูมิปัญญาที่ไม่เคยหยุดนิ่งผ้าไหมตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจในวันนี้จึงเป็นมากกว่าอาชีพนั่นคือชีวิตที่ยืนหยัดได้อย่างงดงามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

และนี่ก็คือพลังของคนในชุมชนนะคะที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและที่สำคัญค่ะหัวใจเข้มแข็งก็คือการรวมกลุ่มแล้วก็การยกระดับให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาต่อยอดใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่วมใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: เสื้อผ้านี่พูดง่ายๆถ้าไม่ใส่นะ 3-4 วันก็ต้องเก็บมาซักใหม่เพราะมันคัน
2: ตาเนี่ยก็คือนอนน้ำตาไหลก้อนอะไรตาไหลไหลออกมาเยอะเลย
3: ชาวบ้านหมู่10ตำบลไม้ดัดอำเภอบางกระจันจังหวัดสิงห์บุรีร้องผู้ตรวจการแผ่นดินหลังเดือดร้อนรำคาญเพราะฝุ่นละอองจากโรงสีข้าวฟุ้งกระจายในอากาศกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน
4: เราต้องเสียสละอาชีพการทำมะม่วงกวนตากปลาอีกเป็นร้อยครอบครัวเราต้องเสียสละตรงนี้ไปเพื่อให้เขามีอาชีพอ่ะมันไม่ใช่นะคะ
3: หลังรับเรื่องร้องเรียนแล้วสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานงานให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีเร่งตรวจสอบให้คำแนะนำและกำกับดูแลกิจการโรงสีข้าวในพื้นที่หมู่10ให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตข้าวโดยเร็วเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
5: หลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนเราก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอในพื้นที่ที่เกิดเรื่องร้องเรียนและอปท.นัดหมายกันร่วมไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเดิมนะคะในเรื่องของการกรองฝุ่นอาจจะประสิทธิภาพไม่เพียงพอเราก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครื่องกรองฝุ่นจากเดิมเป็นสเปรย์พ่นนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบถุงกรองค่ะแบคเตอร์ค่ะ
3: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่าโรงสีข้าวดังกล่าวเป็นอาคารระบบปิดมีการติดตั้งม่านกันฝุ่นม่านละอองน้ำและระบบถุงกรองเพื่อดักจับฝุ่นควบคู่กันทำให้ปัญหาฝุ่นละอองลดลงหากแต่ไม่เพียงพอยังพบฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นแป้งปลิวผ่านช่องลมและป่องระบายฝุ่นไปถึงชุมชนล่าสุดผู้ประกอบการโรงสีข้าวตัดสินใจปิดพร้อมรื้อถอนปล่องระบายฝุ่นและกำลังติดตั้งระบบถุงกรองฝุ่นแบ็กฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นละอองเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะติดตามผลการดำเนินการและผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศในพื้นที่ต่อไป
6: ตอนนี้มีอยู่3เครื่องจะเพิ่มเครื่องใหม่อีก2เครื่องซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดอันนี้คือเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดณตอนนี้ตอนแรกอะเราดูได้ประมาณ 50% ตอนนี้คือถ้าทำเสร็จแล้วอาจจะเป็น 99.99 แล้วสิ่งที่ผมจะทำเพิ่มเนี่ยคือดูดตามตู้ทุกตู้เลยมันก็จะดูดได้เกลี้ยงละถึง 100%
3: เพื่อป้องกันปัญหามลภาวะลักษณะเดียวกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอถ้าพบปัญหาขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
4: จริงๆอ่ะความตั้งใจที่ เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดินอ่ะเป็นเพราะเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ปรึกษาเลยเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความหวังแต่ทีเนี้ยพอเล่าไปมีการโต้ตอบแบบให้ความสนใจคือดีมากอะค่ะพอทางผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาเนี่ยมันเป็นความหวังของเราอยากได้ค่าตรวจวัดแล้วก็มาสุ่มตรวจวัดแล้วค่าตรวจวัดออกมาว่าค่ามาตรฐานได้เพราะตรงนั้นมันเป็นตาช่างได้ดีอะค่ะเราก็จะยอมรับตามกติกา
3: ผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
7: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศ เมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
8: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้และเป็นความหวังของผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว
1: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลเด็กในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวม14จังหวัดเราอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวนี้บนพื้นที่จำนวน27ไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณวิทยาสิทธิรัตน์ซึ่งเรามาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559ปัจจุบันนี้เด็กผู้พิการได้มาลงทะเบียนไว้310คนมีทั้ง3ประเภทคือเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปจนถึง16ขวบนะส่วนหนึ่งเป็นฝึกทักษะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือจาก17ปีถึง35ปีซึ่งมาการทำการฝึกอาชีพเพื่อได้มีอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะคะ

0: ื่องจากว่าศูนย์มีที่ดินมากในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้โดยการทำเกษตรซึ่งได้เข้ากับผสมผสานกับที่ว่าครอบครัวเด็กปกติจำนวน 85% ที่ทำเกษตรที่บ้านซึ่งเด็กนี่สามารถมาฝึกแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานที่บ้านได้มีประโยชน์ต่อยอดได้พืชผักนี่จะมีทั้งผักยกแคร่นะคะผักยกแคร่นี่ก็เป็นการที่ว่าปลูกเป็นแคร่แล้วก็ต้องใจเด็กที่ว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็สนใจอันนี้นะคะก็มีผักประเภทผักกวางตุ้งผักกาดข้องเต้นะคะแล้วก็ผักเซซิมนะคะแล้วก็ส่วนภาคพื้นดินก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะภาคสวนก็มีมะเขือมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะคะส่วนที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีศาสตร์พระราชาคือโค้งหนองนาก็มาอนุเคราะห์ให้มาทำที่ศูนย์เรานะคะซึ่งมีประโยชน์มากต่อเด็กซึ่งโค้งหนองนานี่ก็ทำครบวงจรนะคะมีการทำนาลงปลูกข้าวปลูกผักทุกอย่างทุกชนิดได้นะคะเด็กสามารถที่จะทำแล้วก็ชอบเพราะพื้นที่อำนวยให้นะคะผู้พิการนะฮะได้ฝึกงานด้านเกษตรที่นี่นะฮะต่างคนต่างก็นำความรู้ที่ได้แต่ละประเภทไปฝึกที่บ้านเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นงานเช่นปลูกผักในกะละมังนะคะแล้วก็ผักสวนครัวก็เป็นพวกพริกมะเขือตัดขายได้ทุกวันให้มีรายได้เข้ามาช่วยจุนเจือปลูกเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่มารับทานหรือว่าขายต่อนะคะซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้ปกตินะคะก็จะถือว่าเด็กพวกนี้ได้ไปตามที่เราต้องการนะคะตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าพิการทางสติปัญญาไม่เป็นภาระอีกต่อไป
1: เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆทางศูนย์และคุณครูก็มีการปรับประยุกต์หลักสูตรต่างๆให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเมื่อน้องๆกลับไปอยู่บ้านจึงได้มีห้องเรียนโคกหนองนาให้น้องๆได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงกันค่ะ

0: ตอนนี้ปุ้ยอยู่กับครูสาแล้วค่ะครูสาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงวรชยาด้วงเพชรค่ะครูสารับผิดชอบงานของเกษตรด้านเกษตรทั้งหมดของศูนย์สงเคราะห์บุคคลประยอนภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะคุณครูคะการเป็นครูที่สอนน้องๆปกติเนี่ยก็ว่ายากแล้วมาสอนน้องๆที่นี่เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกก็ใจนำทางก่อนเพราะว่าจะให้เราใช้ชีวิตกับเขา1 วัน 1 วันให้ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเราไม่มีใจที่รักกับงานด้านนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจหรือว่าทำงานออกมาได้ 100% เหมือนกับคนปกติแต่ถามว่าหลังจากที่เขาฝึกฝนอะไรต่างๆเนี่ยกับเรากระบวนการไปด้วยกันเนี่ยก็คือ
0: แรกต้องใช้ใจก่อนแล้วในการที่จะเริ่มสอนในไหนบ้างคะ
1: อันดับแรกเราก็คือต้องศึกษาภูมิหลังของครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเราก็สามารถส่งเสริมงานด้านเกษตรให้กับน้องได้อย่างนี้ค่ะแล้วก็โดยรวมก็ 85% ที่เราได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวก็คือพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านนี้หลังจากที่เข้ามาเนี่ยบางคนหนักสุดเราก็ต้องจับมือเขาทำเพื่อให้เขาทำกิจกรรมแต่ละอย่างได้บางคนเราใช้คำสั่งในการสั่งงานเขาก็ทำได้ระดับของเขาด้วยว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก็คือต้องศึกษาตัวเขาเป็นหลักก่อนก็คือเริ่มหลักเลยก็จับมือทำค่ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาเนี่ยค่ะ
1: เริ่มต้นก็คือจากให้ความรู้ก่อนว่าชีวิตต้องกินเพราะฉะนั้นอาชีพที่สำคัญกับตัวเขาที่ต้องฝึกติดตัวก็คืออาชีพเกษตรลูกต้องทำได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะฝึกงานด้านแม่บ้านด้านโรงครัวหรือว่าสำนักงานลูกก็ต้องทำอาชีพเกษตรได้อย่างน้อยเลยประกอบอาชีพเกษตรกลับไปลูกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต้องปลูกฝังเขาเรื่องนี้ก่อนเป็นอันแรก
0: แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าโดยรวมภาพรวมของศูนย์เนี่ยตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่
1: คือถ้าเหมือนเราส่งเสริมสมมติว่าในเรื่องของฝันยกแคร่บางคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมบางครอบครัวที่เขามีรายได้เยอะเขาก็สามารถซื้อแคร่ผักไปให้ลูกทำได้แต่ถ้าเหมือนว่าบางคนมีพื้นที่ไม่มีต้นทุนเราทำอย่างเนี้ยเราแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า1เราพาเครือข่ายไปลงไปช่วยเหลือกันไปออกปากซอแรงช่วยกันอย่างเนี้ยแล้วก็ต้นไม้เพื่อนก็พามาสนับสนุนเราแล้วก็เราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตก

0: ครั้งอย่างนี้แล้วก็คือเด็กของเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าเคยส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษก่อนจะกลับไปที่บ้านแล้วก็น้องๆของเราสายใหญ่ผลต่อไปที่บ้าน
1: คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นทำนี้ตรงนี้ค่ะในความเป็นโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือครบทุกกระบวนการเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งปลูกหรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่นี่คือน้องๆเขาจะรู้หมดเลย
0: รู้หมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยน้องๆมาถึงขั้นที่ว่าจากเริ่มที่ว่าเราจับมือทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะก็คือสั่งการแยกประจำจุดเหมือนว่าวันนี้คนนี้ประจำจุดตรงนี้ทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เราก็เลยไม่เป็นห่วงที่ว่าวันข้างหน้าเด็กจบออกไปเนี่ยไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่เขาทำได้ทุกกระบวนการแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยช่วยกันในนี้ค่ะแล้วก็เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวสร้างรายได
1: ้ตรงนี้เนี่ยค่ะได้แรงสนับสนุนจากที่ไหนยังไงบ้างคะ
0: เริ่มจากก็คือจากคณะผู้บริหารศูนย์ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติของมูลที่กสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ด้วยค่ะ
1: ก็คือมาจับมือเราทำด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็มาจับมือน้องๆอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะแล้วก็พี่มาจับมือน้องๆด้วยเลยค่ะก็คือลงมาช่วยด้วยกันเลยค่ะจะมา2567ก็คือทีมงานเครือข่ายกสิกรรมลงมาช่วยค่ะลงมาช่วยทำจนสำเร็จแบบนี้เลยค่ะ
1: ตอนที่คุณครูมาใหม่ๆเนี่ยมีความแบบท้อแท้เหน็ดเหนื่อยถอยบ้างไหมคะ
0: เขียนใบลาออกบ่อยมากเลยค่ะที่จะลาออกจากที่นี่ในความคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอเราอยู่ไปสักระยะนึงมาเห็นถึงพัฒนาการของเขาที่เขาดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆลูกศิษย์หนึ่งคนที่เราปั้นขึ้นมาจากที่ทำอะไรไม่ได้พอเขาทำได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจเราก็เลยอยากจะทำงานที่นี่ต่อก็เลยอยู่จนมาถึงปัจจุบันถามว่าท้อไหมท้อมากเลยค่ะเหมือนบางวันสั่งงานไปแล้วเราเผลอแป๊บเดียวเด็กทำไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นเด็กลืมแล้วอย่างนี้ค่ะตอนแรกท้อมากที่จะทำงานตรงนี้แต่พอเราเข้าใจกระบวนการว่าเราต้องฝึกแล้วก็เราสามารถทำให้เขาทำงานได้เราก็ภูมิใจแล้วก็อยากอยู่ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: ตอนนี้ก็อยากอยู่ต่อแล้วอยากจะส่งน้องๆเขากลับบ้านแล้วไปใช้ชีวิตได้ปกติ
0: ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ถามว่าน้องๆมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจที่ว่าสามารถฝึกเขามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยิ่งส่งเขากลับไปใช้ชีวิตจริงในต่างภูมิได้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
1: คุณครูมองว่าการที่คุณครูได้ใกล้ชิดกับน้องๆสังคมควรจะให้โอกาสอะไรยังไงเขาบ้างคะเพื่อที่จะได้คอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนเราเคยทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้เราคือเราทำเป็นกรณีตัวอย่างมาครั้งนึงไม่ใช่ครั้งนึงประมาณ10ครั้งที่เราพาเด็กออกสู่สังคมตอนแรกสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับวันแรกๆไม่ยอมรับแต่ว่าพอน้องๆได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าด้วยเรื่องการกระทำคำพูดกิริยาท่าทางอะไรเงี้ยสังคมก็เลยมองว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เป็นภาระของเราเลยแต่เด็กพวกนี้คือกลไกกดจากตัวหนึ่งเลยที่ในการกับเคลื่อนสังคมแล้วก็น้องๆสามารถใช้ชีวิตกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กทุกวัยในสังคมได้หมดเลยค่ะเหมือนเราพาไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนขอบคุณที่สงขลาเนี้ยน้องสามารถใช้ชีวิตได้กับเด็กปกติหมดเลยค่ะไม่มีมองว่าน้องเป็นพิการทางสติปัญญาเลยค่ะ
1: แล้วคนที่กำลังที่เขามีลูกที่มีความบกพร่องด้านนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
0: ก็อย่าคิดว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นแบบนี้คิดว่าลูกเราไม่ดีให้คิดว่าลูกเราดีแล้วก็ลูกเราสามารถฝึกฝนจนเก่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเด็กปกติในสังคมทั่วไปค่ะแล้วก็อยากจะให้ส่งลูกไปฝึกยังสถานที่ต่างๆที่รับรองการฝึกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะให้ลูกได้ไปเจอสังคมให้ลูกได้เรียนรู้ต่างๆเหมือนว่าอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวบางทีลูกไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเราส่งลูกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ฝึกเด็กพวกนี้แล้วก็จะทำให้เด็กดีขึ้นแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถภูมิใจในตัวลูกของตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันนะคะว่า
0: แล้วก็ตรงนี้คนนี้ก็เนี่ยจากที่ว่าเด็กจะต้องเราไปซื้อพีทมอสในการโฟก้าผักอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อพีทมอสแต่เราใช้ส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ที่หาได้ในท้องที่ค่ะอ้าวพี่เล็ก
1: อันนี้อะไรคะ

0: อันนี้อะไร
1: อันนี้มันต้องไล่จากตรงนู้นใช่ไหมคะ
0: มีดิน
1: อันนี้ตรงนู้น
0: อันนี้
2: กับมะพร้าว
0: เกลือ
2: ดำ
0: แล้วเราก็ผสมเราผสมยังไงผสมยังไงผสม
1: กัน
0: ผสมให้เข้ากัน
1: แล้วก็มาใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: อันนี้ลดต้นทุนได้เท่าไหร่คะคุณครู
0: เกิดสมมติถ้าเราไปซื้อถ้าจากต้นทุนมาได้ประมาณ 70% จากที่ว่าเราต้องซื้อสำเร็จรูปอันนี้ก็คือจะเป็นในพาร์ทของการเพาะกล้าผักก็คือเราจะไม่ซื้อกล้าผักคือการฝึกของเราก็คือจะเน้นที่ว่าให้เด็กทำหนังอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้กลับไปบ้านกับเด็กด้วยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาต้องทำไปไหนก็คือเราจะหมุนเวียนเหมือนว่างานทั้งหมด4-5จุดเนี่ยเราก็แต่ละวันเราก็หมุนเวียนดูเด็กแต่ว่าเด็กก็คือจะประจำจุดประจำหน้าที่เนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็หมุนเวียนกันเหมือนว่าหนึ่งเดือนนี้ฝึกด้านนี้อีก1 เดือนก็ต้องไปฝึกอีกกิจกรรมนึงเพื่อว่าให้ทำได้ทุกกระบวนการเนี่ย
1: อันนี้พอเพาะเมล็ดตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปย้ายลงปลูกที่แปลงยกแค่เมื่อกี้ค่ะ
1: อ๋อที่แปลงใหญ
0: ่ก็คือที่น้องอีกทีมย้าย
1: ก็จะหมุนแล้วก็วนลูปไปแบบนี้
0: ค่ะ

ระตุ้นพัฒนาการของน้องๆด้วยการนำศิลปะมาตัดดัดจัดวางบนพื้นที่เล็กๆแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพื้นที่สีเขียวนี้นอกจากจะช่วยฮีลใจแล้วยังกินได้น้ำต้นหม่อนหรือมัลเบอรี่แล้วก็ยังมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งก็เป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับน้องๆและครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ

ในศูนย์สงเคราะห์บุคคลพิการภาคใต้จังหวัดสงขลาเราแบ่งเด็กเป็นซิกนะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปแล้วก็ประเภทเด็กโตตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง35ปีนะครับในการนี้เราให้การดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองนะฮะการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยตัวเส้นนะฮะการให้ออกกำลังกายการช่วยเหลือตนเองทุกประเภทนะครับแล้วก็นำไปสู่เด็กโตที่ช่วยเหลือในส่วนของด้านการฝึกหัดอาชีพนะครับเพราะอำเภอรัตภูมิโดยเฉพาะพื้นเพปริบทของพื้นที่พอควรที่จะในการทำภาคพื้นเกษตรนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เด็กเหล่านี้ครับฝึกเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำไร่ทำนาการผลิตของต่างๆนะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับปริบทนะครับตรงนี้อีกทั้งนี้นะครับเรายังมีการฝึกอาชีพทางด้านฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักตักร้อยก็ดีนะเราให้เด็กฝึกนะฮะทางชมรมผู้ปกครองนะฝึกการเย็บปักถักร้อยโดยการสอนจากผู้ปกครองนะแล้วก็การผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มนะสิ่งที่เราทำเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายไปเป็นรายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าเสวียนรองหม้อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือของเด็กซึ่งจะใช้สมองนะครับแล้วก็มือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่

ในการที่จะคอยฝึกเด็กสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งเริ่มที่จะกระทําตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องของโคกหนองนาก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนถาดสวนถาดในการดำเนินกิจกรรมซึ่งเรานำมาเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิทำอย่างไรให้ต้นไม้หนึ่งต้นมาอยู่จำกัดในบริเวณถาดในบริเวณสวนเอาต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนมาใส่เข้าไปเพื่อให้ลงตัวดังนั้นมันเกิดการจินตนาการสำหรับเด็กทางสติปัญญานะสิ่งเหล่านี้นะฮะเกิดจากการฝึกฝนนะฝึกหัดทำให้ดูและก็ทดลองทำจากคุณครูผลปรากฏเป็นสวนถาดต่างๆเป็นกระถางต่างๆซึ่งเกิดมาจากฝีมือเด็กทั้งหลายซึ่งหม่อนเนี่ยถามว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทานให้ดูครับกินได้แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงออกดำๆม่วงๆเป็นต้นใหญ่แต่เราพยายามที่จะคอยกินเราจะทำให้เขาใหญ่กว่านี้ก็ได้เพิ่มขยายตัดพร้อมรากนะกระเฉาะกระชอนพยายามให้มันเห็นคือพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมวิธีตั้งแต่เด็กเป็นผู้ทำเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ดูแลคอยบอกแต่เราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับขุดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหลังจากนั้นก็ที่เราพยายามเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราพยายามเหลือใช้จริงๆนะครับเหมือนกระถางนะครับเราไม่ต้องซื้อดินเราไม่ต้องซื้อเอามาจากแปลงเกษตรทำยุคแคร์ซึ่งถึงอย่างไรเราก็พรวนให้มันเข้าเป็นพืชอยู่แล้วก็เลยนำตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งกระถางทั้งหลายเหล่านี้ครับเราทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับทำขึ้นมาเองเล็กใหญ่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฝึกสมาธิเด็กได้หมดเลยครับเราใช้เวลาเพราะเหมือนอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าเราแบ่งเด็กเป็นเด็กเล็กและเด็กโตเด็กเล็กเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิชาการมีบ้างที่ออกมาทำอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งให้เขาผลิตกันเอง

ผลผลิตหนึ่งที่ตอนนี้ทางเกษตรเขาทำกันเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยมาลองทำดูบ้างซึ่งพอผักห้อยหัวเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเร็วด้วยแล้วก็สวยงามด้วยข้างล่างก็ปลูกได้ข้างบนก็ปลูกได้ซึ่งพอเด็กเห็นปุ๊บเด็กเขามีความสุขแต่ทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่และเด็กที่ร่วมกันทำ

ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักก็ดีปุ๋ยหมักจากธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้คุณครูพาเด็กนะไปทำนะหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นผลผลิตที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้เราจะนำผลผลิตทั้งหลายออกสู่ตลาดนะครับนำผลทั้งหลายออกสู่ตลาดสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ได้มาจากการใช้จ่ายภายในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขายผักก็ดีขายผลิตภัณฑ์ขายสวนถาดอะไรต่างๆก็ดีเราเริ่มจากต้นทุนที่น้อยแต่เราได้กำไรเหล่านี้นะฮะมาเป็นผลผลิตมาเป็นเงินมาเป็นปัจจัยในการที่จะไปซื้อกับข้าวนอกเสียจากทางพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องบริจาคส่วนหนึ่งแล้วนำไปเลี้ยงเด็กเหล่านี้ที่ซึ่งมาอยู่ให้รับบริการให้กับศูนย์สงเคราะห์อยู่นะครับ

อกจากความเอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากทางศูนย์แล้วความเข้าใจความรักความอบอุ่นจากครอบครัวก็จะเป็นอีกแรงพลังที่จะช่วยให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นประกอบกับการได้รับโอกาสจากสังคมให้น้องๆได้แสดงศักยภาพก็จะยิ่งผลักดันให้น้องๆสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันรอยยิ้มส่งความสุขความอิ่มเอมให้กับน้องๆได้ที่นี่เลยค่ะ

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไทย

0: Soft Power นราธิวาส
1: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
2: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
3: ตุ๊กตาก
4: ระเป๋า
2: สวยเนาะ
1: อืมผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
2: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: กินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
1: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
3: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส
4: ปากซอยอะไรพี
5: ่80ครับ
4: 60แหละใจใกล้แค่นี
5: ้80แหละ
4: 60นะพี
5: ่80ไปพี
4: ่ฟังก่อนดิพี่60
5: 80
4: 60
5: รีบ
4: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
6: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตาย

0: ลดเร็วลดเสียงจากสสส.
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการจะเพิ่มเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช
1: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
5: ถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความเล็กมันจึงพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะทั้ง NBT นครศรีธรรมราชนะคะทุกวันอังคารเวลา 15:00 นก็มาพบปะเจอกันหยิบยกเอาเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะถ้าคุณผู้ชมมองไปข้างหลังนี้นะคะคล้ายๆกับจะโดนตำรวจจับอยู่นะคะนี่นะคะวันนี้คุณผู้ชมมีความภาคภูมิใจมาฝากโดยเฉพาะเป็นคนนครศรีธรรมราชด้วยแล้วเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชด้วยวันนี้ต้องบอกว่าภาคภูมิใจกับน้องๆ1กลุ่มที่เรียกได้ว่าวงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยมีคลื่นลูกใหม่ที่น่าสนใจและน่าภาคภูมิใจมากๆน้องๆ นิเทศศาสตร์จากราชภัฏนครศรีธรรมราชค่ะเรียกว่าไปคว้ารางวัลรองอันดับ2นะคะกับโครงการ The Next Gen Thai Scene 2026วันนี้จะมาพูดคุยค่ะว่าความยากง่ายกว่าจะไปถึงฝั่งฝันตรงนั้นต้องฝ่าฟันอะไรกันไปบ้างพบกับ2ท่านที่จะพูดคุยวันนี้ดร.ยศยงเซนภักดีอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์และน้องสุทธิรักษ์แซมโพนะคะผู้กำกับภาพเกิดขึ้นยากนี่นะคะว่ายสวยด้วยทุกคนนะคะหลายอาจารย์กับน้องฟลุ๊กนะคะแล้วก็จะพูดคุยกับน้องๆวันนี้ที่มาร่วมรายการกับเราด้วยอาจารย์คะภาคภูมิใจด้วย1เป็นคนนครศรีธรรมราชและเป็นศิษย์เก่าราชภัฏนครศรีธรรมราชวันนั้นที่เขาประกาศว่าเราได้รางวัลรอง2เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกอาจารย
1: ์ไปประกาศที่จังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ได้ฉายภาพยนตร์ในโรงหนังจริงๆด้วยนะครับเป็นหนังสั้นนักศึกษาที่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ก็ตื่นเต้นกันทุกคนครับแล้วพอรู้ว่าได้อันดับ3เนี่ยก็โหแต่ละคนก็มีกิมมิกเนาะมีพกปืนอันเล็กๆตามสโลแกนของชื่อหนังนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตื่นเต้นกันทุกคนครับ
0: ก็คือเก๋ๆค่ะคุณผู้ชมเหมือนเราได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ฉายแสงฉายแววออกมาผ่านการลงมือทำงานจริงๆขณะที่ยังเรียนอยู่นะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ากี่ทีมนะคะฟลุ๊กที่ไปแข่งขันกัน
2: ตังคัดเลือกทั้งหมดทั่วประเทศ65ทีมคร
0: ับ65ทีมแล้วเราก็เข้ารอบไป
2: ครับ1ใน10ครับ
0: 1ใน10ตอนนั้นตอน1ใน10เลยเอาตอนแรกเลย1ใน10รู้สึกยังไงตอนนั้นน่ะ
2: ก็ภูมิใจในตัวเพื่อนๆมากก็วันพิชชิ่งนำเสนอก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นกันมากเพราะเป็นคนที่ว่าพูดไม่เก่งก็มีเพื่อนๆคอยช่วยสนับสนุนกันทุกทางครับ
0: นะคะพูดไม่เก่งแต่เป็นผู้กำกับนะคะอาจารย์นะวันนั้นทำไมถึงเลือกเขาเป็นผู้กำกับเขาเลือกยังไงกัน
1: เพื่อนๆก็สลับหน้าที่หมุนเวียนกันนะครับไม่ใช่หนังเรื่องแรกที่กลุ่มนี้ทำเนา
0: ะ
1: มีเรื่องประมาณเรื่องที่3แล้วก็หลังกว่าจะประสบความสำเร็จจากค่ายนี้นะครับเขาผ่านมาก่อนประมาณ 2-3 ค่ายเนาะตั้งแต่ปี65นะครับแล้วค่ายนี้เป็นหนังค่ายที่3แล้วที่เขาประสบความสำเร็จเนาะก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มนี้เคยไปประกวดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะแล้วก็ปีนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเริ่มความสามารถเนาะตอนนั้นก็ยังทำหนังยังไม่ได้เก่งขนาดนี้นะครับครั้งที่2ก็เมื่อต้นปีที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนังแอคชั่นเนาะค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่ผมเพาะประสบการณ์มากกว่า3ปีแล้วเนาะแล้วก็มาเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายระดับประเทศนะครับในครั้งนี้เนาะ Next Gen Thai Scene
0: ยากมากไหมน้องฟลุ๊ก
2: ตอนพูดตรงๆก็ยาก ตอนถ่ายทำ

0: ราะว่าหนังของผมส่วนใหญ่ก็ถ่ายกันนอกสถานที
1: ่ค่ะ
0: เรื่องฝนฟ้าอากาศก็เป็นอุปสรรคมากเลยครับเพราะว่าฝนตกอุปกรณ์ก็อาจจะเสียหายเราก็ต้องยกกองกันเลยอาจจะต้องถัดเป็นวันถัดไปเลยด้วยซ้ำต้องเลื่อนเป็นเบรกดาวก็ตัดไปวันถัดไปเลยครับ
1: ก็คือเหมือนเราได้ลงมือทำจริงๆเจอปัญหาอุปสรรคจริงๆช่วยกันแก้ปัญหาจริงๆนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเป็นภาพเนาะบรรยากาศหรือว่าเรียกว่าโปสเตอร์โปรโมทนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่านี่ค่ะอันนี้คือการันตีเลยว่าเรานะคะรอง2จากการที่เราไปเข้าประกวดจากรอบแรกใน65ทีมเราเข้ามาได้ถึงขนาดนี้อาจารย์ค่ะเรียกได้ว่าน้องๆก็ทุ่มเทมากๆไม่ใช่แค่น้องฟลุ๊กวันนี้นะคะจริงๆอยากจะได้ยินน้องๆร่วมทีมวันนี้ว่าการเข้ามาร่วมทีมกันเนี่ยเราทำยังไงเราเริ่มต้นยังไงแล้วเรามีความภาคภูมิใจแค่ไหนว่าเราได้รางวัลเข้ามาเดี๋ยวถามเพื่อนคนไหนดีน้องฟลุ๊กเลือกมา1คนเลยดีกว่า
0: ฟังจากพ่วงกับภาพของเราก่อนดีกว่า
1: ผู้กำกับภาพก็คือน้อง
0: อนุพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อรักครับ
1: น้องรักอนุพงศ์นะคะเดี๋ยวจะถามน้องที่กำกับภาพว่าวันที่เราได้รับประกาศว่าเราได้รางวัลนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยหนูรู้สึกยังไงบ้างในวันนั้นอ่ะ
2: ในวันนั้นแบบว่ารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับใช่ครับเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าหนังครับมันถ่ายทำค่อนข้างยากแล้วก็เราลงแรงลงความลงแรงกับมันไปมากครับใช่ครับก็เลยรู้สึกภาคภูมิใจมากแบบว่ามันไม่ใช่แค่ความสุขที่แบบได้นะตอนนั้นนะครับมันเป็นความสุขแบบว่าเราทำหนังเรื่องนึงอะครับแล้วมีคนได้เข้ามาดูหนังของเราทำให้เขาได้รับประสบการณ์ที่เราอยากให้เขาได้รับทำให้หนังของเราที่อยากเสื่อออกไปครับทำไปได้อย่างดีแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการครับรู้สึกมีความสุขมากๆครับใช่
1: นะก็คือมันเป็นความสำเร็จเนาะที่เราได้รับปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องเฮเราต้องมีความสุขแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้คือผู้แสดงครบทุกคนเลยไหมคะวันนี้ที่มา
2: อันนี้ยังไม่ครบหมดทุกคนครับใช่ครับเรายังมีเอ็กต้าแล้วก็น้องๆที่เป็นรุ่นอื่นด้วยครับใช่
1: เอางี้ค่ะอาจารย์ใครทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวน้องแนะนำตัวนิดนึงดีกว่าเนาะจะได้รู้จักกันคุณผู้ชมเพราะว่าไหนๆมากันแล้วนะคะน้องๆเป็นเด็กรุ่นใหม่เลือดใหม่ที่เข้าสู่วงการสร้างภาพยนตร์ค่ะนี่อาจจะเป็นอนาคตภาพยนตร์ไทยหรือว่าฮอลลีวูดได้เลยนะคะก้าวนี้เราได้รางวัลมาเดี๋ยวจะทำความรู้จักว่าชื่ออะไรทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเชิญคนแรกเลย
3: ครับสวัสดีครับผมนายสิบตระกูลชดาการครับมีหน้าที่เป็นนักแสดงครับ
1: เล่นเป็นอะไรคะ
3: เป็นโจรครับ
1: เป็นโจรอุ๊ยตายแล้วเลือกเองหรือมีเพื่อนเลือกให้
3: เพื่อนเลือกให้
1: เพื่อนเลือกทำไมเพื่อนถึงเลือกล่ะเอ๊นะคะคนแรกคนต่อมาเลยค่ะ
2: ครับผมนายอนุพงษ์พรมดีครับชื่อเล่นสุดที่รักครับเป็นกำกับภาพครับ
1: น้องสุดที่รักกำกับภาพ
4: นักแสดงด้วย
1: นักแสดงด้วยครับแสดงเป็นอะไรครับ
2: แสดงเป็นโจรครับ
1: เป็นโจร
2: ใช่ครับ
1: เลือกเอง
2: เลือกเองครับ
1: คนต่อมาได้เลยค่ะ
5: ค่ะนางสาวรุ่งดีชิวแสงค่ะเป็นผู้ช่วยอะไรนะหนูหรือผู้จัดการกองค่ะ
1: ผู้จัดการกองนะคะน้องมดก็คือเคยฝึกงานที่ NBT นครศรีธรรมราชด้วยนะคะเป็นไงไปรับรางวัลมารู้สึกไงบ้าง
5: ตื่นเต้นมาก
1: ตื่นเต้นมาก
5: ไม่คิดว่าจะได้แต่ก็ทำดีที่สุดตามเป้าหมายที่ทำ
1: ค่ะผู้จัดการกองเนาะโอเคคนถัดมาได้เลยค่ะ
6: สวัสดีครับผมนายเจราจูนวลครับชื่อเล่นชื่อมิวครับรับบทเป็นพระรองครับแล้วก็เป็นอีดิเตอร์ครับ
1: เป็นพระรองเป็นอีดิเตอร์ด้วย
6: ใช่
1: พระรองเนี่ยรับบทเป็นตำรวจใช่ไหม
6: ใช่ครับตำรวจที่หล่อนิดนึงครับ
1: หล่อนิดนึงนะคะมีตำรวจที่หล่อกว่านี้ไหม
6: มีครับ
1: คนไหนคะ
6: นี่ครับ
1: โอเค
7: ครับสวัสดีครับผมชื่อนายวรพัฒน์ตาทองนะครับรับบทเป็นพระเอกครับเป็นพระเอกร่วมกับสองกับเนี่ยครับกับเพื่อนอีกคนนึงครับแล้วก็เป็นตำแหน่งคือตัดต่อด้วยครับ
1: น้องก็เป็นพระเอกนะคะเป็นตำรวจด้วยแล้วก็ตัดต่อด้วยโอเคครับอีกท่านหนึ่งได้เลย
8: ครับชื่อนายประโมทรัตนพันธ์ครับชื่อจิโน่ครับรับตำแหน่งเป็นบูมแมนครับก็อาจจะสลับไปช่วยตำแหน่งอื่นด้วยครับ
1: ค่ะ
9: ครับชื่อกิติมาพงษ์พรมครับชื่อเล่นชื่อกิฟต์ครับทำหน้าที่เป็นเสลดครับผม
1: ค่ะถัดมาได้เลย
10: ค่ะชื่อนางสาวพิชญาจีเฮมค่ะชื่อเล่นชื่อมีค่ะเป็นสเลดแอนด์รีพอร์ตค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายวันนี
11: ้ สวัสดีครับชื่อรัตพลพรมเดชครับชื่อเล่นชื่อเจครับเป็นทั้งแกฟเฟอร์แล้วก็บูแมนครับแกฟเฟอร์ก็คือจะเป็นคนจัดแสงให้ในภาพอะไรแบบนั้นครับ
1: ก็ถือว่าทุกคนเนาะเป็นองคาพยพที่สำคัญเป็นพลังสำคัญของทีมที่เราไปได้รางวัลมาค่ะอาจารย์การที่น้องๆได้มารวมตัวกันแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าทิศทางที่เราเห็นแสงในตัวพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
4: คือต้องชื่นชมนักศึกษารุ่นนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ขวนขวายหรือกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองอ่ะคนที่เป็นอาจารย์เองอ่ะก็จะเข็นไม่รอดครับ
1: ค
4: นนี้เขาตั้งแต่ขอย้อนความนิดนึงนะครับตั้งแต่ค่ายหนังค่ายแรกที่กลุ่มนี้นะครับไปประกวดเนาะที่จังหวัดขอนแก่นจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระดับประเทศเหมือนกันแล้วก็มีผู้กำกับชื่อดังหลายๆท่านนะครับมาอบรมตอนนั้นเนี่ยก็ทำหนังได้อยู่ในระดับที่เรียกว่ายังไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็นักศึกษาก็ยังเรียนรู้กระบวนการไม่ว่าจะกระบวนการถ่ายทำหรือกระบวนการแสดงเองก็ตามก็ยังไม่ได้เก่งมากเนาะจนมาค่ายที่2นะครับเป็นโครงการที่จังหวัดนครราชสีมาชื่อโครงการอะไรเนาะโครงการ
0: แอคชั่นฟิล์มคร
4: ับ แอคชั่นฟิล์มนะครับจัดโดยนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเนา
1: ะ
4: โครงการนี้เขาก็ฉากแอคชั่นหรือว่าฉากการแสดงเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็กระบวนการการถ่ายทำหรือตัดต่อเนี่ยนักศึกษาก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยแทบไม่ต้องไปบอกอะไรมากเลยเนาะแล้วก็มีเรื่องแนวคิดเพิ่มขึ้นเรื่องสัญญาในงานภาพยนตร์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วมาจนส่งผลให้ค่ายสุดท้ายเนี่ยครับเขาก็คิดว่าเป็นงานสุดท้ายแล้วแหละในชั้นปีที่4แล้วจะจบแล้วเทอมหน้าก็จะไปฝึกงานแล้วนะครับเราจะไปไหนกันดีเราจะทำอะไรกันดีจนสุดท้ายเนี่ยกลุ่มนี้คิดว่าอ่ะงานสุดท้ายของกลุ่มพวกเราอยากจะผลักดันตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับนึงนะครับก็เลยมาจบที่โครงการNext Gen Thai Scene นะครับโครงการนี้ความยากก็คือรอบแรกเนี่ยเขาจะประกวดบทก่อนจาก65ทีมทั่วประเทศแล้วคัดไปเหลือ10ทีมถ้าบทไม่ผ่านก็โดนตีตกตั้งแต่แรกนักศึกษานิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยผ่านเข้า2ทีม20คน
1: ค่ะ
4: เป็นนักศึกษาปี4ทั้ง2ทีมเหมือนกันนะครับก็ได้เข้าไปพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนค่ายทั่วๆไปที่เข้าไปแล้วไปผลิตหนังประกวดแล้วก็ส่งกันเลยแต่มันมีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนะครับต้องผ่านการอบรมการเขียนบทโดยผู้กำกับชื่อดังอย่างเช่นคุณปัญญาปิ่นแก้วคุณพิงลำพะเพิงนะครับอบรมการเขียนบทอบรมการถ่ายทำนะครับการถ่ายทำเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยมีมืออาชีพในวงการภาพยนตร์นะครับมาอบรมนะครับแล้วก็การตัดต่อสามฐานเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ได้ฝึกกันจริงๆจังๆ5วัน4คืนที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ได้รับโจทย์แก้ไขบทต่างๆแล้วก็นำมาผลิตแต่ความยากของกลุ่มนี้อีกอย่างนึงก็คือมีความรุนแรงเกิดขึ้นในหนังซึ่งโจทย์ของเขาไม่ใช้ความรุนแรงแต่บทที่เราเขียนมีความรุนแรง
1: ทำยังไงคะอาจารย์
4: เดี๋ยวให้ผู้กำกับเล่าเนาะว่าคิดบทยังไงไม่ให้เกิดความรุนแรงแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นด้วยนะครับ
0: ต้องเท่าความก่อนว่าตอนส่งพิชชิ่งไปครั้งแรกเดี๋ยวหนังผมเป็นการขายความรุนแรงเลยแต่พอได้รับการอบรมในค่ายเนี่ยเขาก็มาแจ้งภายหลังว่าเขาไม่อยากได้ความรุนแรงภายในหนังเลือดสาดฉากปืนอันนี้เขาไม่อยากได้เราก็ต้องมาปรับแก้กันคืนอีกวันที่จะนำเสนอต้องเคลียร์กันไหมว่าเราจะใช้ฉากยังไงไม่ให้เห็นความรุนแรงแต่ยังใช้อยู่ต้องใช้การหลบมุมกล้องการไม่เห็นถึงความรุนแรงนั้นใช้การหลบกล้องเอาครับแล้วก็อีกที่เปลี่ยนอย่างคือพล็อตเรื่องตอนแรกพล็อตเรื่องไม่ได้จะเป็นเหมือนที่เห็นกันตอนนี้จะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยก็ต้องเนื่องจากว่าเขาเนี่ยรับเลือกเรามาด้วยพล็อตเรื่องนี้เราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไปเยอะ อยากให้มันมีความเป็นตัวเราอยู่ที่เขาได้รับเลือกเรามาก็ปรับสโคปเดิมของเราอยู
1: ่
0: แต่ก็ยังมีความเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ยังมีความรุนแรงอยู่แต่ใช้การหลบมุม

0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: NBT เซาร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ NBT นครศรีธรรมราชวันนี้ยังอยู่กับความภาคภูมิใจค่ะคุณผู้ชมน้องๆ นิเทศศาสตร์ราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะคว้ารางวัลในโครงการ The Next Gen Thai Scene 2026มาฝากพวกเราชาวนิเทศศาสตร์ราชภัฏนครศรีธรรมราชและชาวนครศรีธรรมราชน้องภาคภูมิใจเนาะอาจารย์นะนี่พูดกี่ครั้งก็ยังภูมิใจตลอดเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้ถามน้องเอาไว้ว่าอ่ะทำไมล่ะทำไมถึงต้องเป็นประตูมีกลอนคนคอนมีปืนชื่ออื่นก็มีแต่ทำไมเรียกชื่อนี
1: ้เนื่องด้วยอย่างว่าค่ายเนี่ยครับเขาอยากคือหัวข้อของเขาเนี่ยเขาอยากนำเสนอเกี่ยวกับเทรนบ้านฉัน
0: เทรนบ้านฉัน
1: ใช่คือเราเป็นทีมจากตัวแทนจากภาคใต
0: ้
1: ก็เลยคิดนั่งคิดกับเพื่อนนะครับว่าอยากนำเสนอมุมไหนดีผีความเชื่อหรือวัฒนธรรมอะไรต่างๆไปเลยคิดกับเพื่อนว่าน่าจะยังไม่บูมไม่แมสเท่าไหร่อาจจะมีแนวเยอะแล้วเลยคิดไปถึงคำพูดติดปากหรือวลีประตูมีคอนคนคอนมีปืนที่ว่าคนนอกอาจจะมองว่าแบบคำพูดตลกขำขันกันแต่มันผมคิดว่าอมัญญามันมันเป็นคำพูดความหมายหรือผมคิดว่ามันอาจจะตลกร้ายที่ว่าอาจจะเป็นภาพจำของคนจังหวัดอื่นหรือเปล่าว่าคนนครต้องมีปืนทุกคนคนนครใช้ความรุนแรงจริงไหมเลยคิดเป็นพล็อตหนังออกมานำเสนออยากนำเสนอตรงนี้ว่าคนนครไม่ได้มีความรุนแรงอย่างเดียวคนนครเป็นคนน่ารักไม่ได้มีปืนกันทุกคนอยากนำเสนออยากเล่าผ่านหนังเรื่องนี้เลยเป็นที่มาของหนังเรื่องนี้แต่ก็อยากให้ฟังมุมของเพื่อนที่ว่าร่วมคิดกับอีกคนเป็นทีมร่วมกันตอนคิดพล็อตนำเสนอ
0: คิดกับใครบ้างตอนนั้น
1: ตอนนั้นมีเพื่อนประมาณ 3-4 คนเป็นแนวที่ว่าร่วมกันเขียนบทสงด้วยกันครับ
0: ค่ะมีใครบ้างที่อยากจะให้เขาคุย
1: น่าจะเกณฑ์หลักในการนี้น่าจะเป็นน้องอนุพงศ์น้องรักครับ
0: น้องอนุพงศ์สุดที่รักนะคะก็ช่วยกัน
1: ช่วยกันเป็นหลักครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวตอนนั้นช่วยกัน
0: ขอฟังนิดนึงค่ะว่าทำไมเราถึงต่อยอดจากประเด็นวลีอันเนี้ยที่บางครั้งมองเข้ามามันดูมันไม่ใช่แง่บวกสักเท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าเราสามารถเอาไปทำให้มันเป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจได้
2: ใช่ครับก็ตอนแรกครับคือเหมือนที่เพื่อนเล่าไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าเรามีการปรับเปลี่ยนบทใช่ไหมครับ
0: ค
2: ือในตอนแรกครับบทของเราเนี่ยจะตรงกับวลีนี้เลยแต่ว่าจะพูดถึงแบบว่าเอาวลีนี้มาใช้แล้วก็เกี่ยวกับในตัวของบทครับมันจะเป็นโลกที่แบบว่าทุกคนในจังหวัดนั้นนะครับมีปืนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวเอกเป็นแบบฝ่ายเป็นพวกแบบต่อต้านอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็ทีเนี้ยครับพอ

0: คือเรามองอย่างนี้นะครับคือมันมีหลายมิติครับไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะเลือกวลีนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะแบบถ่ายทอดวลีนี้ออกไปในทิศทางอื่นแต่ว่าด้วยความที่เรามองว่าทีมอื่นๆนะครับเขาอาจจะแบบส่งแบบหนังผีหรือแบบหนังวัฒนธรรมที่แบบเป็นเวแบบซ้ำๆเจๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยมองไปว่าถ้าเราส่งไปในแบบเวอื่นหรือว่าช่องอื่นๆนะครับอาจจะทำให้เราโดดเด่นแล้วก็เข้าตากรรมการมากกว่าและด้วยความที่ส่วนตัวครับเป็นคนที่มองข่าวความรุนแรงหรือว่ามองเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้ไกลตัวมากเราคิดว่าอยากจะถ่ายทอดมุมมองที่เรามีต่อสิ่งนี
1: ้
0: ใช่ครับในมุมอื่นๆใช่
1: และเพื่อนๆก็สนับสนุนเนาะใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีใครแย้งก็คิดตามกันก็คือโอเคเราลงมือทำนะคะก็ทำให้ออกมาน่าสนใจเป็นภาพยนตร์ที่ไปรับรางวัลมาอย่างที่บอกนะคะอาจารย์วลีเนี้ยมันเป็นวลีที่บางคนที่เป็นคนนครเขาไม่ค่อยชอบหรอกเขาไม่พอใจหรอกเขาบอกคนนครเนี่ยดีๆตั้งเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถนำเรื่องนี้ไปต่อยอดให้เขาทราบได้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะพอเราได้เรื่องมาปุ๊บนะคะที่เป็นที่มาของเรื่องเนาะก็สำเร็จว่าไปนะคะได้เรื่องมาปุ๊บวางแผนการผลิตกระบวนการตรงนั้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นให้หนูได้แก้ไขบ้างก่อนที่เราจะเดินทางไป
2: ขั้นตอนในการผลิตขอย้อนไปตอนที่ว่าเขียนบทก่อนนะครับ
1: ค่ะ
2: เขียนบทเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นไปตามที่คิดตอนแก้หลังจากแก้นะครับก็เป็นไปตามแบบแผน1 2 3 4ไปเลยแต่ว่าปัญหาจริงๆที่ว่ากล่าวมาคืออยู่ที่ขั้นตอนการถ่ายทํามากกว่าเพราะว่าจะอุปสรรคด้านฝนฟ้าอากาศข้างนอกมากกว่า
1: ค่ะ
2: ขั้นตอนการเขียนบทเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเลยครับทีมช่วยกันสนับสนุนกันครับ
1: ค่ะพอมันมีปัญหาเรื่องของการถ่ายทําอย่างเงี้ยมันก็จะกระชั้นชิดเรื่องเวลาตื่นเต้นเลยมั้ยอาจารย์ตอนนั้น
3: คือโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ต้องถ่ายทําในมาตรฐาน DCP ซึ่งนักศึกษาต้องถ่ายเป็นระบบ 4K มันก็มีอุปสรรคเรื่องไฟล์ถ้าสมมติว่าน่าจะเข้าใจเนาะ 4K ไฟล์มันใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการ์ดมีปัญหาเรื่องของการบันทึกมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อมันก็ตามมาอย่างต่อเนื่องเลยก็นักคือเป็นมาตรฐานที่ต้องฉายโรงภาพยนตร์จริงๆนะครับนักศึกษาก็มีความกังวลว่าจะถ่ายมาต้องไปเกรดสีอีกต้องไปลงตัดต่อคอมพิวเตอร์จะไหวไหมคอมฉันจะค้างหรือเปล่าจะตัดออกมาได้ไหมอะไรเงี้ยครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับความกดดันต่างๆมันก็เกิดขึ้นนะคะจนถึงวันที่เราได้เดินทางไปชมภาพยนตร์ของตัวเองในโรงภาพยนตร์ที่กรุงเทพมหานครอาจารย์จะเล่าความรู้สึกก่อนหรือจะให้น้องฟลุ๊กเล่าก่อนฟลุ๊กว่าวันนั้นที่เราเดินทางไปเนี่ยเราไปดูหนังของตัวเองที่สร้างมากับมือเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
2: เริ่มตั้งแต่ตอนเข้างานเลยนะคร
1: ับ
2: เห็นโปสเตอร์ที่ผมทำเองแล้วก็ไปอยู่ในกำลังฉายผมเป็นคนชอบดูหนังมากก็พอเวลาผมไปดูหนังในโรงเนี่ยผมจะถ่ายรูปโรงเสม
1: อ
2: แล้วก็วันนั้นเป็นหนังที่ว่าพูดหนังดูหนังคนอื่นมาตลอดวันนี้ได้มาดูหนังของตัวเองจริงๆในโรงจริงๆก็ตื่นเต้นมากครับพอเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็อบอุ่นมากครับได้ดูหนังของตัวเองแล้วก็เพื่อนๆอีกทั้ง9ทีมก็มีความสุขมากว่าทุกคนมีฝีมือกันมากเลยครับ
1: พอใจไหม
2: พอใจสุดๆเลยครับ
1: ค่ะอาจารย์ยอดค่ะ
3: ปลื้มใจครับแล้วก็พนักนักศึกษาที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเนาะมันมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัดจนได้เป็นอันดับ1ใน10นะครับแล้วก็ไปฉายโรงภาพยนตร์เนาะก็ภูมิใจแทนนักศึกษาทุกคนครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะชมบ้างต้องเข้าไปชมที่ไหนคะ
3: ง่ายๆเลยใน YouTube นะ The Next Gen Thai Scene นะครับแล้วก็เพจ Facebook นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าไปชมได้เลยครับ
1: เดี๋ยว NBT นครศรีธรรมราชจะแชร์ไว้หน้าเพจให้ด้วยนะคะหลายคนก็อยากจะดูเนื้อฝีไม้ลายมือลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชนะคะการเรียนในห้องเรียนเนื้อหลักสูตรก็4ปีต่างๆแต่เวลามันมีช่วงเวลาเข้ามาแบบนี้อันนี้นอกเหนือจากการฝึกงานนอกเหนือจากภารกิจในคลาสเลยนะคะน้องๆได้ใช้เวลาไปกับการเข้าไปประกวดพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองด้วยแล้วก็พิสูจน์ศักยภาพของนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชด้วยวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าน้องๆทำได้นะคะได้เข้าเป็น1ใน10ทีมแล้วก็คว้ารอง2มาได้ภาคภูมิใจจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เราก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับน้องๆด้วยอยากฝากกำลังใจอะไรให้รุ่นน้องหรือว่าคนที่กำลังฝันอยากจะไปทางด้านของภาพยนตร์บ้าง
2: ผมอยากจะแนะนำนะครับคนที่สนใจเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์นะครับอยากแนะนำให้ว่าเริ่ม ตั้งทีมตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้มีฝีมือเราจะได้พัฒนากันตอนไหนเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ใครที่สนใจเหมือนผมนี่ครับตั้งทีมกันเลยครับตั้งแต่ปี1เราจะได้รู้ว่าเราถนัดอะไรยังไงแล้วก็เราจะได้ไปพัฒนาตัวเองต่อครับ
1: มหาวิทยาลัยล่ะคะ
3: ฝากนิดเดียวครับปี70นี่นะครับเราเปิดเอกภาพยนตร์เนาะก็อยากให้นักเรียนชั้นม.6ที่สนใจนะครับเข้ามาสมัครเนาะเป็นภาพยนตร์เอกแรกของภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเอกหนึ่งสื่อสารมวลชนดิจิทัลครับก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆครับ
1: ค่ะเห็นเป็นที่ประจักษ์ค่ะเรามีรางวัลการันตีคุณภาพนะคะใครที่สนใจจะมาสายนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชก็พร้อมเปิดประตูต้อนรับน้องๆนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านและน้องๆทุกคนนะคะที่ร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหมดเวลาของรายการแล้วคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามรายการเราได้ทุกวันอังคาร15 นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
3: ไปเมืองไทยกันปะ
2: ไ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: ฮะบริบัติสมณะคุณดีมวยบุกโกนะน่าพอคุณจะไปด้วยดีมวยบุกโกอิชแต่พี่ยังน้อย OTP ไปหอกแบงก์ย่อยกัตโตโน OTP ต้องเลือกวิ่งง่ายมุดมุดJangan tekeling, jangan beri maklumat peribadi. Kalau tidak, duit yang kita sipe seumur hidup habis licin.
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ดีค่ะรายการคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่โรงเรียนวัดเชิงคีรีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะพามาดูพลังสร้างสรรค์ของเด็กๆค่ะที่หยิบเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปลงโฉมเป็นคุกกี้ชีสไส้สับปะรดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างน่าทึ่งค่ะแถมยังสร้างรายได้สร้างทักษะอาชีพให้แก่น้องๆอีกด้วยมาสวีวันนี้มีความสวีทอย่างแน่นอนค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในรายการในวันนี้เลยค่ะ

0: อมของชีสผสมผสานกับรสชาติหวานอมเปรี้ยวของสับปะรดกวนใครจะเชื่อล่ะคะว่าขนมเบเกอรี่หน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้จะเป็นฝีมือของน้องๆวัยประถมไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามอย่างเดียวนะคะรสชาติบอกก่อนเลยว่าอร่อยระดับมืออาชีพค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะแก้มมาอยู่กับน้องๆโรงเรียนวัดเชิงคีรีค่ะผู้ที่จะนำเราชมขั้นตอนวิธีการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดนั่นเองค่ะตอนนี้อยู่กับน้องๆแล้วค่ะให้น้องๆแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูชื่อคือคิตตี้ค่ะ
0: น้องคิตตี
2: ้สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอ้ําค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องคอปเตอร์ค่ะ
0: ทั้ง3คนนะคะวันนี้จะพาเราชมขั้นตอนการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดค่ะโอเคพี่อยากทราบว่าส่วนผสมของการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: เนยเค็มค่ะไข่ไก่แยกเฉพาะไข่แดงค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะพาเมซานชีสค่ะแป้งเค้กค่ะแป้งข้าวโพดค่ะนมผงค่ะแล้วก็ไส้สับปะรดค่ะ
0: ที่ขาดไม่ได้เลยคือไส้สับปะรดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ส่วนผสมครบแล้วใช่ไหม
4: คะ
0: เมื่อเตรียมส่วนผสมครบแล้วขั้นตอนแรกที่เราจะต้องลงมือทำคือเราต้องทำยังไงบ้างคะ
3: ต่อไปนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีทเอ็มโอทดังนี้ค่ะ
0: พ่อพี่ไม่ได้ช่วยทำก่อนจะมาทำเราก็ต้องล้างมือมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ล้างมือสะอาดแล้วก็มาใส่ถุงมืออีกทีนึงใส่ถุงมือเสร็จเรียบร้อยทำยังไงต่อคะ
3: ตวงเนยค่ะเราตวงเนยเพื่อจะทำคุกกี้ของเราค่ะตอนนี้นะคะ
0: อยู่ใต้ตาช่าง
3: เนยก็ตวงเสร็จแล้วเราก็จะขยำให้เนยออกตัวลงค่ะเพื่อจะได้ขยำง่ายค่ะขยำให้เนยของเราอ่อนตัวลงให้มากมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตวงน้ำตาลไอซิ่งค่ะจำนวน200 กรัมค่ะ

0: านไอซิ่ง200กรัมตัวนี้อะไรคะ
1: พาเมซานชีสค่ะเราจะใส่10กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความหอมมันและนัวให้กับคุกกี้ของเราค่ะ
0: อันนี้เนยนี่เราต้องนวดนานไหมคะนาน
1: ประมาณ5นาทีค่ะกว่ามันจะอ่อนตัวลงค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเอาออกมาจากเพียนค่ะ
0: ก็นวดจนกว่ามันจะนิ่ม
1: คลายตัวใช่ไหมคะ
0: ระหว่างนี้ก็เพื่อนช่วยเตรียมส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: หลังจากนั้นเราก็จะตวงแป้งเค้กกับแป้งข้าวโพดค่ะแป้งเค้กเราจะใช้40กรัมค่ะและแป้งเค้กใช้250กรัมค่ะ
0: แป้งข้าวโพดกับแป้งเค้กผสมกันได้เลยเหรอคะ
1: ได้เลยค่ะพอจะทำให้คุกกี้ของเราจับตัวกันค่ะ
0: น้องมีความชำนาญนะแสดงว่าทำบ่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทำมา 2-3 ปีแล้วค่ะ
0: โอเคไม่ได้ช่วยจับอะไรเขาเลยเพราะว่าความสะอาดอันนี้เป็นอะไรคะ
2: นมผง60
1: กรัมค่ะ
0: นมผง

0: ใส่จำนวน60กรัมค่ะ
1: นมผง60กรัมโอเคอันนี้ส่วนผสมครบแล้วใช่ไหมคะเหลือ
0: ไข่แดง
1: มีไข่เป็นส่วนผสมสำคัญไข่ที่ใช้เฉพาะไข่แดงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ไข่ขาวมากเกินไปคุกกี้ของเราอาจจะฟูตัวและแตกง่ายค่ะ
1: ถ้าใส่ไข่ขาวเยอะไปคุกกี้มันจะฟูใช่ไหมคะ
0: แล้วก็แตกง่าย
1: โอเควิธีการแยกไข่แดงคือ
0: ใช่
1: ใช่โอเค
0: ไข่แดงเราจะใช้จำนวน4ฟองค่ะ
1: ไข่แดง4ฟองก็คือไข่ขาวเราจะไม่ใช้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะไข่ขาวเราจะนำไปประกอบอาหารค่ะเอาไปทอดให้นักเรียนกินค่ะ
1: ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกไม่ได้ทิ้งเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่อันนี้คือเตรียมชุดที่สองเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแป้งของเราต้องใช้สองรอบค่ะถ้าเราใช้รอบเดียวมันจะเหลวค่ะเพราะว่าส่วนผสมก็มีมากค่ะ

0: เคอันนี้คือไข่เตรียมไข่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วไข่แล้วเราทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปก่อนค่ะจำนวน200กรัมค่ะ
2: โอเคใส่ลงไปในเนยที่เรานวดเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเนยของเราอ่อนตัวลงนะแล้วก็จะใส
2: ่โอเคค่ะแล้วก็นวดต่อจนกว่า
1: เนยกับน้ำตาลไอซิ่งจะเข้ากันค่ะ
2: แล้วใส่ทุกอย่างไปทีเดียวเลยไม่ได้หรอคะ
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนผสมมันจะผิดค่ะ
2: ต้องทำตามขั้นตอนนะคะ

0: ันนี้เราต้องนวดด้วยมือเลยเหรอคะทำไมเราใช้เครื่องตีได้ไหมคะ
1: ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเครื่องตีทำให้คุกกี้เราฟูกว่าค่ะ
0: มันจะฟูเกินไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ขนมด้วยมือเราจริง
1: ๆหลังจากนั้นเราก็จะใส่นะพาเมซานชีสลงไปเลยค่ะจำนวน40กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความหอมมันและนัวชีสค่ะ
0: แล้วก็นวดให้เข้ากันอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่แดงไปเลยค่ะจำนวน4ฟองค่ะ
0: หลังจากนั้นหลังจากส่วนผสมเข้ากันก็เติมไข่แดงใช่ไหมคะแล้วก็นวดต
1: ่อตอนนี้คุกกี้ของเราเข้ากับไข่แดงแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมผงไปเลยค่ะจำนวน60กรัมค่ะ
0: ใส่นมผงแล้วก็นวดให้เข้ากันอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้คุกกี้ของเรากับนมผงก็เข้าไปแล้วเราก็จะใส่แป้งเค้กกับแป้งข้าวโพดลงไปเลยค่ะจำนวน250กรัมค่ะแป้งเค้กแล้วก็แป้งข้าวโพด40กรัมค่ะ
0: ใส่ไปทีเดียวเลยเหรอคะหรือว่าต้องค่อยๆใส่
1: ต้องค่อยๆใส่ค่ะเพราะว่า
0: ทำค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆนวดไปใ
1: ช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำค่ะคุกกี้ของเรา
0: ก็คืออันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมแป้งแล้วใช่ไหมคะ
1: ใส่ไปอีกหนึ่งรอบค
0: ่
1: ะ
0: ค่อยๆทยอยเติมแป้งให้หมดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะที่เราต้องร่อนแป้งเพราะว่าจะทำให้แป้งของเราละเอียดขึ้น

0: อันนี้มันหนืดหรือว่ามันแข็งมาก
1: มันหนืดค่ะ
0: มันหนืดมากแสดงว่าต้องใช้กำลังเยอะเลยใช่ไหม
1: มันยังไม่จับตัวกันค่ะเสิร์ฟไปอีกหนึ่งรอบค่ะ
0: เสิร์ฟไปอีกหนึ่งรอบจนกว่าจะหมด
1: ใช่ค่ะตอนนี้ขั้นตอนการเดฟก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็แป้งรอบสุดท้ายก็นวดให้เข้ากันแล้วก็จะกลายเป็นแป้งสำเร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: นวดจนกว่ามันจะจับตัวกันเป็นก้อน
0: พอนวดแป้งเสร็จเราเตรียมเอาแป้งใส่ถาดแล้วคะ
1: เราจะช่างแป้งก่อนค่ะแล้วก็หลังจากที่เราช่างแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนำไปห่อไส้ค่ะก็คือเอาแป้งของเราห่อกับไส้สับปะรดค่ะตอนนี้แป้งของเราก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วเราก็จะเริ่มการชั่งเลยค่ะ
0: อันนี้เราชั่งแป้งก็คือสำหรับ1ชิ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้คุกกี้ชีสไส้สับปะรดของเราเหมือนจะขาดอะไรไปขาดพระเอกของเราใช่ไหมคะก็คือไส้สับปะรดนั่นเองเดี๋ยวไปดูที่เขาเตรียมไส้ไว้

0: ลังจากที่เตรียมแป้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่บอกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรคะไส้ของเราคือ
1: ไส้สับปะรดสวีค่ะ
0: นี่เลยค่ะหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: หน้าตาจะเป็นก้อนสับปะรดแบบนี้ค่ะที่กวนเสร็จแล้วค่ะ
0: ก็คือสับปะรดกวนนั่นเองใช่ไหมคะเป็นสับปะรดของสวีเลย
1: สวีค่ะ
0: หอมตอนนี้ก็คือหอมแล้วไส้สับปะรดหอมมากโอเคเริ่มปั้นได้เลยค่ะ
1: หลังจากนั้นเราก็จะมาดูการห่อไส้กันเลยค่ะ

0: น้องทำหน้าสนุกอ่ะพี่ขอทำด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ใส่ถุงมือ
0: ต้องใส่ถุงมือก่อนล้างมือมาแล้วนะคะก่อนเข้ากล้องแต่ก็ต้องใส่ถุงมือพร้อมเป็นไงคะสอนพี่ด้วยนะคะ
1: เมื่อปั๊มเสร็จแล้วก็จะขึ้นรูปสับปะรดแบบนี้เลยค่ะ
0: แล้วก็ปั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ให้แบน
0: ปั้นก่อนแล้วก็
1: ให้แบนค่ะให้แบนเป็นแผ่นบาง
0: ๆทำให้เป็นแผ่นบาง
1: ๆจากนั้นก็ใส่ไส้แล้วก็ม้วนไปเลยค่ะใส่ให้มิดชิดกับแป้ง
0: ใส่สับปะรดปุ๊บอุ้ยแป้งขาดนะเห็นไหมไม่ชำนาญการทำไม่ได้นะแล้วก็ห่อให้มันมิดใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะเนี่ย
1: แล้วเราก็จะเอามาทำปั๊มค่ะ
0: ปั๊มอันนี้ปั๊มก็คือเป็นบล็อกที่มันเป็นรูปต่างๆใช่ไหมคะ
1: เป็นรูปสับปะรด
0: แต่ของเราก็คือเป็นรูปสับปะรดใช่ไหมคะ
1: เราก็จะเอาขึ้นมาดูก่อนค่ะว่าขนมของเรากับไส้สับปะรดเนี่ยเต็มพิมพ์หรือยังหลังจากที่เต็มพิมพ์แล้วเราก็จะนำมาปั๊มใส่ถาดเลยค่ะนำใส่แล้วก็ปั๊มลงไปเลยค่ะ
0: ก็คือกดให้มันแน่นแล้วก็เช็คดูว่าไส้ทะลักหรือเปล่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็กดให้แน่น

0: อนนี้ขั้นตอนการช่างแป้งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนการห่อไส้กับการพิมพ์ค่ะและพอหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะนำไปซีนเข้าตู้เย็นค่ะเพื่อให้ขนมของเราเซ็ตตัวแล้วก็นำไปอบได้ค่ะ
1: เดี๋ยวแก้มกับน้องๆจะช่วยกันปั้นแล้วก็ขึ้นลูกคุกกี้เสร็จก่อนหลังจากนั้นก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็จะไปอบกันค่ะ

0: ก็วอร์มเตาไว้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้คือเทโมมิเตอร์เอาไว้วัดอุณหภูมิค่ะ
0: ใส่เลยไหมโอเคเริ่มใส่ได้เลย
1: แล้วก็จะดึงเตาอบ
0: อันนี้จะร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใช้ความระมัดระวัง
1: ขั้นตอนที่อันตราย
0: ค่ะโอเคแต่นี่น้องเคยทำจนชำนาญแล้วนะคะโอเคสองถาดใช่ไหมโอเคอ๋อเนี่ยที่คุณครูเตรียมไว้
1: ทำไมหลังจากนั้นแล้วก็จะใส่ถาดที่สองลงไปเลยค่ะ
0: ปึ๊บค่อยๆปิดปึ๊บดึง
1: เปิดอันนี้เลยเปิดแล้ว
0: อันนี้เราอบขนม25นาทีใช่ไหมคะเดี๋ยวระหว่างเราอบขนมค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณครูผู้ฝึกสอนน้องๆกันค่ะ

0: ค่ะสำหรับที่มาของชื่อแบรนด์ MO นะคะในตอนแรกค่ะที่เด็กๆร่วมมือกันตั้งชื่อค่ะก็ได้คิดชื่อออกมาเป็นชื่อหอมเนยค่ะเพราะเวลาที่เราอบคุกกี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอมมากๆค่ะแต่ว่าเราคิดถึงในอนาคตว่าถ้าเราจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยเราอยากจะได้ชื่อที่สื่อถึงความเป็นกลางแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะจึงได้ครับคำแนะนํามาจากท่านผอ.ธีรยุทธ์กิตินภวัฒน์ค่ะผอ.โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนะคะได้ให้คําแนะนําว่าชื่อ MO ค่ะซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายว่ารสหวานรสอร่อยค่ะค่ะที่เลือกเป็นสับปะรดสวีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะโรงเรียนของเราเคยทำยาดมสมุนไพรค่ะแต่คุณครูก็มองว่ายังไม่ค่อยสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอำเภอสวีค่ะจึงได้มาร่วมกันค้นหากับเด็กๆเขาว่าเราจะนำผลิตภัณฑ์อะไรดีที่จะมาทำค่ะเราก็เลยเลือกเป็นสับปะรดสวีค่ะซึ่งปรากฏอยู่ในคำขวัญของอำเภอค่ะแล้วก็โรงเรียนของเรานะคะได้มีการปลูกสับปะรดอยู่แล้วด้วยเราจึงนำสับปะรดสวีมาเป็นวัตถุดิบในการทำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสับปะรดสวีก็ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ค่ะซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการฝึกฝนการฝึกน้องๆนะคะแรกเริ่มเลยนะคะเราได้มีการสำรวจทรัพยากรค่ะแหล่งผลิตภัณฑ์นะคะในท้องถิ่นซึ่งในอำเภอสวีนั่นก็มีสับปะรดสวีนั่นเองค่ะโรงเรียนของเรานะคะได้มีการนำหลักสูตรท้องถิ่นนะคะที่ชื่อว่าคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีเอ็มโอ๊ตนะคะมาประกอบด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการบูรณาการในหลายๆกลุ่มสาระวิชาค่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ในกระบวนการผลิตอาหารวิชาคณิตศาสตร์ในการคำนวณต้นทุนกำไรหรือแม้กระทั่งการชั่งวัตถุดิบต่างๆนะคะวิชาภาษาไทยค่ะในการพูดการนำเสนอวิชาภาษาอังกฤษค่ะในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ค่ะหรือว่าจะเป็นวิชาวิทยาการคำนวณนะคะเทคโนโลยีในการออกแบบโลโก้ของเรานะคะโดยใช้ AI ช่วยค่ะเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นั่นก็คือนักเรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงค่ะการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้ประกอบการการมีความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะซึ่งเรานะคะได้นำนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนนั่นก็คือการนำไปจัดนิทรรศการการนำเสนอและการแข่งขันค่ะจนกระทั่งได้แข่งขันได้รางวัลถึงระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยฝึกความมั่นใจฝึกความกล้าแสดงออกและสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตได้จริงค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะคะจากทางด้านผู้ปกครองแล้วก็ชุดเตรียมไส้สับปะรดนะคะเด็กก็เราได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่ช่วยกันกวนไส้สับปะรดให้ในการเตรียมผลผลิตนะคะต่างๆให้แล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหรือต่างๆที่ในช่วยประชาสัมพันธ์นอกจากนี้นะคะสับปะรดสวีเราก็นับเป็นของดีประจำอำเภอค่ะเราได้มีการออกไปประกวดเป็นตัวแทนของตำบลปากแพรกนะคะในการประชุมกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ได้รับรางวัลที่1อีกด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความร่วมมือทั้งโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนอีกด้วยค่ะ

0: โอเคหลังจากที่เราเอาขนมไปอบในเป็นเวลา25นาทีแล้วใช่ไหมคะหลังจากอบเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อคะ
1: เรารอให้ขนมเย็นตัวลงค่ะเมื่อเย็นตัวลงแล้วเราก็จะนำมาใส่ถาดรองและซองกันชื้นค่ะ
0: ทำไมเราต้องใส่ซองกันชื้นในถาดขนม
1: เพราะว่าซองกันชื้นทำให้ยืดอายุขนมของเราให้นานได้ค่ะ
0: เพราะว่าขนมของเราไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะโอเคเริ่มได้เลยครับเอาขนมใส่บรรจุพร้อมซองกันชื้นต่อด้วย
1: และนำไปใส่ซองรูปสับปะรดค่ะ
0: บรรจุซองบรรจุซองเรียบร้อยทำไงต่อคะ
1: นำไปซีลค่ะ
0: แล้วก็ซีลปิดปาก
1: ปิดซอง
0: โอเคปิดปากซองเรียบร้อย
1: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปใส่กล่องค่ะที่ปิดสก็อตเทปแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือบรรจุในกล่อง
1: ค่ะ
0: 1กล่องอันนี้มีกี่ชิ้นคะ
1: กล่องเล็กจะได้2ชิ้นค่ะราคา40บาทค่ะแต่ถ้ากล่องใหญ่120บาทได้6ชิ้นค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวให้น้องๆทำบรรจุภัณฑ์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันค่ะ
2: ค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีการสนับสนุนนักเรียนอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิชาการคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะอย่างที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีชื่อแบรนด์ MOD นะคะซึ่งผ่านกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับภูมิภาคระดับประเทศนะคะเช่นงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาคค่ะระดับชาติด้วยค่ะส่วนของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรนะคะโรงเรียนเราได้มีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมสัมมนานะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับประเทศนะคะเช่นงาน Sustainability Expo 2025ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะงานสมัชชาคุณธรรมระดับชาติโครงการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเรามีแนวคิดที่ว่าการจัดการศึกษานอกจากจะต้องสร้างในเรื่องของความรู้แล้วนะคะก็ยังจะต้องมีการในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพนะคะซึ่งโครงการของเราได้คิดวิเคราะห์สำรวจในการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อชูให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวี MOD ที่ท่านเห็นในวันนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงในอนาคตอีกด้วยค่ะ

0: ียบร้อยแล้วผลิตภัณฑ์ของน้องๆ นะคะใครที่อยากชิมหรือว่าอยากสปอร์ตน้องๆเขาทำเองทุกขั้นตอนค่ะติดตามมาทั้งวันแล้วแล้วก็ชิมแล้วว่าอร่อยจริงๆใครอยากสปอร์ตอุดหนุนได้ที
1: ่ฝากติดตามผลงานของหนูได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โรงเรียนวัดเชียงคีรีค่ะ
0: โอเคค่ะ

จากวัตถุดิบพื้นบ้านในท้องถิ่นสู่เมนูเบเกอรี่สุดสร้างสรรค์ด้วย2มือของน้องๆโรงเรียนวัดเชิงคีรีคุกกี้ชีสไส้สับปะรดจานนี้ไม่เพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในชุมชนเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยสร้างทักษะชีวิตสร้างอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆอีกด้วยคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีเอ็มโอดขนมโฮมเมดที่ขึ้นชื่อเรื่องความหอมเนยแป้งคุกกี้รสนุ่มละมุนที่ผสมผสานความเค็มของชีสอย่างลงตัวตัดกับรสหวานอมเปรี้ยวกำลังดีของไส้สับปะรดของดีสวีนิยมนำไปเป็นของฝากหรือเป็นของทานเล่นก็อร่อยค่ะลองสักครั้งจะติดใจอย่างแน่นอนเพราะน้องๆเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริม

0: ศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก

0: ก่อนเนี่ยคุณแม่สามเสือกระจูดเนี่ยมูลค่ากระจูดเนี่ยมันราคาที่ค่อนข้างไม่สูงแค่ขายกระเป๋าแค่ใบละ100-150 บาทเนี่ยคือทําทั้งวันได้ตังค์แค่150 บาทหักต้นทุนหักค่าหูกระเป๋าค่าย้อมค่ารีดต่างๆวันหนึ่งไม่ถึง50 บาทนะคิดว่ามันน่าต้องปรับแล้วก็เอาความรู้ด้านการออกแบบเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพื่อให้ตัวสินค้าของคุณแม่เรื่องของการเชื่อมโยงท่องเที่ยวจากผลิตภัณฑ์นะครับเดิมนี้เราทำแค่สินค้าที่เป็นกระจูดแล้วก็สินค้าต่างๆนะครับแล้วก็มีเริ่มจากกลุ่มลูกค้านะครับลูกค้าต่างชาติเลยลูกค้าญี่ปุ่นนะครับอยากไปเห็นกระบวนการผลิตของเราอยากไปเห็นว่าเราทำกระจูดมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนอะไรบ้างก็เริ่มคุยกับแม่ว่าเราน่าจะปรับตรงนี้เพื่อให้เขามาพักผ่อนได้เพราะตรงนี้เราก็ถ้าถามว่าอยู่ไกลกับทะเลน้อยค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาเห็นวิถีชีวิตชุมชนเราแล้วก็เลยทำห้องโฮมสเตย์1ห้องขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ของเรามาศึกษาเรานะพอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะก็มีคณะหน่วยงานนักศึกษาต่างๆอยากมาเรียนรู้วิถีชุมชนเราเพราะเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ก่อนนะครับพอคนอยากเข้ามาพื้นที่เราก็เห็นว่าพื้นที่เราวิถีชุมชนเราค่อนข้างสวยสินค้าเราค่อนข้างมีความโดดเด่นก็อยากมาสัมผัสแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมทีนี้ทำกิจกรรมเรื่องของ DIY ทำเวิร์กช็อปต่างๆก็นักท่องเที่ยวก็อยากที่จะมาทำแล้วก็อยากมาพักกับเราก็เริ่มขยายห้องต่อเรื่อยๆกลายเป็นว่าเป็นโฮมสเตย์ที่เราพัฒนาขึ้นมาตอนนี้มี12ห้องครับผมก็นักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนในห้องพักของเราเนี่ยก็ตกแต่งเรื่องของงานจักสานกระจูดทั้งหมดเลยนะครับก็เอากระจูดเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเก้าอี้โคมไฟตะกร้าของตกแต่งต่างๆไปแต่งภายในเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเห็นว่ากระจูดของเราเนี่ยมันสามารถทำได้หลายอย่างได้แต่สิ่งสำคัญคือนักท่องเที่ยวสามารถซื้อของในห้องพักได้เลยหยิบตะกร้ามาจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์ได้เลยเชิญรับต่างชาติดีนะครับแล้วก็เขาเชื่อมั่นในตัวรางวัลด้วยแล้วก็ตัวเป็นฟาร์ด้วยนะครับก็สามารถส่งออกไปหลายประเทศมากนะครับมีญี่ปุ่นมีฝรั่งเศสนะครับที่ส่งออกไป
1: กระจูดเริ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนาสู่สินค้าอวดสายตานานาประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยความภูมิใจของคนไทยทุกคน
2: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: เมื่อการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูดูแลสุขภาพเป็นเรื่องเดียวกันพักผ่อนอย่างเต็มที่เที่ยวอย่างแข็งแรงเทรนสุขภาพดีๆที่รอให้มาสัมผัสสุขทุกวันเฮลตี้ทุกเวลาประเทศไทยภูมิศาสตร์สุขภาพอาเซียนศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

จ้าหน้าที่ยึดของกลางช่อดอกกัญชาอบแห้งมูลค่ากว่า 9.8 ล้านบาทขณะเตรียมส่งไปประเทศตุรกีพบผู้ส่งออกไม่ได้สำแดงรายการสินค้าและไม่มีใบอนุญาตจังหวัดภูเก็ตติดตามการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เรือบริเวณอ่าวฉลองเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรเทาความเดือดร้อนจังหวัดพัทลุงเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาแสงสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแยกวังปีบหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืนที่อาจไม่เพียงพอติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและพรพันธ์ปั้นพงในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆค่ะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะกับข่าวสารที่น่าสนใจใน14จังหวัดภาคใต้กับดิฉันพรพัฒน์ปั้นพงษ์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
0: และเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเราได้ในหลากหลายช่องทางในการรับชมข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านทางกล่องดิจิทัลช่อง11 NBT ภาคใต้นะคะทาง Facebook ค่ะที่ NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube ที่ News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะที่ News NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะที่ NBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางค่ะNBT Plus นะคะแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะได้รวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือกลางอีสานใต้ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS นั่นเองค่ะมาเริ่มต้นกันที่จังหวัดยะลานะคะได้มีการจัดทำดอกไม้จันทร์ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ค่ะจังหวัดยะลาได้มีการระดมความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนได้ร่วมกันในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์สะท้อนพลังจิตอาสาและความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดทำดอกไม้จันทร์ระหว่างวันที่28ถึง29กันยายน2569ณห้องประชุมยะลาพัฒน์ชั้น2อาคาร1ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคโดยจังหวัดยะลาได้กำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์รวม 180,000 ดอกแบ่งเป็นส่วนดำเนินการโดย8อำเภอจาก419หมู่บ้านจำนวน 41,900 ดอกและส่วนราชการจำนวน 66,100 ดอกนามหน้าชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าจังหวัดยะลาตั้งเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์ประมาณ 180,000 ดอกหากหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนยอดยังไม่ครบตามเป้าหมายจะประสานขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆดำเนินการจัดทำเพิ่มเติมภายในหน่วยงานและรายงานยอดมายังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
1: ขณะที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ค่ะที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญโดยมองว่าเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำหน้าที่จิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำหรับเป้าหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569โดยวันที่16ธันวาคม2569เวลา 16:30 นาทีเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส่วนวันที่17ธันวาคมเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิวันที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมเป็นพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีราังคารตามลำดับค่ะมาที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะโดยมณฑลทหารบกที่42ค่ะได้มีการจัดพิธีเคารพธงชาติค่ะมณฑลทหารบกที่42ค่ะจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมแสดงความเคารพต่อธงไตรรงค์สัญลักษณ์แห่งชาติไทยที่ค่ายเสนานรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมณฑลทหารบกที่42จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีโดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เป็นประธานในพิธีพร้อมนำกำลังคนในสังกัดประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวนจิตอาสา904พนักงานราชการและทหารกองประจำการร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและเทิดทูนธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบ109ปีแห่งการพระราชทานธงไตรรงค์เมื่อวันที่28กันยายน2460โดยภายในพิธีมีวิทยากรจิตอาสา904ของหน่วยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
0: ธงไตรรงค์นะคะประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินซึ่งกำหนดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์สะท้อนถึงสถาบันหลักของประเทศและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติไทยทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2560รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของธงไตรรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของธงชาติในฐานะสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะด้านสปท.6นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เช่นกันค่ะสปท.6นะคะได้ร่วมการรำลึกในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมตระหนักถึงความหมายของธงไตรรงค์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยค่ะวันนี้เวลา 8 นาฬิกาที่บริเวณหน้าเสาธงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569โดยมีนางมุตรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นประธานในกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสปท.6ได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยภายในกิจกรรมนะคะผู้เข้าร่วมได้ร่วมการเคารพธงชาติเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทั้งนี้สีของธงไตรรงค์ค่ะมีความหมายสำคัญได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งสะท้อนถึงสถาบันหลักของชาติและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยสำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยหรือว่าไทย National Flag Day ตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ซึ่งมีสาระสำคัญในการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยมีการประกาศเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ. 2460ต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่28กันยายน2560เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยทั้งนี้วันพระราชทานธงชาติไทยไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการค่ะมาที่อีกหนึ่งการประชุมสำคัญนะคะที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพกับการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้แทน191ประเทศกว่า 15,000 คนร่วมประชุม IMF World Bank 2026พร้อมกับเปิด5 Showcase นำเสนอศักยภาพไทยเชื่อมความร่วมมือเศรษฐกิจและการเงินบนเวทีโลกนับถอยหลังสู่การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่11จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้นำและผู้แทนในด้านเศรษฐกิจและการเงินจาก191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วม พื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลก
0: สำหรับพื้นที่จัดงานแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่โซนผู้เข้าร่วมประชุมโซนสื่อมวลชนและโซนสาธารณะด้วยกิจกรรมจะครอบคลุมทั้งการประชุมระดับทางการการเจรจาทวิภาคีและการลงนามความร่วมมือตลอดจนเวทีเสวนาและกิจกรรมสาธารณะขณะที่ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอใน5กิจกรรมสำคัญหรือโชว์เคสเริ่มจากพิธีเปิด Thailand Pavilion ในวันที่12ตุลาคมนำเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวันที่13ตุลาคมพบกับเวที Building Resilience in a Fragmented World นำเสนอบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าการเงินและการลงทุนของเอเชียนะคะวันที่14ตุลาคมธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบความร่วมมือด้านการระบบการเงินดิจิทัลขณะที่วันที่15ตุลาคมมีการแสดงมวยไทยต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของ IMF และ World Bank ปิดท้ายวันที่16ตุลาคมกับเวที Financing a Resilient Green Economyว่าด้วยแนวทางในการสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะตลอดช่วงของการประชุมยังมีกิจกรรมสำคัญทั้งเรื่องการแถลงข่าวการประชุมเต็มคณะการประชุมในด้านเศรษฐกิจและกิจกรรมรับรองแขกจากนานาประเทศก่อนส่งมอบเจ้าภาพการประชุมประจำปีครั้งต่อไปในวันที่18ตุลาคมการประชุม IMF และ World Bank Group Annual Meeting 2026จึงถือว่าเป็นเวทีสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและเชื่อมโยงความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและการเงินกับนานาประเทศบนเวทีโลกค่ะ

0: ได้มีการยึดของกลางและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะหลังพบความผิดปกติในการตรวจสอบจึงได้มีการเปิดตรวจค้นอย่างละเอียดก่อนพบช่อดอกกัญชาอบแห้งซุกซ่อนอยู่ภายในน้ำหนักรวมประมาณ980กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.8 ล้านบาทค่ะ
1: จากการตรวจสอบค่ะพบว่ากัญชาเฉพาะส่วนของช่อดอกจัดเป็นสมุนไพรควบคุมนะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขผู้ประสงค์จะส่งออกต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่กรณีนี้เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ส่งออกไม่ได้สำแดงช่อดอกกัญชาไว้ในใบขนส่งสินค้าและไม่มีใบอนุญาตส่งออกมาแสดงจึงพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการยื่นเอกสารหรือข้อมูลไม่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการส่งออกรวมถึงความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะได้ยึดและอายัดช่อดอกกัญชาทั้งหมดก่อนนำส่งด่านศุลกากรสงขลาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมตรวจสอบข้อมูลผู้ส่งออกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเพื่อขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งการตรวจยึดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าขาเข้าและขาออกที่มีความเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายและป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักรค่ะ
1: ค่ะมาที่จังหวัดพัทลุงนะคะได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาแสงสว่างในพื้นที่ก่อสร้างค่ะจังหวัดพัทลุงค่ะเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาแสงสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแยกวังปีบหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืนที่อาจจะไม่เพียงพอเมื่อวานนี้ค่ะนายธาราวุฒิช่วยเกิดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยแขวงทางหลวงพัทลุงปลัดอำเภอควนขนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาขยาดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงและผู้รับเหมาก่อสร้างลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกวังปีบตำบลพนมวังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงในการลงพื้นที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและแก้ไขบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะจุดอับสายตาจุดเปลี่ยนเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถมองเห็นสภาพการจราจรและแนวทางการเดินรถได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน
0: นอกจากนี้ได้มีการกำชับให้มีการตรวจสอบความพร้อมของป้ายเตือนไฟสัญญาณอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและระบบจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวจังหวัดพัทลุงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างโดยจะติดตามการแก้ไขปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินไปควบคู่กับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณแยกวังปีบเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนสัญญาณจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการเร่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเหตุเพลิงไหม้เรืออ่าวฉลองค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ติดตามแนวทางในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เรือนะคะบริเวณอ่าวฉลองเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตชั้น1ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่นายชดรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะคะและได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เรือบริเวณอ่าวฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกันหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้เรือบริเวณอ่าวฉลองเมื่อวันที่7มกราคม2569ซึ่งได้รับความเสียหายได้ขอความช่วยเหลือจากจังหวัดภูเก็ต โดยมีความประสงค์ให้จังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

0: ร่วมกันหารือและพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: ที่ประชุมได้รับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ร้องหรือผู้ได้รับความเสียหายพร้อมกับรับทราบผลการดำเนินการและแนวทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินการในส่วนที่จังหวัดและหน่วยงานต่างๆสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ด้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงผลการตรวจสอบกรณีดังกล่าวว่าได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและส่งวัตถุพยานให้หน่วยงานด้านการพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วแต่จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเหตุเพลิงไหม้นั้นเกิดจากสาเหตุใดโดยในส่วนของคดีอาญาได้สิ้นสุดกระบวนการตามขั้นตอนแล้วเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอทั้งนี้หากมีพยานหลักฐานใหม่ที่เพียงพอและทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจึงสามารถนำมาพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องได้สำหรับการดำเนินการในส่วนของคดีแพ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการโดยมีกำหนดนัดไกล่เกลี่ยในวันที่7และ19ตุลาคม2569ซึ่งผลจากกระบวนการดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญในการติดตามและพิจารณาแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป
0: ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมติดตามข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือภายใต้กรอบกฎหมายและอำนาจหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้รับความเสียหายพร้อมจะติดตามความคืบหน้าภายหลังการไกล่เกลี่ยต่อไปค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมความเคลื่อนไหวของโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะซึ่งก็จะมีการต่อเวลาอีก2เดือนค่ะไทยช่วยไทย Plus ค่ะเดินหน้าต่ออีก2เดือนเสียงสะท้อนจากร้านค้าและประชาชนในหาดใหญ่ชี้มาตรการร่วมจ่ายยังช่วยพยุงกำลังซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขณะที่ร้านอาหารรายย่อยได้อานิสงส์จากเม็ดเงินที่หมุนเวียนกลับเข้าสู่ชุมชนติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: สำหรับบรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus ยังคงมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องหนึ่งในร้านอาหารที่ได้รับความสนใจคือร้านเจี๊ยบข้าวมันไก่ตั้งอยู่บริเวณถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ย่านชุมชนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยเมนูข้าวมันไก่ซึ่งเป็นเมนูง่ายๆที่รับประทานได้ทุกวัยและเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้บริโภคในแต่ละวันในช่วงที่หลายคนต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบสิทธิ์จากโครงการนี้ได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดภาระค่าครองชีพทำให้บรรยากาศคึกคักขณะที่เสียงจากผู้ประกอบการสะท้อนให้เห็นว่าผลของโครงการไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคแต่ยังเชื่อมต่อไปยังถึงร้านค้าขนาดเล็กที่มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้จากกำลังซื้อของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารในชุมชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประชาชนใช้บริการอยู่เป็นประจำเงินที่ถูกใช้จ่ายในแต่ละมื้อจึงยังคงหมุนเวียนกลับเข้าสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่
2: พอโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เข้ามาใช่ไหมครับก็ลูกค้าก็มีกำลังใช้จ่ายมากขึ้นครับในการจับจ่ายใช้สอยก็คือแบ่งเบาภาระไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าอุปโภคบริโภคอย่างร้านผมเนี่ยร้านข้าวมันเนี่ยก็สามารถกระตุ้นยอดได้มากขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็คือสามารถทำแอปได้ดีขึ้นแล้วก็เงินเข้าไวคือหลังจากลูกค้าสแกนปุ๊บวันต่อมาเงินก็จะเข้าเราก็จะได้มีเงินมาใช้จ่ายซื้อของเข้าร้านเลยทันทีก็อยากให้มีโครงการนี้สำหรับผู้ประกอบการนะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่ครับในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับ
0: จากร้านข้าวมันไก่เพียงหนึ่งร้านจะเห็นภาพการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนได้เป็นอย่างดีหลังจากนี้สิ่งที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการคาดหวังจึงไม่ใช่เพียงการประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อแต่คือการทำให้การจับจ่ายยังคงเดินหน้าต่อและให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในร้านค้าเล็กๆและชุมชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการไทยช่วยแถบพระ60-40เดินหน้าต่อเพิ่มเติมอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนรักษากำลังซื้อและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการไทยช่วยแถบพลัสเพิ่มเติมประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐเดือนละ500 บาทเป็นระยะเวลา

0: 2เดือนรวมวงเงินสูงสุด 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการโดยยังคงเป็นการร่วมจ่ายในรูปแบบ60ต่อ40และสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดการขยายโครงการออกไปอีก2เดือนถือเป็นความต่อเนื่องของมาตรการที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะร้านอาหารและร้านค้าชุมชนที่ต้องการให้กำลังซื้อยังคงหมุนเวียนในพื้นที่ขณะที่ประชาชนก็จะมีตัวช่วยในการบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
1: ดีมากมันเหมือนกับว่าเราจะต้องไม่ต้องจ่ายเต็มโอเคเป็นโครงการที่ดีมากค่ะเราได้ไปสแกนซื้อข้าวสารได้ถุงหนึ่งแล้วนะซื้อเนี่ยอย่างซื้อวันนี้ซื้อข้าวมันไก่ทั้งหมด5ห่อแล้วก็ใช้คนละครึ่งหมดเลยก็เราก็จ่ายไม่กี่บาทเองกินซื้อกลับบ้านฝากลูกฝากหลานนะแล้วก็กลับข้าวที่ตลาดพวกผักพวกไก่พวกเนื้อทุกอย่างเราสแกนซื้อได้หมดเลยแต่ตัดสินใจจะซื้อตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นค่ะประทับใจค่ะขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆให้อย่างนี้ให้ประชาชน
2: ตรงบ้านตรงไหนมีไทยช่วยไทยมีคนละครึ่งก็จะซื้อที่นั่นแล้วก็อย่างนึงคือเวลากินเวลาอะไรนี่จะได้ไม่ได้สะดวกในการกินในการใช้เวลาจะซื้อกับข้าวหรืออะไรพวกเนี้ยขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ส่งเสริมคนละครึ่งให้กับคนไทยทุกคนอยากจะให้มีต่อและมีตลอดไปครับทุกปีครับถึงแม้จะเดือนละ500ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้เลยครับ
0: ทางนี้การเดินหน้าไทยช่วยแถบรัฐเพิ่มเติมอีก2เดือนสะท้อนเป้าหมายของภาครัฐในการดูแลกำลังซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้เม็ดเงินยังคงหมุนเวียนผ่านร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องสมชายอัศสันถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงานช่วงหน้านะคะมาติดตามในหลายจังหวัดนะคะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: กลับมาในช่วงที่2กับข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยย้ำพร้อมรับมืออุทกภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะคะย้ำพร้อมรับมืออุทกภัยเดินหน้าแผน16ครองยุทธศาสตร์ค่ะวันนี้นายชวดนรินทร์เกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยรับฟังสถานการณ์และข้อสั่งการจากส่วนกลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยและดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยส่วนกลางนะคะได้มีการเน้นย้ำให้จังหวัดได้ติดตามระดับน้ำและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนให้เหมาะสมหากระดับน้ำสูงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมแนวป้องกันได้ให้เร่งในการดำเนินการช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยและอพยพประชาชนทันทีโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการกำลังคนเครื่องจักรและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนนอกจากนี้นะคะ
1: นอกจากนี้ค่ะให้เร่งดูแลสถานที่สำคัญนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลและศูนย์พักพิงให้มีไฟฟ้าและน้ำประปาเพียงพอพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวเพื่อสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ยังติดค้างในพื้นที่รวมถึงเร่งสดสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วสำหรับจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดทำแผนภูมิทิศทางน้ำไหล16คลองยุทธศาสตร์ครอบคลุมเส้นทางน้ำสำคัญทั้งฝั่งตะวันตก7คลองฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ2คลองฝั่งตะวันออก5คลองและฝั่งตะวันออกเฉียงใต้2คลองเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์วางแผนระบายน้ำและเตรียมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ
0: ขณะเดียวกันนะคะมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตยังได้มีการสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยสามารถที่จะอพยพกลุ่มเปราะบางในกรุงเทพมหานครประมาณ100คนและลำเลียงอาหารน้ำดื่มให้ประชาชนที่ติดค้างประมาณ500หลังคาเรือนก่อนที่จะเคลื่อนกำลังไปยังจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะย้ำให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเครือข่ายกู้ภัยร่วมกันเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถป้องกันเผชิญเหตุช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะด้านจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้มีการซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่นะเตรียมพร้อมในช่วงฤดูฝนค่ะจังหวัดพัทลุงค่ะเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุหมู่ช่วงฤดูฝนบูรณาการทีมแพทย์ฉุกเฉินกู้ภัยและตำรวจฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงจุดเกิดเหตุคัดแยกและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่บริเวณวงเวียนถนนสายช่วยทุกข์ราชอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินโรงพยาบาลพัทลุงร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทลุงฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากการฝึกซ้อมมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเข้าถึงจุดเกิดเหตุการประเมินสถานการณ์การคัดแยกผู้บาดเจ็บตามระดับความรุนแรงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตลอดจนการลำเลียงและนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบและปลอดภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายสามารถปฏิบัติงานและประสานงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0: ทั้งนี้ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีหลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่งสภาพถนนที่เปียกลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ลดลงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีรถโดยสารและนักเรียนใช้เส้นทางเป็นจำนวนมากการซ้อมแผนจึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมลดความซ้ำซ้อนและความสับสนในการสั่งการและประสานงานการฝึกซ้อมครั้งนี้ยังเป็นการยกระดับความพร้อมของทีมแพทย์ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและลำเลียงผู้ประสบเหตุได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีหลังเกิดเหตุการณ์จริงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝนลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางเพื่อร่วมกันในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ ไปกันที่สุราษฎร์ธานีนะคะพ่อเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะได้ห่วงใยครัวเรือนเปราะบางนะคะสั่งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจค่ะพ่อเมืองสุราษฎร์ธานีห่วงใยครอบครัวเปราะบางมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมเร่งให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะวันนี้นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานพม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีทหารมทบ.45ฝ่ายปกครองจิตอาสาผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจำนวน2ราย
1: รายแรกค่ะนายสิงหาแสงแพร้วอายุ43ปีเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวล่าสุดประสบอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอาศัยอยู่กับภรรยาและลูก4คนณบ้านเลขที่ 3/3 หมู่ที่3ตำบลเขาวงมีอาชีพกรีดยางรายได้ไม่แน่นอนบ้านพักอาศัยมีสภาพเสื่อมโทรมขาดสุขลักษณะที่ดีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเด็กทั้ง4คนเบื้องต้นทหารมทบ .45 และจิตอาสาได้ช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านพักอาศัยให้มีสุขลักษณะที่ดีขณะที่ทางพม.จะช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาของบุตรคนโตและคนรองเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ส่วนอีก2คนให้อยู่ในความดูแลของครอบครัวและญาติญาติพร้อมหาแนวทางการช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของอาชีพและช่วยเหลือด้านอื่นๆตามความเหมาะสม
0: จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่40/1หมู่ที่3ตำบลเขาพังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของถุงยางชีพแก่นางสาวทัศนีรุ่งสว่างอายุ57ปีเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอาศัยอยู่บ้านตามลำพังประกอบอาชีพรับจ้างขายของที่ระลึกในเขื่อนราชประภามีรายได้ไม่แน่นอนโครงสร้างที่พักอาศัยไม่มั่นคงแต่โครงสร้างรายได้เปราะบางมีภาระหนี้สินซึ่งทางพม.ได้มีการประสานหน่วยงานในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือด้านอาชีพให้มีความมั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอนพร้อมติดตามการช่วยเหลือและประเมินผลอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ด้านจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินค่ะจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินนะคะพิจารณาราคาประเมินห้องชุดและที่ดินนายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮาอีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดภูเก็ตในการนี้มีนายอดิศักดิ์คงสะอาดธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น3สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาการกำหนดและปรับปรุงราคาประเมินทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมพร้อมพิจารณาการกำหนดราคาประเมินห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงการพิจารณาราคาประเมินห้องชุดที่ครบรอบการใช้บัญชีเพื่อให้ข้อมูลราคาประเมินสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและข้อมูลราคาตลาดสำหรับใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมและประโยชน์อื่นของรัฐ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณากำหนดราคาประเมินห้องชุดในพื้นที่ราวัยเชิงทะเลและกำมะลารวมถึงพิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินกรณีมีการคัดค้านราคาประเมินโดยมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินของจังหวัดเพื่อให้การกำหนดราคาประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์มีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างถูกต้องค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในทุกมิติค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติพร้อมเดินหน้าในการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องค่ะ ในการประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนกันยายน2569นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในทุกมิติตลอดปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาพร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีผลงานและทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวการเกษตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการดูแลประชาชนและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
0: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ฝากให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนโดยในปีที่ผ่านมาแม้จังหวัดจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปี2568แต่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี
1: สำหรับปีนี้ค่ะขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

0: นำแผนการบริหารจัดการน้ำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและนำพาจังหวัดไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะ
0: ในช่วงท้ายของการประชุมส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้รวมกันแสดงความยินดีและให้กำลังใจนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินโดยต่างแสดงความขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และการทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาพร้อมร่วมส่งกำลังใจในโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งใหม่ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้านหมอวลัยลักษณ์นะคะก็ได้มีการพบสื่อเพื่ออัปเดตความสำเร็จนะคะในการเดินหน้ามหาวิทยาลัยคุณภาพระดับโลกค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะจัดกิจกรรมอธิการบดีพบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช2026เพื่อเปิดพื้นที่พูดคุยพร้อมอัปเดตความสำเร็จและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับโลกที่ห้องหัวตะพานอาคารจุฬาภรณ์เวชวัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพบปะและพูดคุยกับบรรดาสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จรวมถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง
1: ๆนอกจากนี้สื่อมวลชนยังได้เยี่ยมชมศูนย์วินิจฉัยและรักษาโรคจอตาซึ่งให้บริการดูแลผู้ป่วยด้านจักษุวิทยาทั่วไปและมีเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญและศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคจอตาตลอดจนการให้บริการด้านสุขภาพองค์รวม Wellness and Longevity ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกทั้งยังมีการสาธิตแนะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยอาทิเครื่องวัดมวลร่างกายและเครื่องวัดการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานพร้อมรับคำแนะนำด้านโภชนาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสะท้อนแนวทางในการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นทั้งการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันค่ะ
0: ศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวว่าในปีการศึกษา2569มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ถึง 4,152 คนนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ย 3.46 และอัตราการ drop out เป็น 0% สะท้อนถึงคุณภาพของนักศึกษาและระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชนแล้วยังเป็นการสื่อสารความก้าวหน้าและศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งการศึกษาการวิจัยและการแพทย์สู่สาธารณชน
2: ที่เราภาคภูมิใจมากในปี2569นี่ก็คือการรับนักศึกษาใหม่นะนักศึกษาปี69เนี่ยเรารับได้มากที่สุดตั้งแต่เราตั้งมหาวิทยาลัยมา 4,152 คนจำนวนเนี่ยก็น่าสนใจแต่ว่าที่น่ายินดีมากกว่านั้นก็คือคุณภาพคะแนนเฉลี่ยนักศึกษาปี69เนี่ยก็อยู่ที่ 3.46 ซึ่งถือว่าสูงมากเพราะงั้นเรามั่นใจได้ว่าเด็กคุณภาพแรกเข้าขนาดนี้ประกอบกับกระบวนการเรียนการสอนของเราที่เราใช้ระบบ UKPSF ของประเทศอังกฤษนะครับก็จะทำให้เด็กของเราเนี่ยจบไปบัณฑิตที่มีคุณภาพเวลาไปทำงานก็จะมีศักยภาพสูงเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการมอบรางวัลต้งห่อค่ะเชิดชูสถานศึกษาค่ะจังหวัดภูเก็ตได้มอบรางวัลต้งห่อเชิดชูสถานศึกษาผู้บริหารครูและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและอัตลักษณ์คนภูเก็ตค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมคนภูเก็ตต้งห่อตามหลักธรรมแห่งศาสนาประจำปี2569 ที่ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินโครงการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2โครงการมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นเด็กต้งหอหรือคนดีรอบด้านทั้งความดีความเก่งและความสุขมีคุณธรรมกตัญญูมีทักษะการเรียนรู้และสามารถปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมค่ะ
0: สำหรับปี2569ค่ะมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้และอำเภอถลางเข้าร่วมการประเมินโดยมีผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัลรวม158รายประกอบด้วยสถานศึกษาดีเด่น27แห่งผู้บริหารและครู80คนและสุดยอดเยาวชนคนต่งหอ51คนขณะที่ผลการประเมินสถานศึกษาพบว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์รวม 2,631 คนสะท้อนการนำหลักธรรมคุณธรรมและค่านิยมคนภูเก็ตต่งหอไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมของสถานศึกษาทั้งนี้แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานต่อไปเน้นการส่งเสริมให้นวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้จริงการบูรณาการคุณลักษณะคนภูเก็ตต่งหอทั้ง10ข้อในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลและการจัดทำรายงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูแกนนำหน่วยงานต้นสังกัดและภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันขับเคลื่อน
1: ในโอกาสนี้นางสมจิตสุนทรางกูลนายกพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ตและนายฉลำอัธธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะด้านจังหวัดสตูลนะคะก็ได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูมุทิตากสินานุสรณ์ค่ะจังหวัดสตูลได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูมุทิตากสินานุสรณ์ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษารวม43รายที่โรงเรียนอนุบาลสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2569ครูมุทิตากสินานุสรณ์โดยมีดร.สุชาติพงษ์ทรงทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลพร้อมด้วยผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนและทางราชการเป็นสำคัญ
1: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการเข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวน43รายโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกการนำเสนอวิดิทัศน์และชุดการแสดงเชิดชูเกียรติรวมถึงกิจกรรมมาลาดอกไม้ใจน้องสู่พี่และกิจกรรมสารสัมพันธ์เพื่อร่วมแสดงความขอบคุณและความผูกพันแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษานอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อศิลปะแห่งความสุขออกแบบชีวิตบ้านปลายให้หัวใจยิ้มได้โดยได้รับเกียรติจากนายอดินันท์ปากบาราวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และส่งต่อคุณค่าของความมุ่งมั่นเสียสละและการอุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้คงอยู่ในระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะมณฑลทหารบกที่42นะคะก็ได้จัดพิธีอำลาและเชิดชูเกียรติทหารเกษียณอายุราชการประจำปี2569ค่ะ มณฑลทหารบกที่42นะคะได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องกำลังพลที่ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเสียสละเพื่อกองทัพบกและประเทศชาติตลอดระยะเวลาการรับราชการค่ะที่ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569โดยมีข้าราชการทหารที่ครบเกษียณอายุราชการพร้อมด้วยกำลังพลและทหารประจำการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีได้มีการกล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการทหารผู้เกษียณอายุราชการพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแก่กำลังพลที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเสียสละตลอดระยะเวลาของการรับราชการ
0: มณฑลทหารบกที่42ค่ะจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการในปี2569ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเต็มกำลังความสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติไปอย่างต่อเนื่องและถึงแม้จะสิ้นสุดภารกิจในชีวิตราชการแต่คุณงามความดีประสบการณ์และความภาคภูมิใจในความเป็นทหารยังคงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าโดยมณฑลทหารบกที่42เชื่อมั่นว่าผู้เกษียณอายุราชการจะสามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมตลอดชีวิตการทำงานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะมาที่จังหวัดปัตตานีนะคะกับการเตรียมจัดวอลเลย์บอลเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2ชิงถ้วยพระราชทานค่ะจังหวัดปัตตานีแถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับยุวชนเยาวชนชายแดนใต้ไทยเว็บโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569จังหวัดปัตตานีได้แถลงความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยเว็บโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีโดยมีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนโดยการแข่งขันครั้งนี้มีทีมยุวชนและเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมจำนวน321ทีมแบ่งการแข่งขันตามรุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปีและ18ปีทั้งประเภทชายและหญิงเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลเรียนรู้การทำงานเป็นทีมมีระเบียบวินัยและได้รับประสบการณ์การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
1: นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าจังหวัดปัตตานีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมสนับสนุนการจัดการแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเพื่อให้พื้นที่จังหวัดปัตตานีสามารถเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เยาวชนภายใต้แนวคิดกีฬาสร้างเมืองเมืองสร้างคนขณะที่ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาได้ร่วมกันในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะเดียวกันสถานศึกษายังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงกีฬาซึ่งนอกจากช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายแล้วยังส่งเสริมระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นค่ะเปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และแล้วนะคะสำหรับงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดนครศรีธรรมราชสืบสานประเพณี103ปีค่ะเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญ103ปีเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะค่ำวันนี้เวลา19นาฬิกา ณเวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนในวาระพิเศษครบรอบ103ปีและเป็นปีแรกของงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ภายใต้ร่มเงาของมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต
0: ้งานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนครที่แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงมโนราสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกระจายรายได้สู่ชุมชนไฮไลท์สำคัญของงานคือการประกวดหมับและริ้วขบวนแห่หมับชิงรางวัลหมับทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569บริเวณถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดู่6พร้อมการแสดงของนักแสดงจากทุกอำเภอกว่า 3,000 ชีวิต
1: นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลากหลายอาทิการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานการประกวดหุ่นเปรตกิจกรรมลาวัฒนธรรมสร้างสรรค์การแสดงของศิลปินพื้นบ้านการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชการประกวดเทพบุตรเมืองนครการประกวด To Be Number One Next Gen นะคะเยาวชนยุคใหม่แต่งกายผ้าไทยกิจกรรมการสาธิตและการจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมการสัมผัสมนต์เสน่ห์ของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10พร้อมเที่ยวชมกิจกรรมการแสดงและเลือกซื้อสินค้าในระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่12ตุลาคม2569ณจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมกันในการอนุรักษ์สืบทอดและส่งต่ออัตลักษณ์ของเมืองนครสู่คนรุ่นต่อไปค่ะ
0: ปิดท้ายกันที่จังหวัดยะลานะคะกู้ชีพยะลาค่ะโชว์ฝีมือรวบงูเห่านะคะซุกเครื่องขูดมะพร้าวนะคะบ้านทุ่งดาวค่ะระทึกพบงูเห่ากว่า1เมตรค่ะซุกหลังเครื่องขูดมะพร้าวในบ้านพักชาวบ้านลำพญาจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเร่งเข้าจับอย่างระมัดระวังก่อนจะนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยค่ะวันนี้ค่ะศูนย์กู้ชีพผู้ภัยลำพญาค่ะได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการนะเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือชาวบ้านค่ะหลังได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินว่าพบงูพิษซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านพักนะคะบริเวณบ้านทุ่งเดาหมู่ที่5ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะ
1: เมื่อเดินทางถึงจุดเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบริเวณห้องครัวตามที่ได้รับแจ้งพบงูพิษร้ายแรงขนาดความยาวประมาณ1เมตรกำลังขดตัวแอบซ่อนอยู่ที่บริเวณด้านหลังเครื่องขูดมะพร้าวเนื่องจากงูเห่านั้นเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงและอยู่ในพื้นที่แคบเจ้าหน้าที่ชุดจับงูจึงต้องมีการปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังสูงสุดโดยใช้อุปกรณ์เชี่ยวชาญเข้าควบคุมสถานการณ์และสามารถจับกุมงูเห่าตัวดังกล่าวไว้ได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายใดๆก่อนจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลชุมชนค่ะ
0: ทั้งนี้ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยลำพญาค่ะได้เตือนประชาชนให้ประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะหากว่าพบงูสัตว์มีพิษเข้าบ้านหรือว่าต้องการกำจัดรังห้ามเข้าใกล้หรือพยายามจับด้วยตนเองเด็ดขาดค่ะเนื่องจากว่าเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตนะคะและสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ที่โทร0980134390ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์

0: ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ยาเสพติดร้ายแรงกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้แค่ทำลายร่างกายแต่มันกัดกินสมองและพังทลายชีวิตจำไว้ว่ายาเสพติดไม่ใช่ทางออกแต่มันคือทางตันที่นำไปสู่โรคทางจิตและโทษทางกฎหมายที่แสนสาหัสเรามาสร้างภูมิรู้เพื่อป้องกันร่วมกันสร้างกรอบคุ้มกันให้หัวใจรู้เท่าทันโทษปฏิเสธการทดลองเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักแต่หากพลาดพลั้งไปการฟื้นฟูคือทางรอดเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเปิดใจให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอีกครั้งเพียงการให้อภัยและครอบครัวที่เข้าใจจะช่วยดึงเขากลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมได้อีกครั้งมาร่วมกันป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู
2: ้บวกช่วยจุดประกายชีวิตให้สว่างแล้วช่วยประหยัดพลังงานต่อลมหายใจ

0: ตี5ตรงเพ่งโมฆะชาเทือนมาแล้วค่ะวันนี้เจอกันวันอังคารที่29กันยายน2569กับพี่ซีโบแล้วก็น้องจินนี่นำข่าวสั้นมามอบให้ตรงนี้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะตี5วันเย็นอย่าเพิ่งไปได้นะคุณผู้ชมคะในรายการดีๆโมฆะชาเทือนของช่อง NVT นครศรีธรรมราชเรานำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะรายการได้ทางทีวีดิจิตอลก๊อตไมล์11นะคะหรือว่าจะรายทางโทรศัพท์กระไรตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วที่เพจ NVT นครศรีธรรมราชแล้วก็เพจ NVT ภาคใต้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้รวมไปถึงถ้าว่าอยากเลรายการดีๆของช่อง NVT นครศรีธรรมราชย้อนหลังใน YouTube ได้นะคะ NVT นะช่องทาง X NVT นครศรีธรรมราชแล้วก็ IG NVT นครด้วยค่ะ
0: ค่ะว่างนี้ไม่พูดถึงไม่ได้กับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชของน้องเจนนี่เขาบอกว่าเดือนซีบในต้องเมืองคอน
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเมืองโน้นเนี่ยคอยเล่นกันเดือกฉักพลานะคะและการเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม103ปีเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับงานเดือนซีบจังหวัดนครศรีธรรมราชพาไปเลยบรรยากาศกันค่ะได้คำนะคะคำที่ผ่านมานี่เองค่ะช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนะคะนี่คือภาพบรรยากาศที่เวทีกลางส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือว่าทุ่งทาลาดค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีบุญชาติเดือน10และงานกาชาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ซึ่งปีนี้เนี่ยเขามีกำหนดจัดขึ้นในช่วงของวันที่28กันยายนจนถึง12ตุลาคม2569นับแล้วกะ15วัน15คืนค่ะคุณผู้ชมคะเป็นวาระพิเศษครบรอบ103ปีและก็เป็นปีแรกของงานประเพณีบุญชาติเดือน10ภายใต้ร่มเงาข้องมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยและแน่นอนค่ะเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ค่ะ
1: งานประเพณีบุญชาติเดือน10และก็งานกาชาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนคร

0: าสถีแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและก็ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นศิลปะการแสดงพื้นบ้านนางตาลุงมโนราและก็สินค้าโอท็อปด้วยนะคะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และก็กระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยและก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานนะคะคือการประกวดมัฟและก็ดูขบวนแห่มัฟชิงรางวัลมัฟทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระทิพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์20ตุลาคม2569ที่บริเวณถนนราชดำเนินนาศาลาประดู6ค่ะพร้อมกับการแสดงของนักแสดงจากทุกอำเภอกว่า 3,000 ชีวิตค่ะ
1: รอรับความยิ่งใหญ่กันได้เลยได้คืนกันยิ่งใหญ่อลังการนะคะสำหรับพิธีเปิดและวันที่10นี้ก็จะมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการประชันนั่งตะลุงชิงถ้วยพระราชทานการประกวดหุ่นเปรตกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์การแสดงของศิลปินพื้นบ้านการประกวดหนังเศร้านครศรีธรรมราชการประกวดเทพบุตรเมืองนครการประกวด To Be Number 1 Next Gen เยาวชนยุคใหม่แต่งกายผ้าไทยแล้วก็ยังมีการสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นประกวดผลผลิตทางการเกษตรและก็อันนี้รอลุ้นกับการออกสลากกาชาดการกุศลค่ะโอกาสนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนไปยังทุกๆฐานค่ะให้มารวมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10มาเที่ยวมาชมนะคะกิจกรรมการแสดงเลือกซื้อสินค้าในช่วงของวันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม2569นะคะเพื่อที่จะรวมกันอนุรักษ์สืบทอดส่งต่ออัตลักษณ์ของเมืองนครสู้คนรุ่นต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็คำคืนวันที่12ตุลาคมคุณสุดท้ายก็เป็นการออกรางวัลชลากาชาดกันด้วยก็ไปลุ้นกันได้นะคะอยู่ในที่กระดานค่ะ
1: ใครพลาดบรรยากาศได้คืนย้อนดูกันได้นะใน Facebook Fanpage ของ NBT นครที่ธรรมราชมาคืนออนไลน์สดกันด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนี่อ่ะเราไปที่ถุงส่งขันมังก็มีงานใหญ่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะอำเภอถุงส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เปิดงานเทศกาลเปตะเฟสติวัลครั้งที่3ประจำปี2569นะคะภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองรองสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนท่านทุนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เป็นการระดมภาคีเครือข่ายรวมสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะพร้อมกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมการแสดงและก็สินค้าชุมชนตลอด15วัน15คืนค่ะขบวนจากทั้ง13ตำบล นะคะของอำเภอถุงส่งที่ประกอบไปด้วยความงดงามของการแต่งกายท้องถิ่นแล้วก็ลีลาการร่ายรำนี้เลยนะคะชุดมัฟหุ่นทองสู้ทองดุงนะคะแล้วก็การนำเสนอวิถีชีวิตค่ะเดินเขาก็เดินกันไปที่ลาดยิบนะคะอำเภอถุงส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชในเทศกาลเปตะเฟสติวัลครั้งที่3ประจำปี2569ค่ะก่อนที่จะมีการรวมตัวนะคะของนางรำทั้ง13อำเภอรวมรายรำบนที่น้นนาลาดยิบนะคะแล้วก็การแสดงแสงศรัทธาแห่งศาสตร์เดือน10เป็นชุดการแสดงเปิดงานด้วยนะคะโดยมีนายสมคิดการสุวรรณคณะอำเภอถุงส่งท่านก็มาเป็นประธานการเปิดงานท่ามกลางบรรยากาศมีสายฝนใช่ไหมพี่บุ๊
1: คมีสายฝนลงมาค่ะประมาณ1ชั่วโมง
0: แต่ว่าก็คือคนอย่าง
1: น
0: ี้มัน
1: ไปได้ใช่
0: นี่เป็นภาพบรรยากาศขบวนนะคะ
1: ขบวนแห่ค่ะเรียกว่าอลังการสวยงามทั้ง13อำเภอ13ตำบลของอำเภอถุงส่งกันเลยนะคะด้วยงานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจัดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเมืองรองสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนท่านทุนทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสิ้นปากอนโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวพร้อมกับการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมท้องถิ่นและก็ภาคประชาชนในการมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอถุงส่งนี่แหละค่ะมาสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดไปจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยภายในงานก็จะมีนิทรรศการเดือน10มีเวิร์กช็อปงานศิลปะงานคราฟสาธิตการทำขนมเดือน10ขนมอาหารพื้นถิ่นรวมไปถึงการประกวดและการแข่งขันสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อที่จะรวมสืบสานและก็สร้างสั้นทุนทางวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดนับโบราณการแข่งทำอาหารพื้นถิ่นการเดินทองโยงนะคะรำวงถุงส่งทับข้าวมีลูกถุงเดนเซอร์มีนู่นอยู่วัฒน
0: ธรรมเปตะโนราเยาวชนแล้วก็การประกวดภาพไทยเปตะสัทธาที่มองไม่เห็นแล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตนะคะในคืนวันพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโกตุนเดอะโกลเด้นนะคะซึ่งโกตุนเนี่ยก็เป็นลูกหลานชาวถุงซ่งนั่นเองค่ะ
2: เทศกาลนี้นะคะเทศกาลเปตะเฟสติวัลครั้งที่3ก็จัดขึ้นเมื่อที่บอก15วัน15คืนนะคะเข้าเริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายนยาวๆไปจนถึง18ตุลาคม2569นะคะเพื่อเป็นการให้พื้นที่ให้ชุมชนเนี่ยได้นำอัตลักษณ์ศิลปะประเพณีและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ต่อยอดและก็สร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองถุงซ่องสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนท่านทุนทางวัฒนธรรมยังเป็นรูปธรรมก็ไปเที่ยวกันได้นะคะ
1: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นงานที่น่ารักมากในพื้นที่ของลาดยิบนะคะหลายคนสงสัยว่าทำไมเรียกเปตะเนี่ยเป็นภาษาบาลีน้องเจนคือคำว่าเปตะที่เราพูดเป็นภาษาสันสกฤตความหมายของเขาก็คือไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่ว่ามีทุกมีโซกอะไรที่ต้องไปอยู่ในนรกนะคำว่าเปตะเปตะในความหมายของคนตายบ้านเราเนี่ยหมายถึงผู้ที่ว่าล่วงลับไปแล้วอยู่ในภพภูมินึงแล้วแค่นั้นเองนะ
2: ก็ไปเที่ยวกันได้นะคะอำเภอถึงซ่งก็จัดย้ายไม่แพ้กันค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็ยาวๆถึงเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมนะคะมาถึงช่วงนี้ก็อยากกีพาไปดูวิถีชีวิตค่ะพูดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนว่าจะไปเป็นพื้นที่ของประวัติศาสตร์นะคะวัฒนธรรมที่ยาวนานแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาแต่นอกเนื้อไปจากนั้นค่ะยังเป็นพื้นที่ที่ว่าผู้คนหลากหลายศาสนาสามารถที่จะรวมตัวอยู่กันได้อย่างยาวนานภายใต้ความแตกต่างทางด้านความเชื้อแต่ว่าหัวใจเดียวกันนะคะวันนี้นำรายงานพิเศษมาให้คุณผู้ชมมารับชมกันนะคะในช่วงของต่างศรัทธาวัวชัยเดียวกันที่เมืองนครค่ะ
3: นครศรีธรรมราชเมืองเก่าแก่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสืบทอดมายาวนานหลอมรวมผู้คนหลากหลายเชื้อสายศาสนาและวิถีชีวิตให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมืองนครความแตกต่างทางความศรัทธาไม่ได้เป็นเส้นแบ่งของผู้คนหากแต่เป็นสีสันที่สะท้อนความหลากหลายของสังคมแห่งนี้ในแต่ละวันผู้คนต่างประกอบศาสนกิจตามความเชื่อของตนเองชาวพุทธเข้าวัดทำบุญชาวมุสลิมประกอบศาสนกิจที่มัสยิดขณะที่ผู้คนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมยังคงใช้ชีวิตทำมาหากินและอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกันแม้พิธีกรรมจะต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่มีร่วมกันคือการยึดถือคุณค่าของการทำความดีการมีน้ำใจและการเคารพผู้อื่นความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงคำว่าต่างศาสนาแต่คือการเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนในชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเดียวกันเมื่อมีงานสำคัญของชุมชนหลายครั้งผู้คนต่างศรัทธาก็พร้อมร่วมมือกันทั้งการช่วยงานการแบ่งปันสิ่งของหรือการดูแลผู้คนที่อยู่รอบข้างเพราะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีความเชื่อเหมือนกันแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความแตกต่างโดยไม่ลดคุณค่าของกันและกันสะท้อนให้เห็นว่าความหลากหลายไม่จำเป็นต้องนำมาซึ่งความแตกแยกหากทุกคนเปิดใจรับฟังและเคารพในความเชื่อของกันและกันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่การเรียนรู้ความแตกต่างตั้งแต่วันนี้คือพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจเพราะศรัทธาอาจแตกต่างวิถีชีวิตอาจไม่เหมือนกันแต่ความต้องการพื้นฐานของคนทุกคนไม่ต่างกันคือการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีชุมชนที่ปลอดภัยมีเพื่อนบ้านที่พร้อมช่วยเหลือและมีสังคมที่เคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันนี่จึงเป็นอีกมุมหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราชเมืองที่ความแตกต่างไม่ได้ทำให้ผู้คนต้องห่างกันแต่กลับเป็นโอกาสให้เรียนรู้เข้าใจและเติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะแม้จะต่างศรัทธาแต่เมื่อมองข้ามความแตกต่างเราจะพบว่าหัวใจของคนเมืองนครยังคงเป็นหัวใจเดียวกัน NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ต่างศรัทธาว่าใจเดียวกันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่งเสียงทักทายไปยังน้องอามสักทีค่ะน้องเจนค่ะเขาบอกว่าเขายู้นะแต่ก็ต้องส่งกำลังใจเพราะว่ากรุงเทพเจอวิกฤตน้ำท่วมนะคะส่งกำลังใจให้น้องอามแล้วก็พี่น้องชาวกรุงเทพน้องอามบอกว่า กำลังลุยน้ำกลับบ้านค่ะที่กรุงเทพระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะก็ค่อยสถานการณ์ดีคลายและกลับมาเป็นปกติในเร็ววันนะคะ
2: ค่ะได้ช่วง

0: เยบ
1: ไหนดูหน่อย
2: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่น
3: จะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากอาบร้อมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
4: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
5: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
6: We don't know what they are. It is your ability to read.
7: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามช่วงที่ส่งของรายการหมู่ข้าวชาวเทือนเรายังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมคะวันนี้เลยนะคะก็ได้มีการเปิดโครงการปรับปรุงความปลอดภัยค่ะบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะคะเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้นักเรียนและก็พี่น้องประชาชนเราไปเลยกันค่ะที่บริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะโดยมีดร.กนกเกษฌานต์นะคะนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชนายประยุนเงินพรมค่ะประธานอาวุโสการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยว่าส่วนราชการผู้บริหารเทศบาลนครศรีธรรมราชผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศก็ผู้แทนหน่วยงานจากองค์กรต่างๆรวมไปถึงผู้ปกครองและก็นักเรียนนะคะพี่น้องประชาชนก็เข้าร่วมพิธีกันในครั้งนี้ค่ะ
1: พูดถึงโครงการนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะคะซึ่งจัดขึ้นด้วยความห่วงใยต่อความปลอดภัยของน้องๆ นักเรียนและผู้ปกครองรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ว่าเดินทางข้ามน้นตรงบริเวณนั่นนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นโดยทางเทศบาลนครศรีธรรมราชได้มีการดำเนินการสำรวจแล้วก็ออกแบบแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยตลอดไปจนการลดความเสี่ยงและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุค่ะการดำเนินโครงการนะคะได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากงบจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จำนวน 47,250,000 บาทค่ะเพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนให้มีความเหมาะสมและก็เอื้ออำนวยต่อการเดินทางของน้องๆ นักเรียนและพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้ถนนเส้นนั้นเป็นประจำด้วยค่ะ
0: ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็เทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะก็วังนะคะให้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชนะคะลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและก็สร้างความมั่นใจนะคะให้ในการเดินทางให้แก่นักเรียนผู้ปกครองพี่น้องประชาชนตลอดจนผู้ที่ใช้ถนนสายนั้นด้วยนะคะพร้อมส่งเสริมให้พื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนก็จะได้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนในระยะยาวด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะคือถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นเลยแล้วว่าตอนนี้หน้าโรงเรียนเบญจมมีไฟแดงแล้วนะจ๊ะก็ระมัดระวังอย่าเถอะครับยาวๆผ้าไฟแดงกันเว
0: ้นี
1: ่ค่ะคราวนี้พาหนองเจนกับบานไปตรังกันค่ะทางมหาวิทยาลัยเซื่อนดูซิซูนการศึกษาตรังค่ะเขามีการนำเอาหมูยางเมืองตรังซึ่งเป็นอาหารอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังเนี่ยมาต่อยอดกับงานวิจัย

0: ใจพะซ่านกับเรื่องราวของนวัตกรรมผลิตเป็นเตายางมู่ทั้งตัวโดยใช้ก๊าซ LPG เพื่อที่จะลดไม้ฟืนลดต้นทุนลดควันแล้วก็ลดภาระแรงงานและนอกจากนี้นะคะมีการนำเอาเทคโนโลยีไปทดลองใช้กับผู้ประกอบการจริงเลยด้วยพาไปเลยกันค่ะว่าเขาทำกันผลือมั่งเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นแรกแต่ว่าค่ะ28กันยายน2569ทางมหาวิทยาลัยส่วนดูซิสซุนการศึกษาตรังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัยเมืองสร้างสั้นดานาฮานพร้อมกับการสาธิตเทคโนโลยีเตายางนวัตกรรมสำหรับมู่ยางทั้งตัวโดยมีผู้บริหารคณาจารย์นักวิจัยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการในจังหวัดตรังนี่แหละมารวมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์ของท้องถิ่นกันค่ะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีนักพัฒน์นักบันนะคะนักวิจัยแล้วก็ผู้ประดิษฐ์เตายางมู่ทั้งตัวก็เปิดเผยค่ะว่าเตารูปแบบใหม่เนี่ยเปลี่ยนจากการใช้ไม้ฟืนมาเป็นก๊าซ LPG โดยใช้ประมาณ4โลต่อการยาง1รอบเพื่อจะช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ500บาทต่อครั้งรวมไปถึงมีระบบการช่วยยกมู่ข้าวเตาทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะทำงานเพียงคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องมีลูกน้องมาคอยช่วยยกลดภาระความเสี่ยงจากการยกมู่ทั้งตัวกันด้วยค่ะ
1: ผลการทดสอบนะคะก็พบว่าระยะเวลาในการยางใกล้เคียงกับวิธีดั้งเดิมนะคะแต่ว่าด้านรสชาติและก็ความชอบโดยรวมไม่แตกต่างจากเตาแบบเดิมเลยค่ะก็สะท้อนถึงศักยภาพในการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะโดยยังคงเอกลักษณ์ของมู่ยางเหมืองตรังเหมือนเดิมนะคะจากนั้นค่ะคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ลงพื้นที่โรงงานต้นแบบสิ้นชัยมู่ยางที่อำเภอยันตะข้าวนะคะเพื่อศึกษากระบวนการผลิตจริงและก็เลกเปลี่ยนแนวทางการนำงานวิจัยและก็นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจต่อยอดอาหารอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและก็บริบทเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะคะ
0: เรียกว่าเวิร์กเลยนะคะคือหลายคนจะกังวลพอนวัตกรรมเข้ามาเนี่ยคุณที่ว่าทำมาแต่ก่อนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะรสชาติมันนี่เปลี่ยน
1: มันเดิม
0: มันมันนี่เหมือนเดิมอีกรอบอีร่อยหอมเหมือนเดิมมานี่เขายืนยันเลยว่ารสชาติเหมือนเดิมนะคะอีกอย่างคือลดภาวะเคล็ดลั่งในการยกมู่ข้าวเตาได้จ้า
1: คุณเดียวก็ทำได้นะคะธุรกิจหมูย่างกำลังจะแบบว่าก้าวกระโดดเลยคุณเดียวก็ทำได้กันเลยทีนี
0: ้นับร้อยปีนะคะที่หมูย่างเมืองรังเนี่ยกลายเป็นข้องขึ้นซื้อของจังหวัดรังใครไปต้องได้กินแล้วก็ซื้อกลับมาฝากกันด้วยค่ะ
1: ช่วงท้ายๆคุณผู้ชมค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของเลิศข้าวผักรัดค่ะ

0: ปากรัฐวันนี้ทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT นะคะเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและก็ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการประชุมประจำปีสภาผัวการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569นะคะซึ่งประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะพันเอกสันชัยหุวนันนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT ก็เปิดเผยว่า NT นะคะรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและก็ Cyber Security ในพื้นที่จัดงานนะคะทั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติธุรกิจและก็พื้นที่ลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบนะคะ เพื่อให้มีระบบสื่อสารมีเสถียรภาพและก็ความปลอดภัยตลอดการประชุมค่ะ
1: ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทาง NT ได้มีการติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกแล้วก็ระบบแลนพร้อมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการป้องกันระบบ DDoS แล้วก็ Wi-Fi Solution รวมไปถึงการติดตั้งไฟเวลนะคะแล้วก็ระบบ Cyber Security Monitoring นะคะมีการทดสอบความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไฟเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.มาร่วมตรวจสอบกันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางศูนย์เน็ตเวิร์กโอเปอเรชั่นเซ็นเตอร์ค่ะหรือว่า NOC แล้วก็ Security Operation Center หรือว่า SOC ของ NT ก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็รับมือเหตุการณ์ด้านเครือข่ายและก็ภัยคุกคามไซเบอร์ตลอดทั้ง24ชั่วโมงรวมไปถึงทาง NT ยังรวมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าและก็สายสื่อสารลงไปอยู่ใต้ดินค่ะคุณผู้ชมคะบริเวณของถนนพระราม4ถนนสาทรแล้วก็ถนนวิทยุรวมระยะทางสายสื่อสารอยู่ที่11กิโลเมตรกับอีก300เมตรค่ะรวมไปถึงสายไฟฟ้าอีก1กิโลเมตรกับ800เมตรเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อรอง

0: กับการประชุมระดับนานาชาติของประเทศไทยกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะรวมกับวิจารณ์ภาพดีๆกันด้วยนะคะ12ถึง18ตุลาคม2569นี่คือเขาก็จะมาก่อนแล้วก็กลับลั่งในช่วงของ12ถึง18อยู่แล้วนะคะสร้างความประทับใจในทุกๆมิติของประเทศไทยไปด้วยกันค่ะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงของเลิศข่าวภาครัฐและก็เรื่องราวดีๆในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรายการหมู่ข่าวเช้าเทือนนะคะเจอกันไม่ลาวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้เราส่งคุณมาเป็นทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: แต่คุณไม่เคยโทรไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยินดีด้วยครับคุณได้รับเงินรางวัล100,000 บาท
2: เดี๋ยวก่อนลิงก์ที่คุณจะกดไปเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาคุณแน่ใจได้ยังไงว่าคุณจะได้เงินจริง
3: เพื่อรอดพ้นจากกลลวงของมิจฉาชีพคุณสามารถนำเบอร์โทรศัพท์เข้าไปค้นหาใน Google และต่อท้ายด้วยมิจฉาชีพและอีกช่องทางหนึ่งก็คือติดตั้งแอปTrueCallลงในโทรศัพท์มือถือและดูว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาคุณเมื่อกี้เป็นมิจฉาชีพหรือไม่แค่นี้คุณก็รอดพ้นจากมือของมิจฉาชีพ

0: บโดนหลอกอ่ะก็เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปเลยจ้ะ
1: คุณนายคะมีจดหมายมาถึงคุณนายค่ะ
2: บินค่าไฟหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณค่ะคุณน้อย
3: อุ๊ยจากแบงค์ชาติ
2: ฮะเอกสารโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีดูก็รู้ว่าปลอมวิชาชีพอ่ะก็มักจะแอบอ้างองค์กรที่น่าเชื่อถือแบบนี้แหละเห็นโลโก้เห็นลายเซ็นผู้บริหารก็ไม่ได้แปลว่าของจริงนะแบงค์ชาติอนุมัติเงินกู้พิเศษแบงค์ชาติชวนลงทุนผลตอบแทนสูงแบงค์ชาติให้โอนเงินก่อนเพื่อตรวจสอบสติค่ะ
4: ตั้งสติ
2: แบงค์ชาติอ่ะไม่มีวันทำแบบนี้กับคุณแบงค์ชาติไม่ทำธุรกรรมใดๆกับประชาชนทั้งนั้นจำไว้นะไม่ชัว

0: อย่าเชื่อเจอมิจฉาชีพอ่ะแอบอ้างแบงค์ชาติอย่าลืมโทร12 13แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะจะได้ไม่ถูกหลอก
1: ไม่ชัวอย่าเชื
2: ่อสวัสดีค่ะไม่ชัวอย่าเชื่อนะคะแบงค์ชาติห่วงใยเตือนภัยการเงินวันนี้เก็บความรู้ดีๆลงลึกรายละเอียดว่าเราจะต้องรับในเรื่องของการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพทุกรูปแบบโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเกราะป้องกันค่ะวันนี้ NBT นครศรีธรรมราชในรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะจับมือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้พูดคุยกันในเรื่องนี้เขามีแคมเปญดีๆแล้วเขามีกิจกรรมที่เรียกว่าเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงงานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569แบงค์ชาตินำเนื้อหาสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ชาติห่วงใยเตือนภัยการเงินเพื่อสร้างเกราะป้องกันเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่รายละเอียดกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างไรห้ามพลาดในวันนี้และความรู้ในเรื่องของการตั้งรับการป้องกันภัยต่างๆที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินให้กับพี่น้องประชาชนแบบเชิงรุกและก็ตรงจุดค่ะร่วมพูดคุยกันวันนี้กับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ต้อนรับนะคะท่านผู้ช่วยจุฑาพรโคชสารทักษิณค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าภารกิจเยอะแยะมากมายเหลือเกินแต่ว่าในฐานะที่เดินทางมาเตรียมงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเมื่อสักครู่เราได้เห็นคลิปก่อนที่จะเข้ารายการอันนี้ทีมงานของทางแบงค์ชาติสำนักงานภาคใต้ได้เป็นผู้ที่ผลิตคลิปนี้กันเองใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะก็เรียกว่าไม่ช่วยอย่าเชื่อเนี่ยเป็นแคมเปญนะคะที่เราเริ่มต้นนะคะในช่วงต้นปีนี้ละค่ะจุดประสงค์ก็คือเราอยากจะเตือนภัยการเงินในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายให้คนดูเนี่ยได้ดูง่ายๆแต่ว่าก็มีสโลแกนเอาไว้จำอะค่ะจะได้เอาไว้กระตุกตัวเองเนาะเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของการระแวดระวังมิจฉาชีพเตือนภัยทางการเงินเพื่อให้ประชาชนในทุกช่วงวัยเลยนะคะได้ตั้งรับแล้วก็เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรก่อนที่จะไปลงลึกแล้วก็บอกว่าไฮไลท์ก็คือว่าสัญจรกันมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงท้ายๆเราจะมีรายละเอียดกิจกรรมว่ามาจัดกิจกรรมวันไหนเมื่อไรอย่างไรและสถานที่ตรงส่วนไหนที่จะสามารถที่จะเข้าไปขอรับความรู้แบบว่าตัวต่อตัวกันเลยทีเดียวกับทางแบงค์ชาติสำนักงานภาคใต้นะคะก่อนอื่นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเราเริ่มต้นกันมาและอยากจะขอพูดถึงช่วงต้นรายการนั่นก็คือ1เจตนารมณ์ผสานพลังปกป้องภาคการเงินไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาให้รายละเอียดตรงนี้กันสักนิดนึงก่อนค่ะ
3: ใช่ค่ะก็อยากจะเรียนว่านอกจากในเรื่องของภัยการเงินนะคะซึ่งเราอาจจะจัดว่าเขาอยู่ในเรื่องของการช่อโกงแล้วก็หลอกลวงทางดิจิตอลเนี่ยที่ทำให้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยมันหายไปส่วนนึงแล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องของการทุจริตเนาะแล้วก็ในเรื่องของการคอร์รัปชันหรือว่าธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆพวกนี้มันล้วนแต่ทำให้ทรัพยากรค่ะมันหายออกไปจากประเทศฉะนั้นนะคะเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติโดยท่านผู้ว่าการนะคะวิไทรัตนากรก็ได้จับมือร่วมกับอีก11หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงินทั้งหมดเลยในประเทศไทย อย่างเช่นสมาคมธนาคารไทยสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยหรือชมรมธุรกิจบัตรเครดิตสมาคมธุรกิจลีสซิ่งไทยนะคะเราก็มารวมตัวกันในการประกาศเจตนารมณ์ค่ะผ่านกรอบความร่วมมือเพื่อป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายในภาคการเงินไทยความมุ่งหวังเลยก็คือเราไม่อยากให้ระบบการเงินไทยค่ะถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนในเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการทุจริตหรือว่าธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทค่ะ
2: ค่ะคราวนี้ต่อข้อคำถามเลยเมื่อสักครู่นะคะท่านผู้ช่วยได้ให้รายละเอียดว่ากรอบความร่วมมือเพราะฉะนั้นกรอบความร่วมมือเพื่อป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายในภาคการเงินเรามีหลักการอย่างไรแล้วก็แบงก์ชาติเองเนี่ยมีบทบาทเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเป็นพาดหัวแยกย่อยกันไปเลยค่ะ
3: ค่ะก็ในวันนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่5หลักการสำคัญนะคะของกรอบความร่วมมือนี้ข้อแรกก็คือเป็นในเรื่องของการกำหนดทิศทางนโยบายแล้วก็ธรรมาภิบาลของแต่ละองค์กรนะคะไม่ให้ใช้ระบบการเงินเนี่ยไปในทางที่ผิดข้อ2ก็จะเป็นเรื่องของการวางแนวทางป้องกันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานแล้วก็เป็นรูปธรรม ข้อ3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็จะนำเขาเรียกว่าเป็นศักยภาพขององค์กรตนเองความเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์สูงสุดในการเฝ้าระวังแล้วก็ในการรับมือกับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ4จะเป็นในเรื่องของการสร้างกรอบความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ระหว่างกันเพื่อที่จะให้สามารถรับมือธุรกรรมทุจริตที่มันซับซ้อนนะคะได้ดีขึ้นเพราะว่าธุรกรรมพวกนี้ค่ะเขามักจะอาศัยช่องว่างของกฎหมายระหว่างหน่วยงานเนี่ยมาเป็นเครื่องมือแล้วก็ในข้อสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาสมดุลคือในด้านนึงเนี่ยเราต้องการป้องกันการกระทำผิดที่ผิดกฎหมายแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยผู้ใช้บริการก็ยังต้องสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกผู้ให้บริการเองเนี่ยก็ยังต้องสามารถแข่งขันได้แล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาค่ะ
2: ค่ะเอาละวันนี้ถ้าเรามาโฟกัสกันก่อนที่หลายท่านกำลังรอคอยว่าเอ๊ช่วงท้ายจะจัดกิจกรรมอะไรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนว่าเราจะมาสร้างเกราะป้องกันกันในงานเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าแว่วๆว่าเรามีนัดกันที่ตลาดกำแพงเมืองเดี๋ยวรายละเอียดในช่วงท้ายนะคะวันนี้ถ้าเราจะโฟกัสให้ตรงจุดโดยเฉพาะในเรื่องของภัยการเงินอยากจะให้ผู้ช่วยเนี่ยได้ให้รายละเอียดในภาพรวมว่าสถานการณ์และความน่าเป็นตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ต้องบอกว่าภัยการเงินไม่เคยหายไปจากสังคมไทยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเขาก็ขยันทำงานเนาะทำงานตลอดเวลาเลยแล้วก็ถ้าเราอ้างอิงจากการแจ้งความทางออนไลน์ค่ะทางตำรวจเนี่ยเราจะพบว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจำนวนเคสที่มีคนแจ้งความเข้ามาต่อเดือนนะคะก็อยู่ราวๆเกือบ 1,000 เคสก็คือยังเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากฉะนั้นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังคงมีอยู่ตลอดค่ะ
2: ค่ะ
3: ซึ่งถ้ามามองกันในเรื่องของว่าใครตกเป็นเหยื่อบ้างเนาะจริงๆต้องบอกว่าเป็นเหยื่อกันได้ตั้งแต่เล็กไปจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะเพียงแต่ว่ามุกหรือว่ากลลวงที่มิจฉาชีพเขาใช้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มอายุ อย่างเด็กๆเนี่ย
2: จำแนกนิดนึงค่ะจะได้เป็นความรู้ไปพร้อมกัน
3: ได้ค่ะเอาเป็นกลุ่มเด็กก่อนอาจจะต่ำกว่า18เนี่ยค่ะ
2: โ
3: ดยมากเนี่ยน้องๆเขามักจะเล่นเกมออนไลน์เนาะชำนาญในการใช้ออนไลน์เนี่ยค่ะมิจฉาชีพเขาก็จะแฝงมาทางเกมออนไลน์อาจจะเป็นในรูปแบบของโฆษณาที่อยู่ในเกมเนี่ยค่ะก็จะโดนหลอกให้โอนเงินอาจจะเป็นการซื้อไอเทมอะไรต่างๆเป็นต้นถัดมาเนี่ยขยับมาก็จะเป็นกลุ่มสัก 18-25 อันนี้มันก็จะคาบเกี่ยวในช่วงของวัยเรียนกับวัยทำงานช่วงต้นก
2: ็
3: อาจจะมีความต้องการที่ซื้อของชำนาญในการซื้อของออนไลน์เนาะแต่ก็โดนหลอกง่ายเหมือนกัน
2: เริ่มสนุกในการช็อป
3: ใช่ค่ะ ก็จะเป็นแนวว่าซื้อของไม่ได้ของหรืออีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เขาอยากหารายได้พิเศษอะค่ะก็เลยจะโดนหลอกในเรื่องของการว่าเอ้ยสามารถทำงานหารายได้เสริมนะแต่จริงๆแล้วก็คือโดนมิจฉาชีพหลอกค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า first jobber เนาะเพิ่งเริ่มทำงาน
2: ค่ะ
3: อ่ะถัดมาขยับขึ้นมาหน่อยอาจจะสัก25ถึงสัก30-40อันนี้ก็คือเริ่มสร้างตัวแล้วอาจจะมีความต้องการที่อยากจะใช้เงินทุนเนาะในการสร้างสินทรัพย์ให้กับตัวเอง
2: อยากได้ความมั่นคง
3: ใช่หรือว่าอาจจะอยากทำธุรกิจของตัวเองแต่อาจจะยังเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ไม่ดีนักทีเนี้ยช่องทางของมิจฉาชีพเขาก็จะมาละในเรื่องของการหลอกให้กู้เงินออนไลน์ถัดขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเรียกว่าเป็นวัยกลางคนแล้วอาจจะสัก40-60ก็กลุ่มนี้เริ่มมีฐานะแล้วเนาะเราสร้างตัวมาระดับหนึ่งแล้วแต่บางคนอาจจะมีความเหงาก็จะโดนมักจะโดนในเรื่องของหลอกให้รัก
2: ค่ะ
3: เข้ามาตีสนิทให้ไว้วางใจแล้วสุดท้ายก็คือหลอกให้โอนเงินไปให้เขา
2: พอสถานะเริ่มเป็นปึกแผ่นแก่นสารสักหน่อยนึงก็จะเป็นลู่ทางอย่างอื่นและหลอกให้รักละ
3: ใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายอันนี้ก็น่าเป็นห่วงมากๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นเราทำงานมาทั้งชีวิตเนาะก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เกษียณแล้วหรือว่าสูงวัยแล้วก็จะมีเงินเก็บก้อนหนึ่งเป็นก้อนสุดท้ายที่ต้องการเอาไว้ใช้ในชีวิตแต่ว่าพอความสูงวัยอะค่ะส่วนหนึ่งก็คือความระมัดระวังตัวเองเนี่ยหรือการติดตามข้อมูลข่าวสารก็อาจจะลดลงอีกส่วนหนึ่งก็คือด้วยเงินเขาก้อนใหญ่อะค่ะก็มักจะโดนในเรื่องของการหลอกลงทุนอาจจะอ้างว่าเนี่ยได้ผลตอบแทนที่สูงเนาะจะได้มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายแบบได้ต่อเนื่องในยามชราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตกเป็นเหยื่อค่ะแล้วซึ่งเขาเรียกว่าความเสียหายของกลุ่มผู้สูงอายุเวลาเขาตกเป็นเหยื่อแล้วค่ะมูลค่าความเสียหายต่อเคสมันค่อนข้างสูงค่ะ
2: บางคนไม่เสียเฉพาะทรัพย์สินนะพอทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตในหลายเคสก็มี
3: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะ
2: ใช่
3: แล้วก็ถ้าอยากจะขมวดสรุปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพอะเขามีความชำนาญในการใช้จิตวิทยาค่ ะมาเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของคนซึ่งหลักๆจริงๆแล้วมันจะอยู่ใน3กลุ่มอะค่ะอันแรกคือในเรื่องของความกลัว
2: ค่ะ
3: ก็จะเป็นหมวดของการขู่ให้ตกใจบอกว่าเอ้ยเราพัวพันสิ่งผิดกฎหมายบ้างหรืออะไรทำนองน
2: ี้ค่ะพอตกใจลนลานแล้วคุมสติไม่ได้
3: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของความรักเนา
2: ะ
3: ในกลุ่มที่หลอกให้รักแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความโลภความโลภในที่นี้บางทีมันอาจจะมาได้ค่อนข้างเนียนนะคะ ก็แนะว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าปกติแต่ว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มวิชาชีพได้เหมือนกันนะคะ
2: บางคนแบบว่าลักษณะว่าเงินต่อเงินพอได้10บาทจะเอา20บาทจะเอา30บาทแต่สุดท้ายแล้วก็คือตกหลุมพรางไปละ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็สุดท้ายปลายทางไม่สามารถที่จะเรียกอะไรคืนได้ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินต้องสูญเสียทั้งชีวิตบางท่านเนี่ยลูกหลานโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุลูกหลานไปทำงานไกลผู้สูงอายุวัยเกษียณอยู่ที่บ้านโดนมิจฉาชีพไปแล้วหลักหลายล้านก็มีเราเห็นเป็นตัวอย่างที่นำเสนอกันในโลกสื่อออนไลน์ทุกวันนี้ค่ะอ่ะคราวนี้ค่ะเรามายกตัวอย่างเป็นเคสให้เห็นชัดๆว่าเคสที่กำลังยอดฮิตอยู่ในขณะนี้เรามีจุดสังเกตได้ยังไงว่าอ่ะต้องพึงระวังไว้ละถ้ามามุกนี้นี่คือมิจฉาชีพอย่างแน่นอน
3: ค่ะ
2: ยังไงบ้างคะ
3: ก็วันนี้ก็นำมาเป็น2เคสเนา
2: ะ
3: เริ่มที่เคสแรกกันก่อนเป็นในเรื่องของลิงก์ปลอมก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าถามว่าทำไมเขาถึงน่าเชื่อถือเนี่ยโดยมากก็อาจจะเป็นการแอบอ้างองค์กรอาจจะเป็นค่ายมือถือหรืออาจจะเป็นอย่างเช่นถ้าในทางกรุงเทพอาจจะเป็นแบบอ้างว่าเป็นทางด่วนบอกว่าเราอ่ะมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือมีรายการอะไรก็ตามที่เหมือนเขาจะหลอกให้เราอ่ะเข้าไปทำรายการนะคะ
2: โอ้ถ้าเป็นทางด่วนนี่คือมีผลต่อชีวิตประจำวันในการเดินทางเขานะบางทีพอไม่ทันได้ฉุกคิดปุ๊บก็รีบเลยกดเลย
3: ใช่ค่ะทีนี้ช่องทางหนึ่งก็คือเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลบัตรเครดิตเนา
2: ะ
3: เลขบัตรเครดิตแล้วก็ตัวที่สำคัญที่สุดก่อนที่เงินมันจะไปที่เขาเนี่ยก็คือรหัส OTP ทีนี้สมมติว่าเป็นค่าทางด่วนแล้วกันสมมติว่าเขามาหลอกน้องว่าเนี่ยน้องค้างค่าทางด่วนเนา
2: ะ
3: น้องกดลิงก์เข้าไปปุ๊บๆกดข้อมูลปุ๊บๆส่วนตัวก็คือคิดว่าฉันกำลังจะจ่ายค่าทางด่วนที่ค้างอยู
2: ่
3: แต่จริงๆพอเรากด OTP แล้วเรากดสมิธไปปุ๊บอะค่ะเขาก็เอาข้อมูลบัตรเครดิตของเราเลยค่ะไปทำรายการในต่างประเทศแล้วบางทียอดมันมานี่คือเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้ก็มีนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่า
2: เราไปปรากฏอีกที่หนึ่งละ
3: ใช่ค่ะก็เป็นธุรกรรมที่เราไม่ได้จะตั้งใจทำแต่เราด้วยความที่เราไม่ได้สังเกตให้ดีอะค่ะว่าเฮ้ยลิงก์นี้มันไม่ถูกต้องนะมันไม่ใช่ของหน่วยงานจริงๆเนี้ยค่ะ
2: คราวนี้เมื่อสักครู่ที่ผู้ช่วยให้ข้อมูลบอกว่าเราต้องสังเกตให้ดีว่าลิงก์นี้มันไม่ถูกต้องนะจุดสังเกตที่เราคิดว่าต้องพึงระวังเลยสังเกตยังไงก่อนคะ
3: ถ้ามุมน้องอะน้องอยากมองว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าอย่างในภาคการเงินอะทางธนาคารน่ะไม่มีการส่ง SMS แนบลิงก์เด็ดขาด
2: ไม่ใช่ที่หนึ่งเนาะแน่นอน
3: ใช่ค่ะแต่ถ้าในหน่วยงานอื่นๆนะก็ต้องบอกว่าการส่งลิงก์แนบ SMS
2: ค
3: ่ะมีน้อยมากๆแล้วฉะนั้นน่ะปัจจุบันน่ะต้องเชื่อว่าหลายๆองค์กรน่ะเขาจะมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองเนาะเราเข้าไปที่ต้นทางที่ถูกต้องดีกว่าค่ะไปที่แอปที่เรามีอยู่ไปดูว่าเออเรามีรายการค้างจ่ายจริงไหมหรือว่าคือทำยังไงก็ได้ในการที่เราติดต่อไปที่หน่วยงานต้นทางก่อนนะคะเพื่อตรวจสอบว่าเรามีรายการพวกนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคือถ้าเห็นลิงก์อ่ะก็คือแบนไว้ก่อนนะคะแบบติดกากบาทให้ตัวเองไว้ก่อนเลยค่ะว่าลิงก์ก็คืออันตราย
2: อ
3: ันนี้ค่ะน่าจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ากลุ่มของนักเรียนนักศึกษาถือว่าเป็นกลุ่มหลักที่ทางมิจฉาชีพค่อนข้างที่จะพุ่งเป้าไปเป็นพิเศษเหมือนกันข้อห่วงใยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: คือต้องบอกว่าเขาไล่มาเป็นภูมิภาคเลยนะคะคือมีระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไปมีจำนวนเคสเนี่ยค่อนข้างมากที่ภาคอีสาน
2: ถ้าไล่เป็นภูมิภาคแบบนี้แสดงว่ามิจฉาชีพเองก็ต้องมีฐานข้อมูลเยอะพอสมควรเนาะ
3: ก็ต้องยอมรับว่ามีข้อมูลบางส่วนหลุดไปที่เขาเนาะ
2: ค่ะ
3: อันนี้เป็นข้อจ
2: ริ
3: ง
2: เราสามารถพูดได้นะคะพูดได้แค่ประเด็นตรงนั้นว่ามีข้อมูลบางส่วนหลุดลอดออกไปแต่คราวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งครับ
3: แล้วถ้าสำนักใช้ว่าเชื่อว่าแล้วกันเน
2: า
3: ะบางทีอาจจะมีหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานอะไรที่ไม่ได้รับมากแต่ว่าก็คือถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนี้ก็ได้ค่ะซึ่งมันจะทำให้สร้างความเชื่อให้กับคนที่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายค
2: ่
3: ะอย่างในภาคอีสานก็เกิดเคสอย่างในภาคเหนือก็เกิดเคสแล้วก็ระยะหลังเนี่ยก็เริ่มขยายมาที่ภาคใต้แล้วอ
2: ัน
3: นี้ก็เลยจะมาเตือนกันจริงๆอ่ะถามว่ามุกที่เขาใช้หลอกลวงอ่ะมันใช่มุกใหม่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เนาะเริ่มต้นเขาก็จะขู่ให้กลัวค่ะในการบอกว่าน้องๆ นักศึกษาพัวพันกับคดีที่มันผิดกฎหมายจะต้องมีการส่งเงินเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็เทคนิคของเขาคือเขาจะพยายามแยกตัวน้องนักศึกษาออกมาค่ะแล้วก็บังคับให้คุยผ่านวิดีโอคอลเขาก็แอบอ้างเป็นตำรวจแล้วก็แบบเหมือนบังคับให้คุยกับเขาอยู่ตลอดแล้วก็ให้คุยคนเดียวเนี่ยนะคะคือพยายามแบบให้น้องเขาฉีดเองออกมาทีนี้พอน้องเขาจมอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะแน่นอนค่ะสติมันหายไปแล้วแล้วก็
2: ความกลัวความลนลานต่างๆ
3: ป
2: นเปกันหมดแล้วนะเวลานั้น
3: แล้วที่ร้ายไปกว่านั้นน่ะนอกจากว่าสมมติว่าน้องเขามีจำนวนเงินไม่พอเนาะสมมติ
2: ค่ะ
3: มิจฉาชีพบอกว่าอาจจะต้องส่งเงินตึ๊ดๆๆมาตรวจสอบมิจฉาชีพอ่ะเขาก็บอกน้องนักศึกษาอีกว่าไปหลอกพ่อแม่ต่อสิว่าเธอน่ะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีการวางเงินค้ำประกันจำนวนนึงเธอไปหลอกเอาเงินตรงเนี้ยมาจากพ่อแม่เธอสิ มันก็กลายเป็นว่าหลายๆกรณีก็คือกลายเป็นการโดนหลอกกันทั้งครอบครัวไปเลยอะค่ะ
2: เป็นลูกโซ่กันไปเลย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่โดยหลักแล้วก็ต้องเชื่อลูกตัวเองเนาะหมายถึงว่าแบบลูกเขาไม่มีเหตุอันควรที่น่าจะโกหกอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเชื่อสูงค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามูลค่าความเสียหายอ่ะเป็นหลักล้านเลยก็มีค่ะ
2: ค่ะอะไรเป็นความรู้สำหรับน้องๆในวัยนักเรียนนักศึกษาที่น่าจะเป็นจุดสังเกตเลยว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ต้องเข้าข่ายมิจฉาชีพแล้วต้องตั้งรับแล้วบางทีไปเรียนไกลบ้านก็อยู่หอพักคนเดียวความปลอดภัยตรงนี้เราต้องเซฟความปลอดภัยทั้งในส่วนของแวดล้อมภายนอกและความปลอดภัยในสื่อออนไลน์เนี่ยยังต้องระแวดระวังกันอีกเรียกว่ามาทุกด้านเลยทีเดียวอะไรเป็นจุดสังเกตสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้เพื่อให้เขาตั้งรับกับมิจฉาชีพได้
3: ค่ะอันแรกคือถ้ามีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคำว่าให้โอนเงินไปตรวจสอบอันนี้พอได้ยินคำนี้ปุ๊บก็คือว่าวางปั๊บเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าในทางจริงๆของประเทศไทยอ่ะไม่มีหน่วยงานใดๆก็ตามที่มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ประชาชนเนี่ยโอนเงินไปตรวจสอบอันนี้คือไม่มีเด็ดขาดค่ะแล้วก็ถัดมาถ้าเป็นส่วนของในมุกอื่นๆที่เขาเริ่มทำให้เรากลัวแล้วเองเช่นว่าอาจจะทำให้น้องกลัวว่าน้องพัวพันในสิ่งผิดกฎหมายได้หรือเปล่ากลัวปุ๊บวางปั๊บอาจจะทำเป็นแบบคอนเซ็ปต์ง่ายๆสำหรับตัวเองไปก่อนนะคะวางเพื่ออะไรเราก็จะได้มีเวลามาทบทวนและหรือว่าไปสอบถามหน่วยงานต้นทางแล้วเอ้ยฉันมีสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าหรือบางทีอ่ะแค่วางปุ๊บอ่ะน้องเขาก็ตระหนักได้แล้วค่ะว่าฉันมั่นใจในตัวเองว่าฉันไม่เคยทำสิ่งผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้มันจะมาได้ยังไง
2: ค่ะ
3: ก็คือเหมือนแบบพยายามตัดการคุยแล้วก็กับมิจฉาชีพให้เร็วที่สุดก่อนเพื่อเรียกสติเรากลับมาแล้วก็อย่างนึงก็คือถ้ากรณีอย่างน้องที่อยู่ไกลบ้านนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่อย่างน้อยอาจจะมีคุณครูอาจจะมีรุ่นพี่อาจจะมีผู้ใหญ่ที่น้องๆเขาให้ความเคารพอะค่ะก็อยากจะให้ไปปรึกษาเนาะคือมีอะไรก็คืออยากเก็บไว้กับตัวคนเดียวอะค่ะหาคนที่เราไว้ใจเนี่ยในการปรึกษาเชื่อว่าก็จะได้รับคำตอบมาในแทบจะทันทีค่ะว่าลูกอันนี้คือมิจฉาชีพแล้วนะประมาณนี้ค่ะ
2: ต่อข้อคำถามค่ะถ้าเป็นกรณีของนักเรียนนักศึกษาแบบนี้ค่ะแบงค์ชาติเองเนี่ยเรามีมาตรการที่จะดูแลกลุ่มน้องๆยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ปลอดภัย
3: ค่ะอันนี้ก็อาจจะขยับวัยลงมานิดนึงด้วยนะคะเพราะนอกจากน้องๆนักศึกษาแล้วเนี่ยก็รวมถึงน้องๆที่ยังเป็นชั้นมัธยมอะไรอย่างนี้ด้วย
2: แยกอายุกันไปสักนิดนึง
3: ใช่ค่ะเพราะว่ามาตรการล่าสุดของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการจำกัดวงเงินโอนแล้วก็ชำระเงินทางดิจิทัลนะคะก็คือทางออนไลน์เนา
2: ะ
3: ก็จะเริ่มตั้งแต่น้องๆในวัย10ถึงไม่เกิน12น้องๆวัยนี้ยังเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้แต่สามารถใช้บริการ e-money ได้แล้วในการใช้แบบใช้จ่ายออนไลน์เนา
2: ะ
3: อันนี้เราก็จำกัดวงเงินไว้ว่าเอ้ยน้องๆ น่าจะใช้จ่ายไม่เกินวันละ 3,000 บาทนะ
2: ค่ะ
3: ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มน้องๆ อายุ12แล้วก็ไม่เกิน15ปี12ปีเนี่ยสามารถเริ่มเปิดบัญชีธนาคารได้แล้วก็จะจำกัดวงเงินอยู่ที่ 5,000 บาทต่อวัน
2: ค่ะ
3: แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มน้องๆที่อายุ15แต่ว่าไม่เกิน18ก็จะสูงขึ้นมาเป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันซึ่งต้องบอกว่าตัวเลข 3,000 5,000 แล้วก็ 10,000 ค่ะก็คือเราดูจากสถิติการใช้งานจริงที่ผ่านมาเนาะฉะนั้นน่ะต้องบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะก็คือจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ค่ะแต่กลับจะมีข้อดีในแง่ที่ว่าอันที่1ถ้าน้องๆเกิดโดนหลอกให้โอนเงินขึ้นมามันจะจำกัดความเสียหายเพราะว่าความสามารถในการโอนของน้องอ่ะจะจำกัดลงแล้วก็คือตามลิมิตที่เราว่ากันแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยก็จะมีกลุ่มของน้องๆที่ระยะหลังอ่ะค่ะมิจฉาชีพอ่ะเขาไปหลอกให้เปิดบัญชีแลกกับเงินอาจจะบอกว่าเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้เงิน300 500อันนี้ค่ะแล้วเขาก็เอาบัญชีของน้องๆอ่ะไปใช้เป็นบัญชีม้า
2: ใส่เป็นช่องผ่าน
3: ใช่ค่ะทีนี้พอเราจำกัดวงเงินตรงนี้แล้วอ่ะโอกาสที่มิจฉาชีพเขาจะมาเอาบัญชีของน้องๆไปใช้อ่
2: ะ
3: มันก็น้อยลงแล้วค่ะเพราะว่าเขาส่งต่อลำบากค่ะคือวงเงินมันจำกัดมากๆก็เลยได้ประโยชน์ใน2ทางค
2: ่ะเป็นความรู้ที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยแล้วก็มาโฟกัสในพื้นที่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างมีจำกัดในวันนี้แหมเสียดายจังอยากจะขยายตอนนี้เป็น1ชั่วโมงจังเลย
3: เดี๋ยวขออนุญาตมาใหม่นะคะ
2: ได้ค่ะยินดีค่ะอ่ะช่วงท้ายๆเนี่ยงานประเพณีบุญสัตว์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีข่าวดีค่ะแบงค์ชาติเขาสัญจรลงใต้ที่นครศรีธรรมราชเพราะว่ามีหน่วยงานสาขาอยู่ที่สำนักงานภาคใต้ก็คือที่หาดใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เดินทางมานครศรีธรรมราชร่วมงานบุญสัตว์เดือน10ด้วยเรามีกิจกรรมพิเศษอะไรมาดูแลพี่น้องคนๆงานเดือน10บ้างคะ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่เลยเนาะก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณทางเทศบาลนครศรีธรรมราชก่อนนะคะที่ให้โอกาสแบงค์ชาติภาคใต้เนี่ยได้มาจัดนิทรรศการในปีนี้เนาะซึ่งต้องบอกว่าเคยมีโอกาสได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีนครนะคะก็คือท่านดร.โจ
2: ค่ะ
3: ก็ได้ทราบมาว่าในพื้นที่อ่ะมีกลุ่มผู้สูงอายุอาศัยอยู่ เยอะเหมือนกันซึ่งอย่างที่เราคุยกันเมื่อครู่ค
2: ่ะ
3: ว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นหนึ่งกลุ่มที่มิจฉาชีพเขาแบบโฟกัสเลยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งละที่เฮ้ยทำไมเราถึงอยากจะมาทำอะไรบางอย่างที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ผนวกกับว่าบุญศาสตร์เดือน10อะค่ะแล้วมันก็เลยเป็นความท้าทายเล็กๆว่าเอ๊ะเราจะเอาใน

0: เรื่องของการเตือนภัยการเงินเนี่ยให้มาอยู่กับเทศกาลบุญของพี่น้องเนี่ยได้ยังไงนะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเกิดเป็นนิทรรศการที่เดี๋ยวเราจะมากัน2ครั้งนะคะครั้งแรกก็จะเป็นวันเสาร์ที่26กันยายนค่ะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็จะข้ามไปเป็นช่วงบุญหลังและจะเป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคม
1: ค่ะ
0: เราจะมาจัดนิทรรศการแบงค์ชาติห่วงใยเตือนภัยการเงินกันที่หลาดกำแพงเมืองคอนค่ะ
1: กำหนดค่ะคุณผู้ชมค่ะเราตระเวนกันไปได้ค่ะไปเที่ยวหลาดกำแพงเมืองคอนเนี่ยเขาจัดทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์แต่ว่าในส่วนของแบงค์ชาติสาขาภาคใต้เองก็จะมาจัดบูธนิทรรศการต่างๆให้ความรู้ค่ะวันเสาร์ที่26กันยายนนี้และวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผู้ช่วยเนี่ยได้ลงลึกรายละเอียดกิจกรรมนิดนึงว่าเรามีอะไรบ้างนี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ชัวร์อย่าแชร์ไม่ชัวร์อย่าเชื่อ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของที่ระลึกนะคะที่เดี๋ยวคนที่ไปเยี่ยมชมบูธนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันเนาะไปตอบคำถามสนุกๆกันแล้วก็จะได้รับของกลับบ้านแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปอะค่ะที่ให้ถ่ายรูปกันได้ความน่าสนใจคือเรามีเปรตบัญชีม้าด้วย
1: ขยายความนิดนึงเปรตบัญชีม้าแหมเข้ากับคอนเซปต์งานเดือน10เมืองนครเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็คือใช้คติธรรมในเรื่องของเปรตอะค่ะเนาะซึ่งเปรตเนี่ยมันก็จะมาจากการที่ผู้ที่เขากระทำผิดนั่นก็คือผิดศีลธรรมใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้ในเรื่องของมิจฉาชีพที่ไปอยู่ในของกระบวนการบัญชีม้าค่ะเราก็เลยเอา2เรื่องนี้มาผนวกกันแล้วก็เลยกลายเป็นเปรตบัญชีม้าซึ่งในงานนะคะก็จะมีซุ้มนึงเลยเป็นซุ้มในเรื่องของเปรตบัญชีม้าแล้วก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของบัญชีม้าไปด้วยในตัวค่ะก็จะมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะแล้วก็ในมุมที่เหลือเนี่ยก็แบ่งเป็นอีกหลายโซนแล้วก็จะเป็นหลักๆจะเป็นในเรื่องของการให้เกราะแล้วทีนี
1: ้
0: ว่าเราจะป้องกันตัวเองค่ะให้ปลอดภัยจากในเรื่องภัยการเงินเนี่ยได้ยังไงบ้าง
1: ก็เป็นเวทีเสวนาด้วยมีเกมตอบคำถามด้วยและมีอีกหนึ่งกิจกรรมมีประกวดภาพถ่ายด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะถ้าเริ่มที่ตัวโฟโต้คอนเทนต์อย่างที่บอกนะคะว่าเราเตรียมมุมถ่ายรูปไปให้เพียบเลยฉะนั้นเราก็อยากจะเชิญชวนว่าถ่ายรูปแล้วแชร์ใน Facebook ให้หน่อยติดแฮชแท็กที่เรากำหนดไว้เนาะแล้วเดี๋ยวหลังจบงานนะคะมาลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากทีมงานกันค่ะส่วนเสวนาอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าจะมีเฉพาะวันเสาร์ที่10ตุลาค่ะจะเป็นเสาร์สุดท้ายเนาะที่พวกเรามากันก็จะเป็นในเวลา 6:00 ถึง 1:00 ค่ะก็เป็นเวที1ชั่วโมงที่เราอยากจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการเตือนภัยการเงินนี่แหละค่ะให้พี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้เท่าทันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็วิทยากรหรือว่าแขกรับเชิญที่เราเชิญมาบนเวทีอะค่ะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะท่านนึงเนี่ยก็จะเป็นตำรวจเนาะที่ท่านมีเขาเรียกว่าประสบการณ์จริงอะค่ะในการดำเนินคดีพวกนี้ก็จะมาให้ทิปเป็นทิปกับเราได้แล้วก็ถ้าตกเป็นเหยื่อเราทำยังไงนี่ก็จะมาจากข้อมูลตรงจากทางตำรวจเลยแล้วอีกท่านนึงนี่ขออนุญาตแบบประชาสัมพันธ์เลยเพราะว่าพี่น้องในพื้นที่น่าจะรู้จักแล้วก็เป็นแฟนคลับกันดีก็คือป้าจอยฝอยขาวก็จะไปร่วมเวทีกับเราค่ะในการเสวนาค่ะ
1: เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังของเมืองนครศรีธรรมราชด้วยนะคะก็เจอกันได้ค่ะกับภารกิจที่เรียกว่ามาสร้างเกราะป้องกันให้กับพี่น้องประชาชนแบงค์ชาติห่วงใยเตือนภัยการเงินนะคะสัญจรมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจอกันที่หลาดกำแพงเมืองค่ะนัดแรกวันเสาร์ที่26กันยายนนี้และนัดที่2ค่ะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้และที่สำคัญเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราจัด15วัน15คืนค่ะก็คือวันที่28กันยายนจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในช่วงท้ายพอมีเวลาอยากจะให้ท่านผู้ช่วยได้ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ชมทางบ้านในการที่จะตั้งรับและปรับตัวรู้เท่าทันป้องกันภัยเรื่องการเงินทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็ภัยการเงินเนี่ยไม่เคยห่างไปจากเรานะคะอยากให้ฝากแค่หนึ่งคำเลยค่ะอยากให้ฝึกคำว่าเอ๊ะกันให้เยอะๆค่ะถ้าเราคุยอะไรกับใครที่เราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้สนิทสนมกับเขาเนี่ยเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะบ่อยๆเอ๊ะเพื่อดึงสติของเราอะค่ะแล้วกลับมาพิจารณามาทบทวนมาติดต่อหน่วยงานต้นทางว่าเรื่องนี้มันจริงมันเท็จประการใดเอ๊ะแล้วต่อด้วยไม่ชัวร์อย่าเชื่อเนี่ยค่ะ2คีย์เวิร์ดที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากในเรื่องของภัยการเงินค่ะ
1: ค่ะพอเห็นอะไรเนี่ยเราดูให้เป็นเครื่องหมายอัสเตรีแล้วก็ question mark กันไว้ก่อนตกใจก่อนแล้วตั้งคำถามก่อนว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ศึกษารายละเอียดตั้งสติกันสักนิดหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเนื้อหาดีๆอย่าลืมนะคะพบกันนัดแรกค่ะเสาร์ที่28กันยายนนี้นัดที่2เสาร์ที่10ตุลาคมนี้กับภารกิจแบงค์ชาติห่วงใยเตือนภัยการเงินที่หลาดกำแพงเมืองคอนนะคะบริเวณโซนติดกับสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชที่สวนสาธารณะพระเจ้าศรีธรรมโศกราชค่ะ เราก็ไปเที่ยวหลาดกำแพงเมืองไปได้รับความรู้จากแบงค์ชาติตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ต่างๆมากมายช่องทางที่จะคุณผู้ชมทางบ้านจะอัปเดตข้อมูลหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของแบงค์ชาติทิ้งท้ายช่องทางกันสักนิดเดียวค่ะ
0: ขออนุญาตเลยค่ะอันนี้โชว์เนาะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่เดี๋ยวน้องเล่าให้ฟังค่ะก็คือจริงๆแล้วแบงค์ชาติอ่ะมีช่องทางทางโซเชียลมีเดียค่อนข้างครบถ้วนเลยค่ะเริ่มจาก Facebook TikTok LINE YouTube X ก็คือมีหมดเลยก็ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามกันได้ค้นหาคำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ไปติดตามเป็นแฟนเพจกันได้ค่ะ
1: ค่ะพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะวันนี้ในรายการระเบียงใต้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ค่ะคุณจุฑาพรโคชสารทักษิณขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ขอบคุณผู้ชมที่รับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานระเบียงใต้ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะงานของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเติมใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ

สวัสดีครับผมชื่อนายสุรณัฐทิพย์บรรณานะครับเป็นนักวิชาการศึกษานะครับอยู่ที่วิทยาลัยสหวิชาการเกาะสมุยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ดูแลเกี่ยวกับโรงปลูกผักเกษตรสมัยใหม่นะครับที่นี่จะเป็นโรงปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับระบบจะเป็นโรงเรือน e-wrap นะครับเรามีระบบคูลลิ่งในการระบายอากาศระบายความร้อนในโรงเรือนนะครับเรามีระบบม่านบังแสงนะครับม่านบังแสงนะครับแล้วก็มีระบบการเคลื่อนย้ายลำเลียงโดยระบบสายพานนะครับโดยมีระบบโรบอทนะครับคอยหยิบต้นกล้านะครับสู่รางปลูกทุกรางนะครับแล้วก็เราจะมีระบบเกี่ยวกับสายพันธุ์ลำเลียงเคลื่อนย้ายต้นกล้าทั้งหมดนะครับไปสู่กระบวนการสุดท้ายนะครับควบคุมด้วยระบบ PLC นะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ว่าเราสามารถใช้คนหนึ่งคนบังคับนะครับบังคับกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ผักจะเคลื่อนไปนะครับโดยเราจะกดปุ่มตามอายุผักนะครับเมื่อครบอายุเราจะกด1ครั้งผักก็จะลำเลียงไปทางสายพานนะครับจนถึงกระบวนการสุดท้ายนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็เราก็สามารถเอาผักเนี่ยไปใช้ในการลงอาหารที่เรามีอยู่ข้างหน้าของทางวิทยาลัยนะครับแล้วก็เอาผักเนี่ยสามารถไปขายตามท้องตลาดให้กับโรงแรมได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นการหารายได้เข้าวิทยาลัยนะครับเราปลูกโดยระบบปิดระบบ e-wrap นะครับคือผักของเราเนี่ยสามารถจะปลูกได้ตลอดทุกช่วงฤดูกาลนะครับแล้วก็เราสามารถควบคุมความร้อนความเย็นนะครับไม่ให้ผักเนี่ยเหี่ยวเฉานะครับเรามีระบบคูลิ่งนะครับคูลิ่งคือระบบเรามีระบบรางเป็นรางกระดาษแล้วก็ระบบเปิดน้ำผ่านระบบคูลิ่งให้อากาศภายในเนี่ยให้เกิดความชื้นนะครับแล้วก็เรามีระบบควบคุมระบบคูลิ่งโดยใช้หน้าจอสัมผัสอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็

0: เรากดสามารถกดผ่านหน้าจอได้เลยนะครับใช้คนคนเดียวควบคุมนะครับเราจะใช้น้ําเป็นระบบน้ําวนนะครับเป็นใช้น้ําที่น้อยเพราะว่าถ้าเราเติมถ้ามันล้นเราก็น้ําเราจะวนไปสู่ถังเดิมไปสู่ถังปุ๋ยเหมือนเดิมครับเรามีเป็นระบบเค้าเรียกว่าเป็นน้ําวนแล้วก็ลงสู่ถังปุ๋ยถ้าเราน้ําปุ๋ยแห้งเราสามารถดูดจากน้ํานั้นเดิมเข้ามาเติมได้อีกนะครับเริ่มจากเพาะเมล็ดถ้าผักสลัดก็จะอยู่ที่40ถึง45วันแล้วก็ถ้าเป็นผัก
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวคือสิ่งที่สามารถยึดถือเป็นคติในการทำงานได้อย่างสำคัญคตินั้นแปลว่าทางไปตรงข้ามกับอคติซึ่งแปลว่าทางที่ไม่ควรไปจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ปล่อยให้อคตินำพาไปในทางที่ไม่สมควรคำปฏิญาณของท่านก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติและคอยกำกับประคับประคองท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตตลอดไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำในข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำค่ำวันอังคารที่29 กันยายน 2569คำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: เช่นเคยนะคะข่าวค่ำวันนี้เรายังพาคุณผู้ชมไปสำรวจนะคะสภาพในแต่ละพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงบางพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละจังหวัดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารที่จะต้องส่งไปถึงประชาชนให้เตรียมตัวรับมือกันนะคะสภาพอากาศ
1: ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับสภาพน้ำที่จะเข้ามาจะมากจะน้อยอย่างไรจะได้เตรียมตัวรับมือกันได้ถูกต้องด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไปเริ่มกันที่ภาพรวมของฝนทั่วประเทศในช่วงปลายสัปดาห์นี้กันก่อนนะคะจะได้เริ่มเตรียมพร้อมกันนะคะปรากฏว่ามีสัญญาณดีค่ะมีแนวโน้มจะลดลงอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฝนมีสัญญาณที่จะลดลงแบบนี้ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำหลากอยู่ในขณะนี้ค่ะเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานสภาพอากาศช่วงวันที่30กันยายนก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะหลายพื้นที่ฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับพื้นที่ที่กำลังประสบภัยอยู่ทีนี้ถ้าเจาะไปดูเป็นรายภาคค่ะในพื้นที่ภาคเหนือคืนนี้เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังย้ำนะคะว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแต่ว่าก็จะเป็นเพียงบางพื้นที่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนลดลงอย่างชัดเจนนะคะจะไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วนะคะเช่นเดียวกับภาคตะวันออกฝนก็จะเริ่มเบาบางลงไปมากๆแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกได้บ้างนะคะที่จังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางปริมาณฝนก็ลดลงเช่นกันค่ะอาจจะมีลักษณะฝนตกแบบประปรายนะคะในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขยับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนอย่างวันนี้เนี่ยเห็นแสงแดดกันแล้ว oh. บางคนนี่บอกว่าขอออกไปเดินตากแดดนิดหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะเปิดและมีแสงแดดก็จะเอื้อต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เห็นได้ชัดเลยตอนนี้หลายคนก็ชอบด้วยนะครับเพราะมันเข้าใจง่ายแล้วก็คำพูดไม่ยืดยาวนะครับกรมนิยมวิทยานะครับจะเห็นได้ว่ามีการปรับรูปแบบมาใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความพูดในอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นที่หน้าจอในขณะนี้นะครับเป็นคำพูดที่กระชับตรงไปตรงมานะยกที่จะโตเป็นพายุได้เจอใครทักจากหน้าเว็บของกรมอุตุได้เลยนะนี่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ฮะ
0: นะอย่างนี้เลยนะก็เป็นผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือข้อความของหลายๆคนที่เข้ามาเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการวิทยามีความน่ารักที่เลือกใช้คำแบบง่ายๆอ่านแล้วก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงอสมทเองเมื่อวันก่อนก็ได้ไปแถลงข่าวร่วมกับทางกรมอุตุนี้ให้ประชาชนรับรู้รวดเร็วกระชับเข้าใจง่ายและเตรียมรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะยกตัวอย่างอย่างเพจออนไลน์เราก็แชร์ลิงก์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาต่อนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้กว้างขวาง
1: และข้อมูลจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย
0: ใช่ครับ
1: และแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายครับว่าตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลเรื่องของการเตือนภัยที่อาจจะล่าช้านะครับประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลให้เร็วที่สุดเมื่อมีความมั่นใจในข้อมูลชุดนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นเกิดหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาสื่อสารสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างตรงไปตรงมาให้ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นใจในระยะยาวด้วยครับ
0: หลายจุดนะคะก็ยังมีผลกระทบอยู่อย่างที่จันทบุรีเนี่ยระดับน้ำโดยรวมเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าขยับไปดูที่จังหวัดระยองต้องบอกว่าบางจุดย้ำนะคะว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังสูงอยู่นะคะน้ำยังวิกฤตเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะบางจุดของอำเภอเมืองแล้วก็บางจุดของอำเภอแกลงทำให้ทางโรงพยาบาลแกลงต้องเร่งอพยพผู้ป่วยไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงต้องเร่งย้ายผู้ป่วยอาการไม่หนักไปพักรักษานะคะที่โรงเจสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ศาลาการประเรียนวัดพลงช้างเผือกและหอประชุมโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรซึ่งทางเทศบาลเมืองแกลงได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ประสบภัยไว้กว่า 1,000 คนหลังระดับน้ำภายในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตร ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองระยองนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลเชิงเนินอันนี้ก็ยังวิกฤตแม้ฝนจะไม่ตกลงมาแล้วแล้วก็มีแดดออกมาทั้งวันโดยระดับน้ำบริเวณถนนสายบ้านแรงชักใหญ่ยังเพิ่มสูงต่อเนื่องคาดว่าเป็นมวลน้ำสะสมไหลลงที่ลุ่มต่ำทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมรถยกสูงและเรือเข้าไปช่วยอพยพประชาชนออกมาแล้วก็นำข้าวกล่องรวมถึงน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายประชาชนที่ยังอยู่ภายในบ้านค่ะขณะที่สำนักงานชลประทานจังหวัดระยองได้แจ้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายอยู่ที่ 83.89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 121% ของความจุที่ระดับเก็บกักเพิ่มเติมนะคะส่งผลให้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมเนี่ยรวมกว่า56ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นก็แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อำเภอปลวกแดงอำเภอบ้านค่ายขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจสูงขึ้นรวมถึงเฝ้าระวังผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับบางจุดเนี่ยน้ำเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นที่ถนนสุขุมวิทเชื่อมต่อกับจังหวัดระยองช่วงที่บริเวณบ้านหนองคล้า

0: ะครับบ้านหนองสีงาน้ำลดลงบ้างแล้วโดยเฉพาะที่บริเวณแยกหนองสีงาฝั่งขาออกไปกรุงเทพรถเล็กเนี่ยพอสัญจรผ่านได้ซึ่งทางหมวดการทางท่าใหม่ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำจุดเพื่อแจ้งเส้นทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางผ่านจุดที่มีน้ำท่วมเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นก็บอกนะครับว่าที่บ้านเนี่ยระดับน้ำสูงถึงหลังคาแต่ว่าเช้านี้น้ำลดลงมาประมาณครึ่งเมตรนะครับคือ50เซนถือเป็นสัญญาณที่ดีหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมและการระบายน้ำออกทะเลได้เร็วมากขึ้นสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายได้โดยเร็วครับ
1: ถ้าน้ำทะเลไม่หนุนก็คงน่าจะได้เร็วกว่านี้ต้องการพวกข้าวพวกน้ำครับแล้วก็พอน้ำลดอ่ะขอพวกแปลงพวกไม้ฝาดครับเพราะว่าบางบ้านก็ไม่เหลืออะไรเลยบางคนไม่เหลืออะไรเลยครับยังกลัวอยู่ครับยังติดตามอยู่ครับว่ามันจะตกหรือไม่ตกถ้าไม่ตกมันก็อีกประมาณสัก 2-3 วันก็น่าจะเข้าบ้านได้แล้วครับ
2: ไปดูเส้นทางจากแยกกองดินถึงแยกประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะถนนสายหลักน้ำก็แห้งแล้วนะคะรถสัญจรได้แต่ว่าถ้าจะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีหรือว่าเข้าตัวเมืองระยองก็ต้องใช้ทางเบี่ยงนะคะต้องใช้ทางเบี่ยงบริเวณแยกทุ่งควายกินค่ะส่วนจุดมุ่งหน้าไปปากท่านในบริเวณนี้บอกว่าตอนน้ำมาเนี่ยเก็บของไม่ทันค่ะเพราะว่าน้ำมาเร็วขึ้นจากนี้ก็ต้องดูเรื่องการเยียวยาแล้วก็การเคลมประกันค่ะ
3: มาวันที่3อันนี้เพิ่งเริ่มลดตอนเช้าเขื่อนเขาบอกว่าทั้งเขื่อนที่ประแสเขาจุกน้ำมันลดลง
0: จุกนะครับที่ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมว่าจะสามารถอุดรอยรั่วชั่วคราวเสร็จภายในวันนี้และหลังจากฝนหมดแล้วนะครับจะมี
2: ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อนะคะเกิดเหตุอาคารห้องเช่า2ชั้นทรุดตัวในอาคารนี้นะคะเห็นรอยแตกร้าวชัดเจนนะคะคือพอสภาพเป็นแบบนี้ด้านวิศวกรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราก็เข้าไปตรวจสอบอาคารโดยใช้เครื่องมือวัดแล้วก็กล้องเกจคานและโครงสร้างอาคารที่มีเสียงว่ามีเสียงลั่นหรือว่ามีการซุดตัวว่ามีความปลอดภัยในเบื้องต้นจึงอนุญาตให้ผู้พักอาศัยเข้าไปเก็บข้าวของเครื่องสมจากน้ำท่วมขังเก่าแล้วก็น้ำท่วมใหม่ทำให้ดินบริเวณฐานอาคารมีมากกว่า13ปีทำให้ส่วน

0: ยกของขึ้นไปไว้ที่สูงและเตรียมแผนอพยพครับโดยทางด้านของ4จังหวัดป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพหนีน้ำหากน้ำเอ่อล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนแบบฉับแม่กลองอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่อยู่ท้ายเขื่อนจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมอีกประมาณ80เซนติเมตรจากระดับปัจจุบันทางด้านของสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่น้ำไหลมารวมกันลงสู่แม่น้ำแม่กลองเป็นจำนวนมากโดยข้อมูลตรวจวัดที่บริเวณบ้านวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็พบนะครับว่าแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ยังมีปริมาณน้ำมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันและมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็ได้เริ่มติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้ว
1: น้ำเปิดก็ชายน้ำที่เขาอยู่ก็ท่วมหมดเลยก็กังวลสงสารที่ว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ชายน้ำก็เนี่ยถ้าว่าเกิดน้ำขึ้นสูงมากเนี้ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเพราะว่าเผื่อฉุกเฉินแบบกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเตรียมพร้อมถ้าว่าเกิดนั่นจริงๆก็เราก็ต้องคอยดูข่าวสาร
2: ความเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมอพยพโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำแม่เขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยสามารถขอ
0: ส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะครับทางด้านของนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ราชการจังหวัดท่วมขังในพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งน้ำวนตำบลคุ้งกรีและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะล้นตลิ่งหลังระดับน้ำนั้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นมองเป็นเขื่อนทดน้ำสุดท้ายก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งรับน้ำได้โดยตรงที่ขณะนี้ทั้ง2เขื่อนมีการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนัก
2: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยานะคะทางอ่างทองได้แจ้งให้ประชาชนที่แล้วก็แม่น้ำน้อยเมื่อเวลา14นาฬิกาบอกว่าปริมาณน้ำที่ระบายเกือบป่าโมกและอำเภอเมืองระดับน้ำเพิ่มขึ้น 15-20 เซนติเมตรส่วนโซนอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอโพทองก็จะเพิ่ม 5-10 เซนติเมตรค่ะหากประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือขอให้ติดต่อผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน1784ตลอด24ชั่วโมงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอ่างทองประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเขตจังหวัดอ่างทองจะ
0: ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทางว่าที่ร้อยตรีดร.สมทรงสัพพระนครศรีอยุธยานะครับได้มีการพรศรีอยุธยาโดยได้เร่งดำเนินโดยได้มีการวางแนวคันป้องกันน้ำตามถนนอู่ทองและติดตั้งแบริเออร์บริเวณ450เมตรพร้อมกับได้เตรียมผ้าใบสำหรับคลุมแนวป้องกันหากระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นเพื่อป้องกันพื้นที่เกาะเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจทางนี้ได้ทุกภัยที่บริเวณวัดสาราปูนวรวิหารและจัดเตรียมโรงเรียนเทศบาลวัดสาราปูนและโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว

0: ปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตามปกติทุกเส้นทางยังสามารถสัญจรได้รวมถึงโบราณสถานและวัดสำคัญต่างๆยังคงเปิดให้บริการครับ
1: ไปต่อที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าอุทกภัยที่อำเภอบางกรวยเพิ่มเติมนะคะหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระดับสูงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนประกาศนี้ก็จะครอบคลุม7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่เทศบาลเมืองบางกรวยเทศบาลเมืองสารกลางเทศบาลเมืองปลายบางเทศบาลตำบลบางสีทององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกององค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนและองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมริม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีนก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับวัดศิลามูลก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะทางนี้จังหวัดนครปฐมประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยครอบคลุม7อำเภอนะคะได้แก่อำเภอนครชัยศรีอำเภอเมืองนครปฐมกำแพงแสนสามพรานบางเลนพุทธมณฑลและดอนตูมค่ะ
0: ไปต่อกันที่กระแสข่าวนะครับที่มีการพูดกันว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งให้ปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับล่าสุดประเด็นนี้ก็ได้มีการออกมาอธิบายข้อเท็จจริงแล้วนะครับโดยท่านได้ยืนยันว่าเป็นการหารือกันเพื่อที่จะขอการชะลอการระบายน้ำเพียงชั่วคราวเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและย้ำนะครับว่าพร้อมน้อมรับทุกข้อคิดเห็นครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชงครับว่าเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อได้รับรายงานนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนอยู่ที่ 97% จึงได้สอบถามผู้อำนวยการเขื่อนนะครับว่าสามารถที่จะชะลอหรือปิดการปล่อยน้ำชั่วคราวได้หรือไม่ซึ่งเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือการพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากขณะนั้นระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนนั้นสูงประมาณ30เซนติเมตรและหากสามารถชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนได้จะช่วยรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนได้มีการประเมินแล้วนะครับว่าสามารถปิดได้เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยไม่ได้เป็นการสั่งปิดถาวรจนเสี่ยงต่อการเกิดเขื่อนแตกตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และหลังจากเดินทางกลับเพียงไม่นานนะครับทางเขื่อนก็ได้ดำเนินการปิดระบายน้ำตามขอไปนะครับทางเขื่อนได้ดำเนินการเปิดระบายน้ำตามปกตินอกจากนี้นะครับยังระบุด้วยว่าการทำงานในวันดังกล่าวเป็นการหารือและตกลงร่วมกันของทุกหน่วยงานหน้างานไม่ได้เป็นการสั่งการอย่างเด็ดขาดแต่จากการนำเสนอของข่าวบางข่าวนะครับอาจจะทำให้ เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้แต่อย่างไรก็ตามก็พร้อมที่จะน้อมรับความผิดและคำวิจารณ์ทั้งหมดโดยขอขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลและหวังว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านั้นจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญด้วย
2: วันที่27ที่ผมไปนะครับเราก็ตอนแรกเราไปประชุมภาพรวมของจังหวัดก่อนว่าเป็นยังไงพอประชุมภาพรวมกับท่านผู้ว่าท่านปภ.สาธารณสุขจังหวัดเสร็จเนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆมีอุตุมีอะไรด้วยเนี่ยเราก็ย้ายไปที่เขื่อนนะครับพอไปที่เขื่อนเราก็ไปฟังรายงานนะครับพอฟังรายงานเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าน้ำในเขื่อนตอนนี้ไม่ถึง 100% อยู่ประมาณ 97 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น้ำที่เติมมาจากเขาใหญ่เนี่ยอยู่ในอัตราส่วนประมาณ 20% ของน้ำฝนที่ลงมาจากเขาใหญ่เมื่อวันก่อนก็คือวันที่26นะครับพอเราไปถึงตรงหน้าเขื่อนเนี่ยผมก็หันไปถามท่านผอ.ที่ดูแลเขื่อนว่าเราสามารถชะลอในการปล่อยน้ำได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ผมก็ถามว่าเอาเราสามารถปิดเป็นการชั่วคราวได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เพราะนั้นเจตนารมณ์จริงๆวันนั้นก็คือว่าสมมติว่าน้ำในบ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยสมมตินะครับสูงประมาณ30เซนประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราชะลอในการปล่อยเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงน้ำเนี่ยได้30เซนหรือต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเปิดน้ำก็ยิ่งสูงเจตนารมณ์มีแค่นั้นเองเลยผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหาผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำแต่มันไม่มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิดเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกเพราะนั้นณวันนั้นนาทีนั้นโดยข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับผมเนี่ยผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะครับผมถามว่าสามารถชะลอได้ไหมสามารถปิดชั่วคราวได้ไหมผมยังถามท่านเลยว่าถ้าปิดชั่วคราวแล้วปิดได้นานเท่าไหร่เขาก็คนบอก

0: ผมเองว่าสามารถปิดได้2ชั่วโมงผมยังขับรถไม่ถึงกรุงเทพเลยหลังจากที่กลับมาเพราะผมไปแวะที่ปทุมไปดูน้ำที่ปทุมอีกแล้วก็ยังไม่ถึงรังสิตเลยเขาก็เปิดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งการใดๆทั้งสิ้นที่จะให้ไปปิดเขื่อนแล้วโทรโดยสติปัญญาทุกคนเราก็รู้แล้วครับถ้าเกิดว่าน้ำมามากๆแรงดันมันเยอะๆถ้าเกิดเขื่อนแตกเนี่ยความเสียหายมันมากกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรหารือแล้วก็คุยกันแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันสำหรับทุกๆหน่วยงานที่อยู่หน้างานจริงๆ
1: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดตากนะคะหลังจากมีน้ำท่วมและน้ำป่าหลากในหลายพื้นที่ค่ะทางจังหวัดตอนนี้ก็เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอบ้านตากโดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำกัดเซาะสะพานห้วยฉลอมที่ต่อหม้อสะพานซุดซึ่งขณะนี้สุดได้เข้าดำเนินการติดตั้งสะพานเบลลี่เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้ปลัดอำเภอแม่สอดร่วมกับปภ.ตากสาขาแม่สอดกำนันผู้ใหญ่บ้านกำลังทหารตำรวจลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดหลังมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยขนย้ายสิ่งของพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุไปหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยขณะนี้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: มากันที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้อนุมัติเยียวยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการอนุมัติโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวโดยยืนยันนะครับรัฐบาลพร้อมที่จะประสานทุกภาคส่วนเร่งสูบน้ำและฟื้นฟูพื้นที่วิกฤตให้เร็วที่สุดครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยได้นำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่ในวงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทั้งนี้นะครับเกณฑ์การจัดสรรจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่นั้นได้เสนอขึ้นมาโดยท่านนายกรัฐมนตรียังได้ระบุต่อด้วยนะครับว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคพร้อมได้มีการแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การประสานงานสั่งการและการแก้ปัญหานั้นมีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรี
3: มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็ เพียงพอในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้แต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.มีการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกทิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านลงศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับคอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกรัฐมนตรีในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน

0: นอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการระยะยาว8ปีเพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเป็นแก้มลิงธรรมชาติสำหรับในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งขณะเดียวกันนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้เตรียมประชุมปรับเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งสร้างแก้มลิงเพื่อการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ
1: และจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะคะก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะทั้งกรณีสัมภาระล่าช้ารวมไปถึงเรื่องการเดินทางก็ต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะล่าสุดนะคะเรื่องของสัมภาระตกค้างเนี่ยก็มีการตั้งเป้าจะเร่งจัดการให้เสร็จใน72ชั่วโมงค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแสดงความไม่พอใจการบริหารจัดการของการบินไทยพร้อมตำหนิผู้บริหารในการแก้ปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาด้วยตนเองเช่นเดียวกับทางกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมสาเหตุหลักเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักทำให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้มีกระเป๋าตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากซึ่งเบื้องต้นการแก้ปัญหาก็มีการประสานกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจะจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะทางรัฐมนตรียังได้ตำหนิการแก้ปัญหาของผู้บริหารสายการบินไทยนอกจากนี้ก็ยังบอกว่ามีการขาดแคลนการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารและสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยพอเขามาช่วยเสร็จเขาก็ต้องเดินทางกลับไปที่หน่วยเพื่อรับประทานอาหารแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อขณะเดียวกันได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามแก้ปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศค่ะ
2: กำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องหน่วยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้แล้วบริการต้องเชิงรุกได้มากกว่านี้นะครับคาดการว่าที่ได้รับข้อมูลจากการบินไทยนะครับว่า3วัน4วันถ้าเกิดสถานการณ์การเดินทางได้ปกติเนี่ยหลังจากนี้ครับหลังจากน้ำลดแล้วพนักงานสามารถมาทำงานได้ปกติตามสเกลฟูลสเกลที่เขามีก็น่าจะ 3-4 วันนี้น่าจะกลับมาได้ปกตินะครับคือแล้วทุกหน่วยรายงานกลับมาเหมือนกันหมดครับทั้งทหารทั้งท่าอากาศยานว่าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งที่คนเข้าไปช่วยนะครับก็ไม่รู้ดิฮะก็รู้สึกว่าไม่ผมก็ไม่สบายใจกับการทำงานเช่นนี้ครับเพราะมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฮะมันของประเทศมันชื่อเสียงครับของประเทศแน่นอนครับแน่นอนเสียภาพลักษณ์แล้วก็ทราบว่าท่านก็เองก็จะหมดวาระเร็วๆนี้มั้งครับก็ถ้าไม่อยากทำก็พิจารณาตัวเองเร็วๆครับคนอื่นที่อยากทำจะได้มาช่วยทำให้มันดีนะครับ
0: ทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยอมรับนะครับว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อจำกัดด้านกำลังคนส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าเกือบทั้งหมดนะครับทางสายการบินจึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนเที่ยวบินขาออกประมาณ 30% เพื่อลดภาระการปฏิบัติงานและทำให้เที่ยวบินที่เหลือสามารถให้บริการได้ตรงตามเวลามากขึ้นสำหรับสาเหตุหลักจากการปัญหาที่เกิดนะครับก็คือปัญหาการขาดแคลนกำลังคนโดยเฉพาะบุคคลที่มีทักษะเฉพาะทางไม่ได้เกิดจากการประท้วงหยุดงานของพนักงานดังนั้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนทางการบินไทยได้เรียกตัวพนักงานที่มีใบอนุญาตและทักษะเฉพาะให้กลับเข้ามาปฏิบัติงานพร้อมกับได้เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจรวมถึงมีการดึงพนักงานจากสำนักงานใหญ่เข้ามาช่วยสนับสนุนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกำลังพลของกองทัพอากาศด้วยครับ
1: ส่วนสัมภาระตกค้างนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ ที่รายงานก็คือประมาณ 5,600 ใบนะคะสัมภาระที่ตกค้างอยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งบริษัทตั้งเป้าเคลื่อนย้ายสัมภาระออกเพื่อไม่ให้ปะปนกับสัมภาระของเที่ยวบินใหม่โดยจัดพื้นที่ภายนอกอาคารให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อรับกระเป๋าได้ด้วยตนเองแล้วก็มีการประสานผู้ประกอบการขนส่ง3รายเข้ามาช่วยจัดส่งสัมภาระไปยังที่พักของผู้โดยสารก็ประเมินว่าน่าจะใช้เวลาเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยสัก72ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะคำถามที่บอกว่าทำไมสายการบินอื่นไม่มีปัญหาแล้วมามีปัญหาที่การบินไทยนะคะทางผู้บริหารก็ระบุเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสายการบินไทยเนี่ยมีฐานการบินหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นกิจกรรมด้านการบินการจัดการสัมภาระทุกอย่างเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างมันต้องดำเนินการที่สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นที่เขาสามารถจัดการกิจกรรมภาคพื้นมาได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะ
3: ส่วนวันนี้กระเป๋าที่ตกค้างอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับเราพยายามจะเคลียร์ออกมาจากตัวเบลที่อยู่ข้างในออกไปอยู่ข้างนอกซะผู้โดยสารสามารถจะติดต่อมารับกระเป๋าได้นะครับโดยเราจะขึ้นที่Facebook Page นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทว่าเที่ยวบินไหนที่ท่านมารับได้กระเป๋าได้ที่เมนเทอร์มินอลส่วนที่เหลือนะครับเราก็ต้องมีการจัดส่งนะครับเมื่อคืนมีการจัดส่งเอาไปแล้วบางส่วนประเมินไว้เนี่ยเมื่อเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับก็จากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจาก QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินอลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่ตอนนี้
1: สำหรับประชาชนที่จะมีการเดินทางกับการบินไทยในช่วงวัน2วันนี้นะคะขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางนะเพราะว่าก็มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศนะคะตรวจสอบได้ทั้งทางเพจของการบินไทยโทรศัพท์เข้าไปหรือว่าจะเช็คที่อีเมลของตัวเองก็ได้นะคะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับข่าวค่ำ NBT กันต่อครับ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: กลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับหลังจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประกาศให้ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นสถานการณ์เริ่มดีขึ้นในหลายๆเขตนะครับทำให้ทางกรุงเทพมหานครเองได้มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในสาธารณภัยน้ำท่วมนะครับในพื้นที่21เขตแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งฟื้นฟูใน29เขตและยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่อีก15เขตครับโดยทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศปลดล็อกพื้นที่พ้นวิกฤตแล้วจำนวน21เขตนะครับอย่างเช่นที่เขตคลองเตยคลองสานจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยขณะที่อีก29เขตยังคงสถานะเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาโดยได้มีการแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบดังนี้1คือพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงรวม15เขตส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แนวรับน้ำและพื้นที่โซนตะวันออกและตอนเหนือของกรุงเทพมหานครและ2ก็คือพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางรวมทั้งสิ้น14เขตทางนี้นะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ที่ยังคงเป็นเขตประสบสาธารณภัยทั้ง29เขตได้เดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำที่ตกค้างและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาต่อประชาชนต่อไปในขณะที่พื้นที่บริเวณเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนให้จัดชุดสนับสนุนในการดำรงชีพประจำพื้นที่2ชุดผลิตอาหารพร้อมทานโดยมีเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยมีรถครัวสนามจุดละ 4-5 คันมีระบบขนส่งอาหารให้ครอบคลุมให้ทุกคนได้มีอาหารกินวันละ3มื้อโดยทั้งหมดประจำอยู่ที่จุดน้ำท่วมขัง 3-5 วันและหลังจากน้ำลดแล้วอยู่ต่อไปอีกประมาณ7วันเป็นอย่างน้อยจนกว่าประชาชนจะกลับสู่การใช้ชีวิตปกติในครัวเรือนได้ครับ
1: ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุเช่นเดียวกันนะคะว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะคะตอนนี้มีเพียงบางจุดนะคะทางฝั่งตะวันออกย่านลาดกระบังแล้วก็คลองจันทน์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเป็นเขตรอยต่อรับน้ำจากหลายพื้นที่นะคะขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักพร้อมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายลงบึงหนองบอนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นนะคะอย่างบริเวณชุมชนชินเขตริมคลองเปลมประชากรลาดพร้าวและคลองแสนแสบที่ก็ระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกย่านลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันทน์และสายไหมเนื่องจากน้ำสะสมสูงแล้วก็รับน้ำจากจังหวัดปทุมธานี ขณะที่สถานการณ์น้ำในคลองยังพบจุดวิกฤตกว่า40จุดซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ระดมเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักทั้งบึงมักกะสันบางซื่อพระโขนงรวมกำลังระบายกว่า150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายลงบึงหนองบอนสำหรับถนนสายหลักคาดว่าภายในช่วง2วันนี้จะกลับมาแห้งประมาณ 90% ส่วนถนนสายรองและชุมชนที่เป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลา7วันพร้อมเริ่มกระบวนการวิกคลีนนิ่งในจุดที่น้ำลดแล้ว
2: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงลาดกระบัง50มิล นะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายถึงสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็หลักๆก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสำมาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลองหกวาสายล่างมาหน่อยนึงก็จะปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทำให้น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาเมื่อสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นเมื่อถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% อย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอย่างผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ร่มกล้าและกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองพร่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำพร่องลงนิดนึงก่อน
0: ส่วนที่สถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับตอนนี้ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำจากบริเวณคลองแสนแสบลาดพร้าวผ่านไปยังอุโมงค์เพื่อลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมกับได้มีการเร่งกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำหวังที่จะลดระดับน้ำในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดครับโดยทางทีมข่าว NBT ของเรานะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปสำรวจการทำงานของสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครก็พบว่าเจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงพนักงานจัดการขยะซึ่งต้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสรศาสตร์พงศ์อักษรหัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำส่วนควบคุมระบบน้ำพระนครสำนักงานระบบควบคุมน้ำสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับได้เปิดเผยว่าสถานีสูบน้ำพระโขนงทำหน้าที่รับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์และคลองย่อยหลายสาขาเพื่อระบายน้ำลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่อุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงได้รับน้ำจากคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวรวมถึงบริเวณอาคารรับน้ำพระราม9ก่อนที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งขณะนี้ได้

0: สูบน้ำจากคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเร่งและลดระดับน้ำในคลองทำให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแต่ก็พบกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่สำคัญในการระบายน้ำนะครับเนื่องจากว่ามีขยะเข้าไปปิดกั้นบริเวณตะแกรงดักขยะเลยส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการสูบน้ำจึงได้เร่งกำจัดขยะและสิ่งกีดขวางทำน้ำออกอย่างต่อเนื่อง
1: คือณเวลานี้ที่อุโมงสูบน้ำพระขนงเราดึงน้ำจากคลองแสนแสบกับคลองลาดพร้าวออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วเพราะว่าเราต้องการที่จะลดคลองแสนแสบลดแสนแสบกับลาดพร้าวให้แห้งครับคือถ้าเกิดอุปสรรคในการสูบน้ำก็จะเป็นพวกขยะซึ่งจะเป็นปัญหาหลักเลยนะครับสำหรับงานสูบน้ำเพราะว่ามันจะปิดกั้นทางน้ำครับตรงบริเวณตะแกรงดักขยะซึ่งทำให้น้ำหน้าเครื่องสูบน้ำต่ำเมื่อน้ำหน้าเครื่องสูบน้ำต่ำก็ไม่สามารถเดินปั๊มสูบน้ำได้ครับ
0: ทั้งนี้นะครับในช่วงที่มีฝนตกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงได้ระบายน้ำได้ประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ช่วงปกตินะครับจะมีปริมาณการระบายน้ำที่ต่ำกว่า100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำประมาณ33เครื่องและเตรียมที่จะเพิ่มเติมเข้าไปอีก18เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณในการระบายน้ำครับ
2: หลังสถานการณ์น้ำภาพรวมในกรุงเทพเริ่มดีขึ้นนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้เร่งเคลียร์ที่รถที่กีดขวางบนถนนเพชรบุรีแล้วก็คลองตันพร้อมระดมกำลังพลและรถเก็บขยะนะคะลุยทำความสะอาดหรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ที่น้ำลดค่ะนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการจัดการปัญหาเร่งด่วนโดยสำนักเทศกิจร่วมกับตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีและคลองตันเพื่อเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสำหรับการบริหารจัดการขยะได้ใช้ระบบจับคู่ระหว่าง50สำนักงานเขตโดยเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจะส่งกำลังคนรถและอุปกรณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนเขตที่ประสบภัยอย่างในพื้นที่บริเวณเขตหลัก4ก็จะมีเขตดินแดงและสาทรเข้าไปช่วยเหลือโดยมีสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ
3: ครับก็พรุ่งนี้เปิดทำการนะครับก็มี2ส่วนอย่างแรกก็คือพวกรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเนี้ยก็วันนี้ก็เป็นวันที่เร่งเคลียร์รถที่ที่กีดขวางสัญจรไปมานะครับก็มีภารกิจที่ทำร่วมกับตำรวจอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำนักเทศกิจกับฝ่ายเทศกิจเองเนี่ยเราก็มีรถที่สามารถลากรถยนต์ได้เนี่ยประมาณเกือบ10คันนะครับก็จะเป็นทำภารกิจไว้ทั้งวันแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งเป้าทำที่แถวเพชรบุรีคลองตันต่างๆนะครับเพื่อที่จะเคลียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของบริหารจัดการขยะเนี่ยก็เมื่อวานได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วนะครับกับทางฝ่ายรักษานะครับก็จะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับก็จะมีอย่างเช่นผมก็มีตัวอย่างเขตหลัก4เนี่ยที่ประสบภัยเนี่ยก็จะมีเขตดินแดงสาทรไปช่วยหรือดอนเมืองก็จะมีเขตป้อมปราบสุพรรณไปช่วยนะครับหรือบางกะปิก็จะมีบางคอแหลมตลิ่งชันไปช่วยก็มีการจับคู่โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเหมือนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างเขตแล้วนะครับส่วนเวลาจับคู่เนี่ยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเขตที่ประสบภัยได้นะครับ
2: สำหรับการจัดเก็บขยะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือพื้นที่ยังมีน้ำท่วมจะใช้รถดำหรือว่าเรือเนี่ยเข้าไปช่วยขนย้ายส่วนพื้นที่น้ำลดแล้วจะเร่งทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และกระสอบทรายโดยนำไปกำจัดที่ศูนย์อ่อนนุชหนองแขมและสายไหมพร้อมประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ผ่านเว็บไซต์ Greener Bangkok ค่ะขณะเดียวกันสำนักอนามัยยังได้เข้าตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งให้ทุกเขตสำรวจพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วเพื่อเข้าไปฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด
0: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายพรพรหมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามการทำบิ๊กคลีนนิ่งที่บริเวณถนนเพชรบุรีนะครับหลังจากที่นั่นเนี่ยสามารถเปิดการจราจรได้แล้วแบบ 100% โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะพร้อมด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูงรถบรรทุกน้ำระดมกำลังกวาดล้างคราบโคลนเลนและเศษขยะบนพื้นผิวจราจรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการทำงานและการเดินทางตามปกติในวันพรุ่งนี้ก็คือ30กันยายน ดยทางด้านของนายพรพรมนะครับได้ขอความร่วมมือประชาชนที่เป็นเจ้าของรถหากสามารถเคลื่อนย้ายรถได้ขอให้เร่งดำเนินการภายในวันนี้เพื่อให้ถนนสายหลักและพื้นที่โดยรอบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้และสำหรับประชาชนที่ไม่พบรถของตนเองหลังการเคลื่อนย้ายนะครับได้ให้ประสานทางสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อติดตามและติดตามตำแหน่งของรถได้นะครับจากนั้นก็ได้มีการติดตามการจัดการเก็บขยะของจากสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมซึ่งน้ำในคลองแสนแสบได้ล้นเข้าท่วมอาคารเรียนชั้น1ส่งผลให้อุปกรณ์การเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้ตลอดจนหนังสือเรียนและเอกสารสำคัญเสียหายซึ่งบางส่วนก็ได้นำออกมาตากอยู่บริเวณภายนอกอาคารและบางส่วนก็ต้องทิ้งเป็นขยะไปครับ
2: ช่วงนี้รัฐมนตรีก็กระจายการลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะอย่างวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยที่อพยพไปอยู่ที่ศูนย์ประสานงานเขตลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยย้ำให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทั้งอาหารการกินและการดูแลสุขภาพค่ะศูนย์แห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดไว้รองรับผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบมีศักยภาพรองรับได้สูงสุด 1,500 คนปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาพักพิงแล้ว722คนค่ะเป็นคนไทย693คนและต่างด้าว29คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง150คนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มีน้ำดื่มขนมหวานให้ประชาชนที่เดินทางมาพักพิงรวมทั้งยกระดับการช่วยเหลือโดยเพิ่มรถครัวสนามเป็น6คันผลิตอาหารสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นอาทิพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้ได้ส่งรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนพร้อมจัดรถฉุกเฉินอีก3คันเบื่อบริการรับส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติเน้นย้ำภารกิจสำคัญขณะนี้นะคะคืออาหารต้องถึงคนเรือต้องเข้าถึงชุมชนผู้ป่วยต้องถึงมือแพทย์โดยทุกหน่วยจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
0: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เข้าไปตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางพอ.ช.ที่ได้จัดทำอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำคณะผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่ไปให้กำลังใจอาสาสมัครที่ได้มาร่วมกันประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพซึ่งทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ.ช.ได้เปิดโรงครัวกลางภายในวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39โดยนายนิกรนะครับได้ร่วมปรุงอาหารเมนูที่ท่านได้ไปทำวันนี้ก็คือเมนูไก่ทอดกระเทียมทำเป็นอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยและสำหรับโรงครัวกลางพอ.ช.ได้จัดตั้งเป็นการเฉพาะกิจนะครับร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางและภาคีเครือข่ายโดยได้จัดเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารและบรรจุอาหารกล่องก่อนนำไปสมทบกับทีมงานของการเคหะเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานคร
2: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยได้เปิดโรงครัวภูมิใจไทยณที่ทำการพรรคถนนผลโยธินนะคะเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่สดสะอาดสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำลังการผลิตเนี่ยน่าจะได้มากกว่า 10,000 ชุดต่อวันค่ะสำหรับการกระจายอาหารก็ได้เปิดให้มีการประสานขอรับสนับสนุนนะคะผ่านรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนทางเพจของพรรคนะคะเพื่อจะส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงแล้วก็จุดประสานงานตามพื้นที่ที่น้ำท่วมขังซึ่งจะมีรถแล้วก็ทีมงานที่เข้าถึงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยทยอยเดินทางมารับอาหารปรุงสุกไปส่งมอบให้กับประชาชนโดยจะเปิดประกอบอาหารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีเป็นเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ระดมทั้งรถและเรือจำนวนมากเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพนะครับภาคกลางและรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยพร้อมกับมีการประสานภาคเอกชนในการที่จะลดค่าซ่อมสูงสุด 40% เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุล

0: เกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถเครื่องจักรและอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในการระดมกำลังครั้งนี้นะครับมีรถบรรทุกหนักกว่า126คันเรือ28ลำรวมกันแล้ว60คันขออภัยรวมกันแล้ว160คันจากกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพและกรมเจ้าท่าโดยได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยพื้นที่กรุงเทพภาคกลางและภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ปากช่องทั้งการเคลื่อนย้ายประชาชนยานพาหนะและสนับสนุนภารกิจในการกู้ภัยขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ได้ร่วมสนับสนุนรถยกอีก6คันพร้อมกับผู้ประกอบการรถยนต์และศูนย์บริการอีก25รายที่ได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ส่วนลดค่าแรงสูงสุด 40% และบริการตรวจเช็คสภาพฟรีด้วยโดยนายสิริพงษ์ได้ย้ำนะครับว่าได้กำชับทุกหน่วยงานประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยอย่างใกล้ชิดจัดกำลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการจราจรตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและลดผลกระทบในการเดินทางครับ
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีการชะลอให้แจกอาหารเพื่อจะรอขบวนนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งชะลอการแจกอาหารของทีมกู้ภัยเพื่อจะรอขบวนของนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ภาครัฐได้ระดมรถครัวสนามจัดส่งถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าถึงจุดวิกฤตอย่างต่อเนื่อง
2: ไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างโม้ซั่วทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ขอบคุณพวกสมาคมเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริมแต่ว่าไอ้ส่วนการจัดพวกข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพอาหารเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเราก็ระดมนะครับทั้งการสั่งซื้อแล้วก็การไปตั้งโรงครัวการจัดรถประกอบอาหารก็เข้าไปในพื้นที่
1: นายกรัฐมนตรียังระบุได้ว่าได้หารือร่วมกับว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังและตั้งเป้าเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วที่สุดนายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งประกอบอาหารปรุงสุกจากครัวมหาดไทยโดยรถประกอบอาหารเคลื่อนที่3คันพร้อมพ่อครัวแม่ครัวจากเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชนและจิตอาสาร่วมกันประกอบอาหารบรรจุกล่องแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยตั้งเป้าผลิตอาหารปรุงสุก 10,000 กล่องต่อวันสำหรับพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจันและ 15,000 กล่องต่อวันสำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้า
0: ในขณะที่พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในบริเวณการเคหะร่มเกล้าผลปฏิบัติการนะครับเมื่อวันที่28กันยายนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนฟลายคาร์ด30นะซึ่งจำนวน2ลำด้วยกันบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินสามารถส่งเข้ากล่องได้200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คเทียน300เล่มและรวมน้ำหนักสิ่งของที่บรรทุกนะครับ180กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ200ครัวเรือนการส่งมอบสิ่งของได้มี3จุดนะครับได้แก่ที่บริเวณสน.ร่มเกล้าและสำนักงานเขตที่ดินเพื่อให้ประชาชนมารับสิ่งของอีกส่วนนึงได้ใช้โดรนส่งของถึงหลังคาบ้านเนื่องจากเป็นจุดที่เข้าถึงได้ยากนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนอีกประเภทหนึ่งก็คือโดรน M4T นะครับจำนวน3ลำบินเข้าไปสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืน
1: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางทัณฑสถานหญิงกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์บ้านพักและแฟลตข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เพื่อรับทราบสถานการณ์และผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามมาตรการดูแลผู้ต้องขังผู้ป่วยและบุคลากรโอกาสนี้ได้พูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมมอบน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพร้อมย้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ต้องขังผู้ป่วยและบุคลากรรวมถึงการดูแลภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
0: และวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านนายกนะครับได้ชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนนะครับว่าในช่วงวิกฤตอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้พบว่าได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ประชาชนของตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีความเดือดร้อนและตำรวจยังถือเป็นเหมือนด่านหน้าที่คอยคลี่คลายสถานการณ์ทำให้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นเป็นไปด้วยดีด้วยครับ
1: ขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมส่งทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้พบว่ามีของช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆส่วนการให้ความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังคงวางใจไม่ได้โดยมีการกระจายกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที
3: ่ขอบคุณทานน้ำใจนะที่หลั่งไหลมาจากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลด้วยกันเองหรือว่าภาครัฐวิสาหกิจแม้กระทั่งโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะที่ทานน้ำใจหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะไม่ว่าจะเป็นเอกชนที่ติดต่อมาโดยตรงกับทางรัฐบาลนะคะคือที่ทำเนียบหรือว่าติดต่อมาทางรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งเอกชนที่เข้าไปเองในพื้นที่ซึ่งเยอะมากอย่างตัวฉันเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้เข้าไปที่สมุทรปราการเนี่ยก็พบว่ามีของได้ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงก็พบว่ามีของจากธนาคารจากหน่วยงานเอกชนห้างร้านต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นทั้งของกินแล้วก็ของใช้นะคะก็เป็นทานน้ำใจที่หลั่งไหลไปสู่ที่ศูนย์พักพิงแล้วก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ถือว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะขณะเดียวกันทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับกำชับกำชาจากท่านนายกนะคะว่ายังต้องลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยได้เริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าน้ำก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงครัวต่างๆนะคะของทางท่านน้ำตีสุชาตินะคะน้ำตีทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยก็ได้เอารถลงไป6คันแล้วนะคะท่านโฆษกตอนนี้นะคะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อที่จะเป็นรถโรงครัวนะคะรวมทั้งท่านพลโทอดุลเองนะคะน้ำตีกราโหมนะท่านก็ได้กำกับดูแลหน่วยงานทหารทั้งหมดวันนี้เราต้องบอกว่าเราคงรู้แล้วว่าทหารมีไว้ทำไมนะคะทหารก็อยู่กระจายดิฉันไปเข้าในหมู่บ้านไหนก็เจอรถทหารอยู่นะคะถือว่าครั้งนี้ก็ต้องยกให้ทหารเป็นพระเอกนะคะ
0: และสำหรับสถานการณ์ในเขตปริมณฑลนะครับทั้งนนทบุรีสมุทรปราการและปทุมธานีนะครับนางสาวสุภมาศได้ระบุนะครับว่าส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องยานพาหนะและเรือสามารถเข้าถึงได้แล้วเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางจุดในหมู่บ้านซึ่งรัฐมนตรีทุกคนจะเร่งรวบรวมปัญหาการระบายน้ำและการขาดแคลนสิ่งของรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขณะที่บริเวณต่างจังหวัดนะครับก็มีส.ส.ในการเฝ้าระวังพร้อมทั้งมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแบ่งโซนรับผิดชอบดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปครับ
1: กระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะมีการกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบูรณาการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำการดูแลระบบสาธารณูปโภคสถานที่สำคัญและเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการ

0: ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบการประชุมทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการประชุมมีการมอบนโยบายเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติงานโดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบกำกับดูแลระบบน้ำประปาโดยตรงหากเกิดความเสียหายต้องเร่งซ่อมแซมและจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้ทั่วถึงรวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดในการป้องกันโรงพยาบาลและศูนย์พักพิงชั่วคราวไม่ให้ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายทหารจัดตั้งโรงครัวเพื่อส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางและผู้ติดค้างในบ้านเรือนสำหรับการบริหารจัดการในพื้นที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทรัพยากรหากขาดแคลนบุคลากรในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลก็สามารถประสานกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปสนับสนุนได้ทันทีนอกจากนี้กำชับให้นายอำเภอลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนเกี่ยวกับการปิดและการเปิดประตูระบายน้ำโดยให้ยึดผลประโยชน์ในภาพรวมของจังหวัดเป็นหลักเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำถึงความสำคัญในการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังรวมถึงสั่งการให้เร่งรัดสำรวจความเสียหายทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อนำไปสู่กระบวนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว
1: ส่วนช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางรับมือน้ำท่วมของภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเรียนรู้ประสบการณ์จากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ระหว่างโรงงานกับบ้านเรือนแถวนั้นนะครับถ้ามุ่งป้องกันแค่พื้นที่ธุรกิจจะเกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกำชับดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับ
3: วันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ในทุกอุตสาหนิคมอุตสาหกรรมนะครับน้ำที่ขังส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางยังไม่ได้เข้าไปในโรงงานนะครับแต่ว่าอาจจะมีเข้าบ้างเล็กน้อยไม่ถึงขั้นกับว่ากระทบกับสายการผลิตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากครั้งอื่นๆเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นตอนปี54เนี่ยน้ำเหนือลงมานะครับก็ทำให้ทุกๆนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยทำคันดินล้อมรอบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้ำมันไม่ได้มาจากข้างนอกครับน้ำมันตกลงกลางที่เลยดังนั้นเนี่ยศักยภาพการสูบน้ำการระบายออกน้ำจากแต่ละนิคมนี่คือหัวใจสำคัญแล้วก็สูบแล้วนะครับสูบแล้วออกไปไหนไปคลองที่ไหนนะครับแล้วมันจะทำให้พี่น้องรอบนิคมนั้นมีระดับน้ำสูงขึ้นหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมได้ขอให้ทางการนิคมนะครับคำนึงอยู่ด้วยแล้วถ้าหากไปทำให้เขาเดือดร้อนเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยทางนิคมก็จะต้องออกไปช่วยเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อน
2: ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ CMC รายงานข้อมูลณวันที่28กันยายน2569พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม40จังหวัดรวม 1,267 รายแบ่งเป็นโรงงาน52แห่ง SME 1,162 แห่งเมืองแร่2แห่งและวิสาหกิจชุมชน51แห่งนะครับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น22ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมใช้หลากหลายมาตรการควบคู่กันทั้งโครงการรีบิวต์ SME เพื่อประเมินและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงสินเชื่อและการพักชำระหนี้ผ่าน SME D Bank กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและกองทุนหมุนเวียนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนอกจากนี้จะประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรของ SME ที่เสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงระดมถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ BOI เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับผ่านมาตรการลดภาระทางภาษีทั้งเครื่องจักรทดแทนตัดบัญชีทรัพย์สินเสียหายและเพิ่มกำลังการผลิตหวังให้ธุรกิจกลับมาเดินหน้าโดยเร็วครับคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากผลกระทบน้ำท่วมให้สามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาดำเนินธุรกิจได้ผ่านมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครอบคลุม3แนวทางสำคัญได้แก่การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำมาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายการตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่เสียหายโดยไม่มีภาระภาษีและการอนุญาตให้เพิ่มกำลังการผลิตตามเครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มหรือใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสียหายนะครับ

0: ผู้ประกอบการที่ขอรับสิทธิ์ต้องมีสถานประกอบการในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยและยื่นคำขอพร้อมหลักฐานความเสียหายภายใน6เดือนนับจากวันที่สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้นะครับที่ BOI สำนักงานใหญ่หมายเลขโทรศัพท์025538111หรือทาง LINE ID ครับ @BOINews ครับสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเป็นห่วงน้ำท่วมนะครับกระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวระยะไกลเสนอภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและสื่อสารสถานการณ์ก่อนเข้าสู่ไฮซีซั่นครับคุณธเนศสุพรสหัสรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนโดยข้อมูลจากโรงแรมสมาชิกพบว่านักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกห้องพักในพื้นที่พัทยาประมาณ 10-20% ของยอดจองดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมพร้อมสื่อสารความคืบหน้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะก่อนเข้าสู่เดือนตุลาคมซึ่งจะเป็นช่วงเริ่มต้นของตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากยุโรปและรัสเซียหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจจะกระทบความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางมาไทยในช่วงไฮซีซั่นส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลยังเป็นโอกาสสำคัญของชลบุรีแต่ผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับราคาบัตรโดยสารเครื่องบินและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อราคาแพ็กเกจท่องเที่ยวขณะที่นักท่องเที่ยวเองก็ยังคาดหวังคุณภาพและความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทย plus หากภาครัฐพิจารณาเลื่อนไปดำเนินการในช่วงโลซีซั่นของปีหน้าคุณธเนศก็เสนอนะครับว่าควรจะกำหนดช่วงเวลาให้ตรงกับจังหวัดที่ผู้ประกอบการต้องการแรงกระตุ้นและพิจารณาต้นทุนการเดินทางควบคู่กับค่าที่พักครับ
1: ถ้ามันต้องขยับเนี่ยโดยปกติพฤศจิกายนจนถึงมีนาเมษาเนี่ยเราก็มองว่ายังเป็นช่วงที่ตลาดลองฮอที่บินไกลเกิน10ชั่วโมงเนี่ยยังมาท่องเที่ยวอยู่เราเรียกเป็นไฮซีซั่นนะครับก็ขยับไปเป็นช่วงโลเนี่ยก็อาจจะไปช่วยผู้ประกอบการจริงๆในช่วงที่เราเดือดร้อนจริงๆที่ตลาดนี้หายไปนะครับ
0: ขณะที่คุณวริษฐาพัฒนรัตน์ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต KTC เปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน2569หากไม่นับกรุงเทพมหานครชลบุรีนั้นยังมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดโรงแรมและร้านอาหารสูงเป็นอันดับที่1นะครับโดยเติบโต 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็สะท้อนว่าชลบุรียังมีฐานการท่องเที่ยวที่แข็งแรงรองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มทั้งพัทยาบางแสนและศรีราชารวมถึงมีค่าใช้จ่ายในที่พักร้านอาหารและบริการด้านสุขภาพซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองกรกฎครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะส่วนช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะตอนนี้ฝนเริ่มจะเบาใจได้นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเจอฝนหนักน้ำท่วมน้ำขังเพราะว่าฝนเนี่ยจะน้อยลงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

รถบ้านไหนจะทำความสะอาดล้างน้ำท่วมนะคะลุยกันได้เต็มค่ะวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนหนักในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงชัดเจนไม่มีฝนหนักนะคะเป็นฝนธรรมดาตกบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นพื้นที่ภาคกลางค่ะฝนน้อยลงเบาลงนะคะจะมีตกได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ว่าลดแล้วพรุ่งนี้ลดลงอีกอยากซักผ้าลุยได้เลยแนะนำก่อนเที่ยงค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะฝนก็เบาลงไปเยอะเลยฝนลดลงชัดเจนมีตกได้บ้างที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงในจุดนั้นประมาณ2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่มีฝนหนักแต่การกระจายตัวยังดีนะคะตกได้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาถึงนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่มีฝนหนักนะคะเป็นฝนธรรมดาส่วนมากก็จะตกในโซนระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรเท่านั้นแต่ถ้ามีฝนต้องระวังคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในเมียนมาโดยมีรายงานล่าสุดนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากพื้นที่เมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยนะครับเผชิญน้ำท่วมหนักจากสาเหตุที่น้ำจากแม่น้ำสาละวินได้เอ่อล้นจนจากฝั่งนะครับไปท่วมในระดับสูงที่เมืองมะละแหม่งรัฐมอนและที่เมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงอีกทั้งยังทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในเมืองอื่นๆเป็นเหตุให้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำได้รับความเสียหายหลายสิบหลังประชาชนต้องเก็บของขึ้นไปไว้ที่สูงไม่เพียงเท่านั้นยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกและลมพัดแรงด้วยขณะที่บริเวณเมืองทวายในภูมิภาคตะนาวสีได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่เมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต23คนสูญหายจำนวนมากและยังมีบ้านเรือนอีกนับพันหลังที่จมไปกับกระแสน้ำพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายนับพันไร่
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่ากรุงโตเกียวเพิ่งจะได้รับสถิติฝนตกต่อเนื่องยาวนานที่สุดเป็นประวัติการนานถึง34วันค่ะนับจากวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้ทำลายสถิติเดิม33วันที่เคยเกิดขึ้นระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง29กรกฎาคมเมื่อปี2562สถิติใหม่นี้สามารถวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง629มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็น3เท่าของค่าเฉลี่ยปกติในเดือนกันยายนทั้งเดือนส่วนวันที่นับได้ว่ามีฝนตกหนักที่สุดก็คือวันที่21กันยายนวัดได้156มิลลิเมตรสาเหตุเกิดจากพายุไต้ฝุ่นที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาและปัจจัยที่แนวหน้าของฝนในฤดูใบไม้ร่วงที่หยุดนิ่งรวมไปถึงร่องความกดอากาศต่ำส่วนในวันนี้นอกจากกรุงโตเกียวแล้วนะคะเมืองต่างๆทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นก็ยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่เมืองเอจิเซนจังหวัดฟุกุอิวัดปริมาณฝนได้กว่า30มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงค่ะ
0: พายุเฮอริเคนโปโลซึ่งมีกำลังแรงเป็นพายุระดับ3ได้แผ่อิทธิพลในพื้นที่คาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียทำให้เกิดฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างทางกองทัพต้องนำรถไปให้การช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศท้องถิ่นได้มีการรายงานนะครับว่าเฮอริเคนโปโลมีความเร็วสูงสุดที่ประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้แต่ละพื้นที่ของคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียมีฝนตกสะสมราว150ถึง300มิลลิเมตรพร้อมกับได้เตือนให้ระวังภัยเมื่อพายุนั้นเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งซึ่งไม่เพียงจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันยังเสี่ยงที่จะทำให้เกิดดินถล่มด้วย
1: นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสผู้นำสเปนได้ไปเยี่ยมชมอพาร์ตเมนต์เอื้ออาทรของรัฐแห่งใหม่ในเมืองบาร์เซโลนาก่อนที่เขาจะเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เป็นการคุ้มครองผู้เช่าอาศัย

0: ใสมากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตที่พักอาศัยที่มีราคาและค่าเช่าสูงลิ่วแต่รายได้ของประชาชนโตไม่ทันความเคลื่อนไหวของผู้นำสเปนมีขึ้นหลังเกิดเหตุสะเทือนใจในสังคมจากการที่มีการใช้กำลังขับไล่หญิงชราที่พิการวัย87ปีออกจากอพาร์ตเมนต์ในย่านของผู้มีอันจะกินในกรุงมาดริดที่คุณยายอาศัยอยู่มานานกว่า70ปีเนื่องจากเงินบำนาญของคุณยายไม่เพียงพอจ่ายค่าเช่าซึ่งถูกปรับขึ้นไปสูง 275% โดยประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันออกมาประท้วงด้วยการปักหลักตั้งเต็นท์พักแรมข้ามคืนที่จัตุรัสใจกลางเมืองหลวงมีรายงานว่ามีประชาชนเข้าร่วมถึง 300,000 คน
1: จากข้อหาดูหมิ่นประธานาธิบดีตุรกีที่มีโทษจำคุกถึง12ปีล่าสุดคดีนี้เกิดขึ้นกับเดนิสก็อกตัสนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนวัย32ปีที่ถูกตั้งข้อหาดังกล่าวและข้อหาดูหมิ่นคุณค่าทางศาสนาจากมุกตลกร้ายที่เขาได้กล่าวบนเวทีที่เปิดการแสดงมาแล้วถึง197รอบทั่วประเทศแต่เพิ่งจะมาถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อมีการอัปโหลดเทปบันทึกการแสดงของเขาบน YouTube ซึ่งก็เป็นไวรัลและมียอดผู้ชมทะลุ15ล้านวิวภายในเวลาเพียง2วันขณะนี้เขาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในนครอิสตันบูลหลังถูกตัดสินมีความผิดโดยศาลก็มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอผลอุทธรณ์สร้างความยินดีแก่บรรดาแฟนคลับที่ไปชุมนุมให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาล
0: รัสเซียยึดทรัพย์สินทั้งหมดของเมโทรบริษัทค้าส่งและห้างค้าปลีกอาหารสัญชาติเยอรมนีนับเป็นรายล่าสุดที่รัสเซียเข้ายึดกิจการฐานเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้ายึดเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์โอชองค้าปลีกสัญชาติฝรั่งเศสและเลอรัวแมลงค้าวัสดุก่อสร้างของฝรั่งเศสไปแล้วโดยในส่วนของเมโทรนั้นเวลานี้บริษัทของรัสเซียได้เข้าไปบริหารกิจการธุรกิจแทนแบบชั่วคราวขณะที่บริษัทแม่ของเมโทรในเยอรมนีก็ได้ออกแถลงการว่าทางบริษัทยังคงเป็นเจ้าของธุรกิจตามกฎหมายเพียงแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการเฉพาะสาขาที่อยู่ในรัสเซียโดยทางบริษัทกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่จะได้รับ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ผ่านทรูธโซเชียลซึ่งเป็นข้อความปฏิเสธการเสนอข่าวของสำนักข่าว Axios ที่ได้มีการรายงานนะครับว่าเขากำลังพิจารณาเสนอมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านและจะถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์โดยทรัมป์ได้บอกนะครับว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นเฟคนิวหรือไม่เป็นความจริงและได้ยืนยันว่าเขาไม่มีแผนที่จะเสนออะไรให้กับอิหร่านเลยแม้แต่น้อยการออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของ Axios ถือเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับสื่อมวลชนที่เขาได้ประนามสำนักข่าวหลายแห่งรวมทั้ง CNN นะครับว่านำเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานเป็นขบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขานอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ Axios ถอนการเสนอข่าวนี้ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆด้วย
0: สำนักข่าว AFP นำเสนอภาพชีวิตประจำวันของชาวคิวบาที่อาศัยอยู่ในกรุงฮาวาน่าพร้อมสรุปสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนในเมืองหลวงต้องเผชิญจากการคว่ำบาตรของสหรัฐว่ามีไฟฟ้าใช้เพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนน้ำมันในการเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทั้งระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างหนักนอกจากนี้ยังขาดแคลนน้ำประปาเพราะการประปาไม่มีไฟฟ้าใช้ในระบบส่งน้ำและระบบขนส่งมวลชนก็เกือบเป็นอัมพาตอย่างไรก็ตามสื่อรายงานว่าผู้คนที่นั่นยังคงพยายามดำเนินชีวิตไปตามปกติเด็กๆยังคงไปโรงเรียนผู้คนยังคงไปเดินเล่นในสวนสาธารณะและชายหาดซึ่งก็ไปเพื่อรับลมและหนีความอบอ้าวในบ้านพักที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
1: บริษัท Goodman Group ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของออสเตรเลียได้มีการประกาศยกเลิกแผนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ทางเหนือของนครซิดนีย์แล้วหลังเผชิญกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชนในพื้นที่และกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ได้มองนะครับว่าศูนย์แห่งนี้จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่คนในท้องถิ่นเนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนเพียงแค่20เมตรเท่านั้นและน่าจะผลาญทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเนื่องจากต้องใช้ปริมาณน้ำมหาศาลและพลังงานไฟฟ้าสูงถึง90เมกะวัตต์โดยที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างมากนะครับในเรื่องของการก่อสร้าง Data Center ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่หลายของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรจึงกลายเป็นหมุดหมายระดับโลกสำหรับการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวแต่กรณีการประท้วงที่เกิดขึ้นในนครซิดนีย์ได้ถือเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้พัฒนาศูนย์รายอื่นๆด้วยว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกทำเลห่างไกลจากชุมชนมากกว่านี้
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสรรและคุณสกรกฎจะพาไปพูดคุยเรื่องการยกระดับการให้บริการของขสมกนะคะ
1: รวมถึงการที่ขสมกจะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรด้วยนะคร
0: ับ เราเห็นภาพข่าวใช่ไหมคะหูขับรถแบบน้ำท่วมก็ไปม
1: ี
0: รถจอดขวางก็ไปเพื่อไปช่วยประชาชนนะคะแล้วก็จะนับถอยหลังเรื่องของ
1: รถ
0: เมล์ EV ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับทางผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนนะคะส่วนตอนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ลูกเอ๋ยดวงลูกเป็นคนมีวาสนามากช่วงนี้ไม่มีปัญหาราบรื่นทุกอย่างไม่ต้องกังวลอยากจะถามอะไรเพิ่มหรือคะ
2: อยากรู้อนาคตประเทศเราครับปีนี้จะเป็นยังไงบ้าง
1: เอาประเทศเชียวเลยโอ้อนาคตที่เห็นเนี่ยจะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยล่ะลูก
2: แล้วที่อื่นล่ะครับ
1: บางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำเลยมันจะเป็นภัยแล้ง
2: แล้วเรื่องไฟล่ะครับ
1: มีทั้งไฟป่าไฟไหม้และฝุ่นควันกระทบถึงคนจำนวนมากด้วย
2: มองเห็นจากดวงจริงๆเหรอครับ
1: ไม่ใช่ดวงเรื่องนี้มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแม่เองอย่าขนลุกเลย
3: ภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวรู้ทันเตรียมพร้อมติดตามข้อมูลจากทางการเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนรอบข้าง
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
5: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTokและ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้นะครับทำไมคือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาช่วยตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับก็เป็นเรื่องราวของขสมก.ก็คือการเดินรถภายในกรุงเทพมหานครนะครับเราจะมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของการเดินรถ EV ที่จะเข้ามาในช่วงปีหน้านะครับที่จะมาเติมเข้าไปในระบบและรวมไปถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตแบบนี้ที่เกิดน้ําท่วมภายในกรุงเทพมหานครทางขสมก.เข้าไปช่วยอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางคุณกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อํานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสกกฎ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์เกษมสันครับ
3: ขอบพระคุณนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่2แล้ว
0: อีกครั้งหนึ่ง
3: ครั้งที่2แล้วครั้งแรกที่เชิญท่านมาออกท่านเอาคลิปเราไปเปิด
0: ในรถขสมก.
3: มีแฟนคลับหลายคนถ่ายรูปมาให้เราดูเลยแต่เขาบอกไม่ค่อยได้ยินเสียง
0: ท่านบอกว่าเปิดเบา
3: ๆนะครับต้องขอบพระคุณนะครับช่วย
2: ครับ
3: ผมได้ดูคลิปอันหนึ่งเป็นไวรัลมากรถเมย์ครีมแดงที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่ามองข้ามบางคนได้ค่าโดยซ้ำไป
0: บอกว่าปล่อยควันด้วยอะไรด้วย
3: แต่ว่าในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยมันมีคลิปอันนึงอยากจะชวนท่านผู้ชมชมไปพร้อมๆกันนิดนะครับถ้ามีคลิปอันนั้นขออนุญาตทีมงานลองเพลย์มาดูนะครับจะเป็นภาพเนี่ยครับ
0: จากที่หลายๆคนดูแคลนน้องนะฮะบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นรถใหญ่นะวิ่งไวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะตอนนี้ได้เห็นประโยชน์ของน้องแล้วนะ
3: ครับแล้วบางคลิปก็จะเห็นพยายามจะเข้าไปในซอยพยายามจะช่วยผู้โดยสารแหละอันนี้ถามก่อนว่าเป็นคำสั่งหรือเป็นจิตอาสาของคนขับที่ทำกันแบบนี้ครับ
2: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าในสถานการณ์ที่มันวิกฤตแบบนี้ครับทุกฝ่ายช่วยกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลกระทรวงคมนาคมเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับท่านรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมด่วนเลยว่าหน่วยไหนก็ตามที่มีความพร้อมในด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ทำอย่างเต็มที
0: ่ครับ
2: แน่นอนครับว่าขสมก.เราเองปฏิเสธการให้บริการด้านการขนส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเราไม่ได้32เส้นทางนะครับก็อาจจะมีบางเส้นทางที่ซ้ำกันบ้างวนซ้าย40ปีแล้วเป็นกลุ่มรถเมล์ที่ถ้าอย่างที่เราเห็นตามข่าวก็ใกล้จะปลดระวางแล
0: ้
2: วแต่วันนี้ฮะพอเราเห็นสิ่งที่เจ้าคุณปู่ท่านได้ฝากให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไว้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเขาดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีรถเมล์ทั้งหมดที่แต่ทุกคนเนี่ยยังช่วยกันยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆไ
0: อ
2: ้เราถูกสั่งให้วิ่งมาตั้งแต่ปี2519ตั้งแต่เราเกิดขสมก.ขึ้นมาวันนี้ไอ้คำสั่งตรงนั้นหรือการก่อตั้งขสมก.ตรงนั้นเนี่ยมันถูกปลูกฝังและถ่ายทอดลงในจิตใต้สำนึกของคนทุกคนนะฮะดังนั้นเราวิ่งโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งเราวิ่งโดยตามที่เป็นภารกิจหน้าที่ของเราแล้วเราวิ่งแล้วเรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นพี่น้องประชาชนได้ขึ้นรถเมล์เราน
3: ี่คุณสกฎเหนือชั้นกว่าสายการบินอีกนะ
0: ครับ
3: สายการบินแห่งชาตินี่หยุดนะหยุดบินหยุดขนกระเป๋าหยุดกันเลยนะเพราะว่าบ้านน้ำท่วมนี่ขสมก.ไม่หยุดนี่เหนือกว่าสายการบินแห่งชาตินะ
2: ไม่กล้าตอบเลยครับ
0: แต่ผมก็เชื่อว่าพี่น้องทั้งคนพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์หลายๆคนบ้านก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยังเรียกว่าพยายามที่ออกมาให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
2: ครับอย่างนี้ฮะคือเราต้องมองก่อนว่าผมยกตัวอย่างเช่นเยอะมากเลยกรุงเทพฝั่งตะวันออกถ้าเราพูดกันให้ชัดเนี่ยโซนมีนบุรีคำถามคือแล้วพนักงานเราจะออกมากันยังไง
0: นั่นน่ะสิครับ
2: เดินก็ยากรถจักรยานยนต์ก็ยาก
0: ให้บริการไม่มีเลย
2: เขตการเดินรถทุกเขตเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของพนักงานหมดว่าพนักงานกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเรามีการประชุมกันตั้งแต่คืนแรกแล้วก็บอกว่าถ้ากลุ่มไหนได้รับผลกระทบเนี่ยเขตการเดินรถต้องจัดรถเมย์1คันเพื่อที่จะมารับพนักงานในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็มาทำงานที่อู่การเดินรถได้นะครับ
3: คำว่าคืนแรกของท่านผอ.เนี่ยคือ
2: ที่เป็นคืนวันศุกร
0: ์คืนวันศุกร
2: ์คืนวันศุกร์ที่24นะฮะคืนวันศุกร์ที่24เนี่ยเป็นคืนที่ฝนตกเม็ดใหญ่มากแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดเหตุทั้งเมืองเลย
3: น่าจะศุกร์25
0: ขออภัยศุกร์ที่25
2: คือ25คือเป็นคืนวันศุกร์นะฮะในคืนวันศุกร์ตรงนั้นเนี่ย ตัวผมเองเนี่ยได้โพสต์ขึ้นไปใน Facebook ส่วนตัวว่าผมได้มอบหมายให้ผอ.เขตทุกเขตการเดินรถเนี่ยสั่งการให้รถเมย์ที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยรับประชาชนทุกคน
3: ครับ
2: โดยไม่ต้องสนใจโดยไม่ต้องถามว่าประชาชนจะไปเดินทางตรงไหนยังไงขอให้ประชาชนได้หลุดจากสภาวะวิกฤตการณ์ตรงนั้นก่อน
3: ครับ
2: ให้หลุดจากตรงป้ายรถเมย์ที่หลบแดดหลบฝนไม่ค่อยจะได้อะครับก็หลุดจากตรงนั้นก่อนพอขึ้นรถเมล์เรามาปุ๊บเนี่ยก็ให้บริการส่งไปถึงจุดหมายปลายทาง
3: ครับ
2: ดังนั้นในคืนนั้นเนี่ยครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันกับผู้บริหารของขสมกว่าเราจะจัดรถแบบไหนยังไงดีเพราะคืนนั้นมันท่วมละตอนนั้นผมวิ่งจากอู่สวนสยามคืนนั้นอู่สวนสยามผมเนี่ยระดับน้ำสูงประมาณสักเกือบครึ่งหัวเข่าเกือบครึ่งหน้าแข้งถัดจากนั้นมาอีกวันนึงตอนเช้าท่วมขึ้นมาสูงเกือบ60เซน
3: ครับ
2: นี่เลยหัวเข่าไปแล้ว
3: ครับ
2: คนเดินไม่ได้แล้วฮะเพราะมันลำบากมากแล้วก็ต้องตัดน้ำตัดไฟทั้งหมดตรงนั้นนะฮะแล้วก็

0: ัดจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาถกกันว่าเอ๊ะแล้วตอนปี54เนี่ยตอนสมัยน้ำท่วมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครับเราใช้รูปแบบไหนวิธีการยังไงก็ปรากฏว่าครีมแดงเนี่ยครับเป็นพระเอกของยุคนั้นเราก็เลยมาวิเคราะห์ว่าครีมแดงทั้งหมดเนี่ยที่เรามี 1,520 คันเนี่ยเราจะใช้ได้กี่คันก็ประเมินดูแล้วครับก็อยู่ประมาณสัก700ถึง800คันนะฮะเราก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่จุดไหนในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยทุกคนต้องมีการเดินทางดังนั้นเราจะหยุดการเดินทางแม้แต่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งไม่ได้แต่เราต้องขอโทษพี่น้องประชาชนว่ารถเมย์อาจจะมาช้ารถเมย์อาจจะมาน้อยก็ด้วยเหตุที่ว่า1จำนวนที่น้อยลงแล้วก็2ก็คือตัววิกฤตการณ์ตรงน้ำท่วมรถก็จะขับได้ช้านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดสรรทุกอย่างเลยครับแล้วก็เอาการแบ่งพื้นที่ของรถเมย์แดงเนี่ยซึ่งรถเมย์แดงมันมีทั้ง8เขตแต่เขตที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือโซนกรุงเทพตะวันออกโซนที่ได้รับผลกระทบน้อยหน่อยอย่างเช่นฝั่งแสมดำอย่างเช่นฝั่งนครปฐมเนี่ยเราก็ไปโยกรถจากกลุ่มนั้นเพื่อมาวิ่งในเส้นทางที่มีวิกฤตครับ
1: ครับตอนนั้นทีนี้ในเชิงวิศวกรรมเนี่ยผมเห็นผมได้ดูอีกคลิปหนึ่งนะไม่ใช่คลิปที่เราออนแอร์นะเป็นคลิปรถเมย์คันเดียวเนี่ยเมย์ครีมแดงเนี่ยแล้วก็มีรถเก๋งลอยน้ำลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่2คันก็พยายามจะหลบเพราะว่ารถเก๋งมันลอยเกะกะเส้นทางเนี่ยรถเมย์ก็พยายามจะหลบดูแล้วก็ถามมีคำถามในใจว่ารถเมย์ครีมแดงเนี่ยลุยน้ำได้สูงสักเท่าไหร่ท่านผอ.
0: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นทั้งหลักการทางวิศวกรรมด้วยแล้วก็จากประสบการณ์ของปี54ด้วยนะครับรถเมย์เนี่ยสูงสุดได้เต็มที่ประมาณ80เซน
1: 80เซน
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถต่อท่อ
2: ครับ
0: ต่อท่อไอเสียครับที่อยู่ข้างหลังให้มันสูงขึ้นมาพ้นระดับน้ำเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้เป็นอีกรูปแบบนึงตรงนี้ครับก็จะสามารถลุยได้มากขึ้นไปอีกแต่ถามว่าการลุยได้มากขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเพราะมันมีผลกระทบต่อรอบคือว่ามันจะมีคลื่นแล้วไปกระแทกกับบ้านข้างเคียงไปกระแทกกับรถเก๋งหรือรถเบาๆที่มันอยู่ข้างๆตรงนั้นเนี่ยแทนที่จะกลายไปช่วยเขากลับไปสร้างปัญหาหรือภาระเพิ่มไปอีกดังนั้นเราเลยมองว่าถ้ามันเกิน80เราไม่เข้าซึ่งการที่เราไม่เข้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ากระทรวงคมนาคมจะไม่ดำเนินการอะไรเลยนะครับ
1: เข้าไปมันช่วยน้อยกว่าไปทำลาย
0: ใช่ครับ
1: พูดกันตรงๆ
0: ซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะฮะท่านพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์ท่านพัทรพงษ์ก็ตามทีเนี่ยสั่งการชัดเจนครับว่าหน่วยไหนก็ตามที่มีสรรพกำลังที่มีเครื่องมือหนักที่มีรถใหญ่ไปช่วยขสมกไปช่วยประชาชนไปช่วยทุกจุดไปช่วยทุกคน
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าณวันนี้ครับในเส้นทางที่รถเมล์เราวิ่งเข้าไม่ได้เรายังเห็นรถของกรมทางหลวงเรายังเห็นรถของกรมทางหลวงชนบทที่เข้าไปรับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับครับคุณสกรกฎตอนที่รายงานข่าวสังเกตเห็นไหมวันนี้เราอยู่ในห้องส่งไม่ได้นั่งกับท่านผอ.คนเดียวนะ มีผู้บริหารกสมก.อีกจำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
2: ในสตูดิโอกับเราด้วยอ
1: ยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยผมถามว่ามาทำไมมากันทำไมเยอะแยะเพิ่งลงไปตรวจพื้นที
2: ่เอาไปมาด้วยกัน
1: ไปมาด้วยกันแล้วก็มาที่สถานีไปลงพื้นที่ไปทำอะไร
0: เราก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มันวิกฤตจริงๆของกทม.เนี่ยครับก็คือโซนอิมพีเรียลลาดพร้าวเอ้ยผมพูดผิดละตั้งแต่บิ๊กซีลาดพร้าวก็คืออิมพีเรียลแหละครับตั้งแต่สมัยนั้นไปจนถึงแยกลำสาลีแล้วก็ตรงแยกบางกะปิตรงนั้นระดับน้ำสูงมากสูงเกิน80รถเมล์เราเข้าไม่ได้ละแล้วก็ถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ในช่วงของแฮปปี้แลนด์ระดับน้ำก็สูงเช่นกันที่ผมรู้เพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เรียกว่า LINE Official หรือว่า LINE OA นะฮะอยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปเพิ่มเพื่อนกับเราดู
1: ครับ
2: ครับ
0: เข้าไปใน LINE แล้วก็เซิร์ชคำว่า Add แล้วก็ BMTA
1: BMTA
0: ครับ
1: นะฮะคือขสมก.
0: คือขสมก.นะครับซึ่งพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างในจะมีการระบุสถานการณ์ปัจจุบัน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นการแจ้งให้เห็นว่ารถเมย์ที่วิ่งในเส้นทางในปัจจุบันเนี่ยแบบเรียลไทม์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่คันแล้วถ้าอยากจะถามว่าเราจะขึ้นรถเมย์จากจุดไหนไปไหนเราก็จะเห็นชัดเจนเลยครับดังนั้นตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่เรารับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเข้ามา
2: ทางหนึ่งด้วยใช่ไหม
0: วันเนี้ยมี500กว่าสายมี500กว่าคน
1: ที่อยากให้รถเมย์เข้าไปช่วย
0: เขาประสานมาเลยครับอยากให้รถเมย์เข้าไปช่วยตรงนี้มันเข้าไม่ได้เราก็ส่งในตรวจกับสายตรวจพิเศษเราลงพื้นที่ไปดูปรากฏ

0: ขารายงานกลับมาว่าพอครับรถเมล์เข้าไม่ได้ครับผมวัดแล้วมันสูง 7-80 เซนเลยดังนั้นยังไปไม่ได้ดังนั้นพอไปไม่ได้ปุ๊บก็อย่างที่เรียนครับกระทรวงคมนาคมก็ให้หน่วยอื่นที่เขามีรถใหญ
1: ่
0: ก็วิ่งเข้าไปรับ
2: แต่ถ้าจุดไหนน้ำต่ำกว่า80พอได
0: ้น้ำต่ำกว่า80 60เนี่ยวันนี้ครับอย่างตรงที่เส้นสุขาภิบาล1หรือเส้นนวมินทร์เนาะตรงนั้นที่วิ่งมาตั้งแต่ตลาดปฐวีกรผ่านแยกโพแก้วแล้วก็เลยมาจนถึงบึงลำพังพวยแล้วเราจะเลี้ยวขวาตรงแถวๆกรมที่ดินเพื่อเข้าสู่แฮปปี้แลนด์นะพอเราเข้าตรงแฮปปี้แลนด์ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าระดับน้ำข้างหน้ามันสูงพอไปตรงกลางลึกขึ้นไปอีกนะฮะตอนแรกสัก45เซนพอไปตรงกลางเป็น60ละทีนี้เราก็หวั่นใจว่าเอ๊ะรถเราจะไปได้ไหมก็มีการประสานกับเขตพื้นที่ทางเขตพื้นที่ก็บอกมาว่านายลุยเลยเพราะข้างหน้าเนี่ยระดับมันจะเริ่มตื้นหน่อยมันจะเหลือแค่50ละเราก็ไปตามข้อมูลปรากฏว่าจริงครับแต่สิ่งที่ประหลาดใจที่สุดคือพี่น้องประชาชนนะฮะยืนรอตามลายทางหมดเลยผมก็ถามว่าเอ๊ะรถก็ไม่ได้เข้ามานานนะแล้วทำไมถึงยืนรอกันเขาบอกเขาไม่รู
1: ้
0: แต่วันนี้เขามาทำธุระข้างในแล้วเขาลงมาปุ๊บในระดับน้ำมันสูงเราก็เลยรับพี่น้องประชาชนทุกคนจากเส้นทางตรงนั้นนะครับออกไปยังหน้าเดอะมอลล์บางกะปิพอผ่านไปเดอะมอลล์บางกะปิปุ๊บเราเห็นรถทุกกลุ่มเลยฮะรถทหารก็ดีรถของกรมทางหลวงรถทุกหน่วยทุกคนพร้อมจะรอรับพี่น้องประชาชนถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเราวิ่งเข้าสู่เส้นทางเห็นได้ชัดเลยครับว่าน้ำไม่มีละพอน้ำไม่มีเสร็จปุ๊บผมก็เลยได้ประสานไปยังเขตการเดินรถว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเอารถเมล์เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเลยดังนั้นเย็นนี้ครับตรงจุดที่มันวิกฤตมันจะไม่วิกฤตละมันจะเป็นจุดที่การขนส่งจะเริ่มมีความสะดวกมากขึ้นครับ
1: ครับ
2: ทีมงานถ้าเป็นไปได้เอาไลน์ OA ของ
1: ขส
2: ช.ขึ้นหน่อยนะครับขึ้นค้างไว้หน่อย @bmta ลองเช็คดูก่อนแล้วขึ้นไว้นิดนึงเพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้หลายคนที่ยังอยู่ในสภาน้ำท่วมแล้วอยากเดินทางออกมาทำธุระภารกิจเนี่ยจะได้ร้องเรียนมาหรือจะได้ชี้แนะมานะครับแล้วก็ทางขสช.เขาจะตอบกลับไปทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าเราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยอันนี้นึกเสียดายเพราะวันนี้จริงๆอยากจะคุยเรื่องรถเมย์ EV ใช่ไหมคุณสอกรกฎรถเมย์ EV เนี่ยมันลุยน้ำแบบนี้ไม่ได้แน่ๆ
1: จะถามปอพอดีว่ามันลุยน้ำแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ไม่ได
1: ้
0: ต้องถือว่าน้อยครับเพราะว่ารถเมย์ EV เนี่ยมันถูกออกแบบมาเป็นรถเมย์ชานต่ำคำว่ารถเมย์ชานต่ำเนี่ยคือชานตรงฐานรถเนี่ยครับจะสูงจากพื้นเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน32เซนรถเมย์ใหม่ของเราเนี่ยสูง 31.5 เซนถ้าเทียบกับรถเมย์บรรลักษ์กลุ่มที่เรามีอยู่แล้วเป็นรถ NGV เนี่ยตัวนั้นจะสูงสัก30เซนดังนั้นมันเกินมานิดเดียวนะฮะแต่ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครเนี่ยเพียงแค่ระดับทางเท้าเนี่ยก็20ถึง25เซนละแต่มันท่วมเกินทางเท้าดังนั้นรถ EV เราลุยเข้าไปไม่ได้แน่นอนสิ่งที่ผมคิดนะครับก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนรถครีมแดงทั้งหมดเป็น EV สิ่งที่ได้คือลด PM 2.5 สิ่งที่ได้คือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สถิติของรถเมย์นะครับรถเมย์ครีมแดงเนี่ย1วันเนี่ยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ600ตัน
1: ต่อวันนะครับ
0: ก๊าซคาร์บอน
1: ทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: 1คัน
1: 1คัน
0: คิดรวมทั้งหมดเลยฮะ1ปีเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 259,000 ตันต่อ1ปี
2: ครับ
0: 1คันดังนั้นทั้งหมดทั้งฟรีทั้งหมดเนี่ยคำถามคือเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงนะฮะจากผลการศึกษาทั้งหมดเนี่ยการปล่อย CO2 ของขสมกเนี่ยคือแค่ 0.59%
1: ของกรุงเทพ
0: ของสัดส่วนการปล่อย CO2 ทั้งหมดของกทม
1: ครับ
0: จุดที่มากสุดคืออะไรฮะถ้าการขนส่งเนี่ยคิดเป็น 35% นะจุดที่มากสุดเนี่ยคือรถที่เป็นรถสันดาปของพี่น้องประชาชนที่เราใช้กัน
1: อย่างพวกรถเราทั่วไปนี่แหละครับ
0: ใช่ครับที่เราปล่อยกันออกมา2ก็คือเป็นรถบรรทุกรถหัวจักรขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็3ถึงจะเป็นไอ้พวกรถที่หน่วยงานเราใช้ในการขนของหรือขนขยะทั่วๆไปขสมก 0.59%
2: ครับ
0: แต่ 0.59% เนี่ยถ้าเทียบเป็นสัดส่วนกิโลกรัมของคาร์บอนเมื่อกี้ฮะ
2: บาง
0: กระ
2: สาน
0: เราดีใจครับ
2: ลดได้คนนิดคนหน่อยก็ดีรถเอ็มวีรถ PM 2.5

0: น่นอันนั้นดีแน
1: ่ลดเชื้อเพลิงลดการขาดทุนแต่ถ้าเจอวิกฤตอย่างเงี้ยที่สามารถเข้าไปในเส้นทางอย่างกันได
0: ้รถเจ้าคุณปู่คนนี้จะทำไงกับมัน
1: สิ่งที่เราม
0: องกับท่านต้องเรียกว่าท่านแล้วต้องเรียกท่านคุณปู่แล้ว
1: 1,520 คันเนี่ยเราแบ่งออก100คันเนี่ยครับเราคิดว่าอาจจะต้องรีบิวสามารถใช้งานได้จริงๆแต่การใช้งานเนี่ยด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างธุรกิจหรือในช่วงที่
2: มีความต้องการ
1: หรือการต้องไปเข้าซัพพอร์ตพี่น้องประชาชนในแต่ละห้วงเวลา
0: ครับ
1: ครับ
0: คำว่าออนดีมานด์เนี่ยสมมติอย่างทีม NBT
2: ครับ
0: 30คน40คน
2: มีภารกิจ
0: ต้องไปแล้วก็กลับก็สามารถจ้างได้
1: ใช่ครับเราอาจจะแอบไปคิดเลยนะว่าเราอาจจะต้องติดแอร์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แบบออนดีมานด์แบบหลายๆหน่วยต้องการอยากจะให้เราไปรับไปส่งซึ่งทุกวันนี้มีอยู่นะครับ
2: ครับ
1: ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่เราเอารถในเส้นทางออกไปช่วยแต่ถ้าเกิดในอนาคตรถในเส้นทางเรามีเต็มฟรีดพี่น้องประชาชนที่ขึ้นปกติก็ขึ้นต่อไปแต่เราเอารถที่เรากันไว้ส่วนหนึ่งตรงนี้มาสร้างรายได้เพิ่มให้กับขสมกมาดูแลพี่น้องประชาชนในคราวจำเป็นผมว่าตรงนี้มีความสำคัญครับ
0: อาจจะต้องปรับปรุงให้เหมาะหน่อยเพราะกรุงเทพนับวันเรื่องแบบนี้น้ำท่วมหนีไม่พ้นแน่ๆแล้วถ้าเกิดวันนี้เรารู้แล้วว่ารถเมล์ครีมแดงทำแบบนี้ได้เนี่ย
2: ค
0: ิดว่าในภาวะวิกฤตต่อไปเนี่ยอาจจะมีคนเข้าไปใช้บริการมิหนำซ้ำบรรดาจิตอาสาทั้งหลายเวลาเข้าไปถ้าน้ำไม่ลึกมากขนเอาของอาหารเนี่ยผมว่ารถเมล์ครีมแดงน่าจะช่วยได
1: ้เป็นประโยชน์มาก
0: ครับแต่ EV ตอนนี้ตกลงไปถึงไหนแล้วครับเมื่อไหร่คนกรุงเทพจะได้นั่ง
2: เมื่อ
0: ไ
2: หร่
0: ค
2: ุณสอง
0: คนกับผมจะได้นั่ง
1: ผมไปดูที่โรงงานหรือว่าอู่ต่อรถ EV ที่บ้านโพนะฮะตรงฉะเชิงเทรามา2ครั้งละล่าสุดเพิ่งไปมาช่วงประมาณกลางเดือนเนี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็เห็นรายการผลิตแล้วก็อุ่นใจ
2: ครับ
1: ว่ารายการผลิตเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผน
0: ครับ
1: นะครับรถกลุ่มแรกเนี่ยจะสามารถส่งมอบให้เราได้เนี่ยก่อน31มีนาปี70นะฮะการประกอบรถ EV กลุ่มเนี้ยครับเป็นรถ EV ที่เอาชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็เอามาจิ๊กกันเอามาต่อเป็นจิ๊กซอใช่ไหมฮะแล้วก็ถัดจากนั้นปุ๊บก็มีการเชื่อมมีการไปจุ่มสีมีการไปพ่นสีแล้วก็ค่อยมาติดตั้งงานระบบทั้งหมดนะฮะวันนี้เราเห็นตัวเป็นจริงๆเนี่ยอยู่สองสามคันละ
0: อ
1: ันนี้คือเป็นรายการผลิตในช่วงต้นแต่ถัดจากเนี้ยเมื่อมีการรับชิ้นส่วนจากศุลกากรมาแล้วเนี่ยครับทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ในฟรีเทรดแอเรียแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถทำต่อได้เลยก็ถ้าดูตามแผนนะฮะเดือนนี้ผมจะไปดูอีกรอบหนึ่งประมาณช่วงสิ้นเดือนก็ประมาณเดือนธันวาคมเราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยประมาณเกือบ 2-300 คันละคร
0: ับ แต่ตกลงข้อตกลงที่รับกันมีนาสิ้นมีนา500คัน
1: 500คัน
0: เมษา
1: 500คัน
0: เป็น 1,520 คัน
1: ใช่ครับ
0: เห็นบอกมีข่าวดีคุณสองก็กดเมย์ EV ให้ถูกไหมครับ
1: จริงๆต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรี
0: ครับ
1: เพราะว่าท่านช่วยผลักดันให้เราสามารถมีโครงการเพิ่มอีก800คันแล้วก็ทางภาครัฐบาลกับทางสภา
2: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามครับผมว่าทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของรถเมย์นะฮะรถเมย์เราไม่ได้เปลี่ยนมาเกือบ40ปีนะฮะดังนั้นพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอีก800คันที่จะมาเติมเต็มเนี่ยครับเราวางแผนไว้ว่าถ้ากระบวนการซื้อจ้างทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะฮะแล้วก็มีคนสนใจเข้ามาเป็นผู้ให้เช่ากับขสมกเนี่ยรถเมล์กลุ่มนี้น่าจะเข้ามาในช่วงของสิ้นปี2570
0: แปลว่ากลางปีคุณสกรกฎ
2: ครับเริ่มมา
0: 1520คัน
2: เติมเข้ามาในระบบ
0: ได้มาเข้าอยู่ในระบบแน่ๆแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปจากแผนที่ท่านผอ.พูด
1: อีก6เดือน
0: อีก800คันจะเข้ามาภายในปีหน้าแปลว่า 2,320 คันนะ
2: เต็มฟีดไหมครับปณิ
1: ธานอยู่ประมาณสัก
2: 3,000 กว่าคัน
1: แต่ในส่วนตัวนะฮะ 2,320 แปลงเป็นรถ EV เพราะรถที่เหลือของเราเนี่ยตัวรถ NGV นะครับดังนั้น 2,320 บวกกับอีกสัก 4-500 เนี่ยก
2: ็
1: เกือบ 3,000 คันตรงนี้จะอยู่ที่การบริหาร

0: การล่ะครับว่าจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเราเนี่ยขึ้นรถเมล์โดยที่ไม่ต้องรอนาน
1: ครับ
0: แล้วก็มีเวลาที่ฟิกจากอู่ได้ชัดเจนว่าทุก5นาทีไหมทุก7นาทีไหมทุก10นาทีไหมรถเมล์จะต้องออก
2: ครับ
0: อันนี้คือฟิกจากที่อู่นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถฟิกที่ป้ายได
1: ้ครับ
0: เพราะในแต่ละป้ายเนี่ยการจราจรก็แตกต่างกันไป
2: ครับแต่เช็คจากไลน์ OA ที่ว่าได
0: ้เช็ค
2: ว่าคันนี้มาถึงไหนถึงไหนแล้ว
0: จริงๆอยากให้ลองเช็คกันเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูปุ๊บเนี่ย
1: อีกนิดนึงได้ไหมครับสำหรับคนที่จะใช้รถโดยสารเปลี่ยนแปลงไหมครับ
0: ผมคิดว่ารัฐบาลละของรัฐบาลนะฮะตัวค่าโดยสารเนี่ยมาเก็บเป็นรายได
2: ้ครับ
0: เป็นรายได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถพลิกฟื้นขสมกได้แต่ตั้งแต่ผมอยู่นี่มา 4-5 ปีเนี่ยผมเห็นชัดครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การเพิ่มรายได้แต่มันคือการต้องลดรายจ่ายลงถ้าเราลดรายจ่ายของขสมกลงไปได้เนี่ยเราเป็นภาระของรัฐบาลน้อยลงเนี่ยประชาชนก็จะได้รับ
1: การ
0: ให้บริการที่ดีแล้วก็ตัวค่าโดยสารก็ไม่ต้องโดดจนเกินไปคำถามที่ว่าต้องเท่าไหร่ผมคิดว่าประชาชนไม่เป็นภาระแน่นอนครับ
2: แต่รถเมย์ EV ล็อตนี้เนี่ยคราวที่แล้วที่เราสัมภาษณ์กันก็จะลดการขาดทุนไปได้ประมาณสัก 4,000 ล้านได้ไหม
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ไหมครับ
0: ต่อปี
2: 4,000 ล้านก็จะตัวเบาขึ้นเยอะเนาะ
0: ตัวเบาแต่ก็ยังเบาไม่สุดนะ
2: ครับ
0: ครับ
2: อันนั้นต้องไปสู่แผนฟื้นฟูอีกนะ
0: ครับ
2: เพราะเท่าที่จำได้ก็เปลี่ยนรถเมย์ปรับเส้นทางรัฐบาลรับภาระหนี้อะไรพวกนี
0: ้
2: แต่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วในทางจะเป็นยังไงถ้าเริ่มมีรถเมย์ EV แล้วยังจะขาดทุนเป็นภาระไปเรื่อยๆหรือเปล่า
0: เนี่ยมี3ก้อนใหญ่เลยครับก้อนแรกคือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงน
2: ้
0: ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยทุกวันนี้เราจ่ายต่อปีประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาท
2: ครับ
0: ลุง
1: ครับ
0: ประมาณ 2,100 ล้านบาท
1: ครับ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือค่าบริหาร
2: ครับ
0: สิ่งที่เราทำได้เนี่ยพอเปลี่ยน EV ปั๊บเนี่ยต้นทุนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยดังนั้นจาก 2,000 ก็เหลือเต็มที่อยู่แค่700 800ล้านบาท
2: ครับ
0: นะฮะตัวเหมาซ่อมเนี่ยมันหายไป 100% เพราะว่าผู้ให้เช่าเป็น
2: มี
0: หน้าที่ในการบำรุงรักษาทั้งหมด
2: รวมไปแล้ว
0: 2,000 3,000 กว่าล้านละแล้วพนักงานเก็บค่าโดยสารของเราเนี่ยก็จะถูกอัพสกิลให้เป็นพนักงานขับรถเราก็จะลดการรับพนักงานเพิ่มเข้ามาเงินเดือนกับสวัสดิการรวมกันก็ลดลงไปได้เยอะรวมๆกันก็ร่วม 4,000 ล้านบาทดังนั้นทิศทางในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าปีแรกที่เราได้รถ EV เข้ามาเนี่ยแล้วเราลดการขาดทุนลงไปเยอะขนาดนี้ในวันข้างหน้าต่อไปเราคาดว่าค่า EBITDA เนี่ยอาจจะมีโอกาสแตะศูนย์ได้ในช่วงปี73ของ573
2: ขนาดนั้นเลยนะครับ
0: ขนาดนั้นเพราะทุกวันนี้เราขาดทุนอยู่ 8,000 ล้านบาทเราหายไป 4,000 ล้านบาทเราลดการรับพนักงานเราปรับโครงสร้างค่าโดยสารหรือเราปรับรีรูทเส้นทางประชาชนก็คาดว่าน่าจะมีโอกาส
2: หัน
0: มา
2: ใช้
0: ขนส่งสาธารณะ
2: คุณจอก็หดไปไม่ใช่นักธุรกิจอีกไม่ได้คือกำไรก่อนหักภาษีหักค่าเสื่อมทั้งหลาย
1: ครับ
2: โอ้โหถ้าได้เท่ากับศูนย์ได้นี่ถือว่าโอ้โห
0: เป็นการเป็นให้มันใกล้เคียงก่อน
2: พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินกสมกเลยนะว
0: ัน
2: หลังต้องเชิญมาอีกรอบ
1: ผมว่าต้องมีเทปที่3แน่นอนนะครับหลังจากเอา EV มาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ทั้งเรื่องของการพัฒนาขสมกว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับรวมไปถึงว่ายามวิกได้อย่างมากทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือช่วงทำไมในช่วงค่ำวันนี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์

0: Master หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:00
1: นทุกปัญหาของท่านมีทางออก
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
3: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

0: ต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
1: วิธีคนทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:30ถึง20:00ทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวนิทานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอมพระบาทตามลำดับดังนี้รีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลอมประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในงานกาชาติประจำปี2500และน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรัชกรีในการปฏิบัติราชการจากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2518เพื่อบำรุงพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะ167และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยกรมชุดที่37เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท TF นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้ในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุวรรณรามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามยาติการามวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัด101และวัดบางเดือจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาพระชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลาจันทร์วัดรางจระเข้สวดเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทอสอภารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพฯนายมงคลเกียรติควรกิจพร้อมคณะและบริษัทเบปซี่โคล่าไทยหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสเชษฐกุลราชินิกูลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัทพีกัดและบริษัทบิสเนสเซอร์วิสเซสอาร์แอนด์จำกัดได้รับพระราชทานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินิกูลชูโตราชินิกูลวงแสงชูโตและราชินิกูลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระ

้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาและมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดทางนี้สำนักพระราชวังประเทศประชาชนไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต

19การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหันต์ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตบางกะปิจุดรวมพลไอทีในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมน้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สัมภาภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ที่1เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเบื้องต้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ปันปันมีความรู้สนุกสนุกมาเล่าให้ฟังครับอำนาจหน้าที่และงบประมาณของประเทศถูกกองกลางไปให้คนในพื้นที่ช่วยกันการกระจายอำนาจเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการและแก้ปัญหาต่างๆได้เองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากเมืองหลวงและยังจัดตั้งหน่วยงานใหม่นั่นคือคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกท.เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานกกท.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการหน่วยงานใหม่นี้เสมือนผู้ช่วยฮีโร่ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดระบบส่งต่อภารกิจเงินถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นโรงเรียนของเราสมมติว่าวันหนึ่งพระน้องๆควรวิ่งไปไกลเพื่อบอกคุณครูใหญ่ที่อยู่ห้องอำนวยการโน่นหรือจะเดินไปบอกครูประจำชั้นที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียนดีครับแน่นอนอยู่แล้วใครๆก็ต้องเลือกบอกครูประจำชั้นใช่ไหมล่ะเพราะครูประจำชั้นอยู่ใกล้พวกเราที่สุดรู้ว่าพวกเราร้อนแค่ไหนและก็รีบจัดการปัญหาได้ทันทีเร็วกว่าครูใหญ่ที่ต้องดูแลทั้งโรงเรียนนี่แหละครับน้องๆคือความหมายของการกระจายอำนาจมันคือการแบ่งงานจากส่วนกลางที่อยู่ไกลมาให้คนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดเป็นคนจัดการเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันใจเพื่อให้น้องๆจำภาพได้แม่นยำขึ้นพี่ปันปันจะเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของเรากับประเทศของเราดังนี้ครับครูใหญ่เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนกลางที่คอยดูแลทั้งประเทศครูประจำชั้นเปรียบเสมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่อยู่ใกล้ชิดคอยดูแลท้องถิ่นของเราให้สะอาดปลอดภัยและตัวน้องๆก็คือประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงสามารถยกมือบอกปัญหาแสดงความเห็นและเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้แล้วรู้ไหมครับว่าการที่ครูประจำชั้นหรืออปท.จะแก้3การเมืองเราผู้บริหารอปท.คือคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเหมือนที่พวกเรายกมือโหวตเลือกหัวหน้าห้องให้เป็นตัวแทนไปบอกครูว่าพวกเราอยากได้อะไร 4. บุคลากรอปท.สามารถหาคนเก่งมาช่วยดูแลและซ่อมแซมสิ่งต่างๆในท้องถิ่นได้เหมือนที่เรามีคุณลุงช่วยซ่อมพัดลมนั่นแหละครับเห็นไหมครับพอพี่ๆอปปัญหาก็ถูกแก้ไขได้ไวแถมเงินในกระปุกก็ถูกใช้ได้ตรงจุดเพราะคนในท้องถิ่นย่อมรู้ใจเราที่สุดยังไงล่ะครับจำไว้นะครับน้องๆใกล้กว่ารู้ดีกว่าแก้ของเราน่าอยู่และเต็มไปด้วยรอยยิ้มในทุก
1: ๆชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนคดีที่ยอมความได้
2: ชายหนุ่มยักยอกทรัพย์สินแฟนสาวที่ร่วมทำธุรกิจมูลค่ากว่า1ล้านบาทสุดท้ายมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินคืนผู้เสียหายหวังยอมความ
3: โหถ้าเป็นป้านะไม่ยอมความหรอกเอาให้ติดคุกหัวโตไปเลย

0: แต่ถ้าเขาคืนทรัพย์สินแล้วก็น่าจะยอมความจบกันไปได้นะ
1: โหยอมไม่ได้มีผู้เสียหายแบบนี้จะยอมได้ไงดูชาวเน็ตสิอยากให้ลงโทษกันจะตาย
2: ลุงจันซื้อข้าวครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้แต่ขอถามอัยการนิติหน่อยได้ไหมว่าคดีแบบนี้มันยอมความกันได้ไหม
2: คดีที่ว่ามานี้เป็นคดียักยอกทรัพย์ครับเจ้าทุกสามารถยอมความได้ทุกชั้นตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลเพราะว่าผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงสังคมไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นผู้เสียหายจึงมีสิทธิ์เข้าดำเนินคดีได้เองหรือมอบให้รัฐดำเนินคดีแทนก็ได้และมีสิทธิ์ยุติคดีเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยการถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตามทั้งนี้ถึงแม้จะยอมความที่ชั้นตำรวจตำรวจจะต้องส่งเรื่องมาที่อัยการเพื่อสั่งยุติคดีครับหากผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์หมายถึงเรื่องนั้นยุติได้ทุกชั้นหากมีปัญหาติดต่อขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการทั่วประเทศ
3: คุณตาคะแล้วหนี้สินมันคืออะไรเหรอคะ
4: หนูหน่อยละกันว่าหนูอยากไม่มีหนี้สินแบบตากับยายไหมล่ะ
3: ค่ะว่าแต่หนี้สินคืออะไรเหรอคะคุณตา
4: ถ้าหนูไม่อยากเป็นหนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เป็นนะ
5: หนี้สินคือการนำเงินในอนาคตออกมาใช้แต่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่แรกหากเป็นการหยิบยืมหรือกู้มาจากบุคคลอื่นซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นและอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นฟังยังไงก็ดูไม่ใช่เรื่องดีและหนี้สินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมีใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินกันคือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับหนี้สินที่มีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย 1. การทำบัญชีครัวเรือนฝึกทดลองใช้เงินภายในจำนวนที่ได้รับจากรายได้ภายหลังเกษียณ 2. หาวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสินของหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้ถ้าพบว่ารายจ่ายเกินรายรับควรหาทางเพิ่มรายได้หรือตัดค่าใช้จ่ายลง 4. บริหารเงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลปัญหาเงินเฟ้อหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ 5. สำรวจทรัพย์สินที่มีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อคาดคะเนจำนวนรายได้ที่จะเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณร่วมกับความสามารถในการเก็บออมเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงิน

0: NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายดี 2 HD
3: ด้านของ NBT ภาคใต้กันได้ค่ะ
4: ครับรายการเล่นข้าวชาวใต้ของเรานะครับเรื่องราวของข้าวที่เกิดขึ้นในพื้นสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ไปได้รับรางวัลระวังการทุจริตแห่งชาติการทุจริตประจำปี2569ด้วยนะครับก็วันนี้จะพูดคุยกันนะครับกับตัวแทนท่านผู้ว่านะครับท่านธรรมนูญคงรัฐผู้อำนวยการกลุ่มงานป้อง

0: กันและป้องกันการทุจริตในภาครัฐหรือว่าสำนักงานปปท.เขต8นั่นเองครับในช่วงของจับเกษตรตายสักเดียวนะแต่ว่าเช้าวันนี้ครับก่อนอื่นเลยครับเช้าวันนี้น้องยิ่งอมต้องส่งแรงใจไปช่วยพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับนามในกรุงเทพมหานครบ้านโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนี่แต่คืนท่านลงเป็นคืนที่2แล้วน
1: ะ
0: และตอนนี้เนี่ยเรื่องอาหารเรื่องน้ำเรื่องสันประกอบเมื่อไรแต่ว่าฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองเนี่ยก็มีน้ำป่า
1: ไหลวันดีค่ะ
0: ครับจับเกษตรใต้วันอังคารตอน
2: ร
0: ับสู่เหลียงข่าวชาวใต้ครับวันนี้ในนามของ
2: การในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมเคารพธงธงชาติไทยให้เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย
1: ก็แล้วนะคะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งโครงการ
2: การเข้าถึงช่องทางตลาดได้มากยิ่งขึ้นนะครับจำหน่ายนะครับให้แก่มีการกระจายคนสู่อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตนะครับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็จัดที่กิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้ก็ได้มีโอกาสได้ลงไปเยี่ยมชมด้วยนะจะบอกว่าข้าวหลามบ้านนาเดิมอร่อยมากเลย
1: เหมือนแต่ละพื้นที่ก็จะเอาของดีของตัวเองมาโชว์ด้วย
0: ข้าวหลามบ้านนาเดิมนะคร
2: ับ
0: อ
2: ัน
0: นี้ความรู้ใหม่นะครับเราจะได้ยินข้าวหลามน้ำรอกจะมีอร่อยนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะต้องไปชิมนะครับ
1: ค่ะ
0: กิจกรรมมากเลยครับในงาน
2: มีหลายกิจกรรมเลยนะครับก็มีประชาชนได้เข้ามาเยอะเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้แล้วก็เปิดโอกาสให้เหมือนกับว่าผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็สำนักงานปปท.การที่จะจัดประชุมคณะกรรมการผลักดันก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและโครงการคทช.ในพื้นที่ของอำเภอชัยบุรีนะครับรวมถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบึงขุนทะเลนะที่เป็นข่าวพอสมควรเนื้อที่ประมาณ119ไร่ด้วยนะครับรวมถึงได้มีการพิจารณาถึงมาตรการและก็แนวทางในการที่จะคุ้มครองที่ดินของรัฐนะมีการเร่งสำรวจการจัดทำข้อมูลแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์รวมถึงการดำเนินการในกรณีพื้นที่ที่มีข้อพิพาทด้วยนะครับเพื่อมีการกำหนดแนวเขตนะครับให้เป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการประชุมนะครับก็ยังได้มีการพูดถึงในส่วนของประเด็นการบุกรุกหรือการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะมีชอบในพื้นที่ของอำเภอเกาะพังงานด้วยก็เป็นประเด็นข่าวนะเรื่องนอมินีเรื่องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการดำเนินการในเรื่องของการอนุญาตให้โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาที่อยู่นอกขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเนี่ยแล้วก็รวมถึงประเด็นการบุกรุกต่างๆในพื้นที่ด้วยนะครับนะครับมีผลงานโดดเด่นจริงๆนะคว้ารางวัลมาได้ถึง12รางวัล
1: ผอ.เหมือนที่ท่านบอกว่าได้มีการมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี2569ของสำนักงานปปท.สุราษฎร์ธานีมี12รางวัลแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผอ.เล่าให้ฟังก่อนว่าเนี่ยที่เรามอบรางวัลตรงนี้มีความสำคัญยังไงบ้าง
2: ครับก็เน้นย้ำอย่างนี้นะครับว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศถ้าเปรียบเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่กัดกร่อนในการพัฒนาประเทศน
1: ะ
2: แน่นอนครับหน่วยงานภาครัฐเราจะเห็นตระกูลปนะปปชปปทปปงปปปมีสตงด้วยทุกหน่วยงานเนี่ยก็พยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เร่งรัดในเรื่องของการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาแต่ด้วยปัญหาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับสะท้อนให้เห็นในหลายๆมิติทั้งภาพรวมของค่า CPI ที่ทำที่ประเทศไทยเราได้คะแนนเพียง33คะแนนจากเต็ม100เป็นอันดับที่116ของโลกเป็นอันดับที่8ของอาเซียนนะครับก็สะท้อนมาถึงในประเทศไทยของเราเนี่ยเราสังเกตว่าจะมีข่าวเรื่องการทุจริตเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆดังนั้นเนี่ยลำพังหน่วยงานภาครัฐเองจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาสังคมครับทุกภาคส่วนในการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนงานในเรื่องการเป็นเครือข่ายในการป้องกันและก็เฝ้าระวังการทุจริตตรงนี้เองครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำนักงานปปท.เนี่ยเล็งเห็นว่าในการเข้ามาขับเคลื่อนงานของภาคประชาชนหรือว่าภาคประชาสังคมเนี่ยท่านมาโดยจิตอาสามาโดยไม่ได้มีผลตอบแทนจริงๆนะครับทางปปท.ก็เลยอยากที่จะได้จัดกิจกรรมเนี่ยมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและ

0: เฝ้าระวังการทุจริตเนี่ยเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตให้กับทุกภาคส่วนในประเทศไทยของเราเลยนะครับ
1: วิธีการตัดสินหรือวิธีการเลือกเข้ามาในการประกวดครับ
0: ครับก็ต้องเรียนย้ำอย่างนี้ครับว่าปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วของการที่มีรางวัลนี้นะครับก็จะมีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจนโดยหลักการก็จะมีในเรื่องของการนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการทำงานมีการจัดกิจกรรมมีความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตน
2: ะ
0: มีการเผยแพร่องค์ความรู้มีการประชาสัมพันธ์มีการจัดทำสื่อสร้างองค์ความรู้แล้วก็มีการให้ความร่วมมือหรือว่าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.ในการขับเคลื่อนงานแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับตัวชี้วัดสุดท้ายที่มีคะแนนมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของมิติของการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังก็คือต้องแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการของการที่จะให้ข้อมูลเบาะแสหรือว่าถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเองก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการเข้าไปป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังส่งต่อข้อมูลหรือว่ามีการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนี้ยก็จะเป็นหลักเกณฑ
2: ์ทั่วทั้งประเทศ
0: ทั่วทั้งประเทศเลย
2: แต่ว่าปอก็จะดูแลในเรื่องของเขต8
0: ใช่ครับ
1: ในเขต8เยอะมั
0: ้ยเราคว้ามาได้ถึง36รางวัลก็ถือว่ามากที่สุดเลยนะประมาณ125ของรางวัลเลยน
2: ะ
0: ทีนี้เราเจาะมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยม
1: จาก36เป็น12
0: 12นะจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องถือว่าถ้าเปรียบเทียบในมิติจังหวัดนะครับก็ได้รับรางวัลเนี่ยมากที่สุดเลยในจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับอ๋อ
2: คือไม่มีใครได้12รางวัล
0: ก็อาจจะมีบางจังหวัดได้5รางวัล7รางวัล6รางวัลแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็ยอดเยี่ยมได้ถึง12รางวัลแล้วก็หน่วยงานแล้วองค์กรที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคภาคเอกชนมีหอการค้าด้วยนะแล้วก็ภาคประชาชนรวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของระดับอุดมศึกษาแล้วก็ในมิติของโรงเรียนก็มีได้รับรางวัลรวมกันทั้งสิ้น12รางวัลก็ต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากๆ
2: อย่างโล่นี้ก็คือเป็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ใช่
2: มั้ยอัน
0: นี้โล่รางวัลนี้เป็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ปีนี้เนี่ยปวท.เองก็จัดมอบรางวัลนะครับที่ส่วนกลางนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจุมพจน์วรรณชัดสิริท่านก็ให้เกียรตินะได้เดินทางนำคณะนะครับจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยไปรับรางวัลด้วยตัวเองเลยที่โรงแรม TK Palace ที่แจ้งวัฒนะด้วยครับ
1: ครับผม
0: ดีเยี่ยมดีเด่นระดับดีแล้วก็ระดับมาตรฐานนะในส่วนของจังหวัดเด่นนะดีเด่นเนี่ยก็จะมีสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้สุราษฎร์ธานีของเรานะก็ต้องชื่นชมยินดีมากๆก็ขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นร่วมกับปปช.กับปปท.อย่างเข้มแข็งเลยก็ได้รับรางวัลปีนี้เป็นปีที่2แล้วด้วยนะครับระดับดีก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น4เครือข่ายนะครับก็ประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีภาคประชาชนครับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลย่านดินแดงอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหน่วยงานภูมิภาคครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธาน
1: ี
0: หอการค้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นปีแรกนะครับส่วนระดับมาตรฐานนะครับก็จะมีอยู่4หน่วยงานก็ประกอบไปด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีซึ่งก็ได้เป็นปีที่2แล้วนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านท่าแซะอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็เป็นปีที่2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้รางวัลเป็นปี2เช่นเดียวกันในระดับมาตรฐานด้วยนะครับ
2: จริงๆเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยบางหน่วยงานเขาอาจจะเริ่มต้นไม่ถูกว่าเราอยากจะเข้าร่วมอย่างนี้เหมือนกันอยากจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะมาร่วมต้องทำยังไงบ้าง
0: ก็แน่นอนครับปีหน้าเนี่ยนะครับปปท.ก็น่าจะมีการขับเคลื่อนนะครับรางวัลนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีของการขับเคลื่อนงานร่วมกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวในช่วงของประมาณสักเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีการออกเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่าปีงบประมาณหน้าปี70เนี่ยจะมีการวัดในเรื่องอะไรบ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยหน่วยงานใดองค์กรใดเครือข่ายใดที่มีความพร้อมหรือว่ามีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดของข้อมูลหลักเกณฑ์ต่างๆโดยที่ในพื้นที่ของปปท.เขต8เองนะสำนักงานปปท.เขต8เองก็พร้อมที่จะเป็นหน่วยงานที่จะหนุนเสริมแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมีมาจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับมีการลงพื้นที่ร่วมกันหรือว่านำไปสู่การป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังร่วมกันอันนี้มันก็จะตอบตัวชี้วัดต่าง

0: ก็เน้นย้ำว่าผมเชื่อมั่นว่าเครือข่ายอื่นๆอย่างในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีความเข้มแข็งมากๆนะครับบางเครือข่ายอาจจะยังไม่ได้ส่งผลงานแต่แน่นอนมีผลงานอยู่แล้วเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยว
1: จริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เอาละครับกลับเข้าสู่รายการข่าวสายโยนจับเกษตรตายนะครับ
1: ส่วนทันข้าวเช้านี้เน
0: า
1: ะ
0: ทันข้าวเช้านี้นะครับนะสำหรับแต่ช่วงกันนิดนึงนะครับน้องยอมก็แต่ว่านี่เป็นครม.นัดพิเศษน้องยอมนะครับย้ำกันอีกทีนะครม.นัดพิเศษเมื่อไรแต่ว่าเนี่ยที่กรุงเทพมหานครเป็นวันยึดวันนี้วันหนึ่ง29กันยายนนะครับแต่สิ่งที่พี่น้องจะต้องทราบอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับน้องยอมสำหรับคนที่ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้มาบอกกันนิดนึงว่าจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะคนที่เป็นคนเก่า
1: อ
0: ันเนี้ยก็คือต้องยืนยันตัวตนนะนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนไม่การยืนยันตัวตนนะครับนะแล้วก็คนที่ให้มีคนไปแทนอันนี้ก็ไปยืนยันตัวตนนะสามรูปแบบตุลาคมก็เหมือนกันเดี๋ยวได้เดือนละ500ใช่ไหม
1: เขาให้พันหนึ่งจะใช้เดือนซ่องเดือนก็แล้วแต่
0: เป็นเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลัง
1: จราจรและการรักษาความปลอดภัยทางด้านข้องคณะรัฐมนตรีการกำหนดไฮตามปกติโดยการประชุมครั้งนี้ก็นับเป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะที่ไทยเรา
0: ไทยนะครับไปกันแม้แต่คืนน้อยงอมลงพื้นที่นะครับเป็นคืนที่ซ่องแล้วนายกบอกพี่น้องมีปัญหาเครียดระบายที่นายกเลยนะ นะครับคอยพี่น้องได้สบายได้กันบายใจแล้วกันนะครับแล้วก็พัฒนาบริบทนั้นนะแล้วก็นำข้าวกล่องไป 10,000 กล่องเมื่อคืนนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่คาดแล้วเพราะมีโรงครัวพระราชทานนะครับตั้งไว้บริเวณหน้านิด้ากรุงเทพนะวันนึงประมาณเป็นหมื่นกล่องนะครับคอยบริการพี่น้องประชาชนอ่ะก็เป็นคืนที่2ที่นายกก็ไม่ได้รับแน่นอนที่เหมือนกันหลังจากกลับจากกรุงเทพมาดูแลพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับวันนี้วันอังคารก็จะมีการประชุมครม.ซึ่งแน่นอนครับท่านนายกบอกว่าในการประชุมครม.เนี่ยก็จะมีการอนุมัติเงินเพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับ
1: แข่งขันขวางจักยิ่งรอบชิงชนะเลิศนี่เราต้องเฮดังๆเลยนะพี่บอกเกลียงแสดงความยินดีกับลูกล้านชาวสุราษฎร์ธานีของเราค่ะ
0: คุณพนมแล้ว
1: น้องเบนค่ะร้อยตำรวจเอกยิ่งสุเบนรัตอินแซงคว้าเหรียญทองแดงมาได้ค่ะสถิติ 68.43 แมตช์ SB นะคะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ค่ะแต่ว่าแชมป์เหรียญทองเนี่ยก็เป็นของประเทศจีนนะเขามีสถิติอยู่ที่ 63.83 แมตช์ค่ะรวมไปถึงเหรียญเงินก็เป็นของประเทศจีนนะคะที่ว่าทำสถิติเหมือนกัน 62.25 แมตช์ค่ะ
0: ครับผู้ชมก็สามารถติดตามการดื่มแจกใจกับพี่น้องประชาชนที่เคหะของหลมกล้าวลัดกระบังกรุงเทพนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้ข้าวพื้นที่สำรวจจุดที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับไล่ๆพื้นที่เลยนะครับนะแล้วก็โดยแรงข้าวนะครับนี่โดยแรงข้าวเล่นข้าวชาวใต้และทีมเอ็มบีทีภาคใต้ทุกคนนะครับชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่นะของกู้ภัยนะเราชื่นชมมันอยู่แล้วแล้วกับนี่เดินทางกันไปตั้งแต่วันแรกๆนะออกจากมูลที่กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับ
1: ก็ส่งกำลังใจให้ด้วยทั้งทีมงานทั้งผู้ที่ประสบอุทกภัยค่ะที่บอกเกลียง
0: นะครับนายกก้าวตลอดน
1: ะ
0: ถูกรัฐมนตรีตอนนี้ก็บอกเคยห้ามไปต่างประเทศนั่นรัฐมนตรีน
1: ะ
0: ห้ามเลยนะนายกวิบมาแล้วเอาช่วงนี้มาติดตามข้าวนะครับนะในช่วงของสันข้าวเช้านี้ครับ
1: ติดตามอยู่แล้วไปแล้วที่เด็กตะวันนี้นะคะวันพระราชทานธงชาติไทยพี่บอกเกลียงเอาแล้ว
0: เริ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครับโดยเมื่อไรวันที่28กันยายนนะครับและแต่ว่านี่แหละครับเวลา8นาฬิกาเพ่งๆครับบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัตริริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับพร้อมด้วยนายกล้านารงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำบรรดาส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีขอรับธงชาติและร้องเพลงชาติไทยกันอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ในคณะเดียวกันที่อำเภอเกาะสมุยค่ะนายอมรชุ่มช่วยค่ะนายอำเภอเกาะสมุยค่ะท่านก็ได้นำราชการข้าราชการ

0: เจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่รวมกิจกรรมได้หาเนื่องในวันพระราชทานธงชาติได้ธงชาติไทยเช่นเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายๆทีค่ะอย่างเช่นว่าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเทศบาลตำบลวัดประดูก็จัดกิจกรรมนี้เหมือนกันค่ะ
1: กับสำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับนะกรุง28กันยายนก็สุขปีตามมาที่ครม.เมื่อ20กันยายนปี59กำหนดขึ้นนะให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไกรรงค์นะครับเป็นธงชาติไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยซื้อมาจนถึงปัจจุบ
0: ันในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเดินทางถึงจังหวัดพังงาแล้วค่ะเตรียมจะเดินทางจังหวัดพังงาท่านก็เดินทางมาต้อนรับการได้หมอเป็นกระเป๋าเป้แล้วนะเอาไว้ใส่สัมภาระและเสื้อผ้าให้กับน้องๆเยาวชนก่อนที่จะรวมกิจกรรมขายสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยและก็ความสามัคคีระหว่างเยาวชนที่มาจากต่างพื้นที่นั่นเองแหละค่ะ
1: ครับเยาวชนทั้ง120คนก็พักที่โรงแรมภูอาอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับเพื่อเป็นการรวมกิจกรรมขายสัมภาระชั้นตลอดจนกิจกรรมศาสนาศึกษาและเรียนเรียนรู้ในสถานที่สำคัญของจังหวัดทะเลฝั่งอันดามันซึ่งมุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์จิ๊กณโรงแรมลือเอราวัณพังงานะครับโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสร้างใจไทยสู้ใจใต้เป็นประธานจากนั้นเยาวชนจะเดินทางไปพำนักนะครับและกระจายชีวิตร่วมกับครอบครัวประทับในแต่ละจังหวัดเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมและก็วัฒนธรรมในชุมชนอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับก็วันจันทร์นี้ทางอินบีทีภาคใต้เราหน้ารายการเล่นข่าวชาวใต้ก็จะออกไปสั้นจนทีนี้และขับน้องยิ่งอม
0: ไปพังงากันดีแล้ว
1: นะครับนะแต่ปีนี้ก็จะค่อยไปจัดทีพ่อประชุมสารกลางจังหวัดพังงาเหมือนเดิมนะ
0: ศูนย์ราชการพ่อประชุมจำปูนเหมือนเดิมนะ
1: ศูนย์ราชการนะครับนะไม่ใช่ที่โรงแรมเลยเอราวัณนะเปลี่ยนสถานที่กันซึ่งปกครองทางด้านการได
0: ้ทหารผ่านศึกในพื้นที่อำเภอช่างกลาความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกค่ะและก็พบว่านายจักริตนวพันธ์ค่ะเป็นผู้ที่มีฐานะยากร้ายนะคะมีความเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยและก็ไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองรวมไปถึงมีภาวะบกพร่องทางด้านการได้ยินจากการสู้รบค่ะจึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยประสานความร่วมมือจากเครือข่ายทหารผ่านศึกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้มีจิตศรัทธารวมกันสนับสนุนก่อสร้างบ้านผักอาศัยแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงมีเงินสนับสนุนให้ด้วยค่ะ
1: ครับตอนนี้รับความเมตตาจากเจ้าวัดวัดลักช้างอนุญาตให้จ่ายพื้นที่ของวัดสำหรับการก่อสร้างบ้านผักอาศัยนะพร้อมทั้งอนุเคราะห์ไม้นะครับสำหรับการก่อสร้างสะท้อนถึงความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่เคยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยรักษาความมั่นคงของประเทศการส่งมอบบ้านผักครั้งนี้นะครับจึงเป็นอีกรูปประทับหนึ่งนะครับนะโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐเครือข่ายทหารผ่านศึกหน่วยงานที่ในพื้นที่และประชาชนเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกนะครับให้ที่ประสบด้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
2: รวบรวมจิตจัตุปัจจัยอุปกรณ์ก่อสร้างมาจึงได้เกิดทิกจักจิตนวพันธ
1: ์นะครับก็เป็นน้ำใจความร่วม
0: รัฐวานีที่ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการเทศบาลเมืองท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีหรือว่ากฟผ.ค่ะได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าครั้งที่20ประจำปี2569โดยมีนายวิสุทธิ์อินทรกำเนิดนายอำเภอพุนพินเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติก็มาเข้าร่วมงานค่ะ
1: ครับนายกิจจาที่ทองกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้กล่าวว่ากฟผ.และกับโรงไฟฟ้าสู่ทิพย์แล้วเราจะดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนักเรียนนะครับมีความประพฤติดีเสียสละจิตสานะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกฟผ.อยู่แล้วนายเรวัตอามะกับอัวนากองการผลิตโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีเกกบกโครงการมอบทุนการศึกษาเป็นกิจกรรมที่กฟผ.นะครับให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่20ประจำปี2569ที่ผ่านมานะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อชุมชนรอบข้างโครงการมอบทุนการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกหลานที่ศึกษาอยู่ในด้านศึกษารอบๆชุมชนก็เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวสร้าง

0: อะไรอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีสร้างชื่อนะครับข้ารบ1ใน6ทีมตัวแทนภาคใต้ในโครงการนักออกแบบผ้าไทยนะครับไส้ไอสนุกรุ่นใหม่2569นะครับยังดีไซเนอร์2026นำอัตลักษณ์เรือกอ
1: เรือกอและ
0: กอและนะเรือกอและนะครับและก็เรือประมงพื้นบ้านมาต่อยอดเป็นผู้นำออกแบบนะครับผ้าไทยร่วมสมัยส่งกำลังใจในรบระดับประเทศ27ตุลาคมนี้ครับไปเล่ที่อยู่ฝันคือนี่แหละครับนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีภาคแบบให้มีความร่วมสมัยสามารถทำได้จริงและก็เข้าถึงผู้บริโภคใน
1: ภายในรูปแบบใหม่นั่นเองทางด้านวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะท่านบอกว่าทางวิทยาลัยเนี่ยพร้อมจะสนับสนุนและก็ส่งเสริมนักศึกษาในการที่จะออกแบบสร้างสรรค์ผลงานรวมไปถึงสืบสานความเป็นไทยผ่านการส้วมไส้ผ้าไทยค่ะโดยวิทยาลัยก็มีนโยบายให้ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือว่าผ้าปาเต้ทุกวันอังคารในดอกคุณต้าหน้าเด็กอาชีวะไส้ผ้าปาเต้เดี๋ยวเดินกันค่ะภายในโครงการวันอังคารซับไส้แต่งผ้าไทยไส้ปาเต้เข้าดำเนินการมาตั้งแต่แรกปี2561เพื่อจะรวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพร้อมกับข้อเชิญชวนและก็
2: คือจะแยกสีแยกลายชัดเจนเลยครับแล้วก็ในส่วนของที่เราได้ส่งสเก็ตไปคือ
3: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกรวารีนารีรัตนราชกัญญาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราเห็นว่าพระองค์ท่านได้ทรงมั่นตั้งใจที่จะผลักดันผ้าไทยให้เป็นผ้าที่ทุกคนสามารถใช้ได้ในทุกโอกาสโดยการออกแบบให้ทันสมัยและก็ร่วมสมัยมากขึ้นเพราะนั้นทางวิทยาลัยก็ได้สนับสนุนให้เด็กได้นำผลงานเข้าร่วมในการประกวดและแข่งขันและก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในของภาคใต้นะครับเพื่อเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไปซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจเนื่องจากว่าเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ครับเรื่องของผ้าไทยเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติเราวิไลมีความตระหนักเป็นอย่างดีจึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคคลนุ่งผ้าไทยหรือใช้ผ้าไทยตามโครงการวันอังคารสดใสนุ่งผ้าไทยใส่ปะเต๊ะซึ่งเป็นโครงการที่เราดำเนินการมาแล้วกว่า10ปี
0: การเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองครับ
1: ค่ะมาแลมภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและก็ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34องศาเซลเซียสและการต่ำสุด21องศาเซลเซียสค่ะ
0: เลี้ยควายตกกันนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตครับในจังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในจังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับน้องยิ่งอ้อม
1: ยังมีฝนกันอยู่มั่งก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันแล้วแล้วนะ
0: ครับแต่ที่กรุงเทพบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดเลยนะครับส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องกรุงเทพด้วยนะแล้วก็มีพี่น้องคนใต้ไปอยู่มาร์คในส่วนนั้นนะครับ
1: โดยไปถึงปริมณฑลแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ประสบภัยกันด้วยนะคะ
0: ทุกคนด้วยนะครับ
1: และในวันนี้คือรายการแล่งข่าวชาวใต้วันนี้ค่ะเวลาแมดแล้วค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กรุงเทพมหานครน้ำท่วมแล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดทางภาคกลางฟังบ
1: ทายคู่อังคณากันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: บอกว่าสวัสดีค่ะนี่พี่ต้องนำบอกว่าเราไม่เจอกันตั้ง3วันนุ่ม
0: มันแล้ว
1: ได้เจอกันแล้วนะวันนี้วันที่เซนนะ
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่รับครับข้าวก็ยังคงนำข้าวสารมาฝากเหมือนเดิมและที่สำคัญเลยวันนี้เมื่อที่บอกว่าเราไม่ได้มีแค่ข้าวอย่างเดียวแต่ว่าเรายังมีผู้มารวมสนทนากับเรากันในประเด็นเรื่องนี้เลยที่กำลังฮอตฮิตกันนั่นก็คือเรื่องน้ำท่วมน
1: ะ
0: แต่ว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองหาดใหญ่เองตอนนี้เราจะมีการเตรียมรับความพร้อมภัยพิบัติตรงนี้มันพลื้อเพราะว่าเด็กปีที่แล้วกันเมื่อที่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วทีนี้วันนี้ก็จะมาคุยกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่และว่าจะมาพูดเรื่องนี้จะมาทอดบทเรียนเรื่องเนี้ยผันพลื้อมั่งก็ติดตามได้ในช่วงของการสนทนาค่ะแล้วก็ไม่พอวันนี้มีกิจกรรมกันน้องนัด
1: นั่นแหละต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ช่วงปิดเทอมแล้วมีกิจกรรมดีๆมาฟังน้องๆนุ่นๆเพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่อยู่ขาเท้าก่อนเลย
0: ขาเท้าถึง
1: ขอรับธงชาติ
0: มันแล้ว
1: ค่ะและเพลงชาติ
0: ว่าเป็นวันธงชาติไทยนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมขอรับธงชาติและก็ส่วนราชการข้าราชการพนักงานราชการและก็เจ้าหน้าที่นี่แหละข้าวธงชาติและก็ร้องเพลงชาติค่ะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569 28กันยายนค่ะโดยในพิธีค่ะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเชิญธงชาติไทยขึ้นสู้ยอดเสาธงก่อนที่ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรวมกันร้องเพลงชาติไทยโดยความพร้อมเพรียงนะคะเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยค่ะ
1: โอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้ฝากให้ถูกส่วนราชการรวมกันขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดโดยการทำงานแบบบูรณาการลดคอจำกัดระหว่างหน่วยงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและก็แรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดความรวดเร็วและก็เป็นรูปธรรมเพราะความสำเร็จของจังหวัดค่ะไม่ได้เกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เกิดจากพลังความรวมมือของทุกภาคส่วนที่มุ่งเดินไปในทิศทางเดียวกันค่ะอาทีนี้มาแลกกันที่ยะลากันมั่งนะคะต้องบอกกับบริเวณนาเศร้าทุ่งอาคารหนึ่งสลากลางจังหวัดยะลาค่ะนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำพวกนาส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจนักศึกษาและก็นักเรียนค่ะรวมกิจกรรมขอรับธงชาติไทยย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและก็สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเองค่ะซึ่งมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้แล้วนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่รวมแรงรวมใจกันปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างกันมาพร้อมฝากข้อคิดในการทำงานราชการนะคะว่าขอให้ข้าราชการทุกคนเนี่ยตั้งมันเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อบทบาทของข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแผ่นดินค่ะ
0: สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีค่ะก็เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศชายธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยในวันที่28กันยายน2460ก่อนที่คณะรัฐมนตรีค่ะจะมีมติเห็นชอบให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและก็มีการเริ่มจัดกิจกรรมนะคะครั้งแรกในปี2560เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยค่ะโดยสีของธงไตรรงค์ก็มีความหมายสำคัญเหมือนที่เห็นกันเลยนะว่ามีสีแดงนั่นก็หมายถึงชาติค่ะหรือว่าประชาชนก็คือสีขาวหรือว่าประชาชนนะคะโดยสีขาวก็หมายถึงศาสนาและก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะก็สะท้อนถึงเอกลักษณ์และก็ลักษณ์สำคัญของชาติไทยที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กนะยันโต
1: เรื่องราวดีๆนะคะก็เชื่อว่าทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทุกวันและพรีเมียมเลยค่ะโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะเปิดคลินิกรูปแบบพิเศษ PMC เพิ่มทางเลือกข้าวถึงแพทย์เฉพาะทางลดเวลารอด้วยระบบOne Stop Service ค่ะพร้อมกับนำรายได้นะคะลบมาพัฒนาระบบบริการและก็เครื่องมือแพทย์ยกระดับการดูแลประชาชนโดยไม่กระทบสิทธิ์ผู้รับบริการในระบบปกติค่ะที่คลินิกโรบแบบพิเศษนะคะโรงพยาบาลหาดใหญ่ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกโรบแบบพิเศษพรีเมียมเมดิคอลคลินิกหรือว่า PMC ค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์วิโรจน์ให้บริการคลินิกพิเศษนี้แล้วนะคะภายใต้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการ

0: างการแพทย์เฉพาะทางพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรของโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: ค่ะโดยนายแพทย์ประพลดีชัยเซธค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาท่านก็บอกนะคะว่าในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลประชาชนในจังหวัดสงขลาและก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะก็ได้นำศักยภาพของแพทย์บุคลากรเครื่องมือและก็เทคโนโลยีทางการแพทย์มาพัฒนารูปแบบให้การบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยมุ่งให้ประชาชนค่ะมีทางเลือกในการเข้าถึงการบริการเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นพร้อมกับช่วย
2: ผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่ก็จะมีก็เรียกประกันชีวิตนะครับสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากจะไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วนะโรงพยาบาลมอก็จะสามารถมาที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยไม่กระทบกับการให้บริการปกติของโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งทำให้การบริการเนี่ยดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นครับ
0: ด้านนายแพทย์วิโรจน์ยมเมืองค่ะพ่ออ๋อโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็เปิดเผยนะคะว่าพรีเมียมเมดิคอลคลินิกหรือว่า PMC นี่แหละค่ะเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการเฉพาะนัดหมายตรวจรักษาตรวจวินิจฉัยรับยาชำระค่าบริการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นค่ะและก็ทำให้ผู้รับบริการนั้นสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้อย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องจากเดิมที่ผ่านมาหลายจุดสู่การจัดบริการที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลประชาชนในจังหวัดสงขลาและก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้นำศักยภาพของแพทย์บุคลากรเครื่องมือและการเทคโนโลยีทางการแพทย์มาพัฒนารูปแบบให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยมุ่งให้ประชาชนค่ะมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการเฉพาะทางมากขึ้นพร้อมกับช่วยบริหารจัดการจำนวนผู้รับบริการและการทรัพยากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทันกันค่ะ
3: อันนี้เป็นคลินิกที่เรียกว่าคลินิกพรีเมียมนะครับหรือที่เรียกว่า PMC เป็นการให้บริการคลินิกรูปแบบพิเศษในเวลาราชการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านนะครับซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อมุ่งให้เกิดการเป็นทางเลือกในการเข้าถึงบริการของพี่น้องประชาชนในกลุ่มหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีความแออัดค่อนข้างมากในส่วนของด้านหน้าของโรงพยาบาลมาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใดก็แล้วแต่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทาง QR code แล้วก็เบอร์โทรที่เราสื่อสารประชาสัมพันธ์ไว้เพื่อจะได้สื่อสารว่าท่านมีความประสงค์จะตรวจรักษาเรื่องอะไรโดยแพทย์เฉพาะทางด้านไหนแล้วก็เราก็จะใช้ระบบการนัดหมายล่วงหน้าครับเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าตรงนี้เองเนี่ยจะสามารถดึงเอาผู้รับบริการส่วนหนึ่งที่สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้แล้วก็ลดความแออัดของระบบปกติทางด้านหน้าของทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ทีมแพทย์ทีมพยาบาลก็จะมีโอกาสใช้วิชาความรู้ความสามารถในการดูแลคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับโดยที่ไม่กระทบกับระบบปกติครับ
1: เหมือนที่บอกเลยว่าสำหรับสิ่งป้องกัน TOLYP หรือว่าจะโทรไปที่074-273-100ต่อด้วย3310อยู่ที่หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามอาจจะจองคิวได้เลยนะเพื่อที่จะใช้บริการของโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะ
0: นี่นะคะก็ลองติดต่อแล้วนะสำหรับใครที่อาจจะอยากจะลดเวลาการใช้บริการของโรงพยาบาลก็มาผ่านคลินิกพรีเมียมตัวนี้ได้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้จากเรื่องการยกระดับสุขภาพการบริการการสุขภาพชีวิตแล้วนะทีนี้เราพาไปเที่ยวกันมั่งการไปเที่ยวนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้สุขภาพจิตเราดีกันทีนี้พาไปเที่ยวกันที่จังหวัดตรังค่ะเขาบอกว่ามีการเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะจากโลกจินตนาการสู่โลกใต้ทะเลค่ะจังหวัดตรังค่ะเมืองที่หลายคนนี้จดจำทะเลสี่ครามนะคะแล้วก็เกาะแก่งบนพื้นแผ่นดินค่ะแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่ว่ารอให้คนพบจากงานศิลปะสามมิติค่ะบนเข้าหมายแก้วพิสดารสู่โลกใต้ทะเลแล้วก็มีการโชว์แมวน้ำกันนะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังเปิดมุมมองไม่ไม่ข้องการท่องเที่ยวค่ะพันธุ์พื้นเดี๋ยวเราพาไปรู้จักจังหวัดตรังผ่านธรรมชาติเล่านี้ได้ในรายงานค่ะ
4: เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดตรังภาพจำของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจเป็นทะเลสีครามเกาะแก่งชายหาดและถ้ำมรกตแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังมาอย่างยาวนานแต่ภายใต้ภาพจำของเมืองทะเลแห่งนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่อาจไม่คุ้นชื่อแต่กลับซ่อนเรื่องราวและประสบการณ์ที่น่าสนใจเอาไว้จากเส้นทางท่องเที่ยวริมทะเลหากลองเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่พื้นที่บนฝั่งโดยเฉพาะอำเภอสิเกาจะได้พบกับอีกมิติของจังหวัดตรังที่ผสมผสานทั้งธรรมชาติศิลปะ

0: และการเรียนรู้เข้าไว้ด้วยกันหนึ่งในจุดหมายที่น่าสนใจคือเขาไม้แก้วพิสดารแหล่งท่องเที่ยวที่นำเรื่องราวและอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลมาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะและภาพสามมิติภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าไม่ได้มีไว้เพียงให้ยืนชมหากแต่ถูกออกแบบมาให้ผู้มาเยือนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพเกิดเป็นมุมมองที่ทำให้เป็นภาพสองมิติดูมีชีวิตชีวาและเปิดพื้นที่ให้จินตนาการได้ทำงานอย่างเต็มที่
1: ที่นี่คือเลน
0: จิตนั่นเองค่ะตั้งภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงสัตว์น้ำแต่ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศรวมถึงมีบทบาทในการดูแลสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บจากพื้นที่โดยรอบสามารถถูกนำเข้ามารักษาและอนุบาลก่อนที่จะได้รับการดูแลจนมีความพร้อมกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครอบครัวคือการแสดงโชว์ของแมวน้ำด้วยความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงการได้ชมความสามารถของสัตว์อย่างใกล้
2: เป็นคลิปของท่ายน้ำซึ่งอันนี้จะต่างจากพิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานแสดงพันสัตว์น้ำอื่นๆของประเทศไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการแสดงโชว์ในส่วนของแมวน้ำนะครับก็ตอนนี้เรามีแมวน้ำชุดใหม่นะครับกำลังฝึกอยู่นะครับยังตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าการเติบโตค่อนข้างดีนะครับการพัฒนาการในเรื่องของการแสดงก็น่าตื่นเต้นน่าประทับใจเพราะว่าเขามีอายุยังไม่มากแต่ว่าความสามารถในการแสดงเขาค่อนข้างดีคือถ้าเรามาไปพิพิธภัณฑ์ที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ชายทะเลนะครับแต่ถ้ามาที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นแห่งหนึ่งนะครับของโลกที่เราตั้งอยู่ริมทะเล
0: ความหลากหลายเหล่านี้สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและเปิดโอกาสให้นักเดินทางเลือกสัมผัสตรังในมิติที่แตกต่างกันออกไปเพราะการเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องหมายถึงการสร้างสถานที่แห่งใหม่เสมอไปหากแต่คือนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาบอกเล่าในมุมที่น่าสนใจทำให้ผู้คนได้เห็นคุณค่าและอยากออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตนเอง
3: สาระความรู้และการรวมทายคำทักชิงรางวัลค่ะ
4: ท่านที่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะได้มารวมสนุกกับรายการพี่รับข่าวข้าวของเรานะคะลุ้นรับบัตรข้าวชมส่วนสัตว์สงขลาสำหรับเด็กอายุต่ำว่า12
3: ถัดมาถึงไปดูทุกไปทุกเดี๋ยวเรามีนุ้ยตาลายนุ้ยตาอย่างแรกเลยตอนนี้นะ
4: ค่ะ
3: ทาเลว่าอุ้ยไข่ตอทุกไม่มีขู่ไส้เบื่อตอมาแล้วตอทุกมาเดี๋ยวไงน้องหมดของเรานะคะน้องแพนกวินประจำ NBT สงขลาของเราได้คัดเลือกและก็ถักไปเลยนะคะว่าใครตอบโทษมั่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวแทนน้องๆนู่นๆนะ
4: เอาไปให้ลูกหรือว่าล้านที่บ้านนะคะเข้าไปชมฟรีกันได้ทุกวันเลยนะคะโดยงานนี้เขาจะเริ่มกิจกรรมในวันที่3ตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ครบรอบ20กี่ปีใคร
3: แต่ว่า
4: สงขลา
3: แต่ว่าชนชั้นนี้เกิดก่อนน้องนัดลาว
4: ต้องถ่ายอยู่น้องนัดก่อนนี่เท่าใดนะ
3: ไม่บอกไม่ได้แต่เดี๋ยวก็เซอร์เวอร์โทษล่ะแต่เดี๋ยววันนี
4: ้ค่ะก็สามารถที่จะรวมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้กับพวกเราได้ทุกวันนะจนว่าบัตรจะหมดก็ขาดวาจาวันที่3นี้นะคะก็บัตรก็หมดแล้วเพราะว่ามีคนตอบทุกมาร์
3: คนี่นะคะก็รอรุ่นมีอยู่5ลังวันนะแลที่ใครได้ไปกี่ใบก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้พาน้องๆนู่นๆไปเปิดโลกเปิดประสบการณ์ได้เรียนรู้แล้วก็เปิดรูปเปิดตากันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงหน้าค่ะเรามีอีกนึงเรื่องราวที่จะมารวมพูดคุยในรายการเชื่อว่าหลายคนตั้งตารอแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจกับตัวเองโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอฮาดใหญ่จังหวัดสงขลาอ
5: ย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาน
4: ะคะในประเด็นข้องหาดใหญ่โมเดลพลัดค่ะในการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม
6: โครงการที่เรานะครับในเรื่องของการซื่อสัตย์ในเรื่องของการเตรียม

0: ศาสตร์ของตอนปี68เนี่ยมาปรับครับ
1: ค่ะทีนี้อยากให้ท่านรองในขยายซึ่งคำว่า
0: ไป10ปีครั้งแล้วนะเราจะเจอน้ำเราพูดไม่ได้ชุมชนทั้งหมดเลย103ชุมชนทั้งฮัดใหญ่แล้วก็ให้ความคิดเนี่ยครับแล้วก็ให้จัดกลุ่มกันเตรียมพร้อมสำหรับการต้องอพยพผู้ป่วยติดเตียงนะอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไอ้เราเนี่ยนะครับเพื่อให้มองว่าการอพยพไม่ใช่เป็นเรื่องนักหนาสหัสซ่ากันเพียงแต่เราออกจากบ้านมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วม4เมตรถามเมื่อปี68อีกไหมถูกไหมครับพอถ้าเกิดว่ามันท่วม4เมตรเนี่ยกลุ่มปอบางแล้วเนี่ยคนอยู่บ้านคนสูงอายุเลี้ยงล้านอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มาช่วยตัวเองได้เลยเพราะนั้นการที่เรากำหนดรูปแบบของฮัทใจโมเดลพลัสขึ้นมาเนี่ยนั่นคือเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทางหน่วยราชการทางชุมชนพร้อมที่จะออกจากบ้านถ้าเกิดกรณีวิกฤตแล้วเห็นว่าอีก3วันเลยนะจะวิกฤตละเราเอาคนออกจากบ้านมาอยู่ที่ปลอดภัยหมอเตรียมแล้วนะครับเตรียมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเตรียมสำหรับกลุ่มปอบางแล้วเนี่ยให้เขาได้อยู่อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่ามดภาวะวิกฤตฝนไม่มากแล้วน้ำไหลออกผ่านสู่ทะเลซ้ำมาแล้วเราก็กลับเข้าอยู่บ้านตามปกตินะครับนี่คือคำว่าฮัทใหญ่โมเดลครับว่าใจอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะเราก็ต้องมาปรับแผนกันแล้วนะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทำใจว่าเมื่อฮัทใหญ่มันเป็นแองกะทะเราจะต้องรับเหตุการณ์พอดีเลยค่ะทุกปีเพราะฉะนั้นต้องทำมันพือให้พอถึงช่วงปลายเดือนสองเดือนก้องปีเนี่ย
0: เราต้องเตรียมตัว
2: เตรียมมันพือให้มันผ่านไปได้ทุกปีที่นี่ค่ะยานิซาก่อนหน้านี้เรามีการสอบแผนมาไม่ว่าจะเป็นซีแม็กมั้งไรมั้งที่นี่ของในส่วนของเทศบาลที่จะมีการสอบแผนในข้าวว่าคลองเรียนนี่ถือว่าเป็นชุมชนแรกเลยที่มีการสอบแพ
0: ้
2: แรกซึ่งตรงนี้สังเกตุนึงค่ะว่าจะมีการทดสอบอะไรเป็นฝืนมั้งคะ
0: เราจะจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเลยของชุมชนของเรียนประมาณวันที่15ตุลาเนี่ยเราจะสอบกันประมาณสัก6ถึง8ชุมชนตรงนั้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่มีการประกาศเซลล์บอดแคสต์ปพ.จังหวัดบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประสานทางส่วนกลางส่งสัญญาณเซลล์บอดแคสต์เป็นสัญญาณทดลองว่าเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำกำลังจะขึ้นเนี่ยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะทำการอพยพผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ถ้าเปิดศูนย์เขาจะหลับบริเวณชุมชนใหญ่คลองเลี่ยนตรงนั้นเรามีโรงเรียนเทศบาลซีนะครับซึ่งจะเป็นศูนย์พักพิงทางเทศบาลเตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้รอบเมืองไปหมดแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเอาศูนย์ของทอซีเนี่ยมาเป็นจุดทดสอบความพร้อมนะครับหนึ่งคนข้าวมีการลงทะเบียนคนที่ข้าวมามีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเครื่องครัวในการดูแลเวลาคนข้าวมาแล้วเขาต้องได้กินได้ผักแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเทศกาลวิกฤต
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอบถึง8ชุมชนกันเลยนะก็เดี๋ยวขอติดตามกันอีกทีค่ะแต่ในส่วนของการแจ้งเตือนภัยนี่อย่างที่รู้ว่ามีระบบทุ่งซีระดับมีอะไรมั่งค่ะแล้วก็ประชาชนควรที่จะต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติผันพรือเมื่อได้รับสัญญาณเหล่านี้ค่ะ
0: สัญญาณทุ่งเนี่ยจะบอกระดับทุ่งเขียวก็คือเนี่ยระดับอย่างปกติทุ่งเหลืองคนของขึ้นที่สูงเตรียมพยพทุ่งแดงยกเตรียมขึ้นที่สูงได้เลยนะครับแล้วก็แดงไซเลนเนี่ยประเมินสถานการณ์ตัวเองว่าบ้านชั้นเดียว
1: ค
0: ุณต้องอพยพแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่า
2: เซ่ทงเซ่ซีจริงๆกัน
0: สามซี
2: แต่ว่าเซ่ลงแบบ
0: ซีลงแบบ
2: นะคะถ้าเคี้ยวนี่ก็คืออยู่บ้านช่วยเจ๊ๆนายอยู
0: ่
2: แต่ถ้าเรื่องนี่ลืมต้องมาประเมินสถานการณ์แล้วว
0: ่
2: าเรายกของมันผือมังนะคะและการโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอันนี้จะต้องพ
0: ิ
2: จารณา
0: เซ่
2: เลยนะคะ
0: ผู้ป่วยติดเตียงนี่ผมยายออกเลย
2: เพราะว่าเรื่อง
0: ก็ต้องเรื่องก็ต้องออกแล้วคือเอาปลอดภัยไปก่อนครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตไล่ๆเพราะว่าเราข้าไปช่วยไม่ได้น้ำมันแรงแล้วก็น้ำขึ้นเร็วมากฮัทใหญ่นี่น้ำท่วมเร็วมากระดับจาก50เซนจนถึง
2: ทีนี้ก็ต้องบอกว่าพอแรงถึงผู้ป่วยติดเตียงอะค่ะแรงถึงการเตรียมความพร้อมของประสานงานและการเตรียมการมันคือมันค่ากรณีที่ว่าเราจะต้องเคลื่อนย้ายแล้ว
0: ครับตอนนี้ในส่วนของกองสาธารณสุขก็ได้เตรียมแบ่งคนไว้แล้วนะครับเรามีศูนย์บริการสาธารณสุข16ศูนย
1: ์
0: ในเขตเทศบาลฮัทใหญ่แล้วก็เช็ครายชื่อผู้ป่วยติดเตียงไว้นะครับว่ากลุ่มไหนบุคคลรายไหนเดี๋ยวจะต้องออกจากบ้านทันทีเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบางรายเขามีบ้านสองชั้นเขาก็สามารถขึ้นอยู่ชั้นบนได้บางรายไปอยู่หยาดกับหยาดต่างอำเภอก็ตัดรายชื่อไปได้บางรายเนี่ยจะต้องค้นออกอย่างเดียวซึ่งในการค้นออกอย่างเดียวเนี่ยจะมี2ประเภทอีกมีประเภทนึงที่หลอดหยาดพี่น้องเขามีก็เขาสามารถที่จะพาออกเองได้แล้วก็อีกประเภทนึงไม่มีหลอดก็ทางเทศบาลก็จะจัด5หลอดนะครับแล้วนี่ก็เตรียมหลอดของเทศบาลหลอดของโรงพยาบาลฮัทใหญ่นะครับแล้วก็มูลนิธิท้องเสียงเส้นตึงนะครับประสานกันอยู่

0: ื่อที่จะแบ่งคนแบ่งหลอดให้ข้าวกับคนที่จะต้องอพยพจริงๆนะครับคิดว่าน่าจะเอาทันแล้วในเดือนตุลานี้นะครับเพราะถ้าเกิดแบบปริมาณฝนมากนี่ก็ต้องออกเลย
1: ถ้าคุณติดตามข่าวสารต้องบอกว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นปอพ่อไม่ว่าจะเป็นหลายๆหน่วยงานจริงๆก็เตรียมการมาตั้งแต่
0: ล้าง
1: หน
0: ัง
1: ท่วมเลย
0: เตรียมมากเลยครับ
1: โทษกันเลี้ยวโทษกันหลังโทษอยู่นั้นแต่ว่าต้องรอเล่แต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมว่าติดพันมาแน่นอนแล้วกันในช่วงของประชาชนอันนี้ก็อาจจะละเลยไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องรับผิดชอบในสิทธิ์ของตัวเองเหมือนกัน
0: ต้องเตรียมตัวครับตอนนี้เราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ว่าทุกคนในเขตเทศบาลเราต้องมีถุงยังชีพของตัวเองเพื่อที่จะต้องช่วยตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนเพราะว่าเทศบาลไม่สามารถช่วยคน350,000 คนในระยะเวลาสั้นๆได้ทัน350,000ประชากรในตัวเทศบาลเรามีบ้านเรือนอยู่ประมาณ80,000 ครัวเรือนที่อยู่ใน
2: ไร่เอ้ยก็อาจจะใช้ไม่ได้ไฟดับ
0: ทรูดีแท็กเนี่ยซึ่งจะเป็นไฟชัดเดียวถ้าคนของเขาน้ำมันของเขาไปเติมในกรณีที่น้ำท่วมแล้วก็เครื่องปั่นไฟน้ำมันมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่เป็นห่วงแต่ว่าถ้าไฟดับการสื่อสารจะขาดอย่างหน่อยก็มีเครือข่ายนี่แหละและที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อยู
2: ่ก็คือมันใจได้ว่ามีน้ำมันไปเติมเพื่อปั่นไฟใช้เน็ตได้เน
0: า
2: ะ
0: เอาเรือพาคนพาน้ำมันไปเติมให
1: ้ครับนะคะได้คำตอบแล้วนะประชาชนได้ในส่วนตรงนี้เพราะว่าปีที่แล้วน้ำท่วมมันอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่สามารถทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแต่ละคนได้เลยนั่นก็คือไม่มีสัญญาณไม่มีเน็ตเพราะว่าคนต้องเข้าใจว่าคนที่มาช่วยหรือว่ากู้ภัยที่มาช่วยนั้นคืออยู่ต่างถิ่นพี
0: ่
1: ไม่รู้ว่าเขตเป็ดอยู่ตรงไหนคลองร้อยอยู่ตรงไหนไปไม่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นหลอกดีก็ถือเป็นเรื่องซิงแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็ในช่วงของประชาชนอันนี้กระชับเป็ดได้พร้อมเลยนะคะจะได้รายงานสถานการณ์ถึงคนรักของเราให้ได้รู้สึกให้คงใจกันสักนิดค่ะที่นี่ค่ะเราเร่งถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานแล้วย้ำจะให้ท่านรองย้ำถึงประชาชนอีกสักรอบนึงค่ะว่าเราอีเตรียมตัวพันผือมังคะ
0: ครับหาดใหญ่เนี่ยอย่ากลัวกับน้ำท่วมแต่ให้ตระหนักให้เตรียมการรองรับให้ได้นะครับผมจะพูดทุกเวทีถ้าใครถามว่าท่วมไหมผมบอกว่าท่วมไม่ท่วมไม่โลแต่เราจะต้องมีความเตรียมพร้อมที่จะต้องอยู่ให้ได้หาดใหญ่อ่ะเราอยู่ได้ใน10 เดือนเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติหมดเลยแต่2 เดือนเนี่ยเราต้องเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้ได้ไม่ว่าจะต้องย้ายหลอดย้ายผู้สูงอายุนะครับเตรียมยกของขึ้นที่สูงเตรียมครัวไปไหว้ที่สูงแล้วเนี่ยนะครับแค่ประมาณไม่เกิน15 วันแต่ยาวเลยไม่เกิน15 วันในช่วงพีคของมันบางคนก็ไปเตรียม5ชาวรีสอร์ทอะไรไว้กลางหนองไว้แล้วเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ทางเทศบาลก็จะพยายามพัฒนารูปแบบปี69เนี่ยนับว่าเป็นปีที่เราแก้ไขข้อผิดพลาดของปี68แล้วก็ปี69นับจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดว่าน้ำยังท่วมแล้วก็ยังมีปริมาณน้ำที่สูงอยู่อีกเนี่ยเราต้องทำใจแล้วว่าเราจะต้องเจอพนีกับมันอีกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลเป็นผ้าหลาของเทศบาลในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมการว่าปี70 71 72 73เนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนาต้องเตรียมพร้อมให้ประชาชนเราปลอดภัยที่สุดให้เศรษฐกิจเราฟื้นเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเทศบาลแล้วนะครับในการ
2: เทปเองหน้าที่ว่าน้ำท่วมรวมไปถึงข้อสำคัญที่ว่าอยากจะฝากถึงพี่น้อง
0: ทางของเพศเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับให้มีให้ประชาชนได
1: ้ทีมงาน NVG ส่งคลาสเขาอนุญาตลากันไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: บรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ามตัวอย่างที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเริ่มดำเนินการเมื่อปี2552โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้บนที่ดินสาธารณประโยชน์เนื้อที่200ไร่จากนั้นราษฎรในตำบลเปียนและตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้พร้อมใจกันยกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลเปียนจำนวน500ไร่และที่นาร้างอีก100ไร่สำหรับจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในปี
1: อยากว่าชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลเปียนแล้วก็ตำบลใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยมีความประสงค์ที่จะขอพระมหากรุณาธิคุณให้มีการจัดตั้งความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและก็ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีพื้นที่ทำมาหากินแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วกลับไปทำที่บ้านหรือส่วนหนึ่งก็มาทำหน้าที่ที่นี่แล้วก็เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปให้กับกลุ่มอื่นๆหรือชุมชนอื่นๆครับก็ขั้นตอนก็ทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับโดยมีกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.นะครับได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้ทำเป็นเอกสารนะครับแล้วก็มอบหมายให้ผมเป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งขึ้นไปเพื่อขอพระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งโครงการความตัวอย่างครับคือในห้วงนั้นการดำเนินงานเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาอุปสรรคก็สืบเนื่องจากว่ามันเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ช่วยเหลือคนในพื้นที่นะครับความคาดหวังก็เนื่องจากว่าได้ไปศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วนะครับก็ทำตามที่อื่นที่ก็ให้มีการเปิดทำการคือรับคนหานนะครับที่สีแดงนะครับฉะนั้นการที่จะเอาคนหานมาทำงานในเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการในห้วงนั้นนะครับก็แก้ปัญหาไปได้นะครับโดยที่เบื้องต้นนี่ก็จะใช้คนหานที่เป็นผู้ชายนะครับมาดูแลพื้นที่ก่อนนะครับจำนวน36คนครับหลังจากนั้นก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ในเป็นเมื่อเป็นโครงการความตัวอย่างของสมเด็จพระบรมปีหลวงแล้วนะครับที่โรงเรียนหรือกลับไปที่บ้านคนชาวบ้านมาเป็นกลุ่มหรือมาคนเดียวก็มาค่าไฟส่วนหนึ่งหรือค่าใช้จ่ายก็พากลับไปกินที่บ้านด้วยครับ
0: ภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันมีเนื้อที่รวม79ไร่ดำเนินงานด้านการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสานควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีทั้งกิจกรรมด้านการเพาะปลูกและกิจกรรมปศุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะเกษตรจำนวนทั้งสิ้น11ฐานนะคะประกอบด้วยฐานการเพาะชำและปลูกผักแบบยกแคร่และการปลูกกิจกรรมการเลี้ยงแพะไข่ไก่และปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการดำเนินงานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มุ่งเน้นการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมสมดุลและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ

0: ือฐานที่1เนี่ยก็เป็นฐานในเรื่องของการทําดินเพาะแล้วก็การเพาะต้นกล้านะครับดินเพาะเนี่ยเราก็ได้มีการไปอบรมเรียนรู้เช่นว่าใบไม้เนี่ยแทนที่เราจะเอาไปเผาเอาไปทิ้งนะครับเราก็มาทําที่ไว้นะครับแล้วก็กองให้มันทับถมกันเพื่อที่จะเอาย่อยสลายมาเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ดินใต้ขุยไผ่หรือดินโคนไผ่นะครับก็เป็นดินที่ว่ามันทับถมสารอาหารไว้นะครับใบไผ่เนี่ยก็เราก็สามารถเอามาปลูกได้คือแนะนำลักษณะนี้คือหมายความว่าใช้วัสดุที่มันมีอยู่ภายในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นั่นคือฐานที่1ฐานที่2ก็ในเรื่องของกาแฟโรบัสต้านะครับเนื่องจากว่าทางฟาร์มไปหนุนเสริมกลุ่มแม่บ้านสวนแม่กลุ่มแม่บ้านกาแฟสูตรโบราณบ้านร้อยบอนที่รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนคือนายนิติมุนสุลงกูเนี่ยท่านเอากาแฟมาปลูกเมื่อ2447แล้วก็ท่านมีสูตรกาแฟของท่านซึ่งแต่ก่อนเนี่ยในชุมชนเขาก็ทำกินกันทุกบ้านใครมาก็ต้อนคือต้อนรับเพื่อนที่มาเยือนด้วยกาแฟนะครับฉะนั้นคือตรงนี้คือเป็นการรักษาอัตลักษณ์แล้วก็วิถีชุมชนเดิมๆเอาไว้นั่นคือกลุ่มกาแฟสูตรโบราณนะครับแล้วก็มันจะมีกลุ่มแม่บ้านอีกกลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานะครับฐานที่2กลุ่มแม่บ้านสวนโอนพัฒนานี่นั่นก็คือในเรื่องของการแปรรูปจำปาดะแปรรูปกล้วยเป็นเค้กอะไรต่างๆเนี่ยคือก็ถือว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของฟาร์มนะครับเป็นเครือข่ายที่ฟาร์มให้การสนับสนุนอยู่ทุกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็มาในฐานที่3ก็เรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพรงนะครับเพราะว่าผึ้งโพรงเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับมันเหมาะกับชาวบ้านที่ทำเกษตรกรนะครับเกษตรกรรมนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปเลี้ยงโดยที่ไม่ต้องให้อาหารนะครับก็เลี้ยงมีการใช้ขี้ผึ้งหรือว่าสนิมผึ้งนี่ล่อนะครับล่อนะครับนั่นคือมันไปตั้งไว้แล้วก็วางไว้แล้วก็มันเข้ามาอยู่เองนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาส่วนที่4นั่นก็คือเรื่องของการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยหมักนะแล้วก็จะมีปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับซึ่งมันหาได้ที่เรามีอยู่ในครัวเนี่ยเอาออกมาทำได้เลยนะครับแทนที่เราจะไปซื้อนะครับคือน้ำหมักจุลินทรีย์คือ EM ที่เราซื้อในตลาดนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราทำเองนะครับตอนนั้นเขาได้เรียนรู้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่5นั่นก็คือในเรื่องของการขยายพันธุ์บอนสีนะครับซึ่งการขยายพันธุ์บอนสีพื้นเมืองเนี่ยคือเป็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมปินหลวงนะครับเพื่อต้องการที่จะรักษาของที่มันมีอยู่ในพื้นที่แล้วก็ในชุมชนนะครับต่อไปก็ในส่วนของฐานที่6นี่ก็คือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่นะครับการปลูกผักยกแคร่ที่นี่เราก็ใช้ดินที่เราปุ๋ยที่ดินที่เราเอาที่มันย่อยจากสลายการทับถมของใบไม้เนี่ยเราเอาตัวนี้นะครับไปทำเป็นปุ๋ยรองที่ปลูกผักยกแคร่นะครับมันก็จะไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็มันสามารถไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แคร่อย่างเดียวนะครับกลับไปบ้านมีโคมมีกะละมังมีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่ปลูกผักกินเองได้บอกว่าไม่มีพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ล้อยางรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือแนะนำไปนั่นคือในเรื่องของการปลูกผักยกแคร่แล้วฐานที่7ก็มาในเรื่องของการปลูกผักยกตัวอย่างคือในโรงเรือนนี่เปรียบเหมือนบ้าน1หลังนะครับแล้วรอบบ้านเนี่ยเราก็จะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรต่างๆรอบบ้านนี่ก็ถือว่าท่านได้ทรงเมตตาให้มีโครงการเลี้ยงแพะที่นี่เราสนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลไปมานะครับมาเรื่องไก่ไข่นะครับแล้วก็ไปฐานที่7ก็เรื่องของการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยก็มีการเลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็เลี้ยงปลาธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราจะให้ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าเป็นโรงเรียนหรือชุมชนที่สนใจเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องปลาเนี่ยก็จะมีการเลือกปลาตัวผู้เลือกปลาตัวเมียให้ไปเพื่ ขยายพันธุ์ในบ่อหรือสระน้ำที่ตนเองเตรียมไว้นะครับตามปริมาณตรงนี้เพราะว่ามาให้ลูกปลาไปด้วยแล้วก็ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยเหลือให้เขาไปขยายลงสู่ชุมชนด้วยนะครับที่นี่มันจะมี2 ส่วนมานอนที่นี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมหาวิทยาลัย
1: รู้แหล่งสร้างอาชีพขยายผลไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบค่ะ
2: การร่ำรีบ้านควนหลันนะครับฟาร์มตัวอย่างนะครับก็ถือเป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงเมตตานะครับประทานให้กับคนสบายย้อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2นะครับบ้านควนหลัน

0: รายได้และการมีงานทำของคนในพื้นที่และที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับทางผมสามารถทำอะไรได้บ้างและเกิดผลประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมก็นี้ก็ได้แบ่งพื้นที่การเรียนรู้นะครับแล้วก็ครับเราได้นำชาวบ้านกลุ่มต่างๆได้เข้ามาปฏิบัติจริงเนี่ยวัดปัจจุบันเนี่ยมันได้ขยายผลไปถึงของการขยายตลาดในการสร้างวิสาหกิจชุมชนในการสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นะครับก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และมีงานทำมากขึ้นนะครับและที่สำคัญในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของความมั่นคงนะครับแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพท่านได้ประทานที่ดินประทานองค์ความรู้ประทานอย่างเลี้ยงชนรงค์นะครับก็เป็นการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับในเรื่องของนะครับว่าปาล์มนะครับผลไม้ตามฤดูกาลจำปาดะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีจำปาดะที่มีลักษณะเด่นคือจำดะไม่มีเมล็ดซึ่งตรงเนี้ยเป็นการส่งเสริมนะครับซึ่งได้จากการเรียนรู้ในบ้านคนหลันที่หมู่ที่2ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างในของพ่อพันธุ์ปีหลวงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขนุปการนะครับแล้วก็ผมเนี่ยในฐานะนายอำเภอเนี่ยก็ได้ประชุมส่วนราชการนะครับประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพื่อจะขยายผลนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ผมพยายามพูดคุยกับผู้ปกครองท้องที่นะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าพื้นที่ตรงนี้เราควรจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่ให้ชาวบ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้มาเป็นองค์ความรู้ในการที่จะถ่ายทอดให้กับกลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ไปถึงส่วนราชการนะครับในส่วนของบทบาทของนายอำเภอในส่วนของส่วนราชการเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมและนำองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่และมีหน้าที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างกลุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มส่วนราชการและกลุ่มชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านต่างๆนะครับเราได้มาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคงอยู่นะครับเพราะว่าจากการที่เราได้พัฒนามาประมาณ16ปีเนี่ยถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานนะครับณวันนี้นะครับก็ผมถือว่าในบริบทของอำเภอนะครับในการบูรณาการและประสานกับทุกภาคส่วนเนี่ยวันนี้ก็อยากจะให้โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่อยู่คู่กับสุขที่พระองค์ท่านได้ทรงประทานให้กับพื้นที่ของเรานะครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ยมันเรียกว่านายอำเภอเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะมีแต่ความสุขความสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านที่เข้ามาทำงานในพื้นที่มีทั้งสองวัฒนธรรมก็คือคนไทยพุทธกับมุสลิมนะครับมาทำสวนร่วมกันมาปลูกผักร่วมกันนะครับมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีการอบรมแล้วก็มาทำวิสาหกิจร่วมกันมันเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างความรับความสามัคคีนะครับในพื้นที่คนหลันนะวันนี้เนี่ยในพื้นที่รอบนอกจะมองว่าเป็นพื้นที่สีแดงแต่ณวันนี้ด้วยพระร่มพระรามีและด้วยพระเมตตาของท่านที่ได้ทรงประทานโครงการที่ดีนะครับโครงการที่ก็เรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นขนุปการให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากวันนี้ก็ต้องได้รับความเมตตาและความกรุณาจากพระองค์ท่านจนเกิดเป็นโครงการที่เขาเรียกเป็นเสาหลักให้กับพื้นที่ในการที่จะสร้างความร่วมมือสร้างความเข้าใจเกิดความสันติสุขขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับก็คือมองว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เหมือนที่ชาวบ้านบอกว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่ใกล้กรุงเทพไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านแต่มีโครงการนี้อยู่ก็เหมือนพระองค์ท่านอยู่ใกล้ๆที่ท่านทรงได้มอบองค์ความรู้และมอบพื้นที่การทำมาหากินให้กับชาวบ้านที่มันไปถึงเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในพื้นที่และก็ที่สำคัญก็คือความสันติสุขมันเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง
1: สำหรับสมาชิกฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหลันนะคะที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ทำงานค่ะแต่คือสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากผู้ที่เคยขาดโอกาสได้เรียนรู้การทำเกษตรได้กลายเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ไปสู่คนในชุมชนพื้นดินแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนต้องต่อสู้กับความยากลำบากรายได้ที่ไม่แน่นอนและขาดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมแต่ด้วยแนวพระราชดำริที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการทำเกษตรแบบผสมผสานและการอยู่ร่วม

0: ี่เปิดรับก็ได้เข้ามาสมัครทำงานที่นี่ในฟาร์มพอรู้ว่าเต็มใจที่จะมาถึงแม้รู้ว่าที่นี่สถานการณ์อะไรยังไงค่ะก็ได้เข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับเราได้เปิดโอกาสให้กับชีวิตของเราเหมือนกันเพราะที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอนให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ได้มารู้จักการปลูกผักการทำปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ทำให้มีความรู้สึกว่าที่นี่เหมือนทำให้เรามีรายได้และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตและที่สำคัญก็คือเราได้ช่วยเหลือที่บ้านตัวเองครอบครัวได้ด้วยค่ะความเป็นอยู่จากเดิมที่เหมือนเรายังเคว้งคว้างยังเหมือนทำงานรับจ้างทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ได้มาทำที่นี่ได้รู้จักในการทำให้ตัวเองมีอาชีพนะคะที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งให้กับครอบครัวด้วยค่ะที่นี่นะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นที่เคยไปเรียนรู้ก็ในเรื่องของปลูกผักนะคะแล้วก็ในการทำปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่แหละค่ะก็เป็นความชอบทำเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสานค่ะ
1: ก็คือตอนนั้นก็คือมันไม่มีรายได้ให้กับครอบครัวจุนเจือครอบครัวค่ะก็เลยว่าตัดสินใจลองมาเรียนรู้ที่นี่เพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่เขาเปิดรับสมัครคือเรียนรู้การปลูกผักคือเป็นอาชีพของชาวบ้านนะคะก็เลยลองมาสมัครดูที่เราได้มาทำงานที่นี่คือไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านนั้นเราจะทำงานได้ไหมเราจะทำอย่างที่ว่าท่านได้ประสงค์ไหมก็เลยลองมาทดลองทำดูก็คือทำได้ค่ะตามแต่ก็ทำไปก็คืออยากผู้จัดการได้พาไปอบรมการปลูกผักการทำปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาส่งเสริมชาวบ้านบอกชาวบ้านเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นวิทยากรแล้วก็ได้ลงไปฝึกสอนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ทำปุ๋ยทำน้ำหมักก็จากที่ไม่เคยทำไม่เคยปลูกผักตอนนี้ก็เริ่มถนัดในการปลูกผักเลยค่ะผักสวนครัวก็คือปลูกได้ทุกชนิดเลยค่ะคือชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ที่นี่ก็เปิดสถานที่เปิดอะค่ะมีการทำเห็ดทำอะไรก็คือได้เรียนรู้จากที่บ้านแล้วก็จากที่นี่ไปทำที่บ้านอะค่ะชีวิตตอนนี้ก็คือแตกต่างมากๆค่ะจากที่ว่าไม่มีอะไรเลยนั้นก็คือที่นี่ก็ให้เราเริ่มต้นที่ว่าได้ส่งเสียลูกเรียนได้ความรู้แบบเยอะแยะมากมายมากเลยค่ะ
2: ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำความรู้มาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชนจากผืนดินที่ได้รับการพัฒนาสู่แปลงเกษตรที่เต็มไปด้วยผลผลิตและองค์ความรู้ที่สามารถนำกลับไปต่อยอดได้จริงสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ภาพชีวิตของชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
3: ก็คนไทยรักการปรุงต่อไปนี้การปรุงจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสสสขอแนะนำเปลี่ยนปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงพวงเครื่องปรุงที่เฮลตี้ที่สุดในโลกพร้อมช่วยให้คนไทยลดพฤติกรรมการปรุงเพราะในอาหารทั่วไปมีการใส่เครื่องปรุงมาเยอะอยู่แล้ว

0: งั้นลองเปลี่ยนพฤติกรรมปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แบบนี้หรือดีที่สุดคือไม่ปรุงเลยเพียง3สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มชินแล้ววันนั้นอาหารจะอร่อยได้แม้ไม่ต้องปรุงเพิ่มบอกลาพวงเครื่องปรุงพร้อมลาโลก NCD หรือ
1: รู้ทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้

าหน้าที่ยึดของกลางช่อดอกกัญชาอบแห้งมูลค่ากว่า 9.8 ล้านบาทขณะเตรียมส่งไปประเทศตุรกีพบผู้ส่งภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและพรพันธ์ปั้นพงในข่าวเด่นประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆค่ะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะกับข่าวสารที่น่าสนใจใน14จังหวัดภาคใต้กับดิฉันพรพัฒน์ปั้นพงษ์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
0: และเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเราได้ในหลากหลายช่องทางในการรับชมข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านทางกล่องดิจิทัลช่อง11 NBT ภาคใต้นะคะทาง Facebook ค่ะที่ NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube ที่ News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะที่ News NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะที่ NBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางค่ะNBT Plus นะคะแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะได้รวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะส่วนเพื่อการจัดงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะสำนักงานพัฒนาความพร้อมในการจัดทำดอกไม้จันทร์ระหว่างวันที่28ถึง29กันยายน2569ณห้องประชุมยะลาพัฒน์ชั้น2อาคาร1ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคโดยจังหวัดยะลาได้กำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์รวม 180,000 ดอกแบ่งเป็นส่วนดำเนินการโดย8อำเภอจาก419หมู่บ้านจำนวน 41,900 ดอกและส่วนราชการจำนวน 66,100 ดอกนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าจังหวัดยะลาตั้งเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์ประมาณ 180,000 ดอกหากหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนยอดยังไม่ครบตามเป้าหมายจะประสานขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆดำเนินการจัดทำเพิ่มเติมภายในหน่วยงานและรายงานยอดมายังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
1: ขณะที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ค่ะที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญโดยมองว่าเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำหน้าที่จิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำหรับเป้าหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569โดยวันที่16ธันวาคม2569เวลา 16:30 นาทีเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส่วนวันที่17ธันวาคมเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิวันที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมเป็นพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีราังคารตามลำดับค่ะมาที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะโดยมณฑลทหารบกที่42ค่ะได้มีการจัดพิธีเคารพธงชาติค่ะมณฑลทหารบกที่42ค่ะจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

0: ครบรอบ109ปีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมแสดงความเคารพต่อธงไตรรงค์สัญลักษณ์แห่งชาติไทยที่ค่ายเสนานรงค์อำเภอลมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรม
1: สัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติความสามัคคีค่ะด้านสปท.6นะคะก็ได้เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เช่นกันค่ะสปท.6นะคะได้ร่วมการรำลึกในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมตระหนักถึงความหมายของธงไตรรงค์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยค่ะวันนี้เวลา8นาฬิกาที่บริเวณหน้าเสาธงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569โดยมีนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นประธานในกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสปท.6ได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในความเป็น
0: นี้สีของธงไตรรงค์ค่ะมีความหมายสำคัญได้แก่สีแดงหมายถึงชาติและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นรับวันพระราชทานธงชาติไทยหรือว่าไทย National Flag Day ตรงกับวันเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ซึ่งมีสาระสำคัญในการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยมีการประกาศเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ. 2460ประชุม IMF World Bank 2026ค่ะประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้แทน 5,000 คนร่วมประชุม IMF World Bank 2026พร้อมกับเปิด5 Showcase นำเสนอศักยภาพไทยเชื่อมความร่วมมือเศรษฐกิจและการเงินบนเวทีโลกนับถอยหลังสู่การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่11จนถึงวันที่
1: โดยกิจกรรมจะครอบคลุมทั้งการประชุมระดับทางการการเจรจาทวิภาคีจนเวทีเสวนาและกิจกรรมสาธารณะขณะที่ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอใน5กิจกรรมสำคัญหรือโชว์เคสเริ่มจากพิธีเปิด Thailand Pavilion ในวันที่12ตุลาคมนำเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวันที่13ตุลาคมพบกับเวที Building Resilience in a Fragmented World นำเสนอบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าการเงินและการลงทุนของเอเชียนะคะวันที่14ตุลาคมธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบความร่วมมือด้านการระบบการเงินดิจิทัลขณะที่วันที่15ตุลาคมมีการแสดงมวยไทยต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของ IMF และ World Bank ปิดท้ายวันที่16ตุลาคมกับเวที Financing a Resilient Green Economyว่าด้วยแนวทางในการสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะตลอดช่วงของการประชุมยังมีกิจกรรมสำคัญทั้งเรื่องการแถลงข่าวการประชุมเต็มคณะการประชุมที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและเชื่อมโยงความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและการเงินกับนานาประเทศบนเวทีโลกค่ะ
1: ด้านกรมศุลกากรนะคะก็ได้มีการยึดช่อดอกกัญชา980กิโลกรัมนะคะในการซุกตู้ส่งออกไปตุรกีค่ะกรมศุลกากรได้มีการตรวจพบช่อดอกกัญชาอบแห้งนะคะน้ำหนักรวมเกือบ1ตันมูลค่ากว่า 9.8 ล้านบาทซ่อนปะปนอยู่ในตู้สินค้าขาออกขณะเตรียมส่งออกไปประเทศตุรกีพบผู้ส่งออกไม่ได้สำแดงรายการสินค้าและไม่มีใบอนุญาตนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้มีการยึดของกลางและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะกองสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากรได้ร่วมกับสำนักงานศุล

0: กากรภาคที่4และด่านศุลกากรสงขลาเข้าตรวจสอบตู้สินค้าขาออกที่มีปลายทางประเทศตุรกีหลังพบความผิดปกติในการตรวจสอบจึงได้มีการเปิดตรวจค้นอย่างละเอียดก่อนพบช่อดอกกัญชาอบแห้งซุกซ่อนอยู่ภายในน้ำหนักรวมประมาณ980กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.8 ล้านบาทค่ะ
1: จากการตรวจสอบค่ะพบว่ากัญชาเฉพาะส่วนของช่อดอกจัดเป็นสมุนไพรควบคุมนะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขผู้ประสงค์จะส่งออกต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่กรณีนี้เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ส่งออกไม่ได้สำแดงช่อดอกกัญชาไว้ในใบขนส่งสินค้าและไม่มีใบอนุญาตส่งออกมาแสดงจึงพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการยื่นเอกสารหรือข้อมูลไม่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการส่งออกรวมถึงความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะได้ยึดและอายัดช่อดอกกัญชาทั้งหมดก่อนนำส่งด่านศุลกากรสงขลาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมตรวจสอบข้อมูลผู้ส่งออกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเพื่อขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งการตรวจยึดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าขาเข้าและขาออกที่มีความเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายและป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักรค่ะ
1: ค่ะมาที่จังหวัดพัทลุงนะคะได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาแสงสว่างในพื้นที่ก่อสร้างค่ะจังหวัดพัทลุงค่ะเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาแสงสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแยกวังปีบหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืนที่อาจจะไม่เพียงพอเมื่อวานนี้ค่ะนายธาราวุฒิช่วยเกิดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยแขวงทางหลวงพัทลุงปลัดอำเภอควนขนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาขยาดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงและผู้รับเหมาก่อสร้างลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกวังปีบตำบลพนมวังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงในการลงพื้นที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและแก้ไขบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะจุดอับสายตาจุดเปลี่ยนเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถมองเห็นสภาพการจราจรและแนวทางการเดินรถได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน
0: นอกจากนี้ได้มีการกำชับให้มีการตรวจสอบความพร้อมของป้ายเตือนไฟสัญญาณอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและระบบจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวจังหวัดพัทลุงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างโดยจะติดตามการแก้ไขปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินไปควบคู่กับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณแยกวังปีบเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนสัญญาณจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการเร่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเหตุเพลิงไหม้เรืออ่าวฉลองค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ติดตามแนวทางในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เรือนะคะบริเวณอ่าวฉลองเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เวลา 9:00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตชั้น1ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่นายชดรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะคะและได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เรือบริเวณอ่าวฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกันหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้เรือบริเวณอ่าวฉลองเมื่อวันที่7มกราคม2569ซึ่งได้รับความเสียหายได้ขอความช่วยเหลือจากจังหวัดภูเก็ต โดยมีความประสงค์ให้จังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหารือและพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: ที่ประชุมได้รับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ร้องหรือผู้ได้รับความเสียหายพร้อมกับรับทราบผลการดำเนินการและแนวทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินการในส่วนที่จังหวัดและหน่วยงานต่างๆสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ด้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงผลการตรวจสอบกรณีดังกล่าวว่าได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและส่งวัตถุพยานให้หน่วยงานด้านการพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วแต่จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเหตุเพลิงไหม้นั้นเกิดจากสาเหตุใดโดยในส่วนของคดีอาญาได้สิ้นสุดกระบวนการตามขั้นตอนแล้วเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอทั้งนี้หากมีพยานหลักฐานใหม่ที่เพียงพอและทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจึงสามารถนำมาพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องได้สำหรับการดำเนินการในส่วนของคดีแพ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการโดยมีกำหนดนัดไกล่เกลี่ยในวันที่7และ19ตุลาคม2569ซึ่งผลจากกระบวนการดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญในการติดตามและพิจารณาแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป
0: ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมติดตามข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือภายใต้กรอบกฎหมายและอำนาจหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้รับความเสียหายพร้อมจะติดตามความคืบหน้าภายหลังการไกล่เกลี่ยต่อไปค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมความเคลื่อนไหวของโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะซึ่งก็จะมีการต่อเวลาอีก2เดือนค่ะไทยช่วยไทย Plus ค่ะเดินหน้าต่ออีก2เดือนเสียงสะท้อนจากร้านค้าและประชาชนในหาดใหญ่ชี้มาตรการร่วมจ่ายยังช่วยพยุงกำลังซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขณะที่ร้านอาหารรายย่อยได้อานิสงส์จากเม็ดเงินที่หมุนเวียนกลับเข้าสู่ชุมชนติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: สำหรับบรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus ยังคงมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องหนึ่งในร้านอาหารที่ได้รับความสนใจคือร้านเจี๊ยบข้าวมันไก่ตั้งอยู่บริเวณถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ย่านชุมชนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยเมนูข้าวมันไก่ซึ่งเป็นเมนูง่ายๆที่รับประทานได้ทุกวัยและเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้บริโภคในแต่ละวันในช่วงที่หลายคนต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบสิทธิ์จากโครงการนี้ได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดภาระค่าครองชีพทำให้บรรยากาศคึกคักขณะที่เสียงจากผู้ประกอบการสะท้อนให้เห็นว่าผลของโครงการไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคแต่ยังเชื่อมต่อไปยังถึงร้านค้าขนาดเล็กที่มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้จากกำลังซื้อของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารในชุมชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประชาชนใช้บริการอยู่เป็นประจำเงินที่ถูกใช้จ่ายในแต่ละมื้อจึงยังคงหมุนเวียนกลับเข้าสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่
2: พอโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เข้ามาใช่ไหมครับก็ลูกค้าก็มีกำลังใช้จ่ายมากขึ้นครับในการจับจ่ายซื้ออาหารค่าอุปโภคบริโภคอย่างร้านผมเนี่ยร้านข้าวมันไก่เนี่ยก็สามารถกระตุ้นยอดได้มากขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็คือสามารถทำแอปได้ดีขึ้นแล้วก็เงินเข้าไวคือหลังจากลูกค้าสแกนปุ๊บวันต่อมาเงินก็จะเข้าเราก็จะได้มีเงินมาใช้จ่ายซื้อของเข้าร้านเลยทันทีก็อยากให้มีโครงการนี้สำหรับผู้ประกอบการนะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่ครับในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับ
0: จากร้านข้าวมันไก่เพียงหนึ่งร้านจะเห็นภาพการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนได้เป็นอย่างดีหลังจากนี้สิ่งที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการคาดหวังจึงไม่ใช่เพียงการประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อแต่คือการทำให้การจับจ่ายยังคงเดินหน้าต่อและให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในร้านค้าเล็กๆและชุมชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการไทยช่วยแถบพระ60-40เดินหน้าต่อเพิ่มเติมอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนรักษากำลังซื้อและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการไทยช่วยแถบพลัดเพิ่มเติมประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาคร

0: ดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวมวงเงินสูงสุด 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการโดยยังคงเป็นการร่วมจ่ายในรูปแบบ60ต่อ40และสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดการขยายโครงการออกไปอีก2เดือนถือเป็นความต่อเนื่องของมาตรการที่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะร้านอาหารและร้านค้าชุมชนที่ต้องการให้กำลังซื้อยังคงหมุนเวียนในพื้นที่ขณะที่ประชาชนก็จะมีตัวช่วยในการบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
1: ดีมากมันเหมือนกับว่าเราจะต้องไม่ต้องจ่ายเต็มโอเคเป็นโครงการที่ดีมากค่ะเราได้ไปสแกนซื้อข้าวสารได้ถุงหนึ่งแล้วนะซื้อเนี่ยอย่างซื้อวันนี้ซื้อข้าวมันไก่ทั้งหมด5ห่อแล้วก็ใช้คนละครึ่งหมดเลยก็เราก็จ่ายไม่กี่บาทเองกินซื้อกลับบ้านฝากลูกฝากหลานนะแล้วก็กลับข้าวที่ตลาดพวกผักพวกไก่พวกเนื้อทุกอย่างเราสแกนซื้อได้หมดเลยตัดสินใจจะซื้อตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นค่ะประทับใจค่ะขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆให้อย่างนี้ให้ประชาชน
2: ตบบ้านตรงไหนมีไทยช่วยไทยมีคนละครึ่งก็จะซื้อที่นั่นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลากินเวลาอะไรนี่จะได้ไม่ได้สะดวกในการกินในการใช้เวลาจะซื้อกับข้าวหรืออะไรพวกนี้ขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ส่งเสริมคนละครึ่งให้กับคนไทยทุกคนอยากจะให้มีต่อและมีตลอดไปครับทุกปีครับถึงแม้จะเดือนละ500ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้เลยครับ
0: ทางนี้การเดินหน้าไทยช่วยแถบพราดเพิ่มเติมอีก2เดือนสะท้อนเป้าหมายของภาครัฐในการดูแลกำลังซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้เม็ดเงินยังคงหมุนเวียนผ่านร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องสมชายอัศสันถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงานช่วงหน้านะคะมาติดตามในหลายจังหวัดนะคะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาครั้งมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: มาในช่วงที่2กับข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยย้ำพร้อมรับมืออุทกภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะคะย้ำพร้อมรับมืออุทกภัยเดินหน้าแผน16ครองยุทธศาสตร์ค่ะวันนี้นายชลนรินทร์เกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยรับฟังสถานการณ์และข้อสั่งการจากส่วนกลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยและดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยส่วนกลางนะคะได้มีการเน้นย้ำให้จังหวัดได้ติดตามระดับน้ำและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนให้เหมาะสมหากระดับน้ำสูงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมแนวป้องกันได้ให้เร่งในการดำเนินการช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยและอพยพประชาชนทันทีโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการกำลังคนเครื่องจักรและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนนอกจากนี้นะคะ
1: นอกจากนี้ค่ะให้เร่งดูแลสถานที่สำคัญนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลและศูนย์พักพิงให้มีไฟฟ้าและน้ำประปาเพียงพอพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวเพื่อสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ยังติดค้างในพื้นที่รวมถึงเร่งสดสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วสำหรับจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดทำแผนภูมิทิศทางน้ำไหล16คลองยุทธศาสตร์ครอบคลุมเส้นทางน้ำสำคัญทั้งฝั่งตะวันตก7คลองฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ2คลองฝั่งตะวันออก5คลองและฝั่งตะวันออกเฉียงใต้2คลองเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์วางแผนระบายน้ำและเตรียมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ
0: ขณะเดียวกันนะคะมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตยังได้มีการสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยสามารถที่จะอพยพกลุ่มเปราะบางในกรุงเทพมหานครประมาณ100คนและลำเลียงอาหารน้ำดื่มให้ประชาชนที่ติดค้างประมาณ500หลังคาเรือนก่อนที่จะเคลื่อนกำลังไปยังจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะย้ำให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเครือข่ายกู้ภัยร่วมกันเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถป้องกันเผชิญเหตุช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะด้านจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้มีการซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่นะเตรียมพร้อมในช่วงฤดูฝนค่ะจังหวัดพัทลุงค่ะเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุหมู่ช่วงฤดูฝนบูรณาการทีมแพทย์ฉุกเฉินกู้ภัยและตำรวจฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงจุดเกิดเหตุคัดแยกและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่บริเวณวงเวียนถนนสายช่วยทุกข์ราชอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินโรงพยาบาลพัทลุงร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทลุงฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากการฝึกซ้อมมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเข้าถึงจุดเกิดเหตุการประเมินสถานการณ์การคัดแยกผู้บาดเจ็บตามระดับความรุนแรงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตลอดจนการลำเลียงและนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบและปลอดภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายสามารถปฏิบัติงานและประสานงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0: ทั้งนี้ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีหลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่งสภาพถนนที่เปียกลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ลดลงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีรถโดยสารและนักเรียนใช้เส้นทางเป็นจำนวนมากการซ้อมแผนจึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมลดความซ้ำซ้อนและความสับสนในการสั่งการและประสานงานการฝึกซ้อมครั้งนี้ยังเป็นการยกระดับความพร้อมของทีมแพทย์ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและลำเลียงผู้ประสบเหตุได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีหลังเกิดเหตุการณ์จริงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงฤดูฝนลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางเพื่อร่วมกันในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ ไปกันที่สุราษฎร์ธานีนะคะพ่อเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะได้ห่วงใยครัวเรือนเปราะบางนะคะสั่งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจค่ะพ่อเมืองสุราษฎร์ธานีห่วงใยครอบครัวเปราะบางมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมเร่งให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะวันนี้นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานพม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีทหารมทบ.45ฝ่ายปกครองจิตอาสาผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและให้กำลังใจครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจำนวน2ราย
1: รายแรกค่ะนายสิงหาแสงแพร้วอายุ43ปีเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวล่าสุดประสบอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอาศัยอยู่กับภรรยาและลูก4คนณบ้านเลขที่ 3/3 หมู่ที่3ตำบลเขาวงมีอาชีพกรีดยางรายได้ไม่แน่นอนบ้านพักอาศัยมีสภาพเสื่อมโทรมขาดสุขลักษณะที่ดีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเด็กทั้ง4คนเบื้องต้นทหารมทบ .45 และจิตอาสาได้ช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านพักอาศัยให้มีสุขลักษณะที่ดีขณะที่ทางพม.จะช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาของบุตรคนโตและคนรองเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ส่วนอีก2คนให้อยู่ในความดูแลของครอบครัวและญาติๆพร้อมหาแนวทางการช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของอาชีพและช่วยเหลือด้านอื่นๆตามความเหมาะสม
0: จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่40/1หมู่ที่3ตำบลเขาพังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของถุงยางชีพแก่นางสาวทัศนีรุ่งสว่างอายุ57ปีเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอาศัยอยู่บ้านตามลำพังประกอบอาชีพรับจ้างขายของที่ระลึกในเขื่อนราชประภามีรายได้ไม่แน่นอนโครงสร้างที่พักอาศัยไม่มั่นคงแต่โครงสร้างรายได้เปราะบางมีภาระหนี้สินซึ่งทางพม.ได้มีการประสานหน่วยงานในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือด้านอาชีพให้มีความมั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอนพร้อมติดตามการช่วยเหลือและประเมินผลอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ด้านจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินค่ะจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินนะคะพิจารณาราคาประเมินห้องชุดและที่ดินนายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮาอีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดภูเก็ตในการนี้มีนายอดิศักดิ์คงสะอาดธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น3สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาการกำหนดและปรับปรุงราคาประเมินทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมพร้อมพิจารณาการกำหนดราคาประเมินห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงการพิจารณาราคาประเมินห้องชุดที่ครบรอบการใช้บัญชีเพื่อให้ข้อมูลราคาประเมินสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและข้อมูลราคาตลาดสำหรับใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและประโยชน์อื่นของรัฐ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณากำหนดราคาประเมินห้องชุดในพื้นที่ราไวเชิงทะเลและกำมะลารวมถึงพิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินกรณีมีการคัดค้านราคาประเมินโดยมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินของจังหวัดเพื่อให้การกำหนดราคาประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์มีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างถูกต้องค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในทุกมิติค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติพร้อมเดินหน้าในการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องค่ะในการประชุมกรมการจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนกันยายน2569นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในทุกมิติตลอดปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาพร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีผลงานและทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวการเกษตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการดูแลประชาชนและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
0: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ฝากให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนโดยในปีที่ผ่านมาแม้จังหวัดจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปี2568แต่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี
1: สำหรับปีนี้ค่ะขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมนำแผนการบริหารจัดการน้ำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและนำพาจังหวัดไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะ
1: ในช่วงท้ายของการประชุมส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความยินดีและให้กำลังใจนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินโดยต่างแสดงความขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และการทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมาพร้อมร่วมส่งกำลังใจในโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งใหม่ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้านหมอวลัยลักษณ์นะคะก็ได้มีการพบสื่อเพื่ออัปเดตความสำเร็จนะคะในการเดินหน้ามหาวิทยาลัยคุณภาพระดับโลกค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะจัดกิจกรรมอธิบดีอธิการบดีพบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช2026เพื่อเปิดพื้นที่พูดคุยพร้อมอัปเดตความสำเร็จและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับโลกที่ห้องหัวตะพานอาคารจุฬาภรณ์เวชวัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพบปะและพูดคุยกับบรรดาสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานความสำเร็จรวมถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง
0: ๆนอกจากนี้สื่อมวลชนยังได้เยี่ยมชมศูนย์วินิจฉัยและรักษาโรคจอตาซึ่งให้บริการดูแลผู้ป่วยด้านจัดสุขวิทยาทั่วไปและมีเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญและศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคจอตาตลอดจนการให้บริการด้านสุขภาพองค์รวม Wellness and Longevity ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกทั้งยังมีการสาธิตแนะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยอาทิเครื่องวัดมวลร่างกายและเครื่องวัดการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานพร้อมรับคำแนะนำด้านโภชนาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสะท้อนแนวทางในการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นทั้งการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันค่ะ
1: ศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวว่าในปีการศึกษา2569มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ถึง 4,152 คนนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ย 3.46 และอัตราการ drop out เป็น 0% สะท้อนถึงคุณภาพของนักศึกษาและระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชนแล้วยังเป็นการสื่อสารความก้าวหน้าและศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งการศึกษาการวิจัยและการแพทย์สู่สาธารณชน
2: ที่เราภาคภูมิใจมากในปี2569นี่ก็คือการรับนักศึกษาใหม่นะฮะนักศึกษาปี69เนี่ยเรารับได้มากที่สุดตั้งแต่เราตั้งมหาวิทยาลัยมา 4,152 คนจำนวนเนี่ยก็น่าสนใจแต่ว่าที่น่ายินดีมากกว่านั้นก็คือคุณภาพคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาปี69เนี่ยก็อยู่ที่ 3.46 ซึ่งถือว่าสูงมากเพราะงั้นเรามั่นใจได้ว่าเด็กคุณภาพแรกเข้าขนาดนี้ประกอบกับกระบวนการเรียนการสอนของเราที่เราใช้ระบบ UK PSF ของประเทศอังกฤษนะครับก็จะทำให้เด็กของเราเนี่ยจบไปบัณฑิตที่มีคุณภาพเวลาไปทำงานก็จะมีศักยภาพสูงเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการมอบรางวัลต้งห่อค่ะเชิดชูสถานศึกษาค่ะจังหวัดภูเก็ตได้มอบรางวัลต้งห่อเชิดชูสถานศึกษาผู้บริหารครูและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและอัตลักษณ์คนภูเก็ตค่ะประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมคนภูเก็ตต้งห่อตามหลักธรรมแห่งศาสนาประจำ

0: ปี2569ที่ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินโครงการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2โครงการมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นเด็กต้องหอหรือคนดีรอบด้านทั้งความดีความเก่งและความสุขมีคุณธรรมกตัญญูมีทักษะการเรียนรู้และสามารถปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมค่ะ
1: สำหรับปี2569ค่ะมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้และอำเภอถลางเข้าร่วมการประเมินโดยมีผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัลรวม158รายประกอบด้วยสถานศึกษาดีเด่น27แห่งผู้บริหารและครู80คนและสุดยอดเยาวชนคนต่งหอ51คนขณะที่ผลการประเมินสถานศึกษาพบว่ามีนักเรียนผ่านเกณฑ์รวม 2,631 คนสะท้อนการนำหลักธรรมคุณธรรมและค่านิยมคนภูเก็ตต่งหอไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมของสถานศึกษาทั้งนี้แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานต่อไปเน้นการส่งเสริมให้นวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้จริงการบูรณาการคุณลักษณะคนภูเก็ตต่งหอทั้ง10ข้อในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลและการจัดทำรายงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูแกนนำหน่วยงานต้นสังกัดและภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันขับเคลื่อน
0: ในโอกาสนี้นางสมจิตสุนทรางกูลนายกพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ตและนายฉะลำอัธธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะด้านจังหวัดสตูลนะคะก็ได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูมุทิตากสินานุสรค่ะจังหวัดสตูลได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูมุทิตากสินานุสรณ์ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาพร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษารวม43รายที่โรงเรียนอนุบาลสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2569ครูมุทิตากสินานุสรณ์โดยมีดร.สุชาติพงษ์ทรงทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสตูลพร้อมด้วยผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสีย

0: ลาดอกไม้ใจน้องสู่พี่และกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อร่วมสนุกบั้นปลายให้หัวใจยิ้มได้ปากบาราวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และส่งต่อคุณค่าของความมุ่งมั่นเสียสละและการอุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้คงอยู่ในระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะมณฑลทหารบกที่42นะคะก็ได้จัดพิธีอำลาและเชิดชูเกียรติทหารเกษียณอายุราชการประจำปี2569ค่ะมณฑลทหารบกที่42นะคะได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องกำลังพลที่ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเสียสละเพื่อกองทัพบกและประเทศชาติตลอดระยะเวลาการรับราชการค่ะที่ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569โดยมีข้าราชการทหารที่ครบเกษียณอายุราชการพร้อมด้วยกำลังพลและทหารประจำการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีได้มีการกล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการทหารผู้เกษียณอายุราชการพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแก่กำลังพลที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเสียสละตลอดระยะเวลาของการรับราชการ
1: มณฑลทหารบกที่42ค่ะจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการในปี2569ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเต็มกำลังความสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติไปอย่างต่อเนื่องและถึงแม้จะสิ้นสุดภารกิจในชีวิตราชการแต่คุณงามความดีประสบการณ์และความภาคภูมิใจในความเป็นทหารยังคงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าโดยมณฑลทหารบกที่42เชื่อมั่นว่าผู้เกษียณอายุราชการจะสามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมตลอดชีวิตการทำงานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะมาที่จังหวัดปัตตานีนะคะกับการเตรียมจัดวอลเลย์บอลเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2ชิงถ้วยพระราชทานค่ะจังหวัดปัตตานีแถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับยุวชนเยาวชนชายแดนใต้ไทยเว็บโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569จังหวัดปัตตานีได้แถลงความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยเว็บโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีโดยมีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนโดยการแข่งขันครั้งนี้มีทีมยุวชนและเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมจำนวน321ทีมแบ่งการแข่งขันตามรุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปีและ18ปีทั้งประเภทชายและหญิงเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลเรียนรู้การทำงานเป็นทีมมีระเบียบวินัยและได้รับประสบการณ์การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
0: นางพาติมอสดียาหมู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าจังหวัดปัตตานีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมสนับสนุนการจัดการแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเพื่อให้พื้นที่จังหวัดปัตตานีสามารถเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เยาวชนภายใต้แนวคิดกีฬาสร้างเมืองเมืองสร้างคนขณะที่ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาได้ร่วมกันในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะเดียวกันสถานศึกษายังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงกีฬาซึ่งนอกจากช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายแล้วยังส่งเสริมระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นค่ะเปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะคะสำหรับงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดนคร

0: ธรรมราชสืบสานประเพณี103ปีค่ะเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญ103ปีเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะค่ำวันนี้เวลา19นาฬิกาณเวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนในวาระพิเศษครบรอบ103ปีและเป็นปีแรกของงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ภายใต้ร่มเงาของมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต
1: ้งานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนครที่แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงมโนราสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกระจายรายได้สู่ชุมชนไฮไลท์สำคัญของงานคือการประกวดหมับและริ้วขบวนแห่หมับชิงรางวัลหมับทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569บริเวณถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดู6พร้อมการแสดงของนักแสดงจากทุกอำเภอกว่า 3,000 ชีวิต
0: นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลากหลายอาทิการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานการประกวดหุ่นเปรตกิจกรรมลาวัฒนธรรมสร้างสรรค์ปิ่นพื้นบ้านการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชการประกวดเทพบุตรเมืองนครการประกวด To Be Number One Next Gen นะคะเยาวชนยุคใหม่แต่งกายผ้าไทยกิจกรรมการสาธิตและการจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมการสัมผัสมนต์เสน่ห์ของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10พร้อมเที่ยวชมกิจกรรมการแสดงและเลือกซื้อสินค้าในระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่12ตุลาคม2569ณจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมกันในการอนุรักษ์สืบทอดและส่งต่ออัตลักษณ์ของเมืองนครสู่คนรุ่นต่อไปค่ะ
1: ปิดท้ายกันที่จังหวัดยะลานะคะกู้ชีพยะลาค่ะโชว์ฝีมือรวบงูเห่านะคะซุกเครื่องขูดมะพร้าวนะคะบ้านทุ่งดาวค่ะระทึกพบงูเห่ากว่า1เมตรค่ะซุกหลังเครื่องขูดมะพร้าวในบ้านพักชาวบ้านลำพญาจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเร่งเข้าจับอย่างระมัดระวังก่อนจะนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยค่ะวันนี้ค่ะศูนย์กู้ชีพกู้ภัยลำพญาค่ะได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการนะเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือชาวบ้านค่ะหลังได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินว่าพบงูพิษซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านพักนะคะบริเวณบ้านทุ่งเดาหมู่ที่5ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะ
0: เมื่อเดินทางถึงจุดเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบริเวณห้องครัวตามที่ได้รับแจ้งพบงูพิษร้ายแรงขนาดความยาวประมาณ1เมตรกำลังขดตัวแอบซ่อนอยู่ที่บริเวณด้านหลังเครื่องขูดมะพร้าวเนื่องจากงูเห่านั้นเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงและอยู่ในพื้นที่แคบเจ้าหน้าที่ชุดจับงูจึงต้องมีการปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังสูงสุดโดยใช้อุปกรณ์เชี่ยวชาญเข้าควบคุมสถานการณ์และสามารถจับกุมงูเห่าตัวดังกล่าวไว้ได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายใดๆก่อนจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลชุมชนค่ะ
1: ทั้งนี้ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยลำพญาค่ะได้เตือนประชาชนให้ประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะหากว่าพบงูสัตว์มีพิษเข้าบ้านหรือว่าต้องการกำจัดรังห้ามเข้าใกล้หรือพยายามจับด้วยตนเองเด็ดขาดค่ะเนื่องจากว่าเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตนะคะและสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ที่โทร0980134390ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: คุณแม่ฉันจะโดนหลอกไหมเนี่ยลูกประสังไปด้วย
2: No way เจอแบบนี้ให้ปฏิเสธการรับของหรือเปิดก่อนจ่ายตามมาตรการส่งดี
1: ต้องการการตกเป็นเหยื่อ

หมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระโปงคุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับที่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระโปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

เสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นคุ้มทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพพังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34 แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้จีไอชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะปลาไม้นะคะจากแถวของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22มั้ยอ่ะประมาณนั้นน่ะค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะรีบคือรวมๆคืออร่อยอ่ะค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากจะค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังแล้วก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเตยแล้วก็มารับเอาตาข่ายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแปลงกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหวานพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นอะไรไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยก็มีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าเขาทุเรียนยังไม่อยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะการปล่อยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบทะเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก 5-6 ปีมันก็เริ่มได้ผลแล้วใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่หนึ่งไม่ขายปีที่สองไม่ขายปีที่สามอาจจะไปขายปีที่สี่ค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่องปูมันเปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่ห้าค่ะปีที่ห้านี่ก็

0: จ้าของสวนบอกว่าสวนที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นไงนะคะแม
1: ่หวานมันครีมมี่เนื้อ

0: โตสุดก็ไม่เกิน2โล2โลครึ่งอะค่ะ
1: อันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการ

0: เป็นเฉพาะอำเภอกระปงที่ลงสาลิกาคือดีก็คืออากาศอากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติ
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมากๆนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้สาลิกาของอำเภอ

0: ่ะแม่บอกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดได้มาลองชิมสาลิกาที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ
1: จะกินทุเรียนอื่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยอย่างที่แม่บอกจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่นี่ค่ะทุเรียนสาลิกาที่อำเภอกระโปงที่บ้านท่านาส่วนปลาละไม้นั่นเองค่ะ

0: เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกระปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกระปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกระปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กระปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกระปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
2: ในสวนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3ไร่ใช่ไหมคะ
3: แม่3ไร
2: ่ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไม้อีกหลากหลายมากมีอะไรบ้างคะแม่
3: มีจำปาทองปาปานค่ะ
2: คือจำปาดะ
3: จำปาดะ
2: คือจำปาดะค่ะ
3: จำปาดะ
2: แล้วก็
3: มีมังคุด
2: มังคุด
3: ค่ะแล้วก็มีลงกง
2: ลองกอง
3: ค่ะ
2: มังคุดนี่คือมังคุดที่พังงาของขึ้นชื่อของพังงาเหมือนกัน
3: ใช่
2: ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดทิพย์พังงาใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดทิพย์พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซั่นในช่วงของฟุตซีซั่นต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราช่วยชมสดกันต่อนะคะไปหานายกไป

0: ป้าละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็จะมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
2: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะแล้วเป็นออกลูกปีนี้
1: ออกลูกปีแรก
2: แล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค่ะ
2: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
1: เละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี
2: ้ใช่
1: อันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะอันนี้หล่นนะสีมัน
1: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสีประมาณนี้สีเหลืองแต่ยังไม่ชัดใช่ไหมคะแม่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ก็คือสาลิกา
2: ค่ะสาลิกามันมีบ้าง
1: อันนี้คือผลนี่คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาบลิงค่ะ
3: ฮะ
2: สุก
1: มันตัดเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: ว่าสีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
1: ที่อายุหลายปีแล้วเอาผลมาหลายรอบแล้ว
2: ค่ะ

0: เนื้อมันจะแห้งกว่า
1: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ไส้สนิมค่ะเนื้อค่ะสีเหลือง
1: เนื้อสีเหลือง
0: ค่ะแล้วก็เปลือกก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
0: รสชาติหวานมันค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: หาแม่จะปอกให้หมดนี้เลยเหรอคะ
1: ไม่เดี๋ยวๆเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวยนะคะอันนี้20
1: กว่าปี
0: นี่ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่าลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงอร่อยมากค่ะรสชาติจริงๆหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระโปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับทุเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระโปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปาดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไผ่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

านนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาลิการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาลิกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาลิกานะคะซึ่งมีหลากหลายสวนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดการเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดทิพย์พังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

0: น
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
0: ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: พระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญทุกๆสิ่งล้วนเกิดจากผลของบุญและผลของกรรมรายการคนคลองธรรมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดนางพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้มีการจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนื้อหารายการวันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยครับ
1: วัดนางพระยาตั้งอยู่ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปีตัววัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำปากนครที่ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมืองนครศรีธรรมราชและเป็นแม่น้ำสายสำคัญทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชวัดนางพญาแต่เดิมเมื่อพันปีก่อนบริเวณแห่งนี้มีชัยภูมิที่ดีจึงได้ถูกกำหนดให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้ารวมทั้งเรือรบของอาณาจักรในสมัยโบราณและสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีที่อบอุ่นหัวใจเป็นที่พึ่งพิงสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงทุกคนกับการจัดทำฌาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายบริการที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเข้าใจและการดูแลสัตว์เลี้ยงที่จากไปอย่างสงบสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เพียงเป็นเพื่อนเล่นหรือสัตว์ในบ้านแต่พวกเขาคือสมาชิกของครอบครัวที่เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในทุกช่วงของชีวิตการจากลาของสัตว์เลี้ยงย่อมนำมาซึ่งความเสียใจแต่ในความเศร้านั้นเราสามารถส่งสัตว์เลี้ยงของเราไปด้วยความรักด้วยพิธีฌาปนกิจที่ถูกจัดอย่างละเอียดอ่อนและพิถีพิถัน

0: ครับเจริญพรก็ในเรื่องของการสร้างชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็เพิ่งได้จัดทำมาเป็นเวลาประมาณ1เดือนเศษซึ่งอาตมาเองเนี่ยได้มีการปรารภปรึกษากับลูกศิษย์ซึ่งเป็นคุณหมอที่ร้านป่านครรักษาสัตว์ซึ่งเป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องของสัตว์เรื่องของน้องหมาน้องแมวรักษาอยู่ก็ได้เล็งเห็นว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยยังไม่มีสถานที่เตาเผาสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ที่ญาติโยมเขาได้เลี้ยงเวลาสัตว์เลี้ยงของญาติโยมที่เขารักเนี่ยเขาได้ถึงแก่กรรมหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าตายลงเนี่ยก็ บางคนบางท่านเนี่ยอยากที่จะนำสัตว์เลี้ยงซึ่งถือว่าเป็นลูกของเขาเองเนี่ยอยากจะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยากจะสวดบังสกุลอยากจะเผาอะไรเนี้ยแต่ยังไม่มีสถานที่อาตมาเองเนี่ยก็เลยคิดแล้วก็เริ่มสร้างขึ้นมาเลยแล้วก็ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วก็เริ่มสร้างเตาเผาชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นมาก็ใช้เวลาระยะในการสร้างเนี่ยประมาณ1เดือนเสร็จ1เดือนเสร็จก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเผาศพน้องหมาน้องแมวและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเหตุผลที่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็เพราะว่าวัดเนี่ยอาตมาเองเนี่ยอยากจะสงเคราะห์ให้กับญาติโยมให้กับชุมชนสังคมเป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระและเป็นการสงเคราะห์แก่ญาติโยมที่เขารักสัตว์เลี้ยงของแต่ละคนแต่ละท่านอย่างเนี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยที่วัดเองเนี่ยก็เผาศพน้องหมาน้องแมวมาเนี่ยประมาณเกือบ20ศพวันนี้ก็มี2ศพที่ติดต่อเข้ามาซึ่งทางวัดเองเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดหรือระบุเวลาว่าจะต้องมาเผาตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงตอนเย็นแต่จะเผาให้ตลอดเวลาคือถ้าติดต่อเข้ามาตอนกลางคืนก็ติดข้อเผาให้ก็จะมีการทำพิธีสวดบังสกุลให้น้องหมาน้องแมวที่ล่วงลับไปนะที่ล่วงลับไปแล้วก็สวดบังสกุลเสร็จก็นำน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปเผาดังที่เตาเผาพอเผาเสร็จก็ทำพิธีลอยอังคารให้ด้วยลอยกระดูกลอยอังคารที่แม่น้ำป่านครด้านหน้าวัดแต่วัดนางพญาเป็นลำดับไปแล้วก็ที่เผาไปก็มีน้องหมาน้องแมวแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็คือกระต่ายมีน้องกระต่ายด้วยน้องกระต่ายก็เพิ่งเผาไปก็แต่มาเล็งเห็นอย่างนี้ครับว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเนี่ยยังไม่มีเมื่อยังไม่มีเนี่ยแต่มาก็เลยสร้างเตาเผานี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและก็สงเคราะห์บางคนบางท่านญาติโยมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเขาอยู่คอนโดหรือว่าอยู่ในที่ที่ว่าเป็นบ้านเช่าอย่างเนี้ยสัตว์เลี้ยงเขาเสียชีวิตอย่างเนี้ยเขาไม่มีที่ฝังเขาอยากจะเผาก็เลยช่วยสงเคราะห์ให้ตรงนี้แล้วก็ในภาคใต้เองเนี่ยที่ตมาพอทราบข้อมูลเนี่ยว่ายังไม่มีที่ไหนที่ทำในเรื่องของการสงเคราะห์ชาปนกิจอย่างนี้ที่เห็นมีอยู่ก็อาจจะมีที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ที่วัดกองเปลที่วัดกองเปลนะแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชก็ที่วัดนางพญาตอนนี้วัดนางพญาก็ถือว่าเป็นวัดที่แรกที่เผาศพสัตว์เลี้ยงแล้วก็วงเล็บว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่จะมีเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงในความไม่เบียดเบียนสัตว์และความมีเมตตากรุณาเนี่ยก็ขออนุญาตยกเอาหลักธรรมในเรื่องของการเมตตาการมีเมตตามีความกรุณา มีความมุทิตามีความอุเบกขาซึ่งทั้ง3อย่างนี้เนี่ยเราก็ใช้อยู่ในสังคมปัจจุบันในกับมนุษย์ด้วยกันหรือแม้กระทั่งกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเรามองว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทีไม่รู้เนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชีวิตหนึ่งแล้วก็เป็นชีวิตที่มีค่ามีคุณค่าเหมือนกันเราควรที่จะมีความเมตตามีความกรุณามีความมุทิตาในชีวิตของสัตว์ในทุกชีวิตในทุกสรรพสิ่งเพราะเราก็เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเท่าแต่ว่าเรามนุษย์เนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็ได้ชื่อว่ามนุษย์สัตว์เป็นสัตว์อันประเสริฐส่วนสัตว์ที่เกิดเป็นสัตว์เนี่ยเราก็ให้นามชื่อว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่โดยความเป็นจริงโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าจะการเกิดเป็นมนุษย์หรือการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็คือ1ชีวิตเท่ากัน1ชีวิตเท่ากันก็หมายความว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยหรือแต่ละสรรพสิ่งเนี่ยอาจจะสร้างบุญสร้างกรรมไม่เหมือนกันการมาเกิดในภพภูมิปัจจุบันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่โดยความเป็นจริงของสรรพสิ่งธรรมชาติเนี่ยก็คือ1ชีวิตมีค่าเท่ากันหมดเหมือนอาตมาเองเนี่ยขอปรารภกลับไปย้อนกลับไปว่ามีการตั้งคำถามว่าหมาแมวเนี่ยหมาแมวเผาหมาแมวตายลงเนี่ยแค่ขุดหลุมฝังก็จบแล้วทำไมต้องมาเผาให้เป็นภาระอาตมาก็ตอบกลับไปว่าเนี่ยขนาดมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราเสียชีวิตเนี่ยเรายังเผาได้เลยทำพิธีได้เลยแล้วทำไมสัตว์เลี้ยงที่เรารักเนี่ยทำไมเราจะเผาไม่ได้เราจะทำพิธีให้ไม่ได้คนที่ใจเป็นสัตว์ก็มีเยอะสัตว์ที่ใจเป็นคนก็มีมากฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าแบ่งแยกว่า นี่เป็นสัตว์นี่เป็นมนุษย์นี่เป็นคนแต่ว่าเราต้องมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราเลี้ยงเรียนน่ะคนที่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะเขารักสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยเหมือนที่วัดเนี่ยที่ว่าเจอเหตุการณ์เวลาน้องหมาน้องแมวเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาพามาเผาเขาก็มีความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ก็รักเหมือนลูกของเขาบางคนเนี่ยญาติโยมบางคนบางท่านไม่มีลูกไม่มีหลานเขารักน้องหมาน้องแมวเขาเหมือนลูกเหมือนหลานนะบางตัวนะอยู่มา20กว่าปี20กว่าปีบางตัวอยู่มา20กว่าปีแล้วก็รักเหมือนลูกของเขาเนี่ยก็มีความผูกพันเนี่ยก็เลยอยากจะให้ญาติโยมได้เห็นถึงความเมตตาความกรุณาถ้าหากว่าเรามีความเมตตามีความกรุณาต่อสัตว์แล้วเนี่ยเราก็จะมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกันรักสัตว์ให้เหมือนกับที่เรารักเพื่อนมนุษย์ให้ถือว่าเขาก็เป็นสรรพสิ่งมีชีวิตเป็นชีวิตที่มีค่าเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เช่นเดียวกับเราเหมือนกันก็ขอเจริญพร
1: สัตว์เลี้ยงไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงทั่วไปแต่พวกเขาเปรียบเสมือนเพื่อนแท้เปรียบเสมือนครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราการสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่เรารักจึงเปรียบเสมือนกับการสูญเสียสมาชิกของคนสำคัญในครอบครัวความรู้สึกโศกเศร้าความว่างเปล่าและความคิดถึงก็หลั่งไหลเข้ามาแทนที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจและเสียใจอย่างมากแต่การจัดพิธีชาปนกิจให้กับสัตว์เลี้ยงที่เรารักก็จะช่วยให้เราได้ส่งเขาไปสู่สุคติอย่างสงบและเป็นการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อเขาการได้อำลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นการรำลึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เราเคยร่วมกันและทำให้เราได้ปล่อยความโศกเศร้าและยอมรับกับความเป็นจริงการจัดพิธีชาปนกิจยังเป็นการสร้างความทรงจำดีๆที่เราได้เก็บไว้ในใจตลอดไปแม้ว่าร่างกายของเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ความรักและความผูกพันที่มีต่อกันคงอยู่ตลอดไปในการเก็บอัฐิของเขา ก็เหมือนกับการมีส่วนหนึ่งของเขาที่ยังคงอยู่กับเราเสมอการจากลาเป็นเรื่องที่ยากแต่การที่ส่งเพื่อนรักไปอย่างสมเกียรติจะช่วยให้เราคลายความเศร้าและเดินหน้าต่อไปด้วยความทรงจำดีๆที่เราสร้างร่วมกันมาพี่ฝนเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลในการจัดทำชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงเป็นคนที่คอยประสานงานระหว่างผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาทำการชาปนกิจกับเจ้าหน้าที่ภายในวัดเพื่อจัดลำดับคิววันนี้เรามาพูดคุยกับพี่ฝนถึงแรงบันดาลใจที่มีการจัดตั้งชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงมีความเป็นมายังไงติดตามกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับพี่ฝน
3: สวัสดีค่ะนะ
2: ครับอยากสอบถามพี่ฝนว่าแนวคิดแล้วก็การริเริ่มที่มีการจัดตั้งชาปนกิจสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้มีริเริ่มมาจากไหนมีแนวคิดยังไงครับ
3: ค่ะอันนี้ขอเท้าความก่อนนะคะก็คือพี่อ่ะเป็นคนเลี้ยงแมวเป็นทาสแมวอยู่แล้วค่ะแล้วก็แมวพี่ไม่สบายพี่ก็เลยพาไปหาคุณหมอที่ปากนครรักษาสัตว์นะคะคุณหมอก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าพี่วัดอ่ะเขามีการเผาน้องหมาน้องแมวหรือเปล่าเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะที่เขารักอะค่ะเขารักแล้วเขาอยากจะทำพิธีให้พี่ก็เลยมาแจ้งเจ้าอาวาสท่านก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นตกลงทำเลยก็คือสร้างณตอนนั้นเลยค่ะก็คือทำโครงการขึ้นมาเลยแล้วก็ท่านก็บอกว่าไหนๆเราก็สร้างแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อที่ว่าให้เขามาใช้บริการแล้วก็ทำให้เขาแบบเหมือนกับส่งน้องหมาน้องแมวของเขาอะค่ะให้เสร็จสิ้นไปเลยอะ
2: ครับแล้วก็ตัวเตาเผาอะครับเราได้สร้างมาระยะเวลานานหรือยังครับ
3: ก็เริ่มสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาค่ะแล้วก็เพิ่งมาเสร็จได้ไม่นานนี้เองค่ะ
2: ครับแล้วก็มีการตอบรับยังไงบ้างครับกับคนในพื้นที่หรือกับกลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยง
3: ก็จะมีถ้าทางคลินิกอะค่ะที่รักษาสัตว์ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งก็ข้อแล้วก็เราก็ลงยิงแอดใน Facebook อะค่ะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในหลายๆทางก็จะรู้ทั้งในจังหวัดนครแล้วก็จังหวัดอื่นด้วยค่ะ
2: อยากสอบถามพี่ฝนว่าลำดับขั้นตอนในการติดต่อเข้ามาเพื่อจะทำชาปนกิจสัตว์เลี้ยงครับมีลำดับขั้นตอนยังไงบ้างครับ
3: ก็ช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจวัดนางพญานะคะแล้วก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์สำนักงานนะคะเราก็จะแจ้งไว้แล้วนะคะหน้าเพจวัดนางพญาค่ะก็แจ้งเข้ามาเราก็จะจัดคิวให้ว่าน้องสามารถเข้ามาได้ช่วงเวลาไหนนะคะเข้ามาก็จะมีการทำพิธีให้เหมือนคนทุกอย่างเลยค่ะและเสร็จจากการทำพิธีก็ให้นำน้องนะคะไปที่เตาเผาเผาเสร็จก็อยู่ที่ว่าเจ้าของค่ะจะประสงค์ว่าจะเก็บกระดูกน้องกลับหรือว่าจะลอยอังคารนะคะถ้าประสงค์ว่าจะลอยอังคารเราก็สามารถลอยได้ที่ท่าน้ำวัดนางพญาได้เลยค่ะ
2: เราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายตรงนี้เรามีเงินที่จะมาหมุนเวียนในการจัดซื้อเช่นว่าวัสดุในการจัดทำพิธีแบบนี้จากที่ไหนบ้างครับ
3: เริ่มต้นเลยนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ทุกท่านนะคะสามารถสมทบทุนได้เข้ามานะคะแล้วก็เราก็จะนำเงินตรงนั้นนะคะมาสร้างเสร็จก็คือจากนี้ก็คือแล้วแต่ว่าทุกท่านก็สามารถบริจาคเข้ามาได้เราก็จะนำเงินส่วนนี้ค่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันหรือว่าซื้อถ่านหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการเผาค่ะ
2: ครับนอกจากนี้ยังมีช่องทางไหนบ้างครับที่มอบให้กับคุณผู้ชมสามารถร่วมสมทบทุนหรือบริจาค
3: ถ้าทุกท่านสามารถร่วมบุญได้นะคะเข้าไปที่เพจวัดนางพญานะคะเราจะมีการโพสต์ไว้แล้วนะคะว่าร่วมสมทบชาปนกิจสัตว์เลี้ยงนะคะก็สามารถเข้าไปสแกน QR code หรือว่าตามเลขบัญชีนั้นได้เลยค่ะ
4: แล้วก็วันนี้ก็คือได้มาน้องหมาปอมซึ่งเลี้ยงกันมา10ปีละแล้วก็ได้มาชาปนกิจหรือมาเผาที่วัดนางพญาทางตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ก่อนหน้านี้ทุกคนก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยกันทุกบ้านเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ครอบครัว ก็ส่วนหนึ่งก็เกิดความอบอุ่นใจเลี้ยงหมาบ้างแมวบ้างกระต่ายบ้างแต่พอมันเสียชีวิตขึ้นมาไม่มีใครอยากจะฝังมันแต่โดยที่ว่าวัดนี้ได้ตอบโจทย์ตอบรับจุดนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาโปรโมทวัดนะคะแต่ด้วยความรู้สึกของตัวเองก็คือเหมือนบุคคลในครอบครัวเราอยากจะทำสิ่งสุดท้ายให้เขาเหมือนญาติคนหนึ่งแต่บังเอิญว่าวัดนี้มันมีให้เราทุกอย่างก็เลยพามาวัดนี้แล้วก็พอมาติดต่อสถานที่โทรมาจองลายเสร็จถามเรื่องค่าใช้จ่ายทางนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรเลยเหมือนกับว่ามันรู้สึกดีกับเราที่ว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่เรารักหรือว่าบุคคลในครอบครัวที่เราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วเพราะว่าบางคนเลี้ยงมาไม่ได้แค่เดือน2เดือนแต่มันเป็น5ปี10ปีมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่ด้วยกันกินด้วยกันแต่พอมาที่นี่วัดนี้เหมือนกับว่าเราได้ทุกอย่างกลับมาครบกับความรู้สึกที่เราเสียไปเหมือนที่ว่าเราทำชาปนกิจงานศพให้กับญาติคนๆนึงแต่วัดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย

แม้กระทั่งตอนทำพิธีมีการทอดผ้าบางสกุลให้เรียบร้อยเหมือนทำให้กับหนึ่งในครอบครัวนะคะลองมาติดต่อที่วัดนี้ดูหลายๆอย่างไปมันรู้สึกดีโดยที่เราไม่ต้องฝังเขาไว้ใต้ดินนะคะขอบคุณค่ะ

สัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวที่เคียงข้างเราทั้งยามทุกข์และยามสุขเป็นเพื่อนที่เข้าใจอย่างแท้จริงการสูญเสียพวกเขาจึงทิ้งช่องว่างในใจการที่ได้แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อพวกเขาครั้งสุดท้ายจึงเป็นเหมือนกับการปลอบประโลมใจให้เจ้าของได้ปล่อยวางและบอกลาจากใจจริงการบริการชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงที่รักที่ต้องการจัดพิธีอำลาให้กับเขาอย่างภาคภูมิใจชาปนกิจสัตว์เลี้ยงจึงไม่ใช่แค่การส่งร่างแต่เป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายที่แฝงไปด้วยทั้งความรักความเมตตาอย่างแท้จริงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เจ้าของได้ปลดปล่อยความเศร้าอย่างมีสติและเป็นการส่งพวกเขาไปสู่โลกที่สงบสุขด้วยความรักและความทรงจำที่จะอยู่ตลอดไป

นอกจากนี้วัดนางพระยาเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและเรื่องราวที่น่าสนใจไม่เพียงแต่มีความสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความเชื่อและความศรัทธาประเพณีที่ชาวบ้านและนักเดินทางต่างเคารพนับถือภายในวัดนี้มีวิหารประดิษฐานรูปเคารพของแม่นางพระยาซึ่งประทับท่านั่งพับเพียบสง่างามและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาโดยมีความเชื่อว่าการยกมือไหว้เมื่อผ่านหน้าวัดนางพระยาจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาให้ชีวิตนอกจากนี้ยังมีผู้คนที่มากมายที่มาขอพรและเมื่อต้องการความสำเร็จในชีวิตก็มักจะบนบานศาลกล่าวต่อแม่นางพระยาหากประสบความสำเร็จดังปรารถนาก็มักจะนำผ้าสบายและเครื่องสำอางมาแก้บนตามประเพณีที่สืบทอดกันมาในบริเวณวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายที่ผู้คนให้ความเคารพเช่นเทพพระราหูทรงครุฑสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้ของประเทศไทยเชื่อกันว่ามีอำนาจปกปักรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายผู้ที่สักการะต่างหวังให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความร่มเย็นและพ้นจากเคราะห์ร้ายอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในวัดนี้ก็คือเทพจตุคามรามเทพเทพที่คนในนครศรีธรรมราชและภาคใต้เคารพนับถือประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุครามรามเทพเป็นเทพคู่บ้านคู่เมืองที่เชื่อว่าสามารถอำนวยพรให้สำเร็จลุล่วงในสิ่งที่มุ่งหวังคนส่วนใหญ่จะมาขอพรเรื่องการงานการเงินและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านวัดนางพญาจึงไม่เพียงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาของคนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง

0: ก็ตามที่มาเยือนวัดนี้นอกจากจะได้สัมผัสถึงความสงบและพลังแห่งศรัทธายังได้รับความเป็นสิริมงคลและความสบายใจกลับไป
1: วันนี้หมดเวลาของรายการคนคลองธรรมลงแล้วนะครับกับเรื่องราวของการชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของวัดนางพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะพบกับรายการคนคลองธรรมตอนอะไรโปรดติดตามกันได้ในตอนต่อไปวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยไงครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดีอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยกันเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แพะนมภูเก็ตนะฮะซึ่งจะต่างกับแพะนมสายพันธุ์อื่นโดยสิ้นเชิงอะเพราะถ้าสังเกตได้เนี่ยแพะนมที่เราทำเนี่ยโดยลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกก็จะต่างกับแพะนมโดยทั่วไปก็คือจะมีลักษณะของการพัฒนาพันธุ์ที่สามารถให้เนื้อได้ด้วยไม่ใช่มีเฉพาะแค่นมซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์หลักโจทย์ใหญ่ของการพัฒนาแพะเพื่อทำยังไงในเมื่อเขาให้นมได้แล้วเป็นข้อดีของเขาแล้วอีกข้อที่เขาต้องให้เราก็คือต้องแลกเนื้อได้ด้วย
1: นี่คือรางวัลถ้วยพระราชทานของบังมานิตเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตของบังมานิตค่ะในการเลี้ยงแพะนมที่มีขนาดตัว

0: โตกว่าแพะทั่วไปซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมและสายพันธุ์ต่างประเทศเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่บางมานิดนั้นเลี้ยงมาอย่างยาวนานภายในฟาร์มแพะที่นี่โดยในทุกๆเช้าบางมานิดจะนำอาหารมาให้กับแพะภายในฟาร์มซึ่งเป็นหญ้าเนเปียปากช่องที่ปลูกเอาไว้ภายในแปลงเกษตรแพะที่นี่เป็นแพะสุขภาพดีมีขนสวยงามแวววาวเงางามเพราะได้รับอาหารที่ดีน้ำที่ดีและโรงเรือนที่ดีวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะในฟาร์มของบางมานิดกันค่ะและนี่คือลูกแพะและแม่พันธุ์แพะหลากหลายสายพันธุ์ในฟาร์มของบางมานิดเป็นแพะสายพันธุ์ลูกผสมและพันธุ์แพะสายพันธุ์ต่างประเทศที่บางมานิดเลี้ยงไว้ภายในฟาร์มเพื่อให้นมแพะและขายนมแพะ
1: คือจริงๆแล้วการทำฟาร์มแพะการเลี้ยงแพะเนี่ยไม่ยากครับนะฮะไม่ยากแต่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าการทำงานที่มันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตสัตว์พวกนี้เราไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันลาฮะ
0: รายการวันนี้ขวัญนำคุณผู้ชมเดินทางมารู้จักกับฟาร์มแพะนมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเป็นฟาร์มแพะนมของบางมานิดงานแข็งเกษตรกรตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จในวิชาเลี้ยงแพะจนสามารถขยายสายพันธุ์แพะได้หลากหลายได้พันธุ์แพะพื้นเมืองที่แข็งแรงมีสายพันธุ์แพะนมที่ให้ทั้งนมแพะและเนื้อแพะที่สำคัญแพะในฟาร์มของบางมานิดยังคว้ารางวัลพระราชทานมากมายในการประกวดแพ้จากเวทีต่างๆในระดับประเทศจนตอนนี้รางวัลล้นบ้านบางมานิดเลยละค่ะนี่คือรางวัลถ้วยพระราชทานของบางมานิดเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตของบางมานิดค่ะ
2: น่ารักจังเลยแพ้เต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเรามาอยู่กันที่ NSC Farm นะคะที่นี่นะคะถือว่าเป็นฟาร์มแพะนมที่เริ่มต้นในการที่จะเลี้ยงแพะนมนะคะแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเลยละค่ะที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากนะคะจะเห็นว่ามีแพะอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะคะทั้งพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ต่างชาติด้วยนะคะซึ่งมีแพะกว่า100ตัวเลยละค่ะมีทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะนะคะรวมถึงลูกๆแพะด้วยนะคะนอกจากการเลี้ยงแพะนมแล้วก็จะมีแพะเนื้อสายพันธุ์ต่างชาตินะคะที่ผ่านการประกวดมีรางวัลชนะเลิศมาจากหลากหลายเวทีนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับแพะนมรวมถึงมารีดแพะนมที่นี่กันด้วยนะคะเพราะว่าแพะนมนั้นหรือว่านมแพะนะคะที่ได้จากแพะนั้นมีคุณค่าแล้วก็ประโยชน์มากมายเทียบเท่านมแม่เลยละค่ะติดตามจากรายการวันนี้ได้เลยค่ะและนี่คือลูกแพะและแม่พันธุ์แพะหลากหลายสายพันธุ์ในฟาร์มของบางมานิดฟาร์มแพะของบางมานิดมีเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงอย่างไรจนกลายเป็นฟาร์มแพะตัวอย่างของจังหวัดภูเก็ตวันนี้ขวัญจะนำเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพะบางมานิดเองค่ะว่าฟาร์มที่นี่บางเขาเลี้ยงทั้งแพะเนื้อและแพะนมแบบครบวงจรรวมทั้งยังเป็นฟาร์มเจ้าของรางวัลระดับประเทศได้อย่างไรมาชมกันเลยค่ะ
1: ผมนายมานิดงานแข็งนะฮะเกษตรกรตำบลชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็เริ่มเลี้ยงแพะเมื่อปี2549นะฮะด้วยกับการที่เริ่มว่าความคิดที่ว่าเลี้ยงแพะนี่ก็คือเราเบื่อกับอาชีพลูกจ้างนะฮะก็คือเมื่อก่อนที่จะมาเลี้ยงแพะนี่ก็คือเป็นลูกจ้างโรงแรมเป็นพนักงานโรงแรมฮะก็คิดจะพลิกผันชีวิตตัวเองด้วยความที่ว่าไม่ต้องการเป็นลูกจ้างแล้วมามองที่อาชีพเกษตรก็ไปศึกษาอยู่พักนึงสักประมาณ 4-5 เดือนก็มาหยุดที่สัตว์ตัวนี้ก็คือแพะนะฮะด้วยจุดมุ่งหมายลงรายละเอียดถึงเรื่องแพะนมเลยนะฮะอาจจะเป็นเกษตรกรคนแรกในจังหวัดภูเก็ตที่เริ่มเลี้ยงแพะครั้งแรกกับสายพันธุ์แพะนมฮะส่วนท่านอื่นเขาจะเริ่มจากพันสายพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์แพะเนื้อแต่ที่ผมจับประเด็นตรงที่แพะนมก็คือ1ก็พอได้ศึกษาแล้วก็รู้ว่านมแพะมันมีประโยชน์นะฮะแล้วในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยยังหารับประทานยากนะฮะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงนะฮะแล้วก็ไม่ได้สดหรือปลอดภัยแค่ไหนเราก็ไม่สามารถรู้ต้นทางก็จึงเป็นที่มาให้เริ่มการทำแพะนมจนถึงปัจจุบันนี
0: ้บางมานิดเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเลี้ยงแพะตั้งแต่ปี2549เป็นเวลา13ปีแล้วค่ะที่บางมานิดคลุกคลีอยู่กับการเลี้ยงแพะและทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการหาข้อมูลเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แพะ ราะบางมานิดบอกว่าวิชาแพะไม่มีสูตรสำเร็จผู้เลี้ยงแพะต้องตีโจทย์ในการเลี้ยงแพะกันเองค่ะ
1: จะเป็นลูกรุ่นที่เก็บไว้เพื่อสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะสนใจจะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์หาเนี่ยแยกเป็น2ส่วน
2: ได้
1: ฮะก็คือในส่วนของอาหารหยาบเราเรียกศัพท์วิชาการว่าอาหารหยาบก็คือพวกพืชสีเขียวใบไม้หญ้าอะไรต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกษตรกรเองต้องทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับพืชที่เราจะเอามาให้กินอย่างตัวนี้เนี่ยกระถินนะฮะกระถินสดเนี่ยอันตรายถึงตายก็คือเขากินเยอะเนี่ยเขาจะเกิดอาการท้องอืดต
2: ั
1: วเกษตรกรเองเดี๋ยวนี้ไม่ยากฮะข้อมูลวิชาการของกรมก็มีนะฮะเข้าไปศึกษานิดนึงหลักๆเขาถามว่าบ้างใช้อาหารข้นเลี้ยงแพะอย่างเดียวเหรอจริงๆแล้วใช่ฮะซึ่งมีความจำเป็นไหมในส่วนของการทำแพะนมเนี่ยตัวนี้เรายังเลี่ยงไม่ได
2: ้บางบอกว่าตอนนี้นะคะบางกำลังที่จะเตรียมอาหารเพื่อนำไปให้กับแพะที่บางเลี้ยงไว้ในโรงเรือนแห่งนี้นะคะซึ่งปัจจุบันบางก็บอกว่าพื้นที่การปลูกหญ้าให้อาหารให้แพะนั้นมีน้อยมาก
1: ดูไซนี้ไว้นี่คือแม่พันธุ์ที่ตัวเต็มไปแล้วเดี๋ยวไปดูสายพันธุ์ที่มีสายเลือดจากแพะเป็นสายพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาอย่างซาเนนก็ต้องเป็นสีขาวหรือครีมนะอย่างแองโกก็จะเป็นจมูกโด่งหูยาวหูลายหูกระแววตาฮะแววตาสดใสความมันวาวของขนเนี่ยเราจะดูได้ว่าแพะเราเนี่ยสุขภาพดี
0: แพะที่นี่เป็นแพะสุขภาพดีมีขนสวยงามแวววาวเงางามเพราะได้รับอาหารที่ดีน้ำที่ดีและโรงเรือนที่ดีแพะในฟาร์มของบางมัน
1: แพะนมภูเก็ตนะฮะซึ่งจะต่างกับแพะนมสายพันธุ์อื่นโดยสิ้นเชิงฮะเพราะถ้าสังเกตได้เนี่ยแพะนมที่เราทำเนี่ยโดยลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกก็จะต่างกับแพะนมโดยทั่วไปก็คือจะมีลักษณะของการพัฒนาพันธุ์ที่สามารถให้เนื้อได้ด้วยไม่ใช่มีเฉพาะแค่นมซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์หลักโจทย์ใหญ่ของการพัฒนาแพะเพื่อทำยังไงในเมื่อเขาให้นมได้แล้วเป็นข้อดีของเขาแล้วอีกข้อที่เขาต้องให้เราก็คือต้องแลกเนื้อได้ด้วยก็เลยพัฒนาเรื่อยมาโดยเริ่มจากการนำสายพันธุ์ซาแนนเนี่ยมาครอสบีดกับสายพันธุ์พื้นเมืองเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็มีในกลุ่มของแพะเนื้อก็คือแองโกนูเบียนและก็พันบอเข้ามาเสริมซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของซาแนนที่ใช้ชื่อว่าแพะนมภูเก็ตเนี่ยต่างไปจากซาแนนในท้องถิ่นอื่น
3: ๆที่ล่ะคะก็จะมารับนมแพะประจำค่ะก็จะมารับนมแพะไปพักจะไลฟ์ให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกวันแล้วแต่ว่าวันไหนได้มากได้น้อยแค่ไหนอะคะถ้าได้น้อยก็จะมาบ่อยค่ะ
2: ผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนั้นมาทัวร์โรงเรือนที่ NSC ฟาร์มแพะของบังมานิดนะคะอย่างที่เห็นด้านข้างขวัญตรงนี้นะคะก็เป็นแพะประเภทพวกสายพันธุ์ประกวดแล้วนี่เป็นแพะสวยงามนะคะที่เห็นในทางงดงามมากเป็นสายพันธุ์บอนั่นเองนะคะแล้วก็พันธุ์ท็อกเก้นเบิร์ดนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นแพะที่ชนะเลิศนะคะในการประกวดจากเวทีต่างๆของบางมานิดนั่นเองนะคะรวมถึงอีกหลากหลายสายพันธุ์นะคะภายในฟาร์มแห่งนี้นะคะนี่ค่ะสายพันธุ์ซาแนนนะคะมาดูกันเลยค่ะสวยนะคะนี่พันธุ์ซาแนนก็จะเป็นพันธุ์แบบว่าตัวขาวๆสวยๆหน่อยนึงเขาก็จะสวยงามนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นลูกแพะนั่นเองนะคะกำลังนอนพักกันอยู่นะคะลูกแพะน่ารักทีเดียวนะคะที่นี่จะมีการแยกกันนะคะระหว่างพ่อแพะแม่แพะแล้วก็ลูกแพะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แพะนั้นเกิดการชนกันนั่นเองนะคะภายในโรงเรือนแพะของบางมานิดนะคะก็จะเห็นว่ามีเป็นสัดส่วนนะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งลูกแพะด้วยนะคะรวมถึงด้านในนู้นค่ะเป็นแพะนมนะคะซึ่งเป็นแม่พันธุ์กำลังที่จะรอรีดนมมาชมกันเลยค่ะ
4: รีดนมทิ้งนิดหนึ่งแล้วก็ทำความสะอาดเอาน้ำเสร็จลงผ้าเปียกแล้วก็แค่ได้แห้งแล้วก็ขั้นตอนต้องรีดประมาณนี้ประมาณ10โมงครับ
1: คือต้องทำความเข้าใจก่อนฮะแพ้นมจะให้นมได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องท้องนะฮะก็คือพอถึงอายุพร้อมจะผสมนะเราก็จับเขาผสมพันธุ์หลังจากผสมเสร็จปุ๊บเขาจะตั้งท้อง5เดือนหลังจาก5เดือนผ่านคลอดเขาก็เลี้ยงลูกอีก3เดือนเราถึงเอานมเขาก็คือตกแล้วประมาณ8เดือนฮะ ตอนนี้เป็นแม่พันธุ์รีดนมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13-14ตัวเราทำแต่ละล็อตเนี่ยล็อตหนึ่งจะไม่ให้เกิน15ตัวเพราะมันอยู่ในปัจจัยที่ว่านมเราเนี่ยเราต้องการสดทุกวันฮะนี่คือสำคัญคือถ้าเราไม่มีการวางแผนในการผสมแพะสมมุติคุณมี50แม่คุณผสมพร้อมกันทีเดียวคุณจะได้นมเยอะช่วงเดียวแล้วก็จะขาดพร้อมกันแต่เนี่ยเรามีแม่พันธุ์40แม่เนี่ยเราวางเป็น3รุ่นนะฮะก็แต่ละรุ่นจะห่างกันประมาณ4เดือนมันจะโฟลว์ทั้งปีนี่คือคนที่ทำแพะนมถ้าไม่มีการวางแผนเนี่ยไม่เข้าใจและไม่ศึกษาเนี่ยยากนิดนึง
0: และนี่คือลูกแพะและแม่พันธุ์แพะหลากหลายสายพันธุ์ฟาร์มแพะของบางมานิดจะมีแพะหลากหลายสายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์ซีแนนแพะนมสวิตเซอร์แลนด์ที่บางพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองยังมีพันธุ์เนื้อเป็นแพะสายพันธุ์บอสายพันธุ์ท็อกกิ้งเบิร์ดและสายพันธุ์แอนพายเป็นสายพันธุ์แพะนม4สายพันธุ์กว่า100ตัวภายในฟาร์มของบางค่ะโดยในทุกๆเช้าบางมานิดจะนำอาหารมาให้กับแพะภายในฟาร์ม
1: อย่างสายพันธุ์ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะเราเรียกว่าแพะสายพันธุ์พื้นเมืองปากใต้นะฮะคือแพะพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยเนี่ยแยกจำเพาะได้หลายพันธุ์หลักๆก็จะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือภาคกลางแล้วที่เห็นเนี่ยคือภาคใต้หรือในกลุ่มของคาบสมุทรอินโดจีนนะฮะคือพวกนี้ต้นสายเดิมๆว่ากันว่ามาจากทางฝั่งมาเลเซียทางมาเลเซียเขาจะเรียกแกมบิดกัดจังหรือกัดจังง่ายๆแพะกัดจังซึ่งลักษณะประจำพันธุ์เขาคือเป็นแพะที่ตัวเล็กนะฮะตัวเล็กรูปร่างค่อนข้างเล็กเปรียวหากินแก่งทนทานต่อดินฟ้าอากาศนะฮะแต่ข้อด้อยเขาคืออัตราเล็กเนื้อน้อยก็คือง่ายๆตัวเล็กนะฮะตัวเต็มวัยอยู่ที่ประมาณตัวผู้น้ำหนักประมาณ30กิโลตัวเมียก็ประมาณ20กิโลนี่คือตัวเต็มวัยของเขาแล้วนะฮะซึ่งในส่วนของพันธุกรรมส่วนดีที่เขามีเนี่ยเราต้องการตรงนี้ในการมาต่อยอดโดยการพัฒนาสายพันธุ์แต่เราต้องคงความเป็นพื้นเมืองอย่างนี้ไว้เพราะณปัจจุบันเนี้ยในภาคใต้เราเนี่ยในเขต8เรารู้สึกว่าจะมีเกษตรกรที่หันมาให้ความสนใจกับสายพันธุ์เนี้ยมีไม่ถึง10รายนะฮะที่มาลงรายละเอียดลงลึกผมในฐานะที่เราชอบแพะด้วยชอบทุกสายพันธุ์เราเลี้ยง1เพื่ออนุรักษ์คงไว้ไม่ให้มันสูญพันธุ์2 อยากได้เขาเรียกว่าพันธุกรรมดีในเรื่องของการทนทานต่อสภาพอากาศนะฮะข้อนี้จำเป็นที่คนเลี้ยงแพะต้องศึกษานะฮะก็คือจะเอาพวกนี้เนี่ยมาครอสบรีดกับสายพันธุ์
0: แพ้ที่นี่เป็นแพ้สุขภาพดีมีขนสวยงามแวววาวเงางามบางมานิดบอกกับขวัญว่าการเลี้ยงแพะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะยิ่งการเลี้ยงแพะในภาคใต้อากาศค่อนข้างชื้นและแพะเป็นสัตว์ไม่ชอบอากาศชื้นดังนั้นโรงเรือนแพะต้องยกสูงประมาณ1เมตรคอกต้องโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในคอกแพะจะมีภาชนะให้อาหารและภาชนะใส่น้ำไว้พร้อมค่ะได้รับอาหารที่ดีน้ำที่ดีและโรงเรือนที่ดี
1: ก่อนอื่นเรามาศึกษาเรื่องโรงเรือนก่อนฮะโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงแพะเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยก็คือถ้าที่เรารู้เนี่ยอากาศบ้านเราค่อนข้างจะชื้นนะฮะในช่วงของหน้าฝนแพะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยชอบหรือถูกฉลูกับอากาศชื้นนะฮะเพราะฉะนั้นคอกแพะเนี่ยควรจะยกพื้นนะฮะอย่างน้อยๆก็สักเมตรความสูงจากพื้นนะฮะแล้วก็ตีฟากเนี่ยสามารถให้ขี้ก็ได้ตกร่องไม่คือเอาง่ายๆไม่อับคอกต้องโปร่งนะฮะอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะฮะแล้วก็เราจะจัดการเนี่ยกั้นล็อกในที่นี้คือเราจะแบ่งอายุแบ่งประเภทของแพะนะฮะก็คือพ่อพันธุ์เพศผู้นี่ก็จะอยู่ในส่วนของเพศผู้นะฮะลูกแพะตัวเล็กๆเด็กๆเพิ่งหย่านมเขาก็จะอยู่ในส่วนของเขาไม่มีการปะปนกันสาเหตุที่ทำอย่างนี้เพราะว่าแพะเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เพรียวแล้วก็ดุในสายพันธุ์บางสายพันธุ์โดยเฉพาะสีขาวๆก็คือสายพันธุ์ตะแนนเนี่ยเขาชอบชนชอบเล่นกันแล้วก็เล่นกันเจ็บๆถ้าเราไม่มีการแยกก็สมมุติว่าเราเอาตัวใหญ่ไว้กับตัวเล็กเจอชนแน่ฮะก็คือต้องจัดสรรปันส่วนคอกให้ดีแล้วก็ควรจะมีรางอาหารทั้งอาหารข้นอาหารหยาบให้แพะได้กินอย่างพอเพียง มีน้ำวางไว้ให้นะฮะ
0: ฟาร์มแพะนมของบางมานิดที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแพะอย่างที่บางมานิดบอกค่ะว่าวิชาแพะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวผู้เลี้ยงแพะต้องศึกษาโจทย์ในการเลี้ยงแพะกันเอาเองสูตรใครสูตรมันค่ะเพราะแพะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันทั้งสภาพอากาศและลักษณะของแพะ
1: คือแพะวิชาแพะมันไม่มีสูตรสำเร็จมันไม่มีสูตรสำเร็จคุณต้องหาสูตรของตัวคุณเองให้เจอเพราะในแต่ละท้องที่พืชอาหารสัตว์เราต่างกันหมดไม่สามารถเลี้ยงเรียนแบบกันได้แค่เป็นแนวทางปัจจุบันแล้วมีแม่พันธุ์นะฮะที่เป็นฐานแม่พันธุ์นี่ประมาณ40แม่นะฮะมีแม่พันธุ์40แม่และจะเป็นแพะรุ่นแพะสาวเนี่ยก็โดยรวมๆทั้งหมดทั้งฟาร์มก็ประมาณ100ตัวฮะ
0: NSC Farm ฟาร์มแพะนมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเป็นฟาร์มแพะนมของบางมานิดงานแข็งเกษตรกรตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต
1: ทั้งหมดสายพันธุ์ในฟาร์มที่บอกที่เกริ่นไปข้างต้นนะฮะก็จะมีสายพันธุ์หลักซึ่งทำมาตั้งแต่ปีแรกเลยก็คือสายพันธุ์ซาแนนนะฮะเนี่ยสีขาวแบบนี้ฮะสายพันธุ์ซาแนนซึ่งเป็นแพะนมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ที่มีอยู่ในฟาร์มเนี่ยเราพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาเองนะฮะอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือจะเป็นสายพันธุ์เนื้อก็คือสายพันธุ์บอนะฮะลักษณะประจำพันธุ์ของบอก็คือสีลำตัวจะเป็นสีขาวคอเขาจะเป็นสีแดงก็คือขาวหัวแดงนะอีกหนึ่งสายพันธุ์ในกลุ่มของสวิตก็คือท็อกเกนเบิร์กนะฮะตัวจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลมีแถบหน้าสีขาวหูตั้งเหมือนกันก็คือลักษณะคล้ายๆกับซาแนนก็อีกสายพันธุ์นึงก็คือเอ็นพายนะก็ในกลุ่มของสวิตเหมือนกันนะฮะหลักๆสายนมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4สายก็คือสวิตเมดทั้งหมดแต่สวิตเมดตั้งแต่ดั้งขังบรรพบุรุษก็แล้วแต่เราเอามาพัฒนาพันธุ์เองเพราะเราไม่ยึดกับคำว่าของนอกเพราะมันเป็นสิ่งที่เกษตรกรเวลานำไปทำต่อเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องใช้ทุนใช้วิชาการที่มันค่อนข้างจะยากพอสมควรแต่เรามาทำแพะเนี่ยให้เกษตรกรสามารถเอาไปต่อยอดได้นี่คือความคิดสำคัญหรือก็หัวใจหลักของการทำแพะที่นี
0: ่เป็นฟาร์มแพะมาตรฐานที่มีรางวัลพระราชทานและรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแพะเวทีต่างๆทั่วประเทศการันตีแพะนมของบางมานิดคือแพะนมคุณภาพ
1: พื้นเมืองก็จะเป็นมีอยู่2สีก็คือสีโหนดหรือสีน้ำตาลไหมแล้วก็มีขอบสันหลังสีดำๆเนี่ยเขาจะใช้ชื่อเรียกว่าโหนดวังพญาอีกสีหนึ่งก็คือสีดำซึ่งจะใช้เรียกชื่อว่าดำวังคีรีสองสีในเฉดของภาคพื้นเมืองภาคใต้มีแค่สองสีนี้ถ้าเป็นสีอื่นแซมขึ้นมาจะเป็นสีขาวสีอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นแพะกลายพันธุ์หรือลูกผสมทั้งหมด
0: วันนี้ขวัญได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมฟาร์มแพะชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตทั้งทีต้องลองเป็นลูกมือบางมานิดช่วยบางเลี้ยงแพะสักวันค่ะแพะที่นี่ท่าทางใจดีน่ารักด้วยนะคะน่าจะเลี้ยงไม่ยากค่ะของขวัญสักอย่างเลี้ยงแพะแค่นี้สบายมากค่ะ
2: ตอนนี้ลุมล้อมด้วยแพะนะคะมันมองหน้าขวัญด้วยค่ะแล้วก็เข้าไม่ให้ป้าในนี้มีกี่ตัวแพะป้าเข้ามาด้วยดีกว่าแม่มันมันมองหน้า
4: ทำร้ายแน่นอน

0: ก็จะเป็นแพะนมเป็นแพะนมหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งสายพันธุ์ซาแนนนะคะนี่ค่ะ
1: วันนี้ขวัญสนุกกับการเลี้ยงแพะมากเลยค่ะนั่นเพราะแพะในฟาร์มน่ารักคุ้นกับคนเป็นอย่างดีและบางตัวก็แสนรู้มากๆค่ะเข้าใจภาษาที่เราสื่อสารได้ด้วยและขวัญก็แน่ใจวันนี้เองว่าแพะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ขวัญพูดดูอย่างแพะตัวนี้สิคะมองหน้าขวัญแบบมีคำถามมากเลยค่ะว่าแพะทำอะไรผิด
0: เธออะผิดเข้าใจไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเธอเป็นแพะรับบาปไงไม่ต้องมองหน้าเราเข้าใจใช่ไหมผิดโอเคไหมโอเคเธอผิดเธอต้องยอมรับผิดเธอเป็นแพะรับบาปมองกล้องโน่น

0: ขาก็สวยมากเลยนะพันแอปไพนะคะรวมถึงพันแองโกลโนเบียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแพะนมที่เพิ่งผ่านการรีดนมไปเมื่อสักครู่นะคะดูสิคะแพะนมรอบๆขวัญ นะคะ
1: หลังจากเป็นที่รักของแพะจนสนิทสนมกับแพะทุกตัวในฟาร์มของบางมานิดแล้วตอนนี้ก็ได้เวลารีดนมแพะแพะทุกตัวจะรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องรีดนมแล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมความน่ารักของแพะนมและการรีดนมแพะได้ในสัปดาห์หน้านะคะมาชมกันว่าการรีดนมแพะนั้นรีดอย่างไรนะคะน้ำนมแพะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างและนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างแพะกินอะไรเป็นอาหารและเราจะมาให้อาหารแพะกันในสัปดาห์หน้านะคะที่สำคัญค่ะจะนำไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ภายในฟาร์มซึ่งเป็นพ่อพันธุ์แพะที่ชนะเลิศได้รับรางวัลพระราชทานด้วยบอกเลยค่ะว่าตัวโตมากๆค่ะ
2: ครับก็อยากจะฝากถึงผู้ที่สนใจหรือเกษตรกรมือใหม่นะฮะคือจริงๆแล้วการทำฟาร์มแพะการเลี้ยงแพะเนี่ยไม่ยากครับนะฮะไม่ยากแต่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าการทำงานที่มันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์พวกนี้เราไม่มีวันหยุดครับเราไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาฮะถ้าคุณทำใจพร้อมรับสภาพคิดจะทำแพะเนี่ยใจครับสำคัญนะฮะแล้วเรื่ององค์ความรู้ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหาดูได้ง่ายนะฮะทำความเข้าใจศึกษาก่อนที่จะลงมือทำนะและเชื่อแน่ว่าทุกคนก็เลี้ยงได้นะไม่ยากครับ
0: วันนี้ขวัญได้รับความรู้มากมายเรื่องวิชาแพะจากบางมานิดนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจการเลี้ยงแพะต้องห้ามพลาดนะคะในสัปดาห์หน้ากลับมาเรียนรู้วิชาแพะกับบางมานิดกันต่อค่ะรับรองได้เลยว่าได้รับความรู้แบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนส่วนใครที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้หรือมาดูงานที่ฟาร์มแพะนมก็เดินทางมาได้ที่ฟาร์มแพะของบางมานิดงานแข็งในตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะรวมทั้งได้ลองรีดนมแพะและก็รู้ว่านมแพะมีประโยชน์ต่อร่างกายเทียบเท่านมแม่จริงๆนะคะที่สำคัญค่ะได้เห็นแพะพ่อพันธุ์นะคะซึ่งโตมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าจะเป็นแพะด้วยซ้ำค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ในคอกแพะนะคะซึ่งรอบๆตัวขวัญ นะคะก็จะเป็นแพะนมเป็นแพะนมหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งสายพันธุ์ซาแนนนะคะนี่ค่ะตัวโตมากแล้วเขาก็สวยมากเลยนะพันธุ์แอมไพร์นะคะรวมถึงพันธุ์แองโกลโนเบียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแพะนมที่เพิ่งผ่านการรีดนมไปเมื่อสักครู่นะคะดูสิคะแพะนมรอบๆขวัญ นะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะบางตัวตอนนี้ค่ะมีมาดมมากัดมีมาเล็มๆหน่อยนึงนะคะตรงนี้ค่ะสำหรับใครนะที่ชื่นชอบเรื่องของแพะนะคะสามารถเดินทางมาหาบางมานิดนะคะมาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะนมซึ่งบอกว่าที่นี่นั้นเป็นที่แห่งแรกนะคะที่เริ่มเลี้ยงแพะนมนะคะที่ NSC Farm นั่นเองนะคะนอกจากมีแพะนมแล้วก็จะมีแพะเนื้อด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีนมแพะจำหน่ายด้วยนะคะซึ่งนมแพะนั้นก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีคุณค่าเทียบเท่านมแม่ด้วยนะคะวันนี้ขวัญลายพร้อมๆกันกับน้องแพะตรงนี้นะคะพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้แพะเยอะมากลูกแพะอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆเด็กๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆฮะแม่ขวัญขอไปก่อนนะจ๊ะเด็กๆ
3: นี่นะคะน้ำนมเห็นไหมคะออกมาแล้วจ้าได้ละนี่อุ้ยอันนี้ได้เยอะเลยอ่ะอุ้ย
0: ฝีมือขวัญค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
3: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ท่านทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ 5:00 น. ถึง เที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 น

0: เรื่องที่อยากรู้
1: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและกำลัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมประนิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: MBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
2: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นถนนสายหลักหลายสายเนี่ยน้ำลดลงจนแห้งแล้วเหลือแค่บางจุดเท่านั้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คาดการณ์ว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถเคลียร์พื้นที่ให้ถนนหนทางที่เป็นสายหลักเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติภายใน2วันนี้นะคะ
1: ทุกพื้นที่นี่มักจะขีดเส้นใต้นะครับว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม
2: ค่ะใช่ค่ะส่วนพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบหนักอยู่ก็มี15เขตด้วยกันนะคะและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตโดยมอบณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพลไอทีสแควร์เขตหลัก4และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่จังหวัดต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในที่ประชุมมีการอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลากเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 1.6 แสนล้านบาทครับโครงการนี้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวครับแล้วก็เร่งรัดโครงการบางบานบางไทรเชื่อมระบบการระบายน้ำภาคกลางทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 4,000 ล้านบาทไปเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยนำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่วงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทั้งนี้เกณฑ์การจัดสรรจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่เสนอขึ้นมานายกรัฐมนตรีระบุว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคพร้อมแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การประสานงานสั่งการและการแก้ไขปัญหามีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรีครับ
3: มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการ ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้แต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.มีการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านรองศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับคอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกรัฐมนตรีในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน
2: สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกนะคะด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยโครงการนี้จะเริ่มต้นในปี2570ใช้เวลา8ปีเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์พบความคุ้มค่าโดยสามารถลดความเสียหายได้ประมาณ 16,930 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมทั้งยังมีคลองระบายน้ำที่สามารถเป็นช่องทางขนส่งสินค้าเกษตรได้อีกด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมได้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งจะเชื่อมโยง2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักแล้วก็ท่วมซ้ำซากด้วยนะคะโดยตามสัญญาเดิมเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จในปี2569ถึง2570แต่เนื่องจากว่ามีความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่จึงต้องขยายเวลาไปอีกนะคะไปเป็นปี2572ซึ่งทางกรมชลประทานระบุว่าจะเสร็จในปี2571นายเอกภพยังกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและเมื่อมีการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนี่นะคะท่านนายกจัดทัพใหญ่ไว้เรียบร้อยว่ามีท่านใดรับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้างถ้าหากว่ารัฐมนตรีเหล่านี้ลงพื้นที่ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการและดำเนินการอย่างรวดเร็วซึ่งในการดำเนินการนั้นในหลายหน่วยงานที่ร่วมมือการทำงานหากมีข้อติดขัดในการสั่งการหรือว่าข้อติดขัดในการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ให้หน่วยงานและรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีทำเรื่องรายงานถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็จะใช้อำนาจในการดำเนินการต่อไป
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับล่าสุดก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ13อำเภอและก็ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 50,000 คนซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอผักไห่และอำเภอเสนาเน้นย้ำนะครับว่าให้อสม.ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ได้รับผลกระทบ8หมู่บ้านรวม424ครัวเรือนมีกลุ่มเปราะบางก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง665คนขณะที่อำเภอเสนาได้รับผลกระทบขยายวงกว้างถึง14ตำบล107หมู่บ้าน4ชุมชนรวมประมาณ 6,500 ครัวเรือนหรือ 18,000 คนคิดเป็นเกือบ 20% ของทั้งอำเภอมีกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลกว่า 22,000 คนโดยเฉพาะตำบลหัวเวียงเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 1,000 ครัวเรือนมีกลุ่มเปราะบางรวม 1,484 คนซึ่งต้องได้รับการดูแลให้เข้าถึงบริการสุขภาพโดยกระทรวงได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือและก็มีอสม.เป็นกำลังหลักในการดูแลครับทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ4แห่งยังสามารถเปิดให้บริการได้คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกิดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูได้เปิดบริการชั้นที่2และเพิ่มจุดบริการชั่วคราวที่ริมถนนด้านหน้าขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานเพิ่มจุดบริการที่4แยกป้อมตำรวจแยกวัดกอไผ่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนสะสมรวม 1,387 คนรวมทั้งได้เข้าประเมินสุขภาพจิตแล้ว19คนไม่พบภาวะเครียดระดับสูงเสี่ยงซึมเศร้าหรือว่าเสี่ยงฆ่าตัวตายตลอดจนให้การสนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วมด้วยครับ
2: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและเส้นทางคมนาคมค่ะโดยเฉพาะถนนสว่างอารมณ์ทับทันเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงจนมวลน้ำบางส่วนไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแม้ว่าโดยรอบโรงพยาบาลเนี่ยน้ำยังท่วมสูงแต่ว่าเนี่ยนะคะทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงให้บริการผู้ป่วยอยู่แต่ว่าล่าสุดก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลทับทันแล้วก็โรงพยาบาลหนองฉางเพื่อความปลอดภัยและให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมประชุมกับนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกและมอบหมายภารกิจด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามความเดือดร้อนนอกจากนี้ได้กำชับให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อประสานการดูแลประชาชนทางอาจและการช่วยเหลือในด้านต่างๆรวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูที่จะต้องดำเนินการภายหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะคะพร้อมให้ประชาชนพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ต่อกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดมหาธาตุในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบครับซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยครับนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒน์นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนางสาวกุลวลีนบอมรปดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1ร่วมกันลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดมหาธาตุเขตเทศบาลเมืองราชบุรีที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยโดยยืนยันว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งโรงครัวช่วยเหลือว่าพรรคภูมิใจไทยได้ตั้งครัวภูมิใจไทยเพื่อแจกจ่ายข้าวกล่องให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดราชบุรีวันละ 10,000 กล่องจนกว่าน้ำจะลดลงโดยสามารถติดต่อขอรับได้ผ่านกู้ภัยตลาดสีเมืองหรือที่ว่าการอำเภอสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีล่าสุดพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองได้เพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดมหาธาตุซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีทหารรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีได้เร่งลงพื้นที่ลุยน้ำเข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังมีมวลน้ำไหลเข้ามาที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จำนวนมากทำให้จำเป็นต้องเร่งการระบายน้ำ

0: ที่สูงเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแผนเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรีมีการสั่งระดมกำลังวางแนวกระสอบทรายป้องกันเขตเศรษฐกิจด้วยนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมหารือถึงแผนเผชิญเหตุรับมือมวลน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโดยทางจังหวัดได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการบูรณาการข้อมูลและควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนราชประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งก็พบว่าส่วนราชการและประชาชนได้ร่วมกันกรอกทรายใส่กระสอบเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสร้างแนวคันกั้นน้ำตลอดแนวเขื่อนระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลขณะที่ชุมชนริมน้ำบ้านเรือนและห้างร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างก็ตื่นตัวและเร่งเสริมแนวป้องกันหน้าอาคารอย่างแน่นหนาโดยมีเทคนิคการวางกระสอบทรายที่ถูกต้องมาปรับใช้มีการนำเอาแผ่นพลาสติกหนามาปูรองพื้นแล้วก็คลุมทับแนวกระสอบทรายด้านที่ปะทะน้ำเพื่ออุดรอยรั่วซึมตามช่องว่างระหว่างกระสอบจัดเรียงกระสอบทรายแบบสลับฟันปลานะคะเพื่อให้โครงสร้างกำแพงนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำได้ดีขึ้นรวมถึงมีการวางกระสอบทรายปิดกั้นบริเวณแนวประตูหน้าต่างบานต่ำและท่อระบายน้ำก่อให้สูงกว่าระดับน้ำที่กรมชลประทานคาดการไว้เพื่อป้องกันน้ำผุดหรือว่าไหลซึมเข้าสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็สินค้าภายในร้านคือก็เรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนจากที่ผ่านมานะคะเคยท่วมปีนี้ก็มีการเตรียมรับมือกันเข้มข้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวชื่นชมแผนเผชิญเหตุของจังหวัดราชบุรีที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนสามารถบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มกำลังปัจจุบันการวางแนวกระสอบทรายป้องกันในพื้นที่เสี่ยงดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะคะชาวบ้านคนในชุมชนก็มาช่วยกันแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทางจังหวัดก็ยังเตรียมศูนย์อพยพเพื่อรองรับประชาชนแล้วกว่า100แห่งพร้อมแจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่อง
1: ส่วนความคืบหน้าของแผนการระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นปลายทางของน้ำจากภาคกลางก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก1ตัวแล้วก็เปิดทำงาน24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำให้ได้6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในการรองรับปริมาณน้ำจากกรุงเทพมหานครและก็มวลน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือรวมถึงฝนระลอกใหม่ที่คาดการณ์กันว่า 5-10 ตุลาคมนี้จะเจอกันครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการสำรวจปริมาณน้ำพร้อมสั่งการให้เพิ่มกำลังการผันน้ำสู่ทะเลอ่าวไทยโดยสั่งการให้เปิดใช้เครื่องสูบน้ำจากปัจจุบันเปิดใช้งานจำนวน2ตัวให้เปิดเพิ่มเป็น3ตัวตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสูบน้ำให้ได้วันละ6,480,000ลูกบาศก์เมตรช่วยการระบายน้ำจากคลองลาดพร้าวขออภัยครับคลองลาดกระบังสำโรงและรอบสนามบินสุวรรณภูมิให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการดำเนินการได้ภายในวันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันในพื้นที่ของอำเภอบางเสาธงอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนกว่า 200,000 ครัวเรือนส่วนใหญ่นั้นเป็นบ้านจัดสรรบ้านริมคลองหมู่บ้านเก่าตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้น้ำได้ท่วมขังเริ่มมีการเน่าเสียจึงจำเป็นต้องเร่งการระบายและก็สูบออกอย่างเร่งด่วนคาดว่าใช้เวลาในการระบายไม่ต่ำกว่า10วันซึ่งได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมพร้อมวางแผนการผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและก็ปรับแผนสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

0: ส่วนที่ประสบภัยซึ่งยังคงรอการระบายน้ำออกจากพื้นที่จากเดิมเนี่ยมีการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกทุกวันนะครับให้เพิ่มการแจกถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารเพิ่มเติมเพียงพอต่อการบริโภคทุกๆ3วันจนกว่าสถานการณ์การระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะน้ำในโซนภาคเหนือที่จะไหลลงมาภาคกลางนะคะรวมถึงน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายจุดไหนแล้วบ้างแล้วมีมาตรการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือน้ำเหนือต่อเนื่องยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:29 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะมาเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นกันค่ะ6จังหวัดนะคะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ออกประกาศเตือนต้องเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะมีจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิมแล้วก็มีน้ำจากลุ่มน้ำสแกกรังไหลมาสมทบค่ะโดยสทช.ได้ติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 1,800 ถึง 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้ใช้พื้นที่เนื้อเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้โดยนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานรวมประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี P7A อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นจาก700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณผู้ชมและที่สำคัญน้ำจากลุ่มน้ำสแกกรังก็ไหลมาสมทบเพิ่มเติมทำให้มีน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของลุ่มน้ำดังนั้นเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตรนะคะก็เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไปอีก 20-30 เซนติเมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง6จังหวัดมีดังนี้ค่ะคุณผู้ชมชัยนาทที่อำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภออินบุรีอีก1จังหวัด

0: ต้องเตรียมรับมือแล้วก็ได้รับผลกระทบก็คือที่อ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญและต่อเนื่องมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรได้รับผลกระทบนะคะจังหวัดปทุมธานีฝั่งอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดค่ะซึ่ง3อำเภอนี้ตอนนี้ก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายน้ำและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักและเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเขาจะได้เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ขึ้น
1: พูดถึงการประกาศสาธารณภัยกลับมาที่กรุงเทพมหานครกันสักหน่อยนะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดก็มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยน้ำท่วม21เขตด้วยกันแต่ว่ายังคงมีพื้นที่เฝ้าระมัดระวังและเร่งฟื้นฟู29เขตครับโดยในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ที่15เขตซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักพร้อมกับติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงบึงหนองบอนครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ไม่มีฝนตกประกอบกับการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มคลี่คลายทั้งที่หมู่บ้านจินนาเขตพื้นที่ใกล้คลองเปลี่ยนประชากรย่านลาดพร้าวรวมถึงคลองแสนแสบสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแต่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดพร้าวขออภัยครับลาดกระบังเนื่องจากคลองประเวศบุรีรมย์มีระยะทางยาวและคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาคาดว่าหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ภายใน2วันนี้ถนนสายหลักจะกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติ 90% ครับส่วนชุมชนใหญ่ที่เป็นแอ่งกระทะคาดว่าใช้เวลาประมาณ7วันด้วยกันส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นในพื้นที่ของคลองจันทน์ลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับความช่วยเหลือและอาหารตอนนี้มีเพียงพอโดยจะมีการกระจายความช่วยเหลือส่วนนี้ไปยังพื้นที่อื่นที่คนยังคิดไม่ถึงอย่างเช่นคลองสามวาสะพานสูงแล้วก็ช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยฮะท่านลงพื้นที่หมู่บ้านสากรเคหสถาน4เขตบึงกลุ่มไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 2,000 หลังคาเรือนโดยปัจจุบันระดับน้ำลดลงประมาณ20เซนติเมตรโดยระหว่างที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ก็แน่นอนมีการพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนพร้อมกับอำนวยความสะดวกโดยรับประชาชนไปส่งภายในหมู่บ้านเนื่องจากตอนนี้รถขนาดเล็กยังสัญจรได้ไม่สะดวกพร้อมกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงมากส่งผลให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้นและหากว่าระดับน้ำในคลองลดลงอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่คลองจันทน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับ
0: ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยประกาศปลดล็อกพื้นที่พ้นวิกฤตแล้ว21เขตเช่นคลองเตยคลองสารจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยขณะที่อีก29เขตยังคงสถานะพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาได้แก่เขตคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมเขตหนองจอกหลัก

0: 4และเขตห้วยขวางโดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบดังนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูงรวม15เขตส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่แนวรับน้ำและพื้นที่โซนตะวันออกไปจนถึงตอนเหนือของกรุงเทพอย่างบางกะปิลาดกระบังสายไหมเนี่ยนะคะก็ยังได้รับผลกระทบรุนแรงอยู่แล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่แบ่งออกมาก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางมีทั้งหมด14เขตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ที่ยังคงเป็นเขตประสบสาธารณภัยทั้ง29เขตเดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือแล้วก็เร่งระบายน้ำตกค้างและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาประชาชนทางด้านนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงการจัดการปัญหาเร่งด่วนโดยสำนักเทศกิจได้ร่วมกับตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีและคลองตันเพื่อเปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันนี้ค่ะส่วนการบริหารจัดการขยะทางกรุงเทพมหานครได้ใช้ระบบจับคู่ระหว่าง50สำนักงานเขตโดยเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบก็จะส่งกำลังคนส่งรถและอุปกรณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนเขตที่ประสบภัยอย่างในพื้นที่บริเวณเขตหลัก4ก็จะมีเขตดินแดงและสาทรเข้าไปช่วยเหลือโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการขณะเดียวกันสำนักอนามัยยังได้เข้าตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยในศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งให้ทุกเขตสำรวจพื้นที่ที่น้ำแห้งเพื่อที่จะได้เข้าฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังนะครับไปเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและอาหารสุกใหม่ที่นำไปให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและอยู่ในพื้นที่นอกจากนั้นยังมีน้ำดื่มยานมผงเด็กแล้วก็สิ่งของจำเป็นด้วยนะครับเพื่อเข้าไปมอบให้กับพี่น้องในชุมชนและได้รับความเดือดร้อนครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านลงพื้นที่พร้อมด้วยดร.ระวีวานภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้มีการพูดคุยกับประชาชนโดยตรงรับฟังปัญหาและสอบถามถึงสิ่งที่ยังขาดแคลนเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงโดยพบว่ายังมีความต้องการน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคยาแก้ท้องเสียยาทาแก้น้ำกัดเท้าแพมเพิร์สสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและนมผงสำหรับเด็กรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งน้ำท่วมขังและไม่สามารถเดินทางออกจากชุมชนได้นายสุชาติกล่าวว่าการช่วยเหลือต้องเริ่มจากการลงพื้นที่ไปเห็นสถานการณ์จริงและรับฟังประชาชนว่าเดือดร้อนและขาดสิ่งใดเพื่อให้ทศ.เข้าไปช่วยได้ตรงจุดโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกชุมชนได้ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องย้ำว่าความช่วยเหลือไม่ใช่แค่นำสิ่งของเอาไปวางไว้ที่จุดพักแต่ว่าต้องลำเลียงต่อเข้าไปถึงชุมชนให้ถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆนอกจากนี้ทศ.ได้ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งเรือรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ภาคสนามน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนภารกิจรับส่งผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางออกไปรับการรักษาโดยเมื่อวานนี้สามารถส่งผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการฟอกไตแล้ว27คนและยังคงดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะก็น้ำใจ
2: เรามีแพทย์รถฉุกเฉินอยู่ที่ศูนย์ราชกระบังเนี่ยวันนี้เราส่งไป27รายไปฟอกไตที่ต้องเข้าคิวฟอกไตเราไป27รายวันนี้ที่เราไปช่วยเขานะฮะแล้วก็พวกที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบอาจจะวิตกกังวลต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะเข้าไปคุยกับเขานะฮะแล้วก็เด็กๆลูกเด็กแดงๆเนี่ยเราก็พยายามซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากเขาเสื้อผ้าเสื้อผ้าให้เขาได้เปลี่ยนคือเขามีที่อาบน้ำอยู่แล้วมีที่นอนพัดลมไม่มีเราก็ซื้อเติมให้ลมผมไม่มีเราก็ไปหามาให้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเติมให้เขา
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังบอกว่าในระยะต่อไปทสจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่และความต้องการของประชาชนมาปรับแผนให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นทั้งการส่งอาหารและน้ำดื่มการลำเลียงสิ่งของจำเป็นทางเรือการรับส่งผู้ป่วยและการดูแลกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันเมื่อระดับน้ำลดลงจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็บางกะปิคลองจันทน์นี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงอยู่นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีปัญหาเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะก็ต้องรอให้น้ำในคลองแสนแสบต่างๆเนี่ยมันลดลงไปนะคะสถานการณ์ถึงจะดีขึ้นนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงสภากาชาติไทยนะคะที่ลงพื้นที่เอาสิ่งของอาหารน้ำดื่มน้ำสะอาดแล้วก็ของใช้จำเป็นเนี่ยไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เดี๋ยวมีบรรยากาศให้ติดตามกันต่อเนื่องแต่ว่ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดก็ได้ออกมาอธิบายข้อเท็จจริงแล้วนะคะยืนยันว่าเป็นการหารือเพื่อขอชะลอการระบายน้ำเพียงชั่วคราวหวังจะช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็ย้ำว่าพร้อมน้อมรับทุกข้อคิดเห็นค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครนายกนะคะไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อได้รับรายงานว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ที่ 97% จึงได้สอบถามผู้อำนวยการเขื่อนว่าสามารถชะลอหรือปิดการปล่อยน้ำชั่วคราวได้หรือไม่ซึ่งเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือการพยายามช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่าขณะนั้นระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนสูงประมาณ30เซนติเมตรหากสามารถชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนได้จะช่วยรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนก็ประเมินแล้วว่าสามารถปิดได้เป็นเวลา2ชั่วโมงโดยไม่ได้เป็นการสั่งปิดถาวรจนเสี่ยงต่อการเกิดเขื่อนแตกตามที่ถูกวิจารณ์และหลังจากเดินทางกลับเพียงไม่นานทางเขื่อนก็ดำเนินการเปิดระบายน้ำตามปกตินอกจากนี้ก็ยังระบุว่าการทำงานในวันดังกล่าวเป็นการหารือและตกลงร่วมกันของทุกหน่วยงานหน้างานไม่ได้เป็นการสั่งการอย่างเด็ดขาดแต่ว่าการนำเสนอข่าวอาจใช้พาดหัวที่รุนแรงจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าพร้อมน้อมรับความผิดและคำวิจารณ์ทั้งหมดด้วยขอขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลและหวังว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านั้นจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบางปลาม้าแล้วก็อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับโดยเร่งสรุปแนวทางในการขอผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทางตอนเหนือเพื่อที่จะช่วยกระจายมวลน้ำในพื้นที่ตอนล่างครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมร่วมกับนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายสรชัดจุจิตขออภัยครับนายสรชัดสุจิตและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทั้ง10อำเภอติดตามและแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำหลากล้นตลิ่งในพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่ตอนใต้ของประตูระบายน้ำประตูน้ำโพพระยาต้องรับมวลน้ำทั้งน้ำเหนือและน้ำไซโฟลมหาศาลจากฝนทางทิศตะวันตกจนทำให้ปริมาณน้ำสะสมเกินกว่า2เท่าของความจุลำน้ำท่าจีนในขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเกือบเต็มศักยภาพจึงมีแนวทางการขอผ่านน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทางตอนเหนือที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเพื่อที่จะช่วยกระจายมวลน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตอนล่าง ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่จังหวัดนครปฐมโดยทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังป้องกันพื้นที่สำคัญและเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะการเร่งปกป้องโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17และโรงพยาบาล2พี่น้องไม่ให้ได้รับผลกระทบครับตอนนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนจำนวน9อำเภอ2เทศบาลเมือง91ตำบล35ชุมชน667หมู่บ้าน 18,987 ครัวเรือน 54,064 คนบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 19,745 หลังนาข้าวได้รับผลกระทบ 118,24 ไร่พืชไร่พืชสวน 13,223 ไร่บ่อกุ้ง208บ่อบ่อปลา436บ่อถนน32สายมีสถานที่สาธารณะได้รับผลกระทบได้แก่วัด57แห่งและโรงเรียน15แห่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่นั้นครอบคลุมความเสียหายเยอะมากนะครับด
0: ัง
1: นั้นความช่วยเหลือจึงเริ่มต้นจากทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านวราวุฒิจึงได้ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่นั่นเองครับ
0: มาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะอย่างจังหวัดระยองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะจนต้องมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแกลงนะคะที่ถูกน้ำท่วมหนักตอนนี้พร้อมยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกยังมีความปลอดภัยแล้วก็มีการสั่งเร่งช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาค่ะนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยพลเรือตรีทวีศักดิ์ทองนำรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1และคณะร่วมบินสำรวจสถานการณ์และความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะเป็นวงกว้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองระบุว่าการบินสำรวจครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำเนื่องจากมีความกังวลเรื่องมวลน้ำจากพื้นที่ด้านบนโดยยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานมีความปลอดภัยมั่นคงและแข็งแรงพร้อมขอให้ประชาชนคลายความกังวลขณะที่ข้อมูลเรดาร์ฝนไม่พบฝนเพิ่มเติมในพื้นที่ระยองหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำก็มีแนวโน้มลดลงและสถานการณ์ก็จะทยอยเข้าสู่ภาวะปกติจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนเพื่อเยี่ยมประชาชนและติดตามการช่วยเหลือโดยระหว่างลงพื้นที่ก็ได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงให้ดูแลทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันได้เตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลต้นไม้และสิ่งกีดขวางรวมถึงซากสัตว์เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยและเร่งให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายวราคมมั่งคั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านทะเลน้อยเล่าให้ฟังบอกว่าระดับน้ำลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนถ้าหากว่าไม่มีน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลลงมาเพิ่มก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงมากขึ้นในช่วงกลางคืนด้วยหมู่ที่6เป็นพื้นที่รับน้ำตอนบนตอนปลายของอำเภอน้ำจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะไหลมารวมกันก่อนระบายออกสู่ทะเลก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำเป็นอย่างมากขณะนี้มีหน่วยงานราชการนำอาหารแห้งและข้าวกล่องเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะขณะที่ทางวัดเองก็มีการจัดตั้งศูนย์ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะ
1: ท่านด้านนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทครับลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อสำรวจความเสียหายของคันคลองส่งน้ำบริเวณหมู่ที่2บ้านทุ่งโป่งและก็คันคลองส่งน้ำหมู่ที่13ตำบลวังตะเกียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทครับจากนั้นก็เดินทางไปยังหมู่ที่5ตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทไปเพื่อที่จะเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายประกอบไปด้วยตำบลหนองมะโมงวังตะเกียนสะพานหินและกุดจอกรวม29หมู่บ้าน142ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน426คนมีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบจำนวน7,000

0: 199ไร่นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะลงพื้นที่ไปที่ตำบลหลุมรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยังชีพน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่และยังได้เยี่ยมครัวกลางพร้อมมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายสู่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกด้วยครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อโดยเฉพาะบรรยากาศของการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจที่หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลากหลายพื้นที่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:54 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันนะคะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตมีคนเดือดร้อนเราก็จะเห็นน้ำใจคนไทยนี่แหละค่ะหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้อย่างสำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยทำหน้าที่อำนวยการประสานงานและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานประกอบด้วยการจัดกำลังอาสาสมัครกาชาดร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยทีมวอลเนเทียร์แชมเปี้ยนและมูลนิธิศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภูมินลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการสนับสนุนเรือจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้นำคณะอาสาสมัครกาชาดและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคหะคลองจันทร์ไปแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงสนับสนุนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมทั้งระดมกำลังอาสาสมัครกาชาดช่วยขนย้ายและกระจายน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวดและอาหารจำนวน 5,000 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงเขตประเวศและพื้นที่ใกล้เคียงขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้อาสาสมัครกาชาดแกนนำเยาวชนเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านงานมนุษยธรรมและจัดกำลังอาสาสมัครร่วมสนับสนุนภารกิจแจกจ่ายอาหารกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษารองรับความต้องการของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งเดินหน้าสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักมนุษยธรรมของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: กระทรวงคมนาคมเร่งส่ง

0: ครื่องจักรช่วยพื้นที่ประสบภัยนะครับพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการขณะที่ทอสลงพื้นที่เขตบางกะปิไปมอบถุงยางชีพ300ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแนวกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับพร้อมสั่งการให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการนำเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็จัดถุงยางชีพ100ชุดมอบให้กับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบครับด้านนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสพร้อมกับคณะก็ได้ลงพื้นที่กับกองทัพภาคที่1ไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิชุมชนแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครไปมอบถุงยางชีพ300ชุดให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครับ
1: ด้านภาคเอกชนอย่างบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนได้สานต่อภารกิจ Gulf Care ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยค่ะโดยนำอาหารปรุงสุก 16,000 กล่องมอบผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่นายสิตมนรัตนะรัตนาวดีผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนพร้อมด้วยทีมงาน Gulf อาสาร่วมส่งมอบอาหารปรุงสุกวันละ 2,000 กล่องรวมทั้งสิ้น 16,000 กล่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบนายสิตมนกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพอย่างต่อเนื่องรับรู้และเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยทางบริษัทกัฟและกัฟทีมกัฟอาสาได้ร่วมกันจัดทำถุงยางชีพพร้อมจัดหาน้ำดื่มเพื่อส่งมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมขอกำลังใจไปยังประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญนะส่งมอบกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมและก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วโดยก่อนหน้านี้ค่ะทีมกราฟอาสาได้ร่วมกันจัดทำและส่งมอบถุงยางชีพภายใต้โครงการกราฟแคร์ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยจำนวนกว่า650ชุดภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นนมกล่องอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและยาสามัญประจำบ้านพร้อมน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวดให้แก่ทางกรุงเทพมหานครนำไปแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
0: ตอนนี้หลายธนาคารเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับหวังที่จะช่วยลดภาระหนี้แล้วก็ไปเติมสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเช้านี้เรารวบรวมมาให้แล้วนะครับเริ่มกันที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับออกมาตรการช่วยทั้งสินเชื่อบุคคลบ้านแล้วก็ SME รายย่อยด้วยการลดค่างวดสูงสุด6เดือนหรือพักเงินต้นสูงสุด3เดือนขณะที่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME พักเงินต้นได้นานสูงสุด6เดือนส่วนกรุงศรีออโต้พักค่างวดสูงสุด3เดือนและบัตรเครดิตกับสินเชื่อบุคคลพักชำระหนี้ได้สูงสุด3รอบบัญชีครับธนาคารไทยพาณิชย์พักเงินต้นสูงสุด3เดือนสำหรับสินเชื่อบ้านรถยนต์และก็สินเชื่อธุรกิจขณะที่ลูกค้า SME พักเงินต้นได้สูงสุด6เดือนหรือพักทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนพร้อมเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวได้สูงสุด 20% ของวงเงินเดิมหรือไม่เกิน10ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% ช่วง 1-3 เดือนแรกแล้วก็สินเชื่อสำหรับ SME เพื่อซ่อมหรือว่าซื้อทรัพย์สินทดแทนวงเงินสูงสุด10ล้านบาทดอกเบี้ย 4% ใน2ปีแรกTTB ครับออกมาตรการตั้งหลักช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยสินเชื่อบ้านพักเงินต้น3เดือนหรือขอวงเงินเพิ่มเพื่อซ่อมบ้าน